0: ชาติดีชุ่มคอ
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันหมายแดงบอสอยู่วิทยายังมีผลบังคับใช้อยู่ในฐานข้อมูลอินเตอร์โพแม้ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะขณะที่สตม.ไปพบข้อมูลการเดินทางกลับไทยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: พลตำรวจโทไตรลงผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงสถานะประกาศหมายแดงของนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาว่าปัจจุบันหมายแดงของนายวรยุทธ์มีสถานะบังคับใช้และข้อมูลยังปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลขององค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลหมายแดงของตำรวจสากลหรือเลสน้อยมี2รูปแบบโดยรูปแบบแรกเป็นหมายแดงที่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้ส่วนอีกรูปแบบจะเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลเป็นการภายในเพื่อรักษาความลับและใช้สำหรับการติดตามสืบหาตัวบุคคลที่ประเทศสมาชิกต้องการตัวยืนยันว่าข้อมูลของนายวรยุทธ์ยังอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลแต่ข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้เฉพาะตำรวจของประเทศสมาชิกเท่านั้นไม่ได้เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ทั้งนี้การที่ข้อมูลหมายแดงไม่ได้ปรากฏให้สาธารณชนเห็นไว้ในหมายความว่าหมายแดงดังกล่าวถูกยกเลิกโดยสถานะของนายวรยุทธ์ยังปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกระบวนการของตำรวจสากลและประเทศสมาชิกทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลการเดินทางของนายวรยุทธ์กลับเข้ามาประเทศไทยแต่อย่างใดณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
3: แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังของอังกฤษประกาศคว้าตัวอิลิแมนเอ็นดีไอแนวรุกทีมชาติเซเนกัลของเอเวอร์ตันคู่แข่งร่วมลีกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,640 ล้านบาทพ่วงบนนัดตามเงื่อนไขอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทรวมมูลค่าสูงสุด65ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,860 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอทิฮัดสเตเดียมเป็นเวลา5ปีโดยดาวเตะวัย26ปีเป็นผู้เล่นเกมรุกสารพัดประโยชน์สามารถเล่นในทั้งตำแหน่งปีกมิดฟิลด์ตัวรุกรวมถึงขยับเข้าเล่นตรงกลางสนามได้เช่นกันผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบคัดเลือกรอบแรกซัสซูโลชนะดวลเตะจุดโทษฟรอซิโนเน่ 4-3 หลังเสมอในเวลาปกติ 1-1 อูดิเนเซ่ชนะเวเนเซีย 2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเดบิโพคาเยอรมนีรอบแรก VFL ออกนาบรุกแพ้บาเยอร์มิวนิกแชมป์เก่า 1-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตเทพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์คู่ที่น่าสนใจกาสโกเซลติกชนะอาบดิน 3-0 คีมันน็อกแพ้เซนต์เมลเรน 0-1 ดันดี FC เสมอเซนต์จอห์นสโตน 1-1 และฟาวเคิร์กแพ้กาสโกเรนเจอร์ 1-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่2แบรนดอนนากาชิมะนักเทนนิสมือ17ของโลกและเป็นมือ16ของรายการแขวนเจ้าจินแพ้อเล็กซ์มิสเซอร์เซนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ46ของโลกทั้ง3เซต 3-6 4-6 และ 4-6 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายการครับ
4: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทาง10ตำรวจโทธนาวุฒิทองชื่นผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสภ.พระอินทราชาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะทราบว่ามีอุบัติเหตุตรงพหลโยธินใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: เป็นการอุบัติเหตุตรงจุดไหนอะไรยังไงอะคะ
1: เป็นตรงนี้เป็นจุดที่ลงจากต่างระดับบางปะอินครับลงจากวงแหวนเชื่อมกับถนนพหลโยธินครับ
0: ค่ะ
1: ครับช่วงก่อนถึงปั๊มปตท.พหลโยธินที่ลงจากต่างระดับมาครับ
0: ค่ะ
1: เป็นรถบรรทุกสับปะรดครับ
0: ค่ะ
1: พลิกคว่ำด้วยตนเองครับยางแตกแล้วก็พลิกคว่ำด้วยตนเอง
0: อ๋อค่ะ
1: ใช่ครับขีดขวางการจราจรเปิดช่องทางการจราจรได้ช่องทางขวาทางเดียวครับ
0: ค่ะ
1: ครับแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นตอนนี้เคลียร์รถเข้าข้างทางเรียบร้อยแล้วก็คือเปิดการจราจรเป็นปกติแล้ว
0: เป็นบรรทุกสับปะรดที่เป็นลูกๆเนี่ยเหรอคะ
1: ใช่ครับเป็นสับปะรดใส่กล่องพร้อมทานนะครับแพ็คใส่กล่องใช่ครับ
0: สับปะรดใส่กล่องพร้อมทาน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคือหมายความว่าเป็นสับปะรดแล้วก็คือเป็นสับปะรดสดแล้วก็
1: แพ็คอยู่ในกล่องครับ
0: แพ็คอยู่ในกล่อง
1: ใช่ครับ
0: โอ้เยอะไหมคะมีหลายกล่องไหม
1: โอ้จำนวนหลายกล่องอยู่ครับประมาณ30-40กล่องอยู่คร
0: ับ แล้วมันตกเกลื่อนถนน
1: ตอนนี้ตกก็ตกเป็นกล่องครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้พื้นผิวมันลื่นหรือว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในกล่องครับ
0: โอ้แล้วคนขับได้รับบาดเจ็บด้วยไหมคะ
1: คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บครับเพราะว่าเขาออกมาจากรถได้ปกติ
0: คือยังไงหมายถึงว่าขับมาแล้วก็คือเสียหลักเองยางระเบิดใช่ไหมแล้วก็เลยทำให้รถพลิกตะแคง
1: ใช่ครับขับมาเรื่อยๆแล้วก็ยางระเบิดแล้วก็พลิกตะแคง
0: คือมันเป็นช่วงที่ลงมาจากต่างระดับมาปะอินก็เท่ากับว่าเป็นเส้นพหลโยธินแต่มันก็จะมีผลกับถนนสายเอเชียด้วย
1: ใช่ครับก็คือจากสายเอเชียลงมาจากสายเอเชียลงขึ้นต่างระดับมาแล้วก็ลงพหลโยธินครับ
0: ครับ
1: เป็นขาลงพอดีคร
0: ับ แปลว่าคนที่ใช้ถนนสายเอเชียในฝั่งขาเข้าที่ติดเนี่ยก็คือมาจากอุบัติเหตุตรงจุดนี้อ๋อค่ะค่ะแล้วเราเดี๋ยวต้องดำเนินการยังไงต่อคะในเรื่องของจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ
1: ก็ตอนนี้เบื้องต้นนำรถชิดขอบทางเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันไม่ได้ทำให้พื้นผิวมันเสียหายครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็เปิดการจราจรได้เป็นปกติเลยครับ
0: ปกติแล้ว
1: ได้ปกติแล้ว
0: โอเคค่ะค่ะอ๋อแปลว่าในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายรถต้องมีการปิดการจราจรไปเลยทุกช่องจราจรไหมในช่วงเวลานั้น
1: เปิดเป็นช่วงครับ
0: ปิดเป็นช่วง
1: ก็คือเปิดไว้ช่องทางขวาหนึ่งช่องไว้เลยแล้วก็ในระหว่างที่รถยกจะกู้รถก็คือปิดเป็นช่วงครับ
0: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วล่ะทำไมมันมีเรื่องของรถซึ่งติดสะสมต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้ก็คือเปิดการจราจรได้ทุกช่องทางแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: งั้นเดี๋ยวการจราจรก็คงจะดีขึ้น
1: ครับขอไปด้วยครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ครับ
0: ค่ะตั้งแต่ตอนกี่โมงอะคะอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ
1: อุบัติเหตุผมได้รับแจ้งตอนเวลาตีห้าครับตีห้าเก้านาที
0: โอ้ตีห้าตั้งแต่อย่างช่วงเช้ามืด
1: ใช่คร
0: ับ ก็ต้องใช้ระยะเวลานะ
1: แต่ว่า
0: การดำเนินการ
1: รถด้วยความที่รถมันเป็นรถบรรทุกหนักนะครับก
0: ็
1: เลยต้องเคลียร์ของออกจากตัวรถก่อนถึงจะให้รถยกเข้าไปยกได้คร
0: ับ เพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วช่วงนี้จะไม่ติดแต่วันนี้ที่ติดก็เนี่ยจากการที่มีการดำเนินการของการเคลื่อนย้ายต่างๆแต่ว่าตอนนี้โอเ
1: ค
0: นะคะตอนนี้ก็ดูท้าแถวดีขึ้นนะคะไหลได้ดีแล้วนะคะไม่ได้นิ่งอย่างในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคุณแม่คะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่ผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่ตรงช่วงสายเอเชียอยู่
2: ตอนนี้ออกมาจากสายเอเชียเข้านครหลวงแล
0: ้
2: วค่ะ
0: เอาเข้านครหลวงแล้วค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ผ่านมาสัก20นาทีแล้วเนาะเ
0: ม
2: ื่อก่อนที่วิ่งผ่านมาตรงต่างระดับมัสยิดก็ประมาณ7โมง
0: อ๋อค่ะ
2: ก็รถติด ไปประมาณสัก3กิโลได้
0: โอ้คือเห็นแล้วผิดปกติเลยใช่ไหมคุณแหม่มปกติไม่อย่างนี้ใช่ไหม
2: ปกติต่อมาวิ่งพอต้องไปใส่ข้าวมา
0: ค่ะ
2: เนา
0: ะ
2: ก็จะมาขึ้นต่างระดับของตัวเองแล้วก็วิ่งใส่เสียขาออกป
0: ั
2: ดปกติมันก็ไม่เคยติด
0: ค่ะ
2: เต็มที่ถ้ามันติดจะติดเต็มที่ที่ไปบางบัวทองถ
0: ้
2: าติดขึ้นจะพาต่างระดับตัวที่ไปบางบัวทองมันจะติดแต่อันนี้มันติดพอเราลงสะพานต่างระดับมาปุ๊บแบบป
0: ุ
2: ๊บแบบมือนี่แบบติดแบบติดยาวมากเลยอ
0: ่ะ
2: พอวิ่งมาแล้วจะกิโลนึงถ้าขนาดรถติดก็จะมีรถชนกันด้วยมีรถคันเลนขวาอีก2คันชนท้ายกัน
0: แต่เล็กน้อยแต่เล็กน้อยใช่ไหมคะคุณ
2: ใช่ค่ะเล็กน้อยใช่แต่ก็ท้ายเปิดอะค่ะไม่ได้ที่เด็ดนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าประเด็นหลักๆก็คือมาจากอุบัติเหตุรถบรรทุกสับปะรดนี่แหละ
2: ค่ะฟังแล้วค่ะปีนี้ก็น่าจะมาจากตรงนี้เพราะปกติมันไม
0: ่
2: เคยติ
0: ดค่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้ทราบแต่ตอนนี้คนที่ตามหลังคุณแหม่มมาน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเพราะว่ารถเนี่ยเขาเปิดให้ใช้ได้ทุกช่องทางแล้ว
2: ก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าคนทำงานน่าจะสายของวันน
0: ี้สาย
2: แต่ว่าก่อนจะ
0: เข้าใจเลยเพราะว่าออกตามเวลาตามปกติแต่พอมาเจอตรงจุดนี้มันต้องเสียเวลาไปหลายนาทีเลยใช่ไหมคุณแหม่มค่ะ
2: ใช่เพราะรถที่วิ่งมาจากตรงนั้นน่ะรถจังคันที่ต้องไปเข้าตะวันตะกอดเนี่ยค
0: ่ะ
2: เพราะฉะนั้นพอติดจากตรงนั้นเสร็จแล้วอ่
0: ะ
2: ยังต้องไปติดสะพานกับรถตะวันตะกอดอีก
0: ก็จะมีสองจุดเข้าใจเข้าใจค่ะถ้าเราเข้าสายเราสามารถบอกแจ้งทางหัวหน้างานได้ใช่ไหมว่ามันมีอุบัติเหตุข้างหน้าทำให้เราต้องมาสายค่ะ
2: คือแจ้งได้ว่าม
0: ี
2: อ
0: ุ
2: บ
0: ั
2: ติเหต
0: ุฉุกเฉินใช่ไหมฉุกเฉิน
2: สาย
0: ตอน
2: เช้าแต่
0: เ
2: ขาบอกว่าเอ๊ะยกเว้นให้ค
0: ุ
2: ณม
0: ีอ
2: ุบ
0: ั
2: ติเหต
0: ุ
2: ค
0: ุ
2: ณไม่เป็นไรก็ถือว่าเข้ามาปกติไม่มีอะไรจะชดใช้ให้ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมันเป็นเหตุจำเป็นเหตุฉุกเฉินเข้าใจค่ะโอเคคุณแหม่มสายไหม
2: ไม่สายค่ะตอนนี้มันวิ่งมาจนถึงเส้นนครหลวงกำลังจะเข้า
0: ค่ะ
2: เข้าสระบุรีอะค่ะเขาวิ่งเข้าไปทางนี้เขาวิ่งอย่างนี้ทุกวัน
0: โอ้
2: ทำงานที่สระบุรีอะค่ะเขาวิ่ง
0: คือทำงานไกลเหมือนกันนะคุณแหม่ม
2: ค่ะ
0: ทำงานวันนึงนี่ขับรถกี่กิโลขับรถวันละกี่กิโลเมตรคะ
2: ก็ไปจับก็ประมาณ200หน่อย
0: โอ้แต่ว่าน่าจะทำเวลาได้ดีกว่ามาติดอยู่ข้างในกรุงเทพ
2: ใช่ใช่คือมันใช้เวลาน้อยกว่าด้วยคือเราต้องประมาณเที่ยงที่มาถึงทำงานแต่ถ้าเราไปทำงานเที่ยงเมื่อก่อนทำงานบางตัว
0: ค่ะ
2: ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
0: โอ้ที่คุณบ้าอย่างคนละเมืองโอ้ทางนี้ดีกว่าค่ะถึงแม้ว่าระยะทางจะไกลกว่า
2: ค
0: ่ะโอเคเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแหม่ม
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีใครที่ในแต่ละวันใช้ระยะทางในการเดินทางมากกว่าคุณแหม่มไหมมาคุยกันหน้าใหม่ได้เดี๋ยวเราไปที่สายของพันตรีทิติพันธ์ก่อนนะคะที่ใช้เส้นพหลโยธินเหมือนกันสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปัญจรุตครับปกติเพื่อนสมาชิกไม่ได้คุยกันเป็นปีเลย
0: สบายดีนะคะ
4: สบายดีครับพอดีผมออกจากคลอง3ถนนรังสิตนครนายกธัญญานะวิ่งเข้าเมืองนะครับมาถึงตรงพวกรถปริมาณรถก็มากจากก็ไหลมาเรื่อยๆนะครับจะติดจุดกับรถ2จุดนะครับตรงคลอง1กับคลอง2นะครับ
0: อันนี้ก็ปกติ
4: ใช่ใช่จุดปกติครับแต่ว่าก็ไหลมาเรื่อยๆนะพอมาถึงฟิวเจอร์ผมขึ้นทางต่างระดับแล้วก็ลงอนุสรณ์สถานก็ยังมาได
0: ้
4: พอลงมาปุ๊บเนี่ยปริมาณรถก็ค่อนข้างเยอะนะฮ
0: ะ
4: แต่ว่าก็เมื่อกี้ที่รายงานไปที่มีคนรายงานไปแล้วก็ไหลเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับพอมาถึงหน้าท่าเนี่ยปริมาณรถก็เยอะแต่ก็มาเรื่อยพอมาก่อนจะถึงหลัก4เนี่ยพอออกจากสุดจากทางสินค้าปุ๊บโอ้โหช่องทางด่วนนะครับช่องทางด่วนที่จะวิ่งไปหลัก4ปริมาณรถค่อนข้างมากเลยไหลช้ามากแล้ววิ่งกู้ขนาดเนี่ยก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับพอเลยหลัก4พอถึงหลัก4ปุ๊บเลยเนี่ยใต้สะพานต่างระดับหลัก4ช่องทางด่วนเนี่ยปริมาณรถเยอะมากแล้วไหลช้าขนาดรถไอ้แอมบูเลนซ์นะครับวิ่งอ่ะยังไปช้าๆเลยไปเร็วไม่ได้เลย
0: อันนี้ก็คือปกติใช่ไหม
4: ใช่
0: ค่ะ
4: ปกติ
0: คือเมื่อตอนช่วงเช้ามืดอ่ะเขามีการเทยางมาตอยแต่เขาก็เปิดจราจรต่างๆเรียบร้อย
4: ผมเห็นถนนเอ๊ะทำไมมันผิดปกติน
0: ะ
4: เออเทยางมอตอยแน่นอนแล้วเมื่อกี้อัมบูเลนซ์วิ่งไปเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วรถก็หลบลำบากเพราะปริมาณรถมันค่อนข้างเยอะ
0: มันเกี่ยวข้องกับพื้นถนนด้วยไหมคะ
4: เออไม่น่าจะเกี่ยว
0: ไม่น่าจะเกี่ยว
4: ครับเพราะว่ารถก็ยังไปได้นะแต่ว่าปริมาณรถค่อนข้างเยอะแล้วช่องคู่ขนานเนี่ยคู่ขนานก็ยังไหลไปเรื่อยๆน
0: ะ
4: ถ้าเพื่อนสมาชิกมาก็มาคู่ขนานก็ยังมาได้
0: ย้ำว่าคู่ขนานดีกว่าใช่ไหมคะ
4: ใช่ก็ไหลก็ติดแต่ก็ยังไหลได
0: ้ถ้าเป็นล็อกเขารถทันมองไปไกลเห็นล็อกเขารถไปว่าเป็นยังไงบ้างดีได้จะดีกว่าไม่เลี่ยงได้ไหม
4: เป็นการเหมือนกัน
0: อ๋อเหมือนกัน
4: ดีกว่าเพราะว่าพิพามันเป็นถนนใหญ่กว่า
0: ค่ะ
4: อย่างช่องทางด่วนเนี่ย3เลนสบายแล้วก็คู่ขนานอีก 2-3 เลนก็ 5-6 เลนก็ยังไปได้เยอะกว่าแล้วเกิดมีอุบัติเหตุอะไรพวกเราหลบได้ง่ายกว่า
0: อ๋อว่าท่านถึงแม้ว่าจะดูว่ารถมากก็ตามแต่มันก็ไม่ได้นิ่งก็ยังตามกันได้โดยตลอด
4: ไหลได้พอมาถึงตรงวิภาวดีเนี่ยรถนะก็จะหลุดมาละไหลมาตอนนี้ผมมาถึงบริเวณตึกของเอกใกล้โรงเรียนหอวังก็ยังไหลมาได้เรื่อยๆเรื่อย
0: ๆ
4: เป้าหมายผมไปนู่นนะครับไปโรงพยาบาลวิถี
0: เข้าทางฝั่งพระหนนะคะเข้าฝั่งพระหนนะคะจะดีกว่าเข้าฝั่งวิภาวดี
4: ใช่ใช
0: ่แ
4: ต่ที่ผมกล่าวว่าจะออกอตกแล้วสงสัย
0: ทางนั้นก็ได้ค่ะทางนั้นก็ดีค่ะค่ะ
4: ทางนู้นเป็นไงบ้างครับ
0: ค่ะมาทางด้านนั้นก็ได้หรือว่าจะมาทางวิภาวดีโยธินก็ได้ถ้าเป็นณเวลานี้แต่ถ้ามาวิภาวดีรถจะมากกว่า
4: ปริมาณรถมาเรื่อยๆครับก็เสียแล้วสบายใจหน่อยค่อยชั่วคุณแบบอ่ะคุณแบบวิ่งวันละ200โลน
0: ะ
4: รับรองไมค์คุณแหม่มปีนึงอ่ะประมาณ2เกือบ 200,000 โลอ่ะ
0: นี่ให้เป็นโหเป็นผู้หญิงแกร่งมากเลยของคุณแหม่ม
4: ค่ะเค้าเรียกว่าผู้หญิงเหล็กฮะขับรถเก่งมาก
0: เก่งมากเก่งมากขับรถ
4: วันละ200กิโลนี่ค่อนข้างต้องดูแลรถดีๆนะ
0: ใช่ค่ะ
4: ตอนนี้เนี่ยผมวิ่งมาถึงบริเวณใกล้ๆกับหอวังเนี่ยนะ
0: ค่ะ
4: ปริมาณช่องทางด่วนเนี่ยยังไหลได้นะครับช่องทางด่วนแต่คู่ขนานเนี่ยติดฮะคู่ขนานติดแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นจะกลับรถใต้สะพานลอยลาดพร้าวอะครับ
0: อ๋อโอเคค่ะค่ะ
4: นี่ผมกลับไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวผมต้องออกดินแดงแล้วไปราชวิถีตรงดีกว่า
0: เข้าดินแดง
4: ได้นะครับช่องทางด่วนแต่คู่ขนานเนี่ยติดฮะคู่ขนานติดแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นจะกลับรถใต้สะพานลอยลาดพร้าวอะครับ
0: อ๋อโอเคค่ะค่ะ

0: ขับรถนะ
1: อืมถ้ายังไงเดี๋ยวอัปเดตข้างหน้าเพิ่มเติมได้นะคะ
0: ได้
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ที่เป็นเพื่อนสมาชิก
1: ค่ะ
0: ครับรุ่นแรกๆนะครับโอเคสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณขอบคุณค่ะได้เลยค่ะมาเป็นระยะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะครับสวัสดีเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่ทางคุณทิติพันธ์นี่ก็ถือว่าเป็นสมาชิกจสร้อยใช้คำนี้ตั้งแต่สมัยแรกๆเลยค่ะเนี่ยคุณโจคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญน
1: ุชคุณโจใช้เส้นไหนช่วงนี้
3: ผมอยู่ศรีนครินทร์ขาเข้าคุณปุญญนุ
1: ชเป็นยังไงบ้างคะ
3: มาจากแยกพาราไดซ์มาทางแยกศรีนุชมาทางมุ่งหน้าพัฒนาการคุณปุญญนุช
1: ค่ะ
3: โอ้รถเยอะนะก่อนเข้าพัฒนาการนี่ครับผม
1: อืมค่ะ
3: ชะลอตัวช้าตามสัญญาณไฟคุณปุญญนุช
1: ปกติไหมหรือว่ามันนิดมากกว่าปกติใช้เส้นนี้ไหมคุณโจ
3: ปกติคุณปุญญนุชเพราะว่าขาเข้ารถจะเยอะหน่อย
1: อืม
3: ก็ขยับได้ตามสัญญาณไฟส่วนฝั่งขาออกที่จะไปทางศรีนุชหร
1: ือ
3: ว่าไปทางพาราไดซ์ซีคอนใช้การได้ดีนะขาออกครับผม
1: ค่ะ
3: ปลายทางผมก็ลามาคุณปุญญนุชจะขึ้นทางด่วนตรงพระราม9ข้างหน้าเนี่ยครับผม
1: โอ้โหบนทางด่วนนี้จะแน่นหน่อยนะคุณโจ
3: ไม่เป็นไรเชื่อมต่อลงพระราม6เข้าลามาเลยคุณปุญญนุช
1: โอเคค่ะค่ะ
3: เพราะว่าข้างล่างนี่ฝ่าฟันไม่ไหวดูแล้ว
1: ใช่หนัก
3: ฝ่าเข้ามือตรงศรีนครินทร์นะคุณปุญญนุช
1: ค่ะ
3: ครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณมากเลยคุณโจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: พัฒนาการต่อเนื่องเข้ามาเพชรบุรีนี่เรียกว่าเต็มพื้นที่เลยนะคะยาวๆมาถึงช่วงของแยกอโศกเพชรเลยค่ะจุดเดิมๆเลยแล้วก็จะมีผลกับฝั่งของถนนเพชรอุทัยนะคะแล้วก็เส้นทางในด้านของพระราม9หรือว่าทางด่วนที่จะลงมาทางด้านของพระราม9ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอโศกมนตรีสำหรับในช่วงเวลานี้ก็เต็มพื้นที่นะคะโดยเฉพาะฝั่งที่เลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะนี่เป็นข้อมูลให้ทราบกันได้วางแผนกันในเรื่องของการเดินทางกันค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปวนิชค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: สวัสดีค่ะคุณบุษบงค่ะ
5: สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้
1: ค
5: ่
1: ะ
5: วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะคะก็ต้องบอกว่าเริ่มโลกร้อนก่อนก็แล้วกันเพราะว่าอย่างที่เราเห็นภาพอุทกภัยครั้งใหญ่ในเนปาลและก็ภูมิใกล้เคียงของจีนก็คือทิเบตเมื่อวันที่26สิงหาคมนะคะก็นักวิชาการจากศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการของกรุงกัมมันดุนะคะก็ออกมาบอกว่ามันมาจากเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเนี่ยแหละค่ะทำให้เกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนนะคะในภูมิภาคฮินดูกูชฮิมาลัยจนส่งผลกระทบต่อชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ปลายน้ำนะค
1: ะ
5: โดยผู้เชี่ยวชาญภัยพิบัติค่ะบอกว่าเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญกับภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้น้ำแข็งทานน้ำแข็งบนภูเขาละลายส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อดินถล่มหิมะถล่มน้ำท่วมฉับพลันนะคะซึ่งก็บอกว่าแต่ก็ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเหตุหลักของภัยพิบัติในเนปาลมาจากภาวะโลกร้อนแต่เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะก็โอกาสเกิดภัยพิบัติลักษณะนี้ก็เกิดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยนะคะซึ่งกำลังอุ่นขึ้นเร็วกว่าหลายพื้นที่ของโลกค่ะซึ่งเทือกเขาฮินดูกูชหิมาลัยนะคะก็พัดผ่านในพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานเนปาลอินเดียภูฐานบังคลาเทศเมียนมาและก็จีนซึ่งแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ำแข็งสะสมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกเขตขั้วโลกนะคะแล้วก็มีแม่น้ำใสสำคัญจำนวนมากที่มีต้นกำเนิดจากภูเขาเหล่านี้หล่อเลี้ยงประชา ชนประชากรเกือบ2,000 ล้าน

0: ต้นค่ะเพราะฉะนั้นภาพถ่ายจากดาวเทียมหลังเกิดเหตุการณ์แกนสตอร์ให้เห็นว่ามวลหินและน้ำแข็งจัดทานน้ำแข็งขนาดมหาศาลพังถล่มลงสู่ภูเขานะคะก่อนผลักดันมวลน้ำและคนสูงหลายชั้นไหลลงไปอยู่ในชุมชนพื้นที่ด้านล่างห่างออกไปอีกหลายกิโลเมตรนะคะก็ทางด้านในปานบอกว่าแม้ว่าจะมีระบบเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือแต่มันก็ใช้ไม่ได้มันก็ไม่เพราะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่สูญหายเพราะเขาไม่เข้าใจภาษาในปานนะคะบางคนก็ประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติเนี่ยต่ำเกินไปนะคะก็เสนอให้มีการพัฒนาระบบภัยการเตือนภัยอย่างชัดเจนว่าประชาชนควรปฏิบัติตัวอย่างไรเข้มงวดยังไงในการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะและจริงๆแล้วเนปาลเนี่ยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยในสัดส่วนที่ต่ำมากแต่ต้องมารับผลกระทบที่เกิดขึ้นขนาดนี้นะคะจากข้อมูลของฐานข้อมูลการปล่อยมลพิษเพื่อการวิจัยบรรยากาศโลกของคณะกรรมาธิการยุโรปบอกว่าจีนสหรัฐอินเดียเป็น3ชาติที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในแง่ของปริมาณอินเดียปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับประมาณ3ตันต่อคนจีนปล่อยประมาณ11ตันต่อคนและสหรัฐปล่อยมากถึงมากกว่า17ตันต่อคนนะคะซึ่งทางด้านของรัฐบาลเนปาลเองก็บอกว่าประเทศทั้ง3มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการชดเชยให้กับประเทศที่เปราะบางซึ่งได้รับผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งทั้งที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อเลยนะคะก็บอกว่าจะอาจจะต้องใช้งบประมาณถึงกว่า 4,500 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการฟื้นฟูประเทศครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จัดการกันไปเต็มที่นะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยุโรปดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสหภาพยุโรปหรือว่า EU ได้เรียกนักการทูตระดับสูงของรัสเซียที่ประจำการอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์เบลเยียมแล้วก็มาพบนะกรณีที่พบโดรนของรัสเซียบรรทุกระเบิดเข้ามาที่สนามบินไลฟิกในเยอรมนีเมื่อวันที่4สิงหาคมนะคะเพิ่มความกังวลต่อการก่อวินาศกรรมทำให้ทางการเยอรมนีต้องประกาศปิดสถานกงสุลรัสเซียและก็ยกเลิกสัญญาศูนย์วัฒนธรรมรัสเซียในกรุงเบอร์ลินเลยนะคะสหภาพยุโรปบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายโดยได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียอย่างชัดเจนและกำลังมีการหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสหภาพยุโรปประเทศสมาชิกได้เรียกผู้รัสเซียเข้าพบนอกจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของ EU จะหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลและองค์กรจำนวน 1,600 รายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของรัสเซียมาโดยตลอดนะคะขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่นำรัสเซียก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของยุโรปโดยบอกว่าทั้งหมดคือการสร้างสถานการณ์โดยฝ่ายเยอรมนีเองเตือนว่ามาตรการตอบโต้ของเยอรมนีถือเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงและขัดต่อผลประโยชน์ของชาวเยอรมันนอกจากนี้รัสเซียยังเรียกทูตเยอรมันเพื่อยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการด้วยและก็ขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างเท่าเทียมเช่นการสั่งปิดสถาบันเกอเทของเยอรมนีในรัสเซียค่ะทำให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบของแคนาดาไปแล้วตอนนี้กำลังเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มูสค่ะไม่รู้จะว่าไงดีนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลวันนี้ค่ะบอกว่าตั้งคำถามว่าควรมีการเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มูสเป็นช่องแคบทรัมป์หรือไม่เนื่องจากปัจจุบันช่องแคบยังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐแล้วก็ทรัมป์แสดงความต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อช่องแคบนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออแทเรียเป็นทะเลสาบอเมริกันและเปลี่ยนที่อ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาแล้วนะคะโดยในการโพสต์ข้อความบนทวิตโซเชียลทรัมป์ก็บอกว่าเราทำให้ช่องแคบนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐแล้วเราควรจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มูสเป็นช่องแคบทรัมป์ดีไหมเช่นเดียวกับอเมริกาเองมันจะร้อนแรงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา
1: ไอเดียนี้นี่น่าจะเป็นคนเดียวนะ
0: ที่ยอมรับได้
1: ใช่
0: อันนี้น้ำลายเป็นพิษมากเลยน้ำลายและการกระทำที่เป็นพิษมากเลยครับวันแล้วเดี๋ยวนะจะตั้งกลางเทอมถ้าคนอเมริกันยังเทถล่มทลายเลือกทำอีกนะก็สะท้อนมุมมองแนวคิดมากเลย
1: แต่ว่าไอ้ความนิยมมันลดน้อยลงใช่ไหม
0: เขาลดลงเหลือ 30% น่ะจากที่เคยนิยมมากๆน่าจะลดลงไปมากกว่านี้มันไม่ได้สะท้อนอะไรดิฉันก็ไม่กล้าพูดเรื่องการเมืองกับน้องที่อยู่ในอเมริกานะเพราะว่าเขาเสียทำแน่ก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็ทางด้านเดียวกันค่ะในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะเมื่อเช้านี้นะคะ ปิดตลาดเมื่อคืนนี้ค่ะไลฟ์ทีคูตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น79เซ็นต์นะคะปิดที่91เซ็นต์ก็1เซ็นต์ต่อบาเรลค่ะส่วนเบนซ์ทะเลเหนือก็ที่ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนก็เพิ่มขึ้น98เซ็นต์ปิดที่95เหรียญ63เซ็นต์ต่อบาเรลนะคะก็ปัจจัยจากการที่สหรัฐกับอิหร่านก็ตอบโต้กันไปมานะคะก็ทำให้สงครามเนี่ยลากยาวเข้าสู่เดือนที่7แล้วนะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐคือตลาดเมื่อคืนนี้ค่ะฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงมา3วันติดต่อกันนักลงทุนมองโอกาสเข้าซื้อหุ้นและกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจจะถูกเทขายมากเกินไปนะคะโดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 295.70 ค่ะปิดที่ระดับ 53,061.95 จุดแล้วก็ S&P 500เพิ่มขึ้น 35.13 จุดนะคะปิดที่ 7,666.60 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น 118.08 นะคะปิดที่ระดับ26,217.83 จุดนะคะราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนค่ะGold Futuresส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นมา18เหรียญ20เซ็นต์ต่อออนซ์นะคะปิดที่ระดับ4,414เหรียญ60เซ็นต์ต่อออนซ์ค่ะมาบ้านเรากันบ้างนะคะก็ยกคนขึ้นบกนะยิ่งใช้เป็นคำสั่งโบราณมากเลยนะคะ
1: เห็นไลฟ์ในโซเชียลก็แบบคือ
0: ข้าวเลยใช่ไหมนะคะเมื่อวานนี้นายกเทศมนตรีเมืองพัทยาในปรเมศวร์ งามพิเชษก็ให้การต้อนรับทหารจากรัฐจากเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นกว่า 5,000 นายนะคะเดินทางมาถึงพัทยาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่นำเรือเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้เดินทางด้วยรถบัส40คันมาถึงโรงแรมฮาร์ดร็อกโฮเทลพัทยาค่ะก็บรรยากาศก็คึกคักอบอุ่นนะคะกลางคืนก็เมื่อคืนก็ไปเฉลิมฉลองกันนะคะแต่ก็ห้ามไปเที่ยวลงหาดห้ามลงหาดพัทยานะ
1: ตรง
0: ห้าม
1: เขาไม่จัดโซนนิ่ง
0: แล้วก็ห้ามเข้าที่ที่สายจันทาด้วยนะคะก็บอกว่าพัทยาแล้วก็ฐานเรือสหรัฐยังมีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานเพราะว่าแวะพักกันอยู่เป็นประจำนะโอกาสนี้ก็พิเศษกว่าทุกครั้งเพราะเป็นเดเรสที่ไปปฏิบัติการและใช้เวลายาวนานอยู่ในทะเลจึงเลือกพักผ่อนกันที่นี่รวมถึงได้มีการพูดคุยเรื่องการใช้จ่ายการจองที่พักท่องเที่ยวเมืองสปาซึ่งจะเป็นเมืองที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะคะก็มีสปอตไลท์ทั้งไทยและต่างชาติจับตามาที่พัทยาเป็นจุดหมายที่ฐานอเมริกันมาพักครั้งที่นี่แล้วก็เรื่องแรกคือการกระจายรายได้เพราะทหารคนหนึ่งจะใช้จ่ายอย่างน้อย100-150 ดอลลาร์สหรัฐทำให้มีรายได้กระจายไม่ต่ำกว่า100 ล้านบาทนะคะแล้วก็นักข่าวที่ไปเก็บภาพสถานที่ท่องเที่ยวก็จะได้เห็นว่าพัทยามีการพัฒนาไปเยอะแล้วความสะอาดทางเท้าติดป้ายที่ถ่ายภาพเมืองที่มีความทันสมัยมากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เมืองพัทยาถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลกค่ะซึ่งข้อห้ามของกำลังพลนะคะทหารอเมริกันห้ามกำลังพลทำกิจกรรมทางน้ำห้ามเข้าร้านขายยาเพราะยาบางประเภทในประเทศสหรัฐต้องมีใบรับรองทางการแพทย์ห้ามเข้าซอย6และซอย7เพราะว่ามีบาเบียอยู่จำนวนมากเนื่องจากสาธารณให้ภาพลักษณ์ของกำลังคนดูไม่ดีสำหรับเขาแต่พื้นที่ต่างๆส่วนใหญ่ในพัทยาอย่างวอล์กอินสตรีทไม่ได้ห้ามค่ะ
1: เขาได้ตื่นมาตอนประมาณ3ดูเขามีการไลฟ์กันในเฟซใน TikTok ไงคือตามสายบันเทิงหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่มันจะเป็นบรรยากาศนี่คือคักมาก
0: ก็ตะโกนเรียกกันใหญ่เลยอ่ะก็ฟื้นพัทยานะคะส่วนประเด็นที่มีการพูดคุยกันพูดกันอีกเรื่องนึงเรื่องการที่ชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวที่เราเรียกกันพยายามขยายฐานในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการนำมาพูดกันก็คือเรื่องสื่อสารชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
1: จำนวน
0: ก
1: ็
0: เลยทำให
1: ้
0: ก็ไปตามหากันใหญ่เลยว่ามีไหมจริงไหมอยู่ที่ไหนแล้วล่าสุดก็เจอแล้วค่ะปรากฏว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ในหมู่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งนางสาวน้ำพึ่งคำสะอาดกำนันตำบลเสม็ดใต้แล้วก็นางสาวสาวรักษ์ตั้นเจริญผู้ใหญ่บ้านหมู่2นะคะผู้หญิงหมดเลยนะคุณกัลยาศรีสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่5แล้วก็มีสารวัตรกำนันชาวบ้านนะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นพื้นที่ประมาณ6ไร่20ตารางวานะแม่ดีดเนี่ยเคยใช้เป็นสื่อสารชาวยิวนะแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องจากว่าไม่ได้รับการแต่จะ
1: ให้ช
0: าวบ้านในพื้นที่ตัดขาดไม่ต้องการให้มีการนำร่างผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีหรือฝังในพื้นที
1: ่
0: โดยผู้นำชุมชนบอกว่าสถานที่แห่งนี้ไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ก็ตอนนั้นที่คัดค้านกันทำให้เขาสบายใจเพราะว่าเขาไปเจอภาพก็คือ มีคนมาขอกุญแจชาวบ้านที่บ้านอยู่ใกล้กับพื้นที่บอกว่าจะมาฝังศพแล้วก็บอกว่านี่แค่ศพเดียวก็ยังกลัวเลยโดยเฉพาะกลางคืนก็ไม่กล้าออกมาเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างสงบนะคะโดยกระแสในโลกออนไลน์บอกว่าพื้นที่สื่อสารชาวยูในกรุงเทพมีพื้นที่ไม่เพียงพออาจจะมีการปรับปรุงกลับมาปรับปรุงในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับผู้เสียชีวิตประมาณ 1,200 หลุมทำให้ชาวบ้านกังวลขึ้นมาอีกนะคะซึ่งหลังจากการตรวจสอบแล้วก็แจ้งกลับไปยังกระทรวงมหาดไทยว่าไม่ขออนุญาตให้ตัดสถานที่แห่งนี้ส่งเรื่องให้กรมการปกครองเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว2568ซ
1: ึ่
0: งปรากฏว่ากรมการปกครองในแจ้งกลับมาว่าอะไรบอกว่าไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เพราะเกินเวลากฎหมายกำหนดชาวบ้านเลยต้องไปฟ้องศาลปกครองอะคุณซ
1: ึ่
0: งปัจจุบันเนี่ยศาลปกครองก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะก็ทำให้ชาวบ้านก็กลับมากังวลอีกอะแม้ว่าจะอยู่ในการใช้สิทธิ์ของศาลแล้วก็อยู่ในกระบวนการของศาลปกครองระยองแล้วก็เรื่องก็เงียบหายไปนะแต่ผู้ต้องตามว่าจะแอบมาทำอะไรกันอีกหรือเปล่า
1: เ
0: ร
1: ื่อง
0: ต
1: ้นที่ชาวบ้านบอกว่าทำเป็นเกินไปอยู่ใช่ไหม
0: อะไรนะคะ
1: พื้นที่รองรับได้ประมาณ 1,200 หลุมแต่ไม่ได้ครบทุกหลุมใช่ไหมแต่มันเป็นแนวโน้มระยะยาว
0: ไม่ก็ยังไม่ได้ฝังก็ยังไม่ได้ทำเลยเพราะชาวบ้านประ ทานเนี่ยมันเป็นเรื่องคัดค้านกันมาตั้งแต่ปี65แล้วม
1: ัน
0: ก็หายเงียบไปแล้วมันก็กลับมาเป็นกระแสอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นบอกว่าเพราะนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกหน่อยว่าปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมันมีฐานะแล้วก็มีใบอนุญาตอะไรม
1: ี
0: การอนุญาตให้ฝังร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมหรือเปล่ารวมถึงกระแสข่าวที่มาเป็นไวรัลตอนนี้ว่ากำลังมีการปรับปรุงพื้นที
1: ่
0: 1,200หลุมเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้ชาวบ้านที่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็คลายความกังวลภาพที่ใช้ประกอบเนี่ยเป็นภาพที่เอามาจากพื้นที่นะคะตำบลบางคล้าเนี่ยแหละอำเภอบางคล้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นภาพมุมสูงนะคะที่เขาลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้แล้วก็ปิดท้ายนะคะยาวซะหน่อยวันนี้ก็เมื่อคืนนี้ทายไปดูเป็นเปิดฉากนะอิมแพคของคอนเสิร์ตนะคุณผู้ชม
1: อันนี้ขนาดโซเชียลเลย
0: ปรากฏว่ามันเกิดการซุดตัวตรงบริเวณที่นั่งยกระดับนะ
1: คะ
0: ซึ่งทำให้อิมแพคอารีนาออกมาชี้แจงนะ
1: คะ
0: ว่าที่ยึดเนี่ยเป็นที่นั่งยกระดับชั่วคราวซุดตัวภายในงานคอนเสิร์ตนะคะเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ Impact Arena ร่วมกับผู้จัดได้เข้าไปตรวจสอบแก้ไขพื้นที่ทันทีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของ Impact Arena ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง2ตันต่อตารางเมตรนะคะซึ่งทางด้านของคอนเสิร์ตสังลาอัศนีวสันก็เมื่อวานนี้เปิดรอบม่านนะเปิดม่านที่อารีนาเป็นรอบแรกนะคะก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโซนบัตรราคา 7,000 บาทนะคะซึ่งก็พยายามคือเปิดช้าเข้าไปเล่นก็ช้าแล้วก็มันจะเกิดปัญหาแบบนี้ก็ต้องเปิดไปเล่นและสุดท้ายก็เล่นได้ประมาณสักประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็พี่ป้อมก็ประกาศขอโทษนะคะแล้วก็บอกว่าขอเลื่อนการแสดงของวันนี้ที่เป็นเมื่อวานนี้นะคะวันที่2กันยายนเนี่ยออกไปก่อนจะไปเล่นให้อีกครั้งนึงก็คือวันที่9กันยายนแทน
1: ก็มีหลายคนตั้งคำถามว่าเขาไม่มีการทดสอบเรื่องของการรองรับน้ำหนักก่อนหรือยังไง
0: นั่นไงซึ่งใช่มันต้องมีการรองรับน้ำหนักแล้วก็ทางด้านของคนที่เป็นแฟนคลับที่จะดูรอบต่อไปวันที่3เนี่ยว
1: ัน
0: นี้นะคะก็การแสดงก็ยังมีเหมือนเดิ
1: ม
0: นะคะแล้วก็จะเปิดรอบ 3-8 แล้วก็วันที่9เนี่ยก็จะเปิดเป็นรอบปิดท้ายสำหร
1: ับ
0: คนที่ไม่ได้ชมในวันที่2กันยายน
1: ค่ะโอ้ยเห็น
0: ก็เป็นความขึ้นไหวเป็นไทยวันดีนะคะเข้มข้นยาวไปหน่อย
1: ค่ะขอบคุณมากเลยคุณโซ
0: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของ
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
12: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
13: ใน
3: ช่วงก่อนหน้านี้นะคะทางศูนย์วิทยุพระราม199เนี่ยแจ้งบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคือในช่วง 6:52 นาทีที่รับแจ้งเบื้องต้นแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโคนะคะก็ไปที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารสูง9ชั้นแล้วก็มีกลุ่มควันที่ชั้น8นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะช่วง 6:54 นาทีนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้คือเป็นเพลิงลุกไหม้ภายในห้องเก็บเอกสารนะคะทุกคนปลอดภัยนะคะไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าอะไรแต่ว่าความเสียหายที่เห็นก็คือในพื้นที่ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าพวกเอกสารต่างๆหรือเป็นพวกตู้พวกอุปกรณ์ที่อยู่ภายในห้องนะคะซึ่งเป็นห้องเก็บเอกสารนี่คือเสียหายนะคะเสียหายทั้งหมดเลยเอกสารที่บอกว่าวอเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการที่จะสอบสวนหาสาเหตุนะคะซึ่งถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะฝั่งของถนนพิบูลสงครามที่ผ่านมาทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในช่วงเวลานี้รถมากรถเต็มพื้นที่นะคะมันน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากหน้าโรงเรียนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าดูเนี่ยนะคะในจุดที่เริ่มต้นที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรในตรงแถวๆหน้าโรงเรียนวัดเขมาพิตารามนะคะแล้วก็ยาวต่อเนื่องเข้ามาผ่านทางหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนนะคะในส่วนของประชาราษฎร์สาย1แล้วก็เส้นทางทางด้านของวงสว่างที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของรัชดาภิเษกอันนี้วันนี้ท้ายแถวยาวนะคะคือจะมีเริ่มมีรถท้ายสะสมเนี่ยตั้งแต่พอลงมาจากทางด้านของสะพานพระราม7ก็จะเริ่มมีรถสะสมและยาวๆต่อเนื่องเข้ามาต้องผ่านตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลไปนะคะถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณตีค่ะสวัสดีค่ะคุณตีแจ้งอุบัติเหตุถนนพุทธสาครนะคะคุณตีอยู่ไหมสวัสดีค่ะคุณพ่อน้องมีคะสวัสดีค่ะ
13: สว
3: ั
13: สดีครับ
3: ค่ะคุณพ่อน้องมีแจ้งอุบัติเหตุถนนเลี่ยงเมืองชนนะคะ
13: ถูกต้องครับถูกต้องถนนเลี่ยงเมืองชนนะครับต
3: ่
13: างระดับน้ำนิคมนะครับผมข้างหน้าไปทางต่างระดับหนองไม้แดงครับผม
3: ค่ะ
13: ก่อนจะถึงต่างระดับหนองไม้แดงอะครับผมประมาณ300เมตรประมาณเนี้ยครับผมตรงข้ามเทศบาลหนองไม้แดงเลยมีรถบรรทุกพ่วง22ล้อครับผมพลิกตะแคงด้านซ้าย
3: โอ้พลิกตะแคงเลยเหรอคะ
13: ครับผมเหมือนเขาเสียหลักปีนขึ้นไปเกาะกลางถนนแล้วไปชนเสาป้ายออกทางอีกทีนึงครับผมแล้วก็พลิกตะแคงด้านซ้ายอะครับผมตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกมาหล่นบนถนนเลยครับผม
3: โอ้เหลือกี่ช่องทางคะเหลือกี่ช่องทาง
13: เหลือตรงนี้มันมีอยู่ประมาณ 3-4 เลนไม่แน่ใจเพราะว่าจะเป็นประมาณเลนครึ่งครับผม
3: คือมันขวางตรงเกาะกลางอยู่เลยใช่ไหม
13: ตัวแม่นะตัวแม่ขึ้นไปพลิกอยู่บนเกาะกลางนะครับผมแต่ตัวหางพ่วงอ่ะยังกินเลนมาเลนขวาแล้วก็วัดไปเองนะครับผม
3: เท่ากับว่ามันกว้างทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเลยไหมคะอย่างนี้เนี่ยค่ะ
13: ฝั่งขาออกจะมีรถเจ้าหน้าที่จอดสแตนบายอยู่เพราะว่ามันเหลื่อมไปนิดนึงครับประมาณ2เมตรนึงประมาณวันเนี้ยครับผม
3: ค่ะค่ะ
13: แล้วเสาที่ล้มอ่ะมันเอียงไปประมาณนั่นแหละประมาณช่วงนึงอ่ะ
3: อ๋อค่ะ
13: เสาใต้บอกทางน่ะนะ
3: ค่ะป้ายบอกทางนี่คือเป็นป้ายไม่ใช่เป็นป้ายแบบที่มันนันขวางถนนโอเวอร์เฮดไม่ใช่ใช่ไหมคะ
13: ไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายแบบนั้นเป็นเสาโผล่ขึ้นไปแล้วมีเหมือนมันเป็นเหมือนตัวแอลอ่ะ
3: ค่ะ
13: ค่ะเสาต้องชี้ซ้ายชี้ขวาออกประมาณเนี้ย
3: ค่ะ
13: ครับผมเสาต้นเดียวอ่ะ
3: ค่ะ
13: ครับผม
3: แล้วมีผลการจราจรมากน้อยแค่ไหนคะในช่วงเวลานี
13: ้เมื่อสักครู่ที่ผมผ่านมาเพราะว่าผมใช้ฝั่งขาออกผมจะมุ่งหน้าพัทยานะเห็นประมาณเกือบถึงต่างดับเนาะพนักนิคมแล้วครับผม
3: ค่ะ
13: ผมกั้นช้างอ่ะ
3: โอ้แต่ถ้าดูนะอย่างนี้นี่ถ้าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานเลยกว่าจะมีการดำเนินการ
13: ผมไม่แน่ใจว่าตู้คอนเทนเนอร์นั้นน่ะเอาบรรทุกของมาด้วยไหม
3: อืม
13: เห็นรถยกที่เป็นแบบรถยกแบบ 6ล้ออ่ะนะอยู่คันนึงอ่ะ
3: คือส่วนของตัวตู้เนี่ยมันไม่ได้หล่นออกมาจากตัวรถคือมันก็ยังอยู่กับตัวฐานของมันใช่ไหมคะ
13: หลุดจากหางเลยคร
3: ับ อ๋อหล่นจากหางอืม
13: ครับผมก็หลุดจากหางก็กระเด็นออกไปประมาณวานถ
3: ึ
13: งใต้คร
3: ับ โอเค
13: แม่ไอ้ตัวหางอ่ะ
3: งั้นเดี๋ยวใครผ่านตรงจุดนี้เผื่อเวลากันหน่อย
13: ใช่ครับน่าจะใช้เวลาผมไม่รู้ว่าของหนักหรือเปล่าผม
3: ใช้
13: เ
3: อง นะค่ะ
13: ลองเจ้าสะร้อยหลังข่าวลองสอบถาม
3: ได้นะเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติ
13: ม
3: ค่ะค่ะค
13: ่
3: ะโอเคขอบคุณ
13: ไม่แน่ใจว่ามีผู้บาดเจ็บไหมเจ็บผู้บาดเจ็บตั้งแต่ตอนไหนอ่ะผมผ่านไปก็เห็นเขาเจ็บพวกเอกสารอะไรอยู่หน้ารถ
3: ค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะนะคะ
13: ตอน
3: น
13: ี้ขอบคุณมากที่เห็นสแตนบายอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วรถยกที่เป็นแบบรถที่เป็นรถลากนะ
3: ค่ะ
13: แต่ไม่แน่ใจว่าในตู้มีของไหม
3: เราเดี๋ยวตามต่อเดี๋ยวตามต่อนะคะยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
14: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: ในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: 0.07% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไอดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: เหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชนมาศและเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบไทยสาวแชมเปี้ยนเอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028ติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
3: วันนี้เวลา 14:30 น.นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะมีการพิจารณายติเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในสภาด้วยตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแก้ไขปัญหากรมธุรกิจพลังงานเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับ Data Center โครงการย่านพระราม9ที่เก็บน้ำมันสำรองดีเซลกว่า 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเวลาประมาณ 12:20 น.ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับภาคเอกชนแถลงประเด็น DSI เปิดปฏิบัติการไลออนสไตรค์ลุยปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกออนไลน์6จุดพบเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์เสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าแชมป์เอเชียคว้าตัวโอลิมปิกเกมที่ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกดปุ่มโอนเงินรางวัลยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงส่งให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้าน
1: อยากจะมือกันพอห้าเนี่ย
0: ฝ่ายหนูฝ่ายบ้างจ๊ะ
1: ถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
0: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
3: เอาใส่ซะเราเริ่มไม่ค่ะเท่าไหร่

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้นะคะคุณตีค่ะคุณตีเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนพุทธสาครในฝั่งขาออกนะคะช่วงก่อนถึงคลองภาษีเจริญประมาณสัก200เมตรมีอุบัติเหตุระหว่างแท็กซี่กับเก๋งชนกันแล้วก็ชนกันในช่องทางในด้านขวานะคะแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรนะคะบอกว่ารถเนี่ยเริ่มชะลอเคลื่อนตัวช้าแล้วแล้วก็คุณหัวโต99บอกว่าใช้ถนนยิงเป้านะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะก็ช่วงของหนองขายอย่างมุ่งหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันก็คือเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะตอนช่วงประมาณสักตีสองนะคะทางจสร้อยเองเนี่ยได้รับแจ้งเบื้องต้นว่ามีอุบัติเหตุถนนกรุงเทพนนทบุรีในฝั่งขาออกบริเวณปากซอยกรุงเทพนนทบุรีคือในเบื้องต้นเนี่ยที่เรารับแจ้งก็คือว่าเป็นรถจักรยานยนต์กับกระบะชนกันแต่ว่าจุดนี้รุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตถึง2คนผู้ชาย1แล้วก็ผู้หญิง1นะคะมีโอกาสได้เห็นรูปของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตรงจุดนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการชนคือเป็นการชนที่รุนแรงมากๆเพราะว่าในส่วนของตัวของรถกระบะเองเนี่ยนะคะก็คือไปชนในช่วงของต่อหม้อของรถไฟฟ้าตรงนั้นเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะแล้วก็สภาพด้านหน้าของตัวรถกระบะเนี่ยค่ะซึ่งจะลักษณะเป็นรถกระบะแล้วก็เป็นกระบะสีขาวแล้วก็มีแคปอยู่ด้านหลังนะคะสภาพด้านหน้าคือฝากระโปรงด้านหน้านี่เปิดออกเลยค่ะชิ้นส่วนนะคะพวกเครื่องยนต์อะไรต่างๆของรถกระบะคันนี้คือกระจัดกระจายนะคะแล้วก็คือเกลื่อนถนนแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะในส่วนของรถจักรยานยนต์น่ะที่เป็นคู่กรณีเองนะคะก็ต้องบอกเหมือนกันว่าอยู่ในสภาพที่ชิ้นส่วนรถนี่กระจัดกระจายเลยเป็นการชนที่รุนแรงมากๆนะคะแล้วก็เลยทำให้คนที่มากับรถจักรยานยนต์น่ะเสียชีวิตผู้ชาย1ผู้หญิง1นะคะแล้วก็ในส่วนของคนซึ่งขับรถกระบะเองเนี่ยนะคะก็ได้รับบาดเจ็บอาการหนักเหมือนกันแต่ว่าประเด็นของกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะคือมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ในเรื่องของอุบัติเหตุที่เป็นการชนกันโดยที่แบบไม่ได้รู้จักกันนะคะปรากฏว่าพอเขามีการสอบสวนเพิ่มเติมอย่างในส่วนของทางสาวัดสอบสวนของสน.ประชาชื่นเนี่ยนะคะพันตำรวจตรีพีรพัฒน์สัมฤทธิ์ตีงามเนี่ยนะคะก็บอกคือตอนแรกได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะแล้วพอไปถึงตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็ได้มีการสอบถามพูดคุยในส่วนของพยานหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ทำให้ทราบชื่อของคนที่เสียชีวิตแล้วก็ในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บประเด็นคือทั้งหมดอะรู้จักกันนะคะทั้งหมดเนี่ยคือรู้จักกันนะคะคือทั้งในส่วนของคนที่ขับรถกระบะแล้วก็รวมไปถึงคนที่มากับรถจักรยานยนต์นะคะคือเป็นจักรยานยนต์ Honda สภาพรถนี่คือล้มคว่ำแล้วก็เสียหายแล้วก็พังนะคะคือชิ้นส่วนก็กระจัดกระจายเหมือนกันแล้วให้บอกว่ามียาเสพติดด้วยมีทั้งยาบ้ามียาไอซ์เนี่ยตกเกลื่อนพื้นถนนนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการบันทึกเก็บรวบรวมนะคะในส่วนของพยานหลักฐานอะไรต่างๆและปรากฏว่าจากการสอบถามญาติของผู้หญิงที่เสียชีวิตคนนี้เป็นคนที่มากับรถจักรยานยนต์นะคะเขาบอกว่าคนที่ขับรถกระบะเนี่ยนะคะแล้วก็ฝ่ายของผู้หญิงเนี่ยเคยคบกันมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เลิกกันไปนะคะเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วพอหลังจากที่เลิกกันไปอันนี้ในคำบอกเล่านะคะของทางฝ่ายญาตินะคะบอกว่าฝ่ายผู้ชายก็พยายามที่จะตามนะคะคือตามใช้คำว่าคือตามแบบไม่เลิกค่ะแล้วก็มีการพูดข่มขู่บอกว่าจะมีการทำร้ายแล้วก็กระทั่งมาเจอนะคะเนี่ยมาเจอว่าเขามาด้วยกันกับผู้ชายนะคะผู้ชายขับรถจักรยานยนต์มารับผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเป็นอดีตแฟนนะคะแถววัดเลียบราชบำรุงก็เลยขับรถกระบะเนี่ยไล่ตามแล้วก็พุ่งชนอย่างแรงค่ะนะคะก็เลยส่งผลทำให้คนที่มากับรถจักรยานยนต์เนี่ย เสียชีวิตแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่ขับรถกระบะเองเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะก็ต้องดูจากในกล้อง CCTV แล้วก็ต้องรอให้ในส่วนของคนขับรถกระบะเนี่ยอาการดีขึ้นก็จะสอบสวนสรุปสาเหตุนะคะในเรื่องของรูปคดีต่อไปบอกว่าสภาพของรถนี่คือแบบกระจัดกระจายมากนะคะที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุจริงๆประมาณสัก1:00 กว่าแต่ว่าของเราเนี่ยได้รับแจ้งประมาณตอนช่วง2:00 กว่านะคะนี่ก็เป็นอีก1เหตุการณ์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากๆแต่ว่าในเรื่องของการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆก็มีการดำเนินการเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามืดแล้วนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของข้อมูลการจราจรนะคะล่าสุดแต่บอกว่าถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพระประโทนมีอุบัติเหตุค่ะชนกัน3คันแล้วก็ชนกันในช่องทางในด้านขวานะคะซึ่งจุดนี้ทำให้มีรถติดสะสมประมาณ2กิโลเมตรแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานของคนเจ็บนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในช่วงนี้นะคะยังไงมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในแต่ละเส้นทางซึ่งกำลังใช้กันอยู่เนี่ยอย่างเส้นมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของกิโลเมตรที่0ตอนนี้คือรถนิ่งๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างรถที่จะขึ้นทางด่วนนะคะทางด่วนเนี่ยคือไปได้แต่ว่ารถที่จะตรงเข้าไปทางด้านของพระราม9หรือว่าที่จะออกมาทางด้านของถนนศรีนครินทร์อันนี้จะนิ่งนะคะนิ่งแล้วก็ท้ายแถวก็ประมาณเกือบๆกิโลเมตรที่1ก็จะเริ่มมีท้ายแถวชะลอสำหรับเส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าส่วนในฝั่งขาออกนี่มาได้นะคะตามกันได้โดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่คุณหัวโต99ค่ะสวัสดีค่ะคุณหัวโต99
2: สวัสดีครับคุณนุชครับ
1: ค่ะมีรับปริญญาเหรอคะในพื้นที
2: ่ครับมีครับมีก็รัชพัฒน์นครปฐมคือมีหลายมหาวิทยาลัยที่จะมารวมกันอยู่ที่รัชพัฒน
1: ์อันนี้ว่ารับจริงแล้วใช่ไหม
2: วันนี้ไม่ทราบรับจริงหรือเปล่าแต่เมื่อวานมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: อ๋อค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือปัญหาที่จอดรถยากอะเพราะว่าผู้ใช้เข้ามาเนี่ยมันต้องหาจอดรถรอบก่อนนะแต่องค์พระปฐมเจดีย์จะได้แต่ว่าก็ต้องหารถเข้ามาอีกล่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ที่สารวัตรเมื่อวานตอนสารวัตรเมืองนครปฐมบอกว่าให้จอดเซ็นทรัลจะมีรถรับมาส่งทีนี้เซ็นทรัลนครปฐมที่จอดรถก็ไม่มากนักนะ
1: ก
2: ็ต้องหาที่จอดเอาแต่ว่าหน้าเวลานี้เท่าที่ผ่านมาก็รอตัวด้านซ้ายเท่านั้นเองนะครับย
1: ัง
2: ก็พุทธทั้งมีทั้งญาตินักศึกษาที่จะมารับปริญญาทั้งอะไรก็อยู่ช่องข้างซ้ายก็เยอะหน่อย
1: สองถึง6กันยายนค่ะ
2: ครับก็เลยอยู่ช่องสองช่องฝาก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับในด้านขาออกรถจะเยอะกว่านะครับแล้วรถที่จะมากลับรถ2จุดคือจุดที่2รถจะเยอะเป็นพิเศษก็คือเลยมอรัชพัฒน์มาก็จะมีจุดกลับรถจุดหนึ่งตรงวัดใหม่วังตะกู
1: ค่ะ
2: คือช่องฝาจุดก็จะมากลับตรงนั้นก็จะเยอะเป็นพิเศษท้ายแถวก็ค่อนข้างจะยาวนะครับแต่ว่าทางตรงจะไม่เป็นปัญหาเลยไปแล้วมุ่งหน้าไปจะขึ้น M81 ก็ไม่เป็นปัญหานะโล่งๆเลยนะครับที่ทางด้านขาเข้าจะมีฝากนะครับขาเข้านี่รถจะน้อยกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเราจะไม่เลี้ยวกลับไปทางรัชพัฒน์นะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไปถึงแยกมาลายแมนเลยแยกมาลายแมนก็คือถนนทรงพลเดี๋ยวได้เข้าราชวิถีร้านวิถีก็คือไปทางมอถืออุปกรณ์ตอนนี้น้อยแล้วมาตะคู่ผมติดแก๊สอยู่ข้างในเข้าไปทำธุระอยู่ข้างในนิดนึงก็ไปติดอยู่แถวยิ้มเจ้าแถวหน้ามหาวิทยาลัยถืออุปกรณ์นครปฐมตรงนั้น
1: ค่ะ
2: ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วมาตะคู่ย้อนผ่านออกมานะครับแต่ฝนฟ้าไม่ตกครับอย่าสบายๆดีแต่ตัวเนี้ยครับมุ่งหน้ากันแดงแสนมีเรื่องอะไรพูดหน้าครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากคุณหัวโต99ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคือในช่วงนี้เนี่ยนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเนี่ยเขามีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางแล้วก็มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะซึ่งก็ในส่วนของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยตั้งแต่วันที่2เมื่อวาน2ถึง6กันยายนนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าช่วงทางกรมทางหลวงค่ะ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ทางฝั่งทางหลวงสมุทรปราการนะคะก็ฝากแจ้งประชาชนคนที่ใช้เส้นทางนะคะว่าจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนในช่องทางด่วนด้านขาเข้านะคะบนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดตอนช่วงทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงบางวัวนะคะซึ่งจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก็คือในช่วงกิโลเมตรที่24+500ถึงกิโลเมตรที่27+500ในช่องทางด่วนในฝั่งขาเข้านะคะคือว่าทั้งหมดคือ3ช่องจราจรนะคะที่เขามีการทำงานกันก็คือตั้งแต่หน้าปั๊ม PTT Station ถึงโรงพยาบาลบางนา2นะคะซึ่งก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อช่วงวันอังคารที่1กันยายนต่อเนื่องไปถึงวันพุธที่30มิถุนายนปีหน้านะคะ2570ค่ะเส้นทางเบี่ยงการจราจรนะคะเขาก็จะมีการปิดเบี่ยงทางหลักนะคะหรือว่าในช่องทางด่วนด้านขาเข้าทั้งหมด3ช่องจราจรค่ะเบี่ยงให้ไปใช้ในช่องทางด่วนในฝั่งขาออก1ช่องจราจรนะคะก็จะเป็นฝั่งขาเข้าแล้วก็ในช่องทางด่วนในฝั่งขาออกใช้ได้คือ2ช่องจราจรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เป็นข้อมูลได้ทราบแล้วก็ระมัดระวังว่ามีการจุดเบี่ยงและมีการเปิดในส่วนของช่องทางพิเศษให้ด้วยเนี่ยนะคะซึ่งในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างก็น่าอาจจะส่งผลนะคะในเรื่องของการจราจรในบางช่วงเวลานะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายจราจรป้ายแนะนำแล้วก็รวมไปถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะในเรื่องของเส้นทางใครที่ใช้ถนนเทพรัตน์ในช่วงเวลานี้เป็นไงกันบ้างนะคะเพิ่มเติมอัปเดตกันได้ที่1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะพูดถึงเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะมีเคสของล้อของรถบรรทุก18ล้อค่ะหลุดคือใช้คำว่าหลุดมาทั้งชุดเลยแล้วก็ข้ามเกาะกลางนะคะแล้วก็พุ่งเข้าไปชนเข้ากับรถตู้ซึ่งสวนทางมานะคะเป็นล้อนะเฉพาะแค่ล้อของรถบรรทุก18ล้อนะคะที่หลุดลงมาแล้วคือมันพุ่งเข้าไปชนก็กับตรงด้านหน้าเลยค่ะของตัวรถเนี่ยค่ะนะคะคือตั้งแต่ช่วงเรียกว่าเหนือนะคะในส่วนของตรงช่วงที่เป็นกระจกหน้ารถอ่ะเขาบอกว่ายังดีนะที่คนขับรถคันนี้คือเขาสังเกตเห็นเขาก็เลยเอี้ยวตัวหลบนะคะกระจกด้านหน้านี่คือแตกร้าวนะคะแล้วก็ในส่วนของคนขับรถตู้คันนี้ก็ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างดีที่คือบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยนะคะในขณะที่แม่ค้าซึ่งอยู่ริมทางเนี่ยเห็นเลยว่าล้อเนี่ยพุ่งตรงเข้าไปหาหน้าร้านนะคะก็ต้องรีบวิ่งหนีแล้วก็ตะโกนให้คนในร้านเนี่ยหลบหนีกันจ้าละหวั่นเลยเมื่อคืนนี้ประมาณเกือบเที่ยงคืนถนนปู่เจ้าสมิงพลายค่ะนะคะต้องบอกเลยว่านี่เป็นเหตุการณ์ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะมีรถจักรยานยนต์เนี่ยขับผ่านมาด้วย2คันแต่รอดนะคะแต่รอดจากการถูกชุดของล้อพุ่งชนไปอย่างบุดบิดนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสภ.สำโรงใต้ก็มีการเก็บชุดล้อไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เร่งไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะคะเพื่อที่จะติดตามรถบรรทุกคันที่เกิดเหตุแล้วก็คนขับเนี่ยมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายนี่เป็นในเฟซบุ๊กคนข่าวคุณต้นประการนะคะคือเห็นภาพของสภาพของตัวของรถตู้แล้วต้องบอกเลยโอ้โหนี่คือมันเป็นการที่ล้อนี่พุ่งเข้าชนอย่างแรงมากเลยนะคือจะบอกว่าด้านหน้าของรถนี่คือยุบไปเลยนะคือตั้งแต่เหนือกันชนรถเข้ามาเนี่ยถึงช่วงที่เหนือจากกระจกด้านหน้านี่คือพังเลยกระจกนี่คือ ร้าวนะคะก็นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกจำได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะคะจะเป็นทางด้านของถนนเทพรัตน์แล้วก็ล้อรถบรรทุก18ล้อเหมือนกันนะคะที่พุ่งเข้าไปหาคนที่เขายืนรอรถประจำทางอยู่ตรงที่ป้ายรถเมล์เนี่ยก็บาดเจ็บกันไปหลายคนบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆกันไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์หรือว่าอุปกรณ์ส่วนพ่วงของรถอันนี้สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบนทางด่วนกันที่คุณสันทัศน์ด้วยโชว์ค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปุญญนุชและคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านครับ
1: บนทางด่วนไหนเป็นไงบ้างคะ
4: ขอบคุณครับเรามาดูทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือนะครับช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากนะครับชำระค่าผ่านทางด่านดินแดงแล้วก็เต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางลงเพลินจิตนะครับผ่านพ้นทางลงเพลินจิตไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับส่วนออกพระราม42ช่วงเวลานี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณสร้างปลานะครับก็ไปได้ตามรอบสัญญาณไปครับทิศทางกลับกันจากทางด้านท่าเรือมุ่งหน้ามาทางด้านดินแดงนะครับลงพระราม41ช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นมาก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันต่อเนื่องนะครับมาจนถึงด่านลุมพินีนะครับผ่านพ้นด่านลุมพินีมุ่งหน้าไปทางด้านดินแดงก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับคุณปุญญนุชครับในฝั่งบางนานะครับชมต่อเนื่องนะครับมาจนถึงด่านลุมพินีนะครับผ่านพ้นด่านลุมพินีมุ่งหน้าไปทางด้านดินแดงก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับคุณปุญญนุชครับ

หน้าด่านก็ต่อเนื่องไปจนถึงเซ็นทรัลพระราม2นะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับส่วนชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณเหนือด่านสาธุประดิษฐ์นะครับก็มีปริมาณรถมากต่อเนื่องมาต่างระดับท่าเรือครับคุณปุจฉนุชครับในฝั่งทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากทางด้านแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับชำระค่าผ่านทางด่านประชาชื่นแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณโค้งบขสนะครับจุดนี้ก็เต็มพื้นที่ทุกช่องทางเช่นเดียวกันนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องไปจนถึงต่างระดับพญาไทกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับจากทางด้านศรีนครินทร์นะครับมุ่งหน้ามาต่างระดับพญาไทช่วงเวลานี้ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณด่านศรีนครินทร์นะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับชำระค่าผ่านทางด่านอโศก4แล้วก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับมักกะสันครับส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกไปทางด้านศรีนครินทร์ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าต่อเนื่องไปจนถึงต่างระดับพญาไทนะครับผ่านพ้นแก้ไขต่างระดับมักกะสันนะครับผ่านพ้นต่างระดับมักกะสันไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับคุณปุญญนุชครับในฝั่งพญาไทมุ่งหน้าออกไปทางด้านบางโคร่นะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับเหนือรอพอรามานะครับส่วนลงยมราชก็ลงกันได้ต่อเนื่องนะครับลงหัวลำโพงก็เช่นเดียวกันนะครับลงสีลมก็ลงกันได้ดีนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับคุณปุญญนุชครับในทางพิเศษฉลองรัตนะครับจากทางด้านต่างทางด้านจตุโชตนะครับหน้าด่านจตุโชตก็มีสะสมประมาณสัก500เมตรได้นะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณเหนือด่านรามอินทรานะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางลงลาดพร้าวนะครับผ่านพ้นทางลงลาดพร้าวไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนลงพระราม9ช่วงเวลานี้ก็อยู่บริเวณก้างปลาทางลงนะครับต่อเนื่องไปทางด้านอาณรงช่วงเวลานี้ก็ชะลอตัวอยู่ก่อนถึงก้างปลานะครับก็จุดนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่ครับคุณปัญญนุชครับในฝั่งทางพิเศษบูรพาวิถีจากบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีเวลานี้ลงชลบุรีไม่มีปัญหานะครับคล่องตัวกันดีทีเดียวนะครับลงทางด้านเมืองใหม่บางพลีก็ลงกันได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณปุญญนุชครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษจากด่านบางแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานแกนามีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ดีทั้งสองฝั่งนะครับจากสะพานกาญจนาต่อเนื่องออกไปทางด้านบางขุนเทียนช่วงเวลานี้ลงบางขุนเทียนด้านล่างก็ไปกันได้ดีนะครับบางขุนเทียนด้านบนที่เชื่อมต่อไปยัง M82 ก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลานี้ก็ยังคล่องตัวดีอยู่ครับมาต่อด้วยประจิมรัฐยานะครับจากทางด้านฉิมพีมุ่งหน้ามาจตุจักรบางซื่อนะครับช่วงเวลานี้ก็มีท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณทางขึ้นพระราม7นะครับต่อเนื่องมาจนถึงจตุจักรบางซื่อนะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับทางด้านอุดรรัฐยาจากบางปะอินเข้ามาทางแจ้งวัฒนะเวลานี้ทั้งสองฝั่งก็คล่องตัวดีครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับรถจักรยานยนต์นะครับห้ามใช้ทางพิเศษโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็หากพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุบนทางนะครับก็ขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: ชั่วโมงหรือจะประสานผ่านมาทางจสร้อยก็ได้นะครับเราก็จะประสานงานกันตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับคุณปุจิตนครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสันทาสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณเมทินสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: คุณเมทิน345เป็นไงบ้างเช้าวันนี้ค่ะ
3: อยู่345เมื่อกี้ที่ผมคุยกับทางหลังไมค์แล้วคราวนี้ว่าผมเพิ่งจะหลุดจากตัวนั้นมาคุณผู้ชมคร
1: ับ อ๋อติดเหรอคะ
3: ติดเจอสาเหตุแล้ว
1: ค่ะ
3: สาเหตุมาจากมอเตอร์ไซค์ชนกับรถไอมอเตอร์ไซค์ชนกับรถแท็กซี
1: ่ค่ะ
3: รถแท็กอยู่ตรงทางจะเบี่ยงกับรถใต้สะพานตรงคลองพระอุดมอะครับคุณผู้ชม
1: อันนี้เป็นฝั่งขาเข้าหรือฝั่งขาออกอะคะ
3: ฝั่งจากบางกรุงวัดมุ่งหน้าบางบัวทอง
1: ค่ะแล้วชนรุนแรงไหมคะคุณเวทินมีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าอะไรยังไงไหม
3: ไม่น่าจะมีหรอกครับเหมือนก็ตกลงกันไม่ได้แล้วก็จอดขวางฝั่งคือรถไปคือรถไม่ทุกชนิดไม่สามารถที่จะยูเทิร์นใต้สะพานตรงนั้นได
1: ้ค่ะมันมีแค่ช่องเดียวเหรอคะมีแค่เลนเดียวเหรอคะ
3: ใช่ใช่มันมีเลนเดียวครับมันมีเลนเดียวแล้วแคบด้วย
1: ค่ะ
3: ปกติที่จะมีรถผู้ปกครองหรือรถเล็กๆทั่วไปเขาจะไปยูเทิร์นใต้สะพานไปนั้นได้ไงแล้วคราวนี้บังเอิญมาเจอรถสองคันเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์กับรถแท็กซี่ที่ชนกันอยู่เนี่ยเขาขวางเลยนะคุณบุญรถ
1: ค่ะ
3: เขาขวางแล้วก็ไปไม่ได้สักคันหนึ่งแล้วมันมีรถสามารถรถนั้นจะผ่านได้คือมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว
1: คือมันเสียหายมากไหมอะในส่วนของรถอะคุณเวทิน
3: ผมดูแล้วดูไม่เสียหายมากครับเหมือนจะตกลงกันไม่ได้นี่แหละไอ้คนขับแท็กซี่ก็ยืนสูบบุหรี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเหมือนก็ตกลงกันไม่ได้นั่นแหละดูแล้ว
1: มันก็จะทำให้มีปัญหาแต่ถ้าเขาตกลงกันได้ก็จะขยับรถหรืออะไรได้มันก็จะทำให้คนที่ใช้เส้นทางต่างกันไม่ได้ดีขึ้น
3: ใช้
1: เวลานานแค่ไหนกว่าจะผ่านตรงจุดนี้ได้ของคุณเวทินนะคะ
3: หมายถึงว่าที่ผมมาเมื่อกี้เหรอ
1: ใช่ที่ติดอยู่อะค่ะ
3: ผมติดอยู่ก็เนื่องจากต่างจากบางคูวัดจนถึงตรงจุดนี้เลยครับติดคือช้าสลับจุดนี้เลยคุณพยานร
1: ถค่ะถึง10นาที
3: แล้วก็ประมาณ10กว่านาที20นาทีได้ครับ
1: โอ้หนักนะถ้าอย่างนั้นนะค่ะ
3: แล้วตอนนี้คือเวลานี้รถใหญ่เขาก็เริ่มออกมาเยอะแล้วครับแล้วฝั่งกับการนี้ก็ช้ากับสลับหยุดนิ่งเหมือนกัน
1: ค่ะ
3: แต่เขาไม่มีอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคืออาจจะเป็นรถเยอะอย่างเดียวฝั่งกับกันนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ฝั่งที่ผมที่จะมุ่งหน้าไปทางบางบัวทองเนี่ยสาเหตุอย่างที่เรียนคุณผู้ชมตอนเมื่อกี้เนี่ย
1: ค่ะเดี๋ยวคนที่ตามหลังมาจะได้ทราบ
3: ครับครับคือพอหลุดจากตรงนั้นมาปุ๊บก็โล่งแบบคือแบบไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม
1: ค่ะค่ะค่ะ
3: แต่ว่าอากาศเพิ่มต้นเป็นอากาศที่เมืองเท่านี้ก็ร่มแสงแดดร่มจ้าแล้วครับ
1: ค่ะวันนี้แดดค่อนข้างแรงใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่แดดค่อนข้างแรงครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณเวทิน
3: ขอบคุณมาก
1: นะคะพูดถึงเรื่องของอากาศในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุเองไม่เตือนนะมันมีฝนตกหนักแถวทางด้านของพวกภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ว่าตอนช่วงเช้านี้เห็นมีบางพื้นที่เหมือนกันที่เขาให้เฝ้าติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะนี่เป็นโซนแถวทางด้านของภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางกรมอุตุเองก็บอกในเรื่องของคลื่นลมในทะเลนะคะทั้งฝั่งอันดามันอ่าวไทยก็กำลังปานกลางแล้วก็แต่ถ้าเป็นอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงนะประมาณทั้ง2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอน ใต้ของประเทศจีนในวันนี้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันสำหรับใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าวก็ตรวจสอบนะคะในเรื่องของสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุลูกนี้บอกว่าไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะส่วนในช่วงที่เราพักกันค่ะ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: 3 2หนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
7: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
10: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ่อนหน้านี้คุณมนทิชานี่ใช้ทางด่วนบุรพาวิถีในฝั่งขาออกแล้วก็เลยจากทางลงบางบ่อบอกว่ามีรถกระบะล้อหน้าหลุดไม่แน่ใจว่าล้อหน้าซ้ายหรือว่าขวาแล้วก็จอดอยู่ในช่องทางขวาซึ่งฝากเตือนเพื่อนร่วมทางให้ระมัดระวังกันคือแจ้งมาตอนช่วง 8:38 นาทีนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าหากว่าใครจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้แต่ระมัดระวังกันก่อนเพราะว่าอยู่ในช่องทางในด้านขวาแล้วก็เส้นคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษกวงหวานตะวันออกนะคะตรงช่วงที่เลยจากแยกตัดมอเตอร์เวย์ประมาณสัก1กิโลเมตรนะคะจุดนี้มีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะชนกับรถเก๋งแล้วก็ชนกันในช่องทางในด้านขวานะคะในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานของคนเจ็บนะคะแต่ก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะรถชะลอตัวนะคะรถชะลอตัวส่วนเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพระประโทนนะคะที่ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุชนกันถึง3คันในช่องทางขวาแล้วก็รถติดสะสมท้ายแถวประมาณ2กิโลเมตรเลยนะคะประมาณ2กิโลเมตรเดี๋ยวล่าสุดใครผ่านตรงจุดนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้นี่ดีขึ้นไหมคะแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้น่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วไหมฝากคนที่ใช้เส้นทางช่วยสังเกตช่วยเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าดูการจราจรตอนนี้นะคะมันดูถ่ายสั้นลงไม่ได้มีผลกระทบคือตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์เนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงของตรงทางแยกต่างระดับบางขุนกองนะคะพอเลยมานี่ก็รถมากแล้วนะคะยาวๆเลยเต็มพื้นที่ในช่องทางด่วนรถจะมากกว่าในช่องทางคู่ขนานนะคะก็จะยาวต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของใต้ทางด่วนทางพิเศษประจิมรัฐยาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ได้นะคะแล้วก็คือจะใช้ได้ยาวๆเลยต่อเนื่องเข้ามานะคะก็จะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงก่อนถึงที่จะตัดกับทางด้านของถนนเพชรเกษมนะคะแต่พอเลยมาก็ใช้ได้นะคะเราก็จะเริ่มมามีท้ายแถวกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงช่วงของต่างระดับนะคะต่างระดับตรงช่วงราชพฤกษ์ตัดกับกระบะพฤกษ์ตรงจุดนั้นนะคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะยังมีท้ายแถวยาวสะสมต่อเนื่องเข้ามานะคะตอนนี้นะเวลานี้ชั่วโมงเนี่ยคือเรียกว่ารถเต็มพื้นที่ยาวๆเข้ามาทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงมาทางด้านของสาทรเหนือนะคะสาทรเหนือนี่ต้องเลยคือก็จะติดตามแยกต่างๆแล้วตรงช่วงของแยกตัดกับสุรศักดิ์อันนั้นน่ะนะคะอันนี้พอตรงจุดนี้น่าจะติดนานหน่อยเพราะว่าพอเลยจากตรงช่วงของแยกตัดสุรศักดิ์ไปได้นี่ก็รถก็จะตามมาได้โดยตลอดนะคะถนนสุรศักดิ์สีลมนะคะคือสีลมก็ติดต่อเนื่องมาจากเลี้ยวที่ชาเลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนสุรศักดิ์นะคะแล้วก็ฝั่งของถนนเจริญราษฎร์ที่จะออกสาทรใต้อ่ะชั่วโมงนี้ถ่ายสั้นลงถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อช่วงของชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าฝั่งของซอยนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะออกมาทางสาทรใต้นะคะในชั่วโมงนี้ยาวกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะท้ายแถวจะเริ่มมาสะสมตั้งแต่ประมาณซักซอยนราธิวาสราชนครินทร์ซอย 8/1 นะคะนี่ที่จะออกมาทางด้านของสาทรใต้นะคะคือสาทรใต้โดยภาพรวมถ้าเป็นเส้นหลักคือใช้ได้นะคะเรียกว่ายาวๆต่อเนื่องเลยคือถ้าจะหยุดก็คือหยุดตามจังหวะของสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนเจริญกรุงเจริญกรุงในชั่วโมงนี้ก็ดูดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะรถตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3สำหรับพระราม3โอ้ยรถยังเต็มนะคะรถยังเต็มแต่ก็ไม่ได้นิ่งนะคือตามกันมาได้โดยตลอดเลยท้ายแถวอยู่เลยจากตรงช่วงของตลาดครูไปนะคะรัชดาท่าพระยาวๆเลยยาวๆต่อเนื่องนะคะถึงทางลงทางด้านของสะพานพระราม3นะคะคือสะพานพระราม3พอลงเจริญกรุงอันนี้ท้ายแถวยังยาวคือต้องเลยจากตรงช่วงของซอยเจริญกรุง103ไปถึงจะรถที่จะเริ่มไหลได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ฝั่งของสะพานพระราม3ถ้าลงตรงต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนพระราม3นะคะคือพอลงจากสะพานมา าเราก็จะไหลได้ดีขึ้นนะคะก็ยาวๆนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาแล้วจะเริ่มมามีชะงักกันอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงก่อนถึง5แยกนารนองนะคะเช่นเดียวกับทางด้านของเส้นวงแหวนอุตสาหกรรมท้ายยังยาวนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้านะคะก็จะต้องนี่ค่ะเลยช่วงของทางลงทางด้านของถนนพระราม3ไปก่อนถึงจะดีขึ้นแต่ก็จะมาเริ่มชะลอก็คืออีกช่วงหนึ่งก็คือตรงแถวๆ5แยกนารนองค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นทางหลวงหมายเลข346ค่ะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลางนะคะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนกันคือมีทั้งจักรยานยนต์มีทางรถตู้แล้วก็มีรถ SUV ค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะที่ชนกันนะคะก็4คันเพราะว่ามีจักรยานยนต์2รถตู้1 SUV 1แล้วก็ขวางในช่องทางป่าซึ่งจุดนี้มีคนเจ็บ2คนผู้ชาย1ผู้หญิง1นะคะแล้วก็บอกว่าท้ายสะสม3กิโลเมตรนะคะ3กิโลเมตร346ช่วงจากรังสิตมุ่งหน้าปทุมธานีจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้แล้วชะลอให้ทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้นเลยนะคะว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะหรือถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 นะคะย้ำว่าเส้นทางทางด้านของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีค่ะในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงตลาดนินจาอมตะนะคะที่มีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกอะค่ะซึ่งเสียหลักพลิกตะแคงนะคะคือไอ้ตัวของตัวรถเนี่ยมันจะขวางอยู่ตรงเกาะกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลนะคะเพราะว่าในส่วนของรถเนี่ยจะยื่นจะขวางอยู่ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกนะคะในช่องทางทางด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตรงจุดนี้มีผลนะคะมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าล่าสุดตอนนี้มีการดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนยังไงนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้นะคะแล้วมีเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าอุบัติเหตุที่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางนี้ค่ะช่วยเพิ่มเติมมันเข้ามาหน่อยนี่ก็มีถามเหมือนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยยังติดอยู่ไหมนะคะจากผลกระทบของอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้แล้วมีเพิ่มเติมรบกวนด้วยนะคะรบกวนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดอื่นๆนะคะวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุไม่ได้เยอะแต่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่คือชนกันแล้วมันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรมากๆเนี่ยหลายจุดอย่างฝั่งของเส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของเชิงทางลงต่างระดับมาไปอันนี้ก็เคลื่อนย้ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะคือเป็นอุบัติเหตุต่างว่าตอนช่วงเช้ามืดตอนช่วงประมาณ5 นาฬิกาที่เป็นรถบรรทุกสับปะรดอะค่ะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็คือจะต้องใช้ในเวลาในเรื่องของการดำเนินการนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนะคะประมาณ7นาฬิกากว่าที่มีโอกาสได้สอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของทางสภ.พระอินทราชาบอกว่าในช่วงเวลานั้นก็เคลื่อนย้ายรถขยับไปชิดขอบทางนะคะเพราะว่าคือในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก่อนหน้าก็จะขวางในเรื่องของการจราจรอยู่นะคะแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายรถออกจากตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยการจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องนี้
5: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
5: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กองทัพเรือดำเนินการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญกุศลผ้าพักถิ่นพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีกำหนดการฝึกย่อยประจำเดือนกันยายน2569ดังนี้ซ้อมย่อยครั้งที่4ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนครั้งที่5วันอังคารที่8กันยายนครั้งที่6วันพฤหัสที่17กันยายน2569ครั้งที่7วันพุธที่23กันยายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรวัดอรุณราชวรารามฝั่งทนที่สวนสันติชัยปราการท่ามหาราชท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพกฐินในวันที่6พฤศจิกายน2569คนร้ายใช้ปืนยิงถล่มบ้านพักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบปิดล้อมล่าตัวคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้วุธปืนยิงเข้าใส่บ้านพักเลขที่111/3บ้านบือแนลายอหมู่ที่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้นายอัสมิงดือลาซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารผ่านที่4610และตำรวจสภ.รือเสาะได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบร่องรอยกระสุนปืนที่หน้าตัวบ้านและปลอกกระสุนตกอยู่เจ้าที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมจัดชุดจรยุทธ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและใช้อากาศยานไร้คนขับสนับสนุนการสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนแล้ววิริยะจันตรารายงาน
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: ผู้นำสหรัฐเสนอแนะตั้งชื่อช่องแคบฮอร์มุสใหม่ว่าช่องแคบทรัมป์แล้วว่าสหรัฐเตรียมพร้อมในการโจมตีอิหร่านอีกครั้งได้ทุกเวลาที่ต้องการอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าก่ออาชญากรรมสงครามหลังสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่บ้านหลังหนึ่งที่กำลังจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสทางตอนใต้ของอิหร่านจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและได้รับบาดเจ็บ68คนเกิดเหตุมือปืนวัย19ปีบุกเข้าไปในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐและยิงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้รับบาดเจ็บก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายขณะที่เมืองมินิอาโพลิสก็เกิดเหตุกราดยิงในย่านธุรกิจทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนผู้นำยูเครนประกาศว่าน่านฟ้าของรัสเซียจะไม่มีความปลอดภัยสำหรับสายการบินพาณิชย์เนื่องจากยูเครนจะส่งโดรนเข้าไปโจมตีในรัสเซียมากขึ้นสิ่งของบรรเทาทุกข์จากนานาชาติกำลังหลั่งไหลเข้าไปยังเนปาลหลังเกิดน้ำท่วมและดินถล่มอย่างฉับพลันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,200 คนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค
6: ่
5: ะ
6: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ค่ะซึ่งวันนี้เสนอตอนอ่างเก็บน้ำบ้านนาว่าสายธาราสร้างชีวิตค่ะ
3: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตย้อนกลับไปในวันที่3กันยายน2544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนาว่าตำบลทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างขึ้นตามที่นายคิมพรมอินกำนันตำบลทุ่งคล้าและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านนาว่าได้กราบทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนดินท่อส่งน้ำถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำแล้วเสร็จทั้งระบบในปี2540ช่วยเหลือราษฎรจำนวน3หมู่บ้านในเขตตำบลทุ่งคล้าได้กว่า230ครัวเรือนให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปีปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนาว่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำหลักในการดูแลราษฎรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอ่างสามารถเก็บกักน้ำได้เต็มความจุที่ 325,000 ลูกบาศก์เมตรและส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำทั้ง6จุดในชุมชนอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างความยั่งยืนของสายธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตราษฎรในพื้นที่จึงได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมดูแลและแบ่งปันน้ำอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเมื่อเดือนพฤษภาคม2569โครงการชลประทานปัตตานีได้จัดสรรเงินสำหรับดำเนินการขุดลอกตะกอนดินและสิ่งกีดขวางทางน้ำด้วยแรงงานคนให้แก่อำเภอสายบุรี5โครงการวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใช้น้ำที่ขึ้นทะเบียนกับกรมชลประทานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำและเป็นการสร้างรายได้แก่สมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยโดยคลองระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านนาว่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีเป็น1ใน5โครงการที่ได้มีการจ้างแรงงานมาดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สายธาราจากอ่างเก็บน้ำบ้านนาว่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงรินไหลหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน กปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะ 9:14 นาทีเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจัดทำในส่วนของโครงการนี้ขึ้นมามีทั้งประกันภัยประเภท1และประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะแล้วก็ยังผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะ แต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งก็เรียกว่าจะทำขึ้นมาเพื่อรองรับเลยมีทั้งในส่วนของรถที่สามารถที่จะเข้าทำประกันได้นะคะก็ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะรับเงินกองทุนคืนนะคะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อนได้เหมือนกัน 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์คือไม่ว่าจะเป็นประเภท1หรือว่าประเภท3สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน02150088021500888นะคะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันเพราะว่าอย่างหนึ่งนะคะคือถือว่าพวกเรามีส่วนช่วยสำคัญเลยในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะแล้วยังเป็นการช่วยกันสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้ย้อนกลับมานะคะอย่างที่บอกอ่ะสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนให้กองทุนคืนให้แล้วก็ในทุกปีที่ผ่านมานะคะมีเงินกองทุนคืนให้ทุกปีซึ่งก็หมายความว่าพวกเราทุกคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ช่วยกันเต็มที่มากๆนะคะเรียกว่าในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ยังเรียกว่ายังช่วยลดปัญหาในเรื่องของการจราจรด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะคือตอนนี้มีหลายคนพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์ของโควิดนะคะเพราะมันจะมีการแชร์มีอะไรกันต่างๆในโซเชียลด้วยนะคะบอกว่าปีนี้บอกว่าหนักเรื่องของการระบาดรุนแรงมากเพราะฉะนั้นไปคุยสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กันกับทางด้านของนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุธีนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะ
4: คุณเลนุชครับ
2: ค่ะคุณหมอเพิ่งจะมีการแถลงไปเมื่อวันก่อนใช่ไหมวันที่หนึ่งใช่ไหมคะสถานการณ์โควิดจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้กับปีผ่านมามันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอะคะคุณหมอคะ
4: ครับถ้าเราดูในปีนี้นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนถึง31สิงหานะครับก็พบผู้ป่วยในประมาณ100,000รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตประมาณ15รายอัตราป่วยเสียชีวิตเนี่ยก็ตกประมาณ 0.02% ถ้าอย่างที่คุณปริญญาถามนะครับว่าแล้วเราเทียบกับปีที่แล้วตอนเนี้ย
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ในปัจจุบันกับที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าย้อนกลับไปปี66 67 68เนี่ยจะมีผู้ป่วยตกปีละประมาณเนี่ย 600,000 ถึงประมาณเกือบ 800,000 รายตลอดทั้งปีจริงๆตรงนั้นนะครับ
2: ค่ะ
4: ทั้งปีนี้เราผ่านมาประมาณปีนี้ประมาณเดือน9นะครับก็แสนหนึ่งครับ
2: ใน
4: ถ้าดูภาพรวมเนี่ยก็
2: อาจจะไม่ได้ต่างกันมาก
4: แต่น่าจะไม่ได้เยอะกว่าปีก่อนๆนะครับเนี่ยต้องติดตามดูแต่ถ้าดูช่วงที่
2: ช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้
4: ยังไม่เท่ากับปีก่อนๆที่ผ่านมาครับ
2: อืมค่ะไม่มีความสุขว่าคือหลายคนพูดถึงบอกว่ารอบตัวมีคนเป็นโควิดกันคือมันดูมันเป็นเพราะอะไรอะคะ
4: ครับ
2: หรือมันกระจุกอยู่ในเฉพาะแค่บางพื้นที่หรือเปล่าคะคุณหม
4: อครับก็ที่ถ้าบอกว่ามีเป็นกันเยอะไหมก็ต้องเป็นกันเยอะนะส่วนใหญ่ก็คืออาการเนี่ยไม่รุนแรงนะครับเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่มีการระบาดตอนนี้มันมีการกลายพันธุ์จนกระทั่งส่วนที่บริเวณที่เป็นโปรตีนที่ปลายหนามแหลมของเขาเนี่ยนะครับมีการกลายพันธุ์ไปเนี่ยมันก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคเนี่ยน้อยลงแต่มันติดง่ายขึ้นก
2: ็
4: คือเขาสามารถจะจับกับเซลล์ที่หลอดทางเดินอาหารไอ้หลอดทางเดินหายใจของเราเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับเนี่ยตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีการแพร่กระจายเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับนั่นก็ส่งผลให้เราเจอคนไข้เนี่ยหรือเจอเพื่อนร่วมงานเรานะครับคนที่บ้านเราเนี่ยเป็นเนี่ยเยอะขึ้นในช่วงนี้นะครับก็อาจจะร่วมกับช่วงที่ผ่านมานี่เป็นช่วงที่มีฝนตกมีความชื้นเยอะก็จะทำให้ส่งผลให้เชื้อไวรัสเนี่ยแพร่กระจายได้มากเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับช่วงช ช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับก็จะมีพวกไวรัสระบาดช่วงนี้เนื่องจากโควิดก็จะมีไข้หวัดใหญ่
2: ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่กับโควิดอะไรมากกว่ากันนี่สถิติในช่วงของปีนี้ค่ะคุณหมอ
4: กำลังแข่งกันอยู่ครับแต่ไข้หวัดใหญ่เยอะกว่
2: า
4: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยตกตอนนี้สามแสนกว่าคน
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับที่โควิดเราแสนประมาณแสนคนนะครับคือไข้หวัดใหญ่นำอยู
2: ่
4: นะครับไข้หวัดใหญ่นำอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อย่างไข้หวัดใหญ่ก็เจอเยอะนะ
2: อาการนี้จะดูหนักกว่าโควิดด้วยใช่ไหมคะ
4: อาการก็
2: ใกล้เคียงกัน
4: ใกล้เคียงอัตราป่วยตายก็ประมาณเนี้ย 0.0415
2: ค่ะ
4: นี่0.4กันเลยครับ 0.4 กันอัตราป่วยตายนี่เลยต้องบอกว่าตอนเนี้ยไม่ความรุนแรงเนี่ยคล้ายๆไข้หวัดใหญ
2: ่ค่ะ
4: คล้ายๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยครับไม่เหมือนแต่ก่อนที่อัตราป่วยตายเนี่ยถ้าย้อนกลับไปปี66เนี่ย 0.14 นะ0.4% ร้อยละนะครับแล้วตอนนี้มัน 0.02
2: ก็จะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดในหลายๆปีที่ผ่านมาม
4: ันลดลงมาเรื่อยๆ
2: ลดลงมาเรื่อย
4: ๆลดลงมาเรื่อยๆครับลดลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สายพันธุ์ปัจจุบันนี้ที่เป็น NB.1.8.1 เนี่ยไม่ได้เพิ่มความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับ
2: ก็คือเท่ากับว่าไม่รุนแรงแต่ว่าติดง่าย
4: อาการไม่เยอะง่ายการไม่เยอะแต่ยังก็ตามคนที่อายุเยอะก
2: ็
4: ยังมีโอกาสที่จะเป็นเยอะได้นะครับ
2: อ
4: ย่างผมเจอคนไข้ที่นอนอยู่ที่หอผู้ป่วยเนี่ยก็ไปตรวจเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอายุเยอะครับเช่น70-80ขึ้นไปอย่างที่เราทราบก็คือกลุ่มเดิมนะ
2: กลุ่ม
4: 68ใช่ครับแต่ที่เจอเยอะนอนโรงพยาบาลเนี่ย70ขึ้นเท่านั้นเลย
2: แล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการยังไงคะคุณหมอถ้าเป็นคนที่สูงอายุค่ะ
4: ครับก็ไข้ส่วนใหญ่ก็เจอเรื่องไข้แล้วคนสูงอายุเนี่ยอาการเขาอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะครับบอกไม่ได้ว่าเจ็บคออะไรเงี้ยเพราะอาจจะสื่อสารหรือการบางคนเขาพอนอนติดเตียงเงี้ยก
2: ็
4: จะเป็นไข้ซึมลงครับรับอาหารไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าไข้สูงซึมลงดูไออย่างนี้ก็ที่ปกติก็ควรจะรีบเข้ามาตรวจนะครับหรืออาจจะนี้เราก็ตรวจเองได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
4: ตรวจเซลล์เอทีเคได้ถ้าเจอปุ๊บก็รีบมาโรงพยาบาลเลยครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะดำเนินโรคเยอะเราก็จะมียาต้านไวรัสให
2: ้
4: ป
2: ั
4: จจุบันก็มียาที่จะเตรียมพร้อมให้กับประชาชนอยู่ครับ
2: อันนี้ก็คือในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าคนที่ท้องใช่ไหมคะที่อันนี้ยังเป็นกลุ่มเดิมที่ยังเรียกว่าต้องเฝ้าระวังกันอยู
4: ่ใช่
2: ค่ะ
4: ใช่ครับ
2: ถ้าฟังค่ะ
4: คุณนิดถามเรื่องของพื้นที่ที่เจอเยอะใช่ไหมครับ
2: ใช่กระจุกตรงไหน
4: ที่เจอเยอะจะจุกตรงไหนบ้างถ้าดูแล้วเนี่ยครับก็คือตามสถิติที่ดูล่าสุดจนถึงวันที่31สิงหานะครับเนี่ยก็จะพบว่าที่เจอเยอะสุดถ้าท็อปไฟแล้วกันนะท็อป5อันดับเนี่ยก็อันดับหนึ่งที่กรุงเทพมหานครนะแน่นอนรองลงมาเป็นชลบุรีครับภูเก็ตลำพูนแล้วก็นนทบุรีก็จะเห็นว่าจะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นหัวเมืองใหญ่
2: หัวเมืองใหญ่ครับแต่ลำพูนอันนี้แตกต่างนะคะคุณหมอทำไมลำพูนซึ่งใช่ใช่
4: ลำพูนก็จะตกประมาณ300นิดเศษต่อแสนประชากรครับก็จะใกล้เคียงกันจะไม่เหมือนแถวจังหวัดที่ใหญ่สามถ้าสามแบบแรกนี่กระโดดไปเลยสามแบบนี้จะตกประมาณ500-600กว่าคนต่อแสนประชากรนะกรุงเทพชลบุรีภูเก็ตนี่จะตก500-600กว่าแต่ว่าจาก4-5นี่จะหล่นลงมาเหลือแค่300แล้วครับ
2: นะคะ
4: ชัดๆนี่ก็จะจะท็อป3ฮะ
2: หรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีโรงงานมีอะไรไหมลำพูนก็เลยทำให้มันเป็นกระจุกทำให้คนติด
4: การมีส่วนครับก็คือถ้ามีพื้นที่ที่มีผู้คนรวมตัวกันเยอะๆก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของโรคเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับ
2: เดี๋ยวนี้อย่างคนที่เป็นโควิดใช่ไหมว่าไม่เจอไม่ตรวจไม่เจอแต่ยังมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่มันจะมีอาการอะไรที่มันบ่งบอกคะคุณหมอว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเราต้องมีการแบบหยุดงานต้องมีการตรวจต้องมีการกักตัวค่ะ
4: ต้องบอกว่าอาการเรานี่ก็คือแยกค่อนข้างแยกพวกอาการที่ว่าจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นแต่ก่อนที่เราคุยกันใช่ไหม
2: ฮะ
4: เรื่องลิ้นไม่ค่อยรับกล้องเจอน้อยเจอไม่ค่อยบ่อยนะครับนั่นก็จะอาการเหมือนไปทางระคายคอซะเด่นตอนนี
2: ้
4: นะครับใกล้จะบ่นระคายคอแสบคอ
2: แสบ
4: ครับแล้วก็ขั้นเนื้อขั้นตัวซึ่งอาการเนี่ยมันเหมือนค่อนข้างเหมือนไข้หวัดนะครับจะแสบคอเยอะไข้ค่อนข้างแบบ38-39เนี่ยก็ควรตรวจครับคือก็แยกไม่ออกกับไข้หวัดใหญ่อีกแล้วแหละเหมือนกับเวลาผมตรวจคนไข้ที่ผมก็บอกเขาต้องขอตรวจ สองอย่างหรือสามอย่างเลยนะก
2: ็คือ
4: สองอย่างก็คืออย่างน้อยก็คือแค่ไข้หวัดใหญ่กับโควิดสองอย่างนี้ต้องตรวจแต่ถ้ามีประวัติที่บ้านลูกป่วยด้วยอ่ะต้องระวัง RSV ก็อาจจะต้องตรวจ RSV เพราะว่าตอนนี้เจอเยอะครับก็คือ
2: เด็กใช่ไหม
4: เด็กเริ่มป่วยครับเป็น RSV แล้วเพราะฉะนั้น RSV ปีนี้มาช้านะที่มาตั้งแต่ช้าปกติจะมาตั้งแต่สักสองสามเดือนที่แล้วนี่เพิ่งเริ่มขึ้นมาช่วง
2: เพราะว่าฝนไหมฮะฝนมันดูมันมาตกช่วงหนักๆในช่วงเนี้ย
4: ใช่ประมาณขึ้นมาชัดเจนช่วงนี้ฝนไอซีจะค่อนข้างสัมพันธ์กับฤดูกาลเนี่ยชัดเจนมากกว่าโควิดน
2: ะ
4: คุณเดือนดูนะครับจะเห็นว่าโควิดเนี่ยบางทีฝนไม่ตกก็เจออ ๋
2: อเหรอ
4: ช่วงบางช่วงเนี่ยเช่นช่วงสงกรานต์อย่างเงี้ยครับก
2: ่อ
4: นสงกรานต์เนี่ยฝนยังไม่ทันมาเนี่ยก็เริ่มตกก็เริ่มระบาดแล้วเพราะโควิดเนี่ยมันมีหลายปัจจัยครับว่าปัจจัยเรื่องของกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยนะครับของคนเราที่มีการรวมตัวกันเยอะปัจจัยเรื่องของไวรัสที
2: ่
4: เพิ่งตอนนั้นพอรวมตัวอาจจะมีการกลายพันธุ์พอดีก็เกิดการกระจายตัวมากขึ้นป
2: ั
4: จจัยที่สามก็สิ่งแวดล้อมก
2: ็
4: คือเช่นเรื่องมีภาวะฝนตกชุกเนี่ยเป็นต้นเนี่ยม
2: ัน
4: ม
2: ี
4: 3-4 ปัจจัยที่อาจจะมีผลต่อตัวการระบาดของโควิด-19
2: แล้วเดี๋ยวนี้คนกาดตกลงเยอะมากเลยนะคะคุณหมอเวลาที่เราเข้าไปนั่งในรถสาธารณะรถไฟฟ้ารถใต้ดินโอ้ยไม่ค่อยจะเห็นใครใส่หน้ากากแล้ว
4: ใช่อย่างน้อยคืองี้อย่างน้อยถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วกันครับ
2: ค่ะอ
4: ย่างนี้กลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยกลุ่มกลุ่มแตกเนี่ยเราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับเพราะเป็นทีก็จะเยอะกว่าคุณต้องไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
4: งั้นก็ใช่อย่างน้อยคืองี้อย่างน้อยถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วกันครับ
2: ค่ะอ
4: ย่างนี้กลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยกลุ่มกลุ่มแตกเนี่ยเราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับเพราะเป็นทีก็

0: นที่เขาไม่เป็น608ก็อาจจะไม่ค่อยได
1: ้ผมมั่นใจว่าเขาน่าจะแข็งแรงแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แพร่เชื้อไปหากลุ่ม608ที่อยู่ในบ้านหรือว่าคนอื่นที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้แล้วอาการของโควิดที่แบบมันถึงขั้นที่บอกว่าอ่ะจะต้องไปหาหมอหรือว่าจะต้องกักตัวนี่มันต้องขนาดไหนยังไงคะ
0: อาการที่ไปหาหมอก็แน่นอนครับคือถ้าอาการไข้สูงถ้าเกินสัก48ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยนะครับมีการไอมากขึ้นมีการรู้สึกแน่นหน้าอกอันนี้ครับเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่ามันลงไปข้างล่างแล้วมันไม่ได้อยู่แค่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะมันเริ่มลามลงไปที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเนี้ยก็เป็นเรื่องอาจจะมีหลอดลมอักเสบพอทิ้งไว้ก็อาจจะลุกลามเป็นปอดอักเสบได้อันนี้ก็ควรจะรีบไปเพราะว่ายิ่งไปหาหมอเร็วครับยาต้านไวรัสมันออกฤทธิ์ยิ่งดีเพราะฉะนั้นเป็นใน5วันแรกเนี่ยรีบไปนะครับก็จะดีกว่า
1: แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการตรวจเจอว่าเราติดโควิดที่เราจริงๆแล้วว่าเรามีเชื้ออยู่ภายในร่างกายเรามันมากกว่านะวันนั้นแล้วใช่ไหมน่าจะก่อนหน้านั้นหลายวันไหมคะ
0: ก็
1: การติดเชื้อมันจะเร็วขนาดไหน
0: แล้วแต่คนครับแล้วแต่สุขภาพของเขาแต่ว่าสุขภาพส่วนตัวเขาเป็นยังไงคือถ้าคนที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะเพิ่งรับเชื้อมานะครับแล้วก็ตรวจเจอเชื้อก็อยู่ไม่นานนะครับสัก 4-5 วัน 3-4 วันเนี่ยเชื้อก็จะลดลงไปแล้วแต่ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงคุณต้องทานกินยากดภูมิต้านทานกินสเตียรอยให้เคมีบำบัดรักษามะเร็งอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือโรคภูมิตนเอง SLE พุ่มโรคพุ่มพวงพวกนี้ครับเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเขาอาจจะแพร่เชื้อได้ส่งต่อเชื้อให้กับคนอื่นได้นานกว่า
1: ค่ะอ๋อก็เท่ากับว่ากลุ่ม608ใช่ไหมคะจะเป็นกลุ่มที่จะแพร่เชื้อได้นานกว่า
0: ได้ด้วยครับได้ครับก็คือกลุ่มที่ภูมิต้านทานต่ำ
1: ภูมิต้านทานต่ำ
0: ครับอย่างนี้ยกตัวอย่างเพิ่มก็คือกลุ่มที่ภูมิต้านทานต่ำตั้งมากเลยครับ
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นโดยทั่วไปตอนนี้คนที่เป็นโควิดเนี่ยคือเราสามารถที่จะทานยาอะไรก่อนในเบื้องต้นได้ไหมถ้าหากว่าอาการมันไม่ได้รุนแรงอะไรมาก
0: ก็ทานยาตามอาการผมก็แนะนำบางคนใช่ครับที่มาตรวจคนไข้อายุน้อยอาการไม่เยอะหรือว่าอาการแทบไม่มีเลยแต่พอตรวจเจอมาปรึกษาอย่างไรนี้ผมก็แนะนำทานยาตามอาการ
1: คร
0: ับเป็นยาลดไข้นะครับตัวพาราเซตามอลนะครับแล้วก็ยาแก้ไอยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้นะครับหรือจะใช้ยาอมดับหรือสเปรย์พ่นคอเพราะคนไข้จะบ่นระคายคอค่อนข้างเยอะก็ใช้จิบน้ำไปบ่อยให้พ่นคอแล้วก็ดื่มยาแล้วก็จิบน้ำเนี่ยมันจะชุ่มคอแล้วก็ลดการคายคอได้ครับ
1: แต่จริงอาการมันไม่ได้ต่างกับไข้หวัดใหญ่เลยนะคะคุณหมอ
0: ใช่ใช่คุณหมอบอกแยกยาก
1: แต่มันจะแยกตรงการตรวจนี่มันจะมีตัวไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิด
0: ใช่มันต้องไปตรวจครับเพราะว่าให้คุณหมอเก่งแค่ไหนก็แยกไม่ได้นะแล้วก็การตอนนี้มันทับซ้อนกันค่อนข้างเยอะเลยครับ
1: ค่ะแล้วมันถึงขั้นเนี่ยที่เขามีการแชร์การบอกว่าในต้องมีการ work from home แล้วหรือต้องมีการงดจัดกิจกรรมนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วมันต้องถึงขนาดนั้นไหมคะถ้าดูจากสถานการณ์ค
0: ่
1: ะ
0: แต่บอกตอนนี้คือนโยบายเรื่องของการปิดเนี่ยไม่ได้มีแล้วเขายกเลิกไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวโควิด-19เป็นโรคประจำถิ่นนะครับโรคประจำถิ่นก็คือมีระบาดอยู่ในชุมชนในพื้นที่ในบ้านเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็คาดการเรื่องของการระบาดได้ความรุนแรงก็ทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนไข้เลือดออกเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่เป็นต้นนั่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องมีการปิดอันนี้ก็ขึ้นกับเป็นข้อเรียกอะไรประเด็นพิจารณาของแต่ละพื้นที
1: ่
0: หร
1: ือ
0: ของแต่ละสถานศึกษาสถานประกอบการแล้วครับว่าเขาจะมีการปิดไม้นะครับก็ถ้าปรึกษามาได้ครับถ้าเกิดก็ถ้าปรึกษาไปทางสสจนะครับสาธารณสุขจังหวัดหรือถ้าสาธารณสุขอำเภออย่างนี้ก็ได้ครับให้เขาช่วยประสานงานแล้วก็ช่วยประเมินสถานการณ์ได้ว่าจะต้องยังไงต่อถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยมีกลุ่มก้อนค่อนข้างเยอะนะครับ
1: คือจริงถ้าฟังก็แปลว่าโอเคเราไม่ต้องตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็กลายมาเป็นใช้คำว่าเป็นโรคประจำถิ่นคือมันติดอาจจะแบบติดได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับในเมื่อก่อนก็รักษาตามอาการแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสึกว่ามันเกินคือมันอาการที่มันเราสามารถที่จะเช็คจากตัวเราเองได้แล้วล่ะว่ามันหนักกว่าปกติต้องไปหาหมอแล้วอย่านิ่งเฉยอยู
0: ่ครับถูกต้องครับ
1: ไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วของเด็กนี่อะไรนะเด็กมันจะสามารถกลายพันธุ์ไปได้หมดไหมคะคุณหมอ
0: ค่ะ HIV ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: HIV นี้เขาบอกว่าเขามีอยู่แล้ว2สายพันธุ์เหมือนกันสายพันธุ์ A กับสายพันธุ์

0: ค่ะ
1: ครับซึ่งก็จะมีระบาดสลับกันในแต่ละปีคร
0: ับ
1: คือเขากลายพันธุ์ไม่ค่อยเยอะมันก็จะมี A บ้าง B บ้างเหมือนไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยครับก็จะบางปี A บางปี B หรือบางปีก็จะมี2สายพันธุ์ผสมกันอยู่เลยครับในการระบาดนะครับก็ปีเดียวบางปี 50-50 เลยปีนั้นอาจจะมี A 50 B 50หรือบางปี A จะเด่นกว่า B บางปี B เด่นกว่า B แต่ RSVA กับ B ก็อาการคล้ายคลึงกันครับแยกไม่ออกกันอันนั้นใช่ก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องแยกก็ถ้าตรวจเจอ HIV แต่ HIV ไม่มียารักษาเฉพาะนะก็ฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเน้นวัคซีนของเราคุยกันของไข้หวัดใหญ่เนี่ย
0: คือ
1: มีไข้หวัดใหญ่เนี่ยตอนนี
0: ้
1: ฝากประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าตอนนี้เรามีวัคซีนนะครับของไข้หวัดใหญ่เนี่ยรณรงค์ให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับเข้ามาฉีดได้นะครับนี่เป็นอย่างหนึ่งที่ฝากเอาไว้เลยว่าอยากให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนนะครับมีกลุ่มเสี่ยงครับเช่น
0: ผู้สูงอายุ
1: ครับมากกว่า65ปีเด็กเล็กนะครับตั้งแต่6เดือนถึง5ปีหญิงตั้งครรภ
0: ์
1: ผู้พิการทางสมองโรคเลือดน้ำหนักตัวเกินโรคปอดโรคหัวใจโรคสมองโรคไตนะครับเบาหวานพวกนี้ครับแนะนำนะครับว่าให้เข้ามาติดต่อรับบริการได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับในทุกปีนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราทุกปีเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของโควิดด้วยไหมคะคุณหมอ
1: ไม่ครับไม่ครอบคลุมครับก็คือโรคไหนโรคนั้นแล้วคุณก็ว่าฉีดแล้วป้องกันได้หมดไหมไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ก็คือไข้หวัดใหญ่ก็คือป้องกันไข้หวัดใหญ
0: ่
1: แต่ต้องบอกว่าป้องกันนี่คือป้องกันการเจ็บป่วย
0: ที่มันรุนแรง
1: แต่การติดเนี่ยยังติดได้อยู่นะครับเพราะคนไข้หลายคนบอกเอ้าทำไมฉีดวัคซีนไปแล้วหมอบอกเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่เลยอะไรเงี้ยมาตรวจเจอบอกว่ามันไม่ได้ค่อยป้องกันติดมันป้องกันการป่วยรุนแรงมากกว่า
0: ครับแต่ตอนนี้เราไม่มีไข้เรายังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโควิดใช่ไหมคะตัวใหม่ๆ
1: โควิดก็มีอยู่ครับก็สามารถได้ครับโควิดก็มีอยู่เป็นวัคซีนทางเลือกนะครับก็คือสามารถที่จะปรึกษาแพทย์นะครับถ้ามีกลุ่มสิทธิ์สามารถฉีดได้ครับยังให้บริการอยู่ก็ฉีดปีละครั้งคร
0: ับ อ๋อค่ะโอเคเขาจะได้เข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าฟังอย่างที่คุณหมอบอกมาสบายใจได้ว่ามันโอเคมันติดง่ายมันมีการระบาดก็จริงแต่มันอาการมันไม่ได้รุนแรงแล้วลักษณะของอาการมันก็ยังเดิมๆมีคนที่เขาแปลกแตกต่างไหมคือไม่มีอาการเลยแต่บอกว่าตรวจแล้วเป็นโควิด
1: มีครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือมาตรวจนะครับก็คือที่บ้านเป็นการเนี้ยตรวจขอตรวจด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะจริงๆผมมีอาการบอกไม่ต้องตรวจด้วยนะจริงๆไม่ต้องตรวจด้วยแต่พอตรวจเจอก็ป้องกันก็ใส่แมสใส่หน้ากากครับก็ไม่เยอะก็สัก5วันนะครับ5วันแล้วเดี๋ยวกลับใช้ทำกิจกรร
0: ม
1: กิจวัตรประจำวันปกติได้นะครับหรือว่าท่านถ้าที่บ้านมีผู้สูงอายุที่ยังไม่ป่วยมีเด็กเล็กก็แนะนำให้เว้นระยะห่างก็เหมือนเดิมครับที่เราแนะนำของกระทรวงนะครับก
0: ็
1: คือเรื่องของDMH นะครับก็คือ distancing ดีไม่ distancing คือเว้นระยะห่างครับแล้วก็ M ก็คือ masking ก็คือใส่แมสนะครับ H ตัวสุดท้ายก็คือ hand washing ก็คือล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์เจลสเปรย
0: ์
1: นะครับหรือล้างมือด้วยน้ำสบู่ครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับไอจิตปิดปากปิดจมูกนะครับ
0: โอ้แต่ถ้าฟังแล้วคนที่ไม่มีอาการนี่น่าห่วงไม่ถึงว่าน่าห่วงกับคนอื่นๆที่จะถูกแพร่เชื้อไปที่เขาไม่รู้ตัวเลย
1: ใช่อันนี้ก็ต้องระวังใช่ครับมีโอกาสครับ
0: ค่ะวันนี้จะได้คุยกันจะได้สบายใจแล้วก็เบาใจในเรื่องของสถานการณ์ของโควิดนะคะในช่วงของปีนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากทุกๆปีแต่มันติดง่ายแล้วมันก็รักษาได้ง่ายแต่สำหรับบางคนที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็อย่าปล่อยไว้ไปหาคุณหมอดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ไข้เลือดออกก็ระบาดหนักเหมือนกันใช่ไหมคะปีนี้คุณหมอ
1: ไข้เลือดออกปีนี้ยังไม่ค่อยครับ
0: ยังไม่ค่อย
1: ปีเจอคนไข้น้อยผมคุยกับคุณหมอท่านเมื่อวานนี้เลยยังคุยกันอยู่แล้วปีนี้เราเจอแค่เป็นใหญ่ไม่ค่อยเยอะปีที่แล้วก็โชคจะไข้เลือดออกนะไม่ค่อยเยอะปีที่แล้วก็ไม่ค่อยเยอะนะปีนี้ก็ไม่ค่อยเยอะยังไม่ขึ้นมาเดี๋ยวต้องรอดูครับเนี่ยรอดูช่วงไหนจากนี้ไปเนี่ยนะครับที่มีปริมาณน้ำฝนลงมาเยอะๆเนี่ยจะมีไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นมาจากปีนี้เท่าที่ผ่านมาปกติไม่ต้องมาแล้วนะ
0: ปกติ
1: ย
0: ัง
1: ไ
0: ม่มา
1: เจอเงียบอยู่เลยเจอผมก็เจอแต่ไม่ปากตายนะครับเจอคนไข้อย
0: ู่นี่ไงคือแต่ละอย่างคือมันจะมีอาการที่เรียกว่าใกล้เคียงกันทั้งหมดแล้วว่าจะมาในช่วงที่มีฝน
1: ครับใช่ครับใช
0: ่ค่ะจะได้สบายใจ นะคะแล้วถ้าเกิดใครเป็นจริงๆนี้หยุดจริงๆนี้กี่วันคะคุณหมอที่ต้องพักอยู่กับบ้าน
1: แนะนำก็คือ3-5วันนะครับเพื่อลดการแพร่กระจายที่ทำงานนะครับถ้าอาการหายเร็วเช่นไข้ลงเร็วแล้ว24-48ชั่วโมงกดเป็นแค่แป๊บเดียวหายวันเดียวเนี้ยก็อาจจะสัก3วันก็ไปทำงานได้ครับไม่มีปัญหาใส่แมสก์ต่ออีกสัก2วันครับให้ครบ5วัน
0: ก็อยู่ที่อาการความเขาเรียกว่าอุณหภูมิร่างกายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอที่มาพูดคุยกันทำให้หลายคนอาจจะเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็เบาใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญกาดจะตกไปเพิ่มกาดกันหน่อยใส่หน้ากากค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากๆคุณหมอวีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกระทรวงโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขคือต้องบอกจริงเพราะว่ามันจะมีการแชร์กันนะคะในโซเชียลแล้วก็มีถึงขั้นที่บอกว่าอาจจะต้องมีการงดจัดงานนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าตามข้อเท็จจริงค่ะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของโควิดไข้หวัดใหญ่อาการมันก็จะอยู่ใกล้เคียงกันแต่ว่ายังไงก็ไปตรวจว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะก็ยังคงกลุ่มเดิมๆนะ608นะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคนที่ไม่มีอาการอะไรใดๆเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาออกไปข้างนอกในที่สาธารณะใส่หน้ากากไว้ดีกว่าค่ะนะคะเป็นการป้องกันตัวเราเองแล้วก็เป็นการป้องกันคนอื่นๆด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18 กันยายนนี้เวลา 11:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

0: ช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะอย่างเช่นหลอกให้กดลิงก์หลอกให้สแกนใบหน้าหลอกดูดเงินในบัญชีอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะถ้าหากว่าพบบุคคลต้องสงสัยแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้กระทำการดังกล่าวติดต่อสายด่วนเลยค่ะ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนะคะอาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของทาง PEA ก็ได้นะคะก็จะมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆเอาไว้โดยเฉพาะต้องแจ้งเตือนจริงๆให้ระวังมิจฉาชีพที่จะแอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA คือถ้ามีการแอบอ้างปึ๊บนี่โทรไปถามก่อนนะคะโทรไปถามก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อหรือว่าอะไรต่างๆโทรไปเลยที่สายด่วน1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะในช่วงนี้นะคะมีอุบัติเหตุเส้นทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกตัดถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีค่ะเป็นอุบัติเหตุซึ่งรถเนี่ยชนกันหลายคันแล้วก็ชนกันนะคะในช่องทางทางด้านขวานะคะซึ่งณเวลานี้ตอนนี้มีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรเนี่ยถ้าดูในกล้อง CCTV ของมอเตอร์เวย์นะคะรถเนี่ยท้ายแถวคือเรียกว่าติดนิ่งๆไม่ขยับคือช้ามากๆนะคะถ้าดูในส่วนของตัวกิโลเมตรที่1บวก250นะคะซึ่งตรงจุดนี้โดยส่วนใหญ่และที่เห็นนะจะเป็นรถบรรทุกนะคะมีทั้งรถบรรทุกใหญ่นะคะแล้วก็จะมีพวกรถกระบะส่งของหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเนี่ยเต็มเลยแล้วก็จะช้าๆช้าต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะซึ่งบอกว่าชนกันหลายคันแล้วชนกันในช่องทางด้านขวานะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบใครที่จะต้องใช้เส้นทางนี้นะคะก็เผื่อเวลานะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางแต่บางคนบอกว่าคือเข้าไปแล้วแล้วติดอยู่นะคะอย่างน้อยให้ได้ทราบถึงสาเหตุนะคะว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็จะอยู่ตรงช่วงกิโลเมตรที่3 บวก000นะคะเป็นช่วงของมอเตอร์เวย์แยกเลี่ยงเมืองชลบุรีมุ่งหน้าหนองข้างคอกนะคะกิโลเมตรที่3บวก000แล้วก็กีดขวางไป1ช่องทางกว่าตอนนี้ท้ายแถวกิโลเมตรที่1นะคะประมาณเกือบ2กิโลเมตรกว่าๆนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณบุญยนุนครับผม
0: ค่ะ
1: แจ้งเพื่อนสมาชิกพระราม8ไม่น่าใช่ครับผม
0: ค่ะยังนิ่งอยู่เหรอคะ
1: มันติดหางแถวเลยวัดอมรกิรีข้างล่างนะครับถนนอรุณอมรินทร์นะครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เลี่ยงไม่ใช้วิน9ดีกว่าครับวิน9รถจะเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็ยังไหลมันมีปัญหาช่วงแยกสะพานพิภพเนี่ยครับผม
0: อืมนี่ถือว่าผิดปกตินะถ้าหากว่าพระราม8ยังไม่ดีค่ะ
1: ใช่ครับผมเลี้ยวซ้ายเขาลาดดำเนินไม่ติดนะครับคุณบุญยนุช
0: ค่ะ
1: ขาออกใช้การไม่ดีครับรถน้อยครับผม
0: ค่ะ
1: ขาเข้าจะมีตรงนี้แหละครับแยกสะพานพิภพนี่แหละครับผมอื
0: มค่ะค่ะ
1: ครับผมจะว่าปิดไอ้พระราม8นี่ไม่รู้มีอะไรอยู่ฝั่งตรงฝั่งพระนครครับผม
0: อืมเพราะว่าจริงๆแล้วปกติแล้วถ้าเป็นช่วงเวลานี้มันจะต้องดีแล้วสำหรับเส้นทางด้านของพระราม8
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อืม
1: เป็นที่เขาวอสี่อยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับวอสี่สาม
0: คืออะไรคะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่าน
0: อืม
1: วอสี่สามวอสี่อยู่ตรงแยกวิทุกษัตริย์นะครับ
0: อืมค่ะ
1: คิดว่านะครับเพราะว่ามันไม่ติดปกติมันสี่โมงกว่าแล้วไอ้เจ้าสี่โมงแล้วเนี่ยมันไม่น่าติดครับขาเข้าอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวใครนำหน้ามาเนี่ยช่วยบอกหน่อยมันมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ขาออกไม่ได้ใช้การไม่ดีครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณพัน
1: ธ์ครับเดี๋ยวรอนะคุณมุญญนุษย์34แล้วนะครับผม33 34แล้วครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้จริงแล้วฝั่งทางด้านนั้นน่ะสะพานพระราม8ลงมาแถววิสุทธิกษัตริย์มันจะมีพวกแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าด้วยมันผ่านไปแล้วจะมันจะเหลือช่องจราจรแบบบางช่วงนี่แค่1มันบิดมันเบียดมันเบี่ยงมันงงมากนะคะนานๆผ่านไปเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไงใครที่ใช้เส้นทางนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะก็ถ้าเบี่ยงเลี้ยงมาใช้ฝั่งของเส้น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงเวลานี้ก็โอ้ไหลตามมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานตากสินสำหรับในช่วงเวลานี้รถยังเยอะนะสำหรับฝั่งของสะพานตากสินเนี่ยค่ะช่วงเชิงทางขึ้นนะคะเชิงทางขึ้นสะพานนะคะตรงช่วงของสะพานลอยใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนี่รถยังเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของ10ตำรวจเอกธนวัฒน์หนูรวมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสภ.เมืองชะอำสภ.ชะอำนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: มีอุบัติเหตุตรงไหนอะคะ
2: ตรงแยกปันดีครับ
0: ค่ะเป็นถนนเลี่ยงเมือง
2: ครับใช่ครับ
0: ค่ะก็คือในพื้นที่ของชะอำ
2: ครับใช่ครับ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
2: พอดีมีรถจอดติดไฟแดงครับแล้วก็รถพ่วงครับ
0: ค่ะ
2: น่าจะเบรกไม่อยู่ครับ
0: ค่ะ
2: ชนท้ายกัน
0: โอ้กี่คันคะ
2: โดนชนไป4 คันครับรถพ่วงแล้วก็เป็น5 คันครับ
0: แล้วมีคนเป็นคนมีคนได้รับบาดเจ็บไหมคะ
2: ไม่มีเจ็บครับ
0: ค่ะไม่มีเจ็บแล้วตอนนี้ยังไงคะเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่ในสภาพเดิม
2: ตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วครับ
0: ค่ะอ๋อแปลว่าตอนนี้การจราจรใช้ได้แล้วใช่ไหม
2: ครับใช้ได้แล้วครับ
0: ใช้ได้แล้ว
2: มันตรงไฟแดงพอดีครับ
0: คือแบบว่ารถติดไฟแดงอยู
2: ่ครับ
0: แล้วคันที่มาชนยังไงเขาหลับในเหรอคะหรือว่ายังไง
2: เขาบอกว่าเขาเบรกไม่อยู่ครับมันเป็นทางตรงด้วย
0: ก็เลยมาชนท้ายรถที่จอดติดไฟแดง
2: คร
0: ับ แล้วสภาพรถเสียหายมากไหมคะ
2: รถแค่ยางแตกครับยางแตกพอกันครับ
0: ยังดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรค่ะค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือเปิดการจราจรได้ทุกช่องทาง
2: ครับปกติแล้วครับตอนนี้
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: คร
0: ับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเป็นถนนเลี่ยงเมืองชะอำนะคะช่วงจากมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมุ่งหน้าต่างระดับหุบกระพงตรงแยกตรงข้ามกับโรงแรมฝันดีนะคะก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายโอ้อุบัติเหตุ346ที่มีคุณผู้ฟังเจ้าโอกาสไปเพิ่งมีโอกาสได้เห็นรูปของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตรงช่วงของหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลางนะคะที่มีคนเจ็บถึง2 คนนี่ก็ชนกันยังไงเนี่ยนะคะเพราะว่าการชนนี่แบบดูกระจัดกระจายมากบนท้องถนนนะคะมีทั้งจักรยานยนต์มีทั้งรถตู้นะคะแล้วมีรถ SUV จักรยานยนต์เนี่ย2 คันนะคะ346นะคะตรงช่วงจากแยกต่างระดับบางขูนมุ่งหน้าแยกบ้านกลางแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลางเลยแต่ตอนนี้น่าจะมีการดำเนินการต่างๆขึ้นใหญ่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงสักประมาณ8 นาฬิกากว่าผ่านมาประมาณ1 ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าว่าใครที่ใช้เส้นทางนะคะทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะตรงมอเตอร์เวย์ที่บอกว่าเป็นช่วงที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเลี้ยงเมืองโชนจุดนั้นน่ะอันนั้นน่ะหนักนะคะท้ายแถวยาวแล้วก็นิ่งมากนะคะก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบจะได้ใครที่ใช้เส้นทางนะคะผ่านมาจะได้รู้ว่าข้างหน้ามันมีอุบัติเหตุทำให้รถได้ชะลอเคลื่อนตัวช้าแต่ถ้าว่าใครผ่านแล้วมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยว่าตอนนี้มีการดำเนินการยังไงนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเบื้องต้นบอกว่าชนกันหลายคันมากค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ด้วยส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรขณะที่รองนายกเอกนิตินัดถกบอร์ด Data Center 4 กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรียืนยันเอาจริงกับปัญหา Data Center สั่งเอกนิติประชุมพรุ่งนี้เร่งทบทวนกฎหมายปิดช่องโหว่รองรับอุตสาหกรรมใหม่คุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่ในเมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจจะทำให้การกำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะทบทวนกฎหมายหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องโหว่ในการกำกับและวางมาตรการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบหลังจากเมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันจำนวน 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันสำรองซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สมาคมทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:01 นาทีปรับขึ้นรวดเดียว 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,200 รับซื้อบาทละ 69,000 ส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 70,000 บาทรับซื้อบาทละ 67,613 บาท 60 สตางค์กรมควบคุมโรคเผยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงสิงหาคม2569ประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 21,620 รายเสียชีวิต31รายและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลระบาดคู่มือสุขภาพวันนี้จึงมีวิธีการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
9: โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วฝาโอ่งจานรองกระถางที่รองกันมดขารองโต๊ะและเศษขยะจึงขอเชิญชวนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแบบง่ายๆด้วยมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษขยะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2. เก็บกวาดบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งเราสามารถป้องกันได้3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาขอให้ประชาชนสังเกตอาการถ้ามีอาการไข้สูงเกิน 3.85 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกิน2วันร่วมกับอาการปวดหัวปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกควรรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในช่วงนี้นะคะ10:14ค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยค่ะนะคะนี่คือเราต้องเรียกว่าต้องนับถอยหลังนะนับถอยหลังสำหรับในเรื่องของการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมเพื่อประโยชน์แห่งอนาคตแล้วก็สิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะคะก็คือในส่วนของการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะสำหรับประชาชนคนทั่วไปนะคะแล้วก็ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์นะคะจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคือจะได้รับประโยชน์อะไรยังไงเชื่อว่าอาจจะมีคนเคยสงสัยนะคะอาจจะสงสัยอยู่อย่างแรกเลยค่ะเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวนะคะที่จะได้รับอานิสงส์แบบเต็มๆเลยจากผู้เข้าร่วมประชุมนะคะระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งมีการคาดการณ์ค่ะว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าในการประชุมครั้งนี้ค่ะจะมีการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลค่ะแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมนะคะภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งก็จะเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดนะคะสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลค่ะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เพียงเป็นเรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ว่านี่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนค่ะที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาร่วมกันค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านทางช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะคือเข้าไปอัปเดตได้ในเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook ค่ะนะคะเว็บไซต์ am2026thailand.go.th นะคะหรือว่าทาง Facebook am2026thailand นะคะคือถ้าว่าเราเข้าไปนะคะดูทั้งในส่วนของ Facebook นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์นี่เขาก็จะมีการอัปเดตให้เราทราบเลยนะคะถึงความคืบหน้าของการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะเรียกว่ามีการเจาะลึกด้วยประวัติศาสตร์ว่าทำไมนะคะในส่วนของ IMF หรือว่า World Bank วางใจไทยเราเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะแล้วนี่เลยค่ะมันจะมีพวกเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเลยที่น่าสนใจมากๆนะคะ37ลายจาก27จังหวัด27ชุมชนอันนี้เป็นเรื่องราวของผ้าไทยซึ่งถูกถักทอไว้ในงานระดับโลกในครั้งนี้นะคะเรียกว่าเบื้องหลังทุกลวดลายคือภูมิปัญญาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเรียกว่าเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกนะคะเขาเลยมีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก27จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งหมด37ลายอัตลักษณ์จากทั่วไทยเลยมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมนะคะเรียกว่าจากผืนผ้าที่เกิดขึ้นจากมือของช่างทอในชุมชนสู่พื้นที่ของการประชุมระดับนานาชาติลวดลายเหล่านี้นะคะจึงไม่ได้แค่ทำหน้าที่เพียงแค่ สร้างความงดงามแต่ว่ายังเป็นการช่วยบอกเล่าอัตลักษณ์และคุณค่าของประเทศไทยให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีอะไรที่มันนอกเหนือมากมายนอกเหนือจากในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเขาไปดูอัปเดตเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางเฟซบุ๊กค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวไปที่คุณต้อมจำทองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณบุญยนุชครับ
0: คุณต้อมจำทองแบบว่าแจ้งอุบัติเหตุเส้นเพชรเกษม
1: จูขาออกนะครับคุณบุญยนุชครับ
0: ค่ะ
1: ครับก่อนถึงไฟแดงสาย2ประมาณ 2-300 เมตรนะครับ
0: คุณบุญยนุชค่ะ
1: เลนซ้ายสุดนะครับเป็นคือข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีรถเก๋งสีขาวจอดอยู่นะครับแล้วก็เลยไปนิดนึงเนี่ยจะเป็นรถเก๋งสีน้ำเงินนะครับ
0: ค่ะ
1: เกยขึ้นไปบนฟุตบาทอ่ะนะครับขึ้นไปตรงหน้าตึกแถวไปคาอยู่ตรงหน้าร้านตรงนั้นแต่ผมจำไม่ได้ว่าตรงนั้นเขาคือร้านอะไรนะครับแต่ว่าส่งรูปไปแล้ว
0: ครับ
1: ผมส่งรูปไปแล้วไม่แน่ใจว่าชนประตูร้านเขาด้วยหรือเปล่านะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลักษณะเนี่ยด้านท้ายของคันน้ำเงินเนี่ยมันมีรอยยุบเข้าไปอะครับ
0: เหมือน
1: คาดว่าคันขาวน่าจะมาชนท้ายแล้วก็คันน้ำเงินอาจจะเสียหลักหรือตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับคุณยศครับ
0: ก็เลยขึ้นอยู่
1: เลยเกยขึ้นไปใช่ครับไม่แน่ใจว่าชนใครที่อยู่บนฟุตบาทด้วยหรือเปล่ายังไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชะลอดูนะครับรีบเคลื่อนมานะครับเพราะตอนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเกิดเลยนะครับแต่ว่ามีกู้ภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหมดแล้ว
0: แต่ว่าอย่างปกติแล้วตรงนั้นตรงฟุตบาทจะมีคนเดินอยู่ไหมคะคุณต้อม
1: มีครับตรงนั้นมันจะเป็นร้านค้าอะไรเยอะแยะเลยครับก่อนที่จะถึงแยกสายสองครับคุณยนุช
0: ค่ะ
1: มันมีทั้งร้านอาหารมีคลินิกมีอะไรเงี้ยครับร
0: ้
1: านก่อสร้างอะไรเงี้ยครับมีติดกันเลยครับตรงนั้นนะครับ
0: เดี๋ยวเราได้ตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าฟังแล้ว
1: มีใครเป็นอะไรไหมนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับคาดว่าตอนนี้น่าจะชะลอตัวกันมากขึ้นแหละแต่ตอนที่ผมผ่านมาคือเพิ่งเกิดพอดีก็เลยรอดออกมาแล้วครับคุณยนุชครับ
0: คือมันเป็นคันแรกๆเลยใช่ไหมคุณต้อม
1: ใช่ใช่เลยจุดนั้นมันเนี่ยวิ่งมาออกทางหนองแขมมาทางอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะครับคุณยนุชฝั่งกลับกันที่จะมุ่งมาไฟแดงสายสองก็แถวสั้นลงแล้วนะครับไม่ได้แถวยาวเหมือนตอนช่วงเช้านะฮะเขาต้องมาตามเป็นจังหวะสัญญาณไฟแล้วครับ
0: เดี๋ยวเป็นห่วงตรงจุดที่คุณแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุมาเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติม
1: เนี่ยฝากจสสอบถามดูนะครับว่ามีใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่านะ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยต้อม
1: สวัสดีค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าใครที่ตามหลังคุณต้อมชมทองมานี้อัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS Radio ด้วยคุณธนันชัยสวัสดีค่ะคุณธนันชัยบอกว่าแจ้งอุบัติเหตุเส้นสุขุมวิทอยู่ไหมคะสายหลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่นะคะในจุดที่แจ้งเรื่องของอุบัติเหตุนี้อยู่ตรงช่วงไหนอ๋อเป็นข้อมูลเอาไว้ที่บอกว่าช่วงก่อนถึงแยกอโศกประมาณ500เมตรค่ะเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้ารถโม้ปูนกับรถบัสนะคะชนกันแล้วก็ชนกันในช่องทางซ้ายคือขวางเลนซ้ายกับเลนกลางมีผลในเรื่องของการจราจรค่ะรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าบนทางด่วนนะคะก่อนหน้านี้คุณวิชยะแจ้งอุบัติเหตุบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ขึ้นมาจากทางพระราม2ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์แล้วก็ประมาณกิโลเมตรที่19ชนกันทั้งหมด3คันเป็นรถกระบะทั้ง3คันนะคะแล้วก็ชนกันในช่องทางทางด้านขวาจุดนี้ค่ะทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเห็นบอกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ท้ายแถว7กิโลเมตรช่วงของทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะแต่ท่านณเวลานี้ตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงละนะคะแถวสั้นลงละเพราะว่ามีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะพ้นขีดฝางไปแล้วตอนนี้อยู่ประมาณ3กิโลเมตรนะคะก่อนหน้านี้7กิโลเมตรนะคะก่อนหน้านี้คือ7ตอนนี้เหลือแค่3นะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์ช่วงก่อนถึงแยกตัดถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีซึ่งตรงจุดนี้ รถน่ะชนกันหลายคันในช่องทางในด้านขวาเมื่อช่วงโมงที่แล้วอ่ะท้ายสั้นแต่ณเวลานี้ตอนนี้ท้ายยาวมากขึ้นนะคะท้ายแถวเนี่ยยาวมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็เป็นข้อมูลให้ทราบแล้วกันถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะเพราะว่ารถที่ชนเนี่ยเห็นจากในรูปนี่เขาแถวกันเป็นระเบียบมากเลยนะที่ชนกันอยู่ในช่องทางในด้านขวาแล้วก็ชนกันแบบหลายๆคันนะคะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าอันนี้ไงคือถ้านับจากจำนวนของรถที่ชนกันเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า7คันนะคะแล้วก็ลักษณะของรถคือมีอยู่คันนึงอ่ะคือถูกชนเนี่ยคันที่เป็นรถเก๋งอ่ะคือเกยขึ้นมาอยู่บนด้านหน้านะคะตรงกระโปรงหน้ารถของรถคันที่ขับมาด้านหลังอ่ะนะคะคือไอ้หัวเนี่ยมุดไปอยู่ตรงท้ายรถคันข้างหน้าแต่ส่วนหัวนี่คือเกยขึ้นไปส่วนท้ายเนี่ยเกยขึ้นไปใน45องศาเลยนะที่ไปเกยอยู่กับคันข้างหลังนะคะแล้วก็ยังมีคันที่ชนต่อๆกันอีกแบบหลายๆคันก็เลยทำให้เนี่ยค่ะตอนนี้นะคะมีผลกระทบนะในเรื่องของการจราจรยังมีท้ายแถวนะคะยังมีท้ายแถวสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะในช่วงเวลานี้ที่จะออกมาทางถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีนะคะคืออย่างที่บอกอะดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางมอเตอร์เวย์นะคะคือโดยส่วนใหญ่แล้วรถที่ใช้เส้นทางทางด้านนี้เนี่ย นะคะก็จะเป็นรถใหญ่รถเป็นทุกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยคือพอคุณใช้เส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้านะคะแล้วพอคุณจะเบี่ยงเนี่ยนะคะเบี่ยงเข้ามาใช้เส้นทางของมอเตอร์เวย์ที่จะออกมาถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีผลกระทบกับฝั่งของเส้นหลักนะคะของทางมอเตอร์เวย์ด้วยคือท้ายแถวโอ้หลายกิโลเมตรนะคะมันติดพันต่อเนื่องมานะคะจากไอ้ตรงจุดที่จะเลี้ยวเข้ามาที่จะออกเลี่ยงเมืองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจากชั่วโมงที่แล้วมาถึงชั่วโมงนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นนะคะท้ายแถวเนี่ยยาวมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าดูจากสภาพรถแต่ละคันแล้วอ่ะต้องใช้ระยะเวลาละค่ะในเรื่องของการดำเนินการนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะอ่ะให้ทราบเป็นข้อมูลนะคะเผื่อว่าใครที่จะต้องใช้เส้นทางนี้ก็เผื่อเวลานะคะหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะนะคะหรือว่าใครที่อาจจะแบบขับมาตรงจุดนี้แล้วมีอะไรที่จะแนะนำเพื่อนๆแนะนำกันได้นะคะแนะนำกันได้เลยนะคะเพราะว่าดูจากสภาพรถอย่างที่บอกอะว่าต้องใช้ระยะเวลานะคะในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายนะคะต้องใช้รถยกรถลากล่ะนะคะแล้วมันชนกันแบบหลายคันมากๆนะคะกรณีของอุบัติเหตุของสาย7มุ่งหน้าหนองข้างคอกนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นสายที่แยกเลี่ยงเมืองชลบุรีมุ่งหน้าหนองข้างคอกิโลเมตรที่3+000นะคะแต่ว่าตอนนี้ท้ายเนี่ยมันมาพันกับฝั่งของเส้นทางด้านของเส้นหลักก่อนที่จะเลี้ยวเพื่อจะเข้ามาตรงเส้นเนี้ยนะคะเป็นประมาณเป็นกิโลเมตร2กิโลเมตรเป็นข้อมูลให้ทราบค่ะแล้วก็เผื่อเวลาการในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าใครมีอัปเดตเพิ่มเติมก็มาแจ้งอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะทาง X ทาง Facebook หรือไม่ก็คอมเมนต์เหมือนทางนะคะหรือว่าใครมีอัปเดตเพิ่มเติมก็มาแจ้งอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่อง

ตรงนี้เป็นการดำเนินการในการก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีสนามหลวงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่ในช่วง เที่ยงคืนช่วง0:01 นะคะของวันที่1กันยายนยาวต่อเนื่องไปถึง31 ธันวาคม 2569ซึ่งจุดนี้ก็มีการปิดเบี่ยงตลอด24 ชั่วโมงค่ะมีผลทำให้ถนนราชินีบริเวณที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าป้อมพระสุเมรุแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สามารถที่จะใช้ได้แค่1 ช่องจราจรทั้งนี้นะคะการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะแล้วก็รอฟอร์มก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะนี่ก็อัปเดตมานะคะเดี๋ยวใครใช้เส้นสุขุมวิทมาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยกรณีที่คุณธนันชัยแจ้งอุบัติเหตุนะคะซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงก่อนถึงแยกอโศกเป็นเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้ารถโม้ปูนกับรถบัสชนกันนะคะบอกว่าคือขวางไปอ่ะคือ2ช่องจราจรนะคะเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้ล่าสุดนะคะมีการดำเนินการยังไงนะคะในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้ฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าก็ท้ายสั้นดูแล้วท้ายสั้นนะคะเพราะฉะนั้นท้ายยาวเหมือนกันเส้นอโศกสุขุมวิทใช่ไหมคะเพราะจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ช่วงก่อนถึงแยกอโศกสุขุมวิทไม่มั่นใจว่าที่เห็นว่าท้ายแถวยาวๆเนี่ยมาจากกรณีของอุบัติเหตุไหมนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ประมาณสักซอยสุขุมวิท36แล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีผลกับซอยสุขุมวิท26 24นะคะเพราะว่าจะออกมาเส้นหลักได้ช้าเนื่องจากว่าเส้นหลักเนี่ยนะคะรถจะติดนะคะรถก็จะดีขึ้นเมื่อผ่านช่วงตรงแยกอโศกสุขุมวิทไปแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งของรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเส้นอโศกสุขุมวิทนะคะถ้าเป็นทางด้านนี้เนี่ยท้ายจะอยู่ตรงช่วงหน้าสวนเบญจกิตินะคะถ้าว่าตรงนี้น่าจะเป็นสัญญาณไฟจราจรนะคะแต่ถ้าหากว่าพอผ่านแล้วก็เลี้ยวเข้าเส้นสุขุมวิทฝั่งขาเข้าไปได้ตรงไปอโศกมนตรีตอนนี้ใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าฝากด้วยละกันใครที่ใช้เส้นทางขาทางด้านของสุขุมวิทนะดูประเทศให้หน่อยนะคะว่าตอนนี้มีการดำเนินการยังไงแต่ว่าดูแล้วมันก็มีผลนะในเรื่องของการจราจรเส้นพระรามสี่ดีกว่านะคะพระรามสี่ในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้ก็ตามกันได้โดยตลอดแต่ก็จะหยุดตามจังหวะสัญญาณไฟตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4ในตรงแถวหน้าตลาดคลองเตยโอ้ท้ายแถวยังยาวนะคะเพราะตอนนี้รถจะติดสัญญาณไฟจราจรนะคะก็จะเห็นว่าท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะแต่พอเลยผ่านแยกรัชดาพระราม4ผ่านแยกคลองเตยนะคะมองไปไกลๆเนี่ยมาได้เลยค่ะนะคะคือรถเนี่ยตามกันได้โดยตลอดนะคะตั้งแต่ช่วงแยกคลองเตยยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางสามย่านนี่จะว่าไปนี่ใช้ได้ดีกว่าฝั่งของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะให้เป็นทางเลือกนะคะเผื่อว่าถ้ายังไงเนี่ยใครที่อาจจะต้องการความรวดเร็วกว่าก็เบี่ยงมาใช้เส้นทางทางด้านของสุขุมวิทกับเส้นพระราม4กับสุขุมวิทนี่ขนานกันแต่ว่าพอมาใช้ถ้าจะเบี่ยงออกแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางด้านของเส้นทางอย่างอังรีดูนางนะคะหรือว่า
ฝั่งของเส้นถนนราชดำริ

0: นะนี่ได้เลยนะคะเพราะว่าพอจะเลี้ยวออกมาเส้นทางในด้านของพระราม1อ่ะท้ายสั้นท้ายไม่ได้ยาวมากนะคะย่านราชประสงค์ในช่วงเวลานี้ก็ถึงแม้ว่าจะดูว่ารถเยอะนะคะแต่ก็ตามได้โดยตลอดโอ้แต่ว่าตรงช่วงของแยกปทุมวันนะคะนะคะตรงช่วงของแยกปทุมวันตรงจุดนี้ก็รถเยอะนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าถ้าดูฝั่งของบรรทัดทองอ่ะเต็มเลยนะคะที่มาจากเพชรบุรีเพราะว่าคนจะเลี่ยงฝั่งเพชรบุรีเข้ามาใช้บรรทัดทองเพื่อจะออกทางด้านของเส้นพระราม1นะคะต่อเนื่องมาทางด้านของปทุมวันอันนี้แน่นเต็มพื้นที่นะคะถ้าเปรียบเทียบกันกับฝั่งของเส้นพญาไทพญาไทอ่ะใช้ได้ดีกว่าถนนบรรทัดทองแต่ว่าคือเข้าใจเลยว่าคนที่ใช้เพชรบุรีนี่เขาก็จะเลี่ยงเข้าบรรทัดทองเพราะว่าไม่อยากจะตรงไปจะมาติดตรงช่วงของเพชรบุรีที่เป็นแนวก่อสร้างแต่ถ้าดูจริงๆแล้วนะเวลานี้ตอนนี้ดูเขาไหลได้เรื่อยๆเหมือนกันนะสำหรับฝั่งเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะอันนี้ก็ให้ดูพิจารณาเป็นทางเลือกแต่ว่าพญาไทอ่ะใช้ได้ดีกว่าคุณสมคิดค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุญญาดวง
0: คุณสมคิดจุดมอเตอร์เวย์ตรงช่วงไหนอะคะ
1: มอเตอร์เวย์สาย7ขาออกครับจากต่างระดับศรีนครินทร์มุ่งหน้าต่างระดับลาดกระบังครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ยังมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็อาจจะชะลอตัวตรงทับช้างครับนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการลวดทางแยกที่มาจากสาย9ด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: มาตรงนี้เป็นประจำครับ
0: เป็นประจำอืม
1: ใช่แต่ว่าก็ไม่ติดนะครับคุณปุญญานุช
0: ก็คือมันขยับได้โดยตลอดใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วนี่จุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนขอคุณสมคิดจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนคะ
1: ลาดกระบังคร
0: ับ ลาดกระบังอ๋อโอเคถ้าผ่านตรงจุดนี้ไปได้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ
1: ครับผมก็มันก็ไม่ติดนะครับคุณปุญญานุชก็ไปได้เรื่อยๆครับผม
0: ค่ะคือไม่นิ่งไม่นิ่งใช่ค่ะว่าไม่นิ่ง
1: ทางแยกเพราะว่าลงจากสาย9มาก็ต้องมาเจอกันตรงนี้พอดีตรงทับช้าง
0: ค่ะแต่ดูแดดจะแรงมากเลยใช่ไหมคะช่วงนี
1: ้ใช่ใช่
0: เดี๋ยวดูจากในกล้อง
1: ว่าต้องดูรอบบ่ายว่าจะเป็นยังไงเมื่อวานหรือเปล่า
0: เมื่อวานนี้ฝนตกช่วงบ่าย
1: ใช่ใช่ตอนใกล้จะเลิกงานหรือสี่โมงห้าโมง
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการตกตุกก็เตือนเรื่องของฝนในหลายพื้นที่เหมือนกันช่วงวันนี้ค่ะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสมคิด
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแต่ย้ำว่าถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นมอเตอร์เวย์นะคะตรงช่วงที่จะเบี่ยงออกไปทางด้านของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีจุดนี้ยังติดหนักอยู่นะคะคือติดนิ่งๆเลยค่ะนะคะคือถ้าหากว่าคุณใช้เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็เนี่ยตั้งแต่ประมาณสักกิโลเมตรที่79 78เนี่ยจะต้องเต็มพื้นที่นะคะคือมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุที่ชนกันหลายคันนะคะในช่องทางทางด้านขวาถึงณเวลานี้ชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงนะมันยังติดนั่นเลยแล้วก็ติดนั่นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็อ่ะใครผ่านก็อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะอีกเรื่องนึงค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะทางด้านของธนาคารออมสินเนี่ยฝากมาบอกนะคะเรื่องของสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยค่ะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอรายได้ที่หามาเนี่ยต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือเนี่ยแทบไม่เหลือถ้าหากว่าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้นะคะออมสินบอกว่าออมสินอยากที่จะช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้แล้วก็อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปค่ะนะคะวงเงินกู้เนี่ยนะคะสูงสุดคือ 200,000 บาทนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่ 0.75% ต่อเดือนนะคะหรือว่า 0.90% ต่อเดือนคือขึ้นอยู่กับหลักประกันแล้วผ่อนได้นานค่ะนานสูงสุดคือ5ปีหรือว่า60งวดแล้วก็เงื่อนไขนะคะก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดถ้าอยากจะรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกค่ะสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็โทรไปได้เลยที่ GSB Contact Center ค่ะ1115นะคะหรือไม่ก็เข้าไปดูรายละเอียดก่อนในเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน gsb.or.th ค่ะ กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะช่วงนี้เราพักกันค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

0: กรณีของอุบัติเหตุเส้นมอเตอร์เวย์สาย7ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงที่บอกว่าจากด่านเก็บเงินบางพลามุ่งหน้าช่วงก่อนถึงแยกตัดถนนเลี้ยงเมืองชลบุรีนี่มีคนคอมเมนต์เข้ามาถามไงนะใน Facebook ของทาง JS100 Radio บอกว่าตอนนี้เขาเคลียร์พื้นที่ได้แล้วหรือยังนะคะคือคนที่แจ้งมาเนี่ยนะคะคุณกัญญาวีบอกว่าตอนนี้อยู่มอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่107นะคะแล้วก็ถามมาเมื่อ6นาทีที่แล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนเลยที่คอมเมนต์นะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้เนี่ยนะคะคือเป็นการชนท้ายกันแล้วก็มีถามกันว่าเล่นโทรศัพท์หรือเปล่านะคะเพราะว่าคือลักษณะของการชนอย่างที่บอกอะถ้าเราเห็นจากในรูปนะคะมันเป็นการชนแบบต่อกันในช่องทางด้านขวาแล้วชนกันแบบเป็นระเบียบมากเลยนะคะไม่ได้ใจว่ากี่คันแต่ถ้าว่าเรียนนับแบบคร่าวๆ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณเนี้ย8คัน9คันเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็อย่างที่เราเห็นจากในรูปดูได้นะใน Facebook ของทาง JS100 Radio อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะว่าคันหนึ่งเนี่ยคือเขาเกย45องศาเลยนะกับด้านหลังกับรถคันที่อยู่ด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้าเขาก็มุดไปท้ายรถคันที่อยู่ด้านหน้าเขาแล้วมองถัดไปนี่มันเป็นการชนแบบลักษณะแบบชนกระแทกแรงนะเพราะว่าคือถ้าดูเนี่ยอย่างกรณีของรถกระบะนะคะรถกระบะคันหนึ่งซึ่งอยู่ท้ายจะมีรถเก่งเนี่ยนะคะขับตามมานั่นก็น่าจะลักษณะเหมือนกับโดนไอ้รถคันข้างหลังก็มุดไปใต้ข้างใต้เหมือนกันนะคะคือลักษณะของการชนนี่แบบคือเป็นแถวเป็นระเบียบในช่องทางทางด้านขวาเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเวลานี้เกือบ2ชั่วโมงท้ายแถวยังยาวแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามานะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นี่ประมาณกิโลเมตรที่78 79นี่ก็มีท้ายแถวนะคะเนื่องจากผลกระทบจากไอ้ตรงช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้านะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครที่อยากจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเส้นทางด้านนี้รถที่ใช้นะโดยส่วนใหญ่ที่เห็นจากในกล้อง CCTV ของทางมอเตอร์เวย์โดยส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นรถบรรทุกเป็นรถใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยตอนนี้ท้ายเนี่ยล้นมานะคะถึงตรงช่วงกิโลเมตรที่78บวก850นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลให้ทราบนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะคือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็จะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่3 บวก 000นะคะคือในส่วนของทางมอเตอร์เวย์เนี่ยเขาจะบอกว่าตรงจุดนี้มันจะเป็นช่วงของแยกเลี่ยงเมืองชลบุรีมุ่งหน้าหนองข้างคอกนะคะแล้วก็ชนกันในช่องทางทางด้านขวานะคะมีผลกระทบเรื่องของการจราจรเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจตรีอาจบดินทร์แสงเสวตรองสาวัจราจรสภ.หนองแคมีอุบัติเหตุนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะรองสาวัจอุบัติเหตุนี้คืออยู่เส้นไหนอะคะ
1: พหลโยธินขาออกครับกมที่82ครับช่องทางด่วน
0: ค่ะ
1: ขวาสุดนะครับทางด่วนขวาสุด
0: ค่ะ
1: เป็นรถบรรทุกมังคุดเต็มคันรถนะครับ
0: ค่ะ
1: เสียหลักพลิกคว่ำ
0: ค่ะ
1: ขวางทางเดินรถช่องทางที่2มีที่3ขวาสุดนะครับ
0: ค่ะ
1: วิ่งได้ช่องทางซ้ายสุด1ช่องทางซึ่งเกิดเหตุไปแล้วประมาณสัก25นาทีได้แล้วล่ะ
0: ทาง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้มาจัดการจราจรหน้าที่เกิดเหตุหน้างานพร้อมรถยกช่วยกันเก็บเศษวัสดุมังคุดใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วน่าจะประมาณสัก15นาทีน่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับก็ช่วยกันระบายรถให้วิ่งช่องทางคู่ขนานได้เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไม่มีสะสมมี รถกระจุกตัวนิดนึงนิดหน่อยนะครับแต่ช่องทางผู้ขนานสองช่องทางก็วิ่งได้ตามปกติแล้วก็ช่องทางด่วนซ้ายสุดก็วิ่งได้สองช่องทางแต่เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับประมาณสัก15นาทีน่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
0: ค่ะไม่มีคู่กรณีหรอคะจุดนี
1: ้ไม่มีครับครับเนื่องจากบรรทุกมาแล้วก็
0: คือขับมาแล้วยางระเบิดเหรอคะหรือว่ายังไง
1: น่าจะเป็นระบบยางนะครับยางระเบิดครับยางหลังซ้าย
0: ค่ะ
1: ระเบิดนะครับก็ฟีดความตามภาพเลยครับ
0: แล้วแล้วคนขับเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ปลอดภัยดีทุกคนครับ
0: มากันหลายคนเหรอคะ
1: แล้วก็ผู้โดยสาร
0: มากันกี่คนนะคะในรถคันนี
1: ้มา2คนคนขับ
0: ปลอดภัยทั้งคู
1: ่แฟนปลอดภัยทั้งคู่ครับ
0: นี่คือสภาพรถนี่ล้อชี้ฟ้าเลยนะคะ
1: แต่อยู่ระหว่างใกล้เสร็จสิ้นแล้วครับประมาณสักน่าจะ15นาที20นาทีไม่เกิดนะครับ
0: ท้ายแถวยาว
1: คนเข้าไปครับ
0: ท้ายแถวยาวมากไหมคะตอนนี
1: ้ไม่มากครับไม่มากครับประมาณสักพอสมควรยังมองเห็นกันอยู่ครับครับผมครับก็พยายามเร่งระบายรถเต็มที่ครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับผมยินดีครับเจ้าสาวสวัสดีคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะช่วงกิโลเมตรที่82ช่วงของอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตกรณีของอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งคุณท็อปบอกว่าใช้เส้นรามอินทราตรงช่วงระหว่างแยกวัชรพลมุ่งหน้าแยกรามอินทรากิโลเมตรที่8เป็นเก๋งกับกระบะชนกันแล้วก็หวางเลนที่2จากขวานะคะบอกว่าคือจะอยู่ตรงช่วงของใต้สถานีรถไฟฟ้าสถานีไมยราบนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรแต่ว่าจุดนี้เบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บวิภาวดีนะคะบริเวณปากซอยวิภาวดี16ค่ะนี่มีกระบะ2คันชนกันเลนขวาของช่องทางด่วนนะคะแล้วกรณีของอุบัติเหตุที่คุณต้อมจำทองเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าเป็นห่วงนะคะที่บอกว่ามีลักษณะของเก๋งชนกันนะแล้วคือคันหนึ่งกระเด็นไปโดนฟุตบาทแล้วตรงจุดนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมีคนเดินอยู่ด้วยไม่แน่ใจว่าจะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยไหมนะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวใครผ่านแล้วมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะเป็นเส้นเพชรเกษมในฝั่งขาออกค่ะช่วงก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย2ประมาณสัก200เมตรนะคะแล้วก็รับแจ้งของคุณอนุชิตใช้เส้นอโศกมนตรีช่วงของแยกอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้าแยกสุขุมวิทในช่วงเวลานี้เคลื่อนตัวได้คุณเด็กวัดป่าใช้เส้นชัยพฤกษ์ค่ะช่วงของคลองพระอุดมมุ่งหน้าต่างระดับชัยพฤกษ์นี่ก็ไม่มีปัญหานะคะเคลื่อนตัวได้แต่ว่าก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์ประมาณสัก300เมตรค่ะมีรถเก๋งจอดเสียกีดขวางในช่องทางขวาฝากเตือนเพื่อนร่วมทางให้เพิ่มความระมัดระวังกันส่วนของคุณการุณเนี่ยใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าแล้วบอกว่าช่วงก่อนถึงซอยสุขุมวิท 64/1 มีรถแท็กซี่จอดเสียนะคะอยู่เลนซ้ายนี่ก็เตือนให้เพื่อนร่วมทางระมัดระวังกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษลุยแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นจากโรงงานในพื้นที่ชลบุรีสักครู่กับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นชลบุรีพบสถานประกอบการผสมสีมีสารอินทรีย์ระเหยสูงถึง90 ppm เล็งสั่งปิดถาวรพร้อมคาดโทษโรงงานปิโตรเลียมลักลอบเปิดกิจการสั่งหยุดบริการชั่วคราวและปรับปรุงระบบมลพิษด่วนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนขณะที่ด้านของนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบกิจการ3แห่งในอำเภอบ่อทองโดยพบว่าสถานประกอบการผสมสีด้วยตัวทำละลายมีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง90 ppm ซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางเทศบาลตำบลบ่อวางทองจึงเตรียมออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมถึงนำของเสียไปกำจัดอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังพบโรงงานผลิตเม็ดสีพลาสติกที่มีปัญหากลิ่นจากการหลอมซึ่งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอจึงได้สั่งการให้จัดแผนปรับปรุงระบบภายใน7วันส่วนกรณีขยายผลปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่อำเภอบ้านบึงพบโรงงานผสมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมฝ่าฝืนคำสั่งโดยแอบเปิดประกอบกิจการทางที่เคยถูกหยุดสั่งไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงมีมติหยุดประกอบกิจการชั่วคราวทันทีห้ามรับวัตถุดิบเพิ่มเติมและบังคับให้มีการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกจุดสุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: การเร่งส่งกำลังทหารเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนซอยสุขุมวิท3บ้านเรือนเสียหายกว่า15หลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: เมื่อกลางดึกวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนและทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์มณฑลทหารบกที่11โดยกองพันสารวัตรทหารที่11จัดกำลังสารวัตรทหารเข้าพื้นที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดจุดจอดรถชั่วคราวและเปิดทางให้รถดับเพลิงและรถกู้ภัยสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างสะดวกภารกิจของสารวัตรทหารในครั้งนี้ยังรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อควบคุมเพลิงและดูแลความปลอดภัยกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนพบผู้เสียชีวิต1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทั้งนี้หน่วยทหารได้เข้ามาเสริมกำลังในภารกิจที่จำเป็นทั้งการดูแลพื้นที่อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่และช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนได้รับความปลอดภัยมากที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ในช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนเลยในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะเป็นโครงการประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุคือสืบเนื่องมาจากการที่มีอุบัติเหตุบนถนนนะคะแล้วก็ทำยังไงให้คนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะช่วยกันในเรื่องของการที่จะลดอุบัติเหตุการเคารพกฎวินัยจราจรแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะนะคะเพราะถ้าหากว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3ถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนคืนนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับอย่างที่บอกไปเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการซึ่งเป็นประกันภัยประเภท1เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะผ่อนได้ด้วย 0% 6เดือนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็สามารถที่จะทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยาประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088บริษัทวิริยาประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วมาช่วยกันนะคะทำให้ถนนเป็นถนนที่ปลอดภัยมากขึ้นค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามีสายของทางรองสาวจราจรสน.หลัก2ร้อยตำรวจโทชัชชัยวรนามค่ะรองสาวสวัสดีค่ะสายน่าจะหลุดไปแล้วไหมหลุดไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็นเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นอุบัติเหตุนะคะที่รับแจ้งเป็นรถ2คันชนกันน่ะแล้วมีอยู่คันหนึ่งนะคะที่เสียหลักพุ่งขึ้นไปบนฟุตบาทนะคะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีคนที่เดินอยู่บนฟุตบาทด้วยไหมนะคะแล้วจะมีใครได้รับบาดเจ็บไหมนะคะก็ที่คุณต้อมจอมทองแจ้งไว้เมื่อตอนช่วง10:22 นะคะอัปเดตล่าสุดก็คือรถคันนี้นะคะมีในส่วนของคนเจ็บไหมมีคนเจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปที่รองสาวัตรจราจรสน.หลัก2นะคะร้อยตำรวจโทชัชชัยวรนามรองสาวัตรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: รองสาวัตรมีคนเจ็บไหมคะอุบัติเหตุนะคะ
1: คนเจ็บมีหนึ่งคนเจ็บแต่เก็บนิดหน่อยเขาไม่ประสงค์ไปรอพอ
0: ค่ะคือเป็นคนที่ขับรถหรือเป็นคนที่เดินอยู่บนฟุตบาทนะคะ
1: คนที่เจ็บเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นเจ้าของรถ
0: ค่ะ
1: ที่ขับรถไปชนในร้านทำฟันกระเด็นไปขึ้นไปบนที่บาดปกติแล้วเนี่ยแกวิ่งมาเลนซ้ายแล้วมันเป็นซอยจะเข้าบ้านแกกำลังจะชะลอเข้าบ้านแล้วทีนี้มันมีรถเก๋งไอ้โตโยต้าอีกคันหนึ่งมาเบรกไม่ทันก็เลยชนตูดรถแกรถเนี่ยก็เลยกระเด็นขึ้นไปบนฟุตบาทไปชนร้านทำฟัน
0: ป ไปชนหมายถึงว่าชนทางเข้ากระจกหน้าปะหน้าร้านเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ครับครับครับกระเด็นขึ้นไปข้างบนเลย
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วทีนี้กระจกก็แตกตอนนี้ก็อยู่ที่สน.เรียบร้อยครับไปนำส่งไอ้ระเวนเรียบร้อย
0: อ๋อแต่บาดเจ็บเล็กน้อยใช่ไหมคะ
1: บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ประสงค์ไปรอพอครับผม
0: เพราะว่าอย่างตอนหน้าที่เป็นห่วงที่ว่าคุณผู้ฟังที่จะแบบว่าตรงนั้นบอกเลยบนฟุตบาทอ่ะจะมีคนเดินไปเดินมาด้วยก็เลยเป็นห่วงว่าจะมีใครเป็นอะไรไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: ค่ะ
1: ไม่มีครับไม่มี
0: แต่อันนี้หนักกว่านะไปชนเขากับกระจกหน้าร้านแล้วคือพังเสียหายเยอะไหมคะตรงร้านทำฟัน
1: กระจกแตกเป็นบานครับ
0: อืมถึงขั้นทะลุเข้าไปในตัวร้านไหมคะ
1: ก็กระจกแตกแล้วครับ
0: ค่ะกระจกแตกก็แปลว่าตัวรถทะลุเข้าไปในร้านด้วยใช่ไหมคะ
1: รถเนี่ยยังไม่ทะลุเพียงแต่ว่าไปโดนกระจกก่อนรถไปหยุด
0: แล้วก็หยุด
1: ครับผมอยู่หน้าร้านนั่นแหละ
0: ไม่นี่ตอนแรกไม่ได้นึกว่าจะแรงขนาดนี้เลยค่ะรองสาวัตร
1: ครับ
0: อืมที่จริงๆแบบว่าคนที่มาชนท้ายนี่ก็ชนแรง
1: เขาคงจะมาแบบยังไม่ได้ทันดูรถคันหน้าชะลอหรือเปล่าไม่เขาวิ่งมาเลนซ้ายกันตามหลังกันมาพอคันหน้าแตะเบรกเลี้ยวเข้าซอยคันนี้ก็ชนเลยตึ้งเข้าไปเลย
0: ซึ่งจริงๆแล้วรถคันนี้ก็ถือว่าเขาก็มีการเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟอะไรไว้ใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะเลี้ยวอ
1: ันนี้เบื้องต้นยังไม่ได้สอบถามว่าตอนที่จะเลี้ยวเนี่ยได้เปิดไฟเลี้ยวมาหรือเปล่าเพราะว่าได้ดำเนินการช่วยเหลือร้านค้าร้านทำฟัน
0: ร้านทำฟัน
1: รถที่ชน
0: ค่ะ
1: ออกมาจากนอกรถพอรถไฟไหม้ทีแรกอ
0: ่
1: ะ
0: มีรถไฟไหม้ด้วยเหรอคะลองสัง
1: เกตไม่
0: ก็กังวลค่ะใช
1: ่กังวลช่วงแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยนำส่งมานอนเรียบร้อยครับตอนนี
0: ้แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยตรงคลินิกทันตกรรมคลินิกทำฟันนี้เปิดแล้ว
1: ครับครับครับเปิดแล้วครับ
0: อืม
1: แต่ลูกค้ายังไม่เยอะเท่าไหร
0: ่ค่ะแต่ก็ตกใจนะเราสาวัตรคือถ้า
1: ตกใจ
0: ใช่คือลักษณะเนี่ยคือไอ้ตรงตัวในส่วนของคลินิกที่ว่านี้เนี่ยไม่ได้แบบมันจะมีเป็นบันไดทางขึ้นไปด้วยใช่ไหมไม่ใช่เป็นพื้นราบใช่ไหม
1: มีบันไดมีบันไดทางขึ้นก่อนจะเข้าคลินิก
0: เหมือนเป็นรางส่งไปเลยใช่ไหมส่งรถ
1: พอดีรถไปโดนบันไดก่อนนี่แหละก็เลย
0: ชะลอ
1: แรงปะทะนี่ก็เลยลดลง
0: นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวขั้นบันไดที่ว่านี้นี่อาจจะทะลุ
1: อาจจะทะลุเข้าไปเลย
0: โอ้โหค่ะแล้วรถอีกคันหนึ่งเสียหายมากไหมคะคันที่มาชนท้ายเขา
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมดูแล้วไม่เยอะเท่าไหร
0: ่
1: คันหน้าหลุดเฉยครับ
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวก็ต้องไปคุยกันต่อว่าตกลงว่ามาอะไรยังไงถึงมองไม่เห็น
1: ครับผม
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายทั้งหมดแล้วนะคะ
1: เคลื่อนย้ายทั้งหมดแล้วครับตอนนี้อยู่ที่สน.หลักสองเรียบร้อยครับ
0: ค่ะโอเค
1: ครับผม
0: รถติดมากไหมคะในช่วงเวลานั้นนะคะ
1: ช่วงนั้นก็พอสมควร
0: แต่ถือว่าเคลื่อนย้ายเร็วนะคะ
1: ครับเคลื่อนย้ายมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแล้วเราสามารถหมายถึงว่าตรงจุดที่เขาจะเลี้ยวนี่คือเลี้ยวเข้าไปในซอกข้างๆคลินิก
1: ในซอยข้างๆร้านทำฟันเลย
0: มัน
1: เป็นซอยเข้าบ้านเขาตรงนั้น
0: อ่
1: ะ
0: มันเป็นซอยแคบๆซอยเล็กๆเป็นตรอกเรียกว่าเป็นตรอกได้ไหมคะอย่างนี้หรือเป็นซอย
1: เป็นตรอก
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนี่ดูรูปได้ทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio คือตอนแรกอ่ะที่ทางคุณต้อมจอมทองเล่าให้ฟังออกอากาศนะเวลานั้นตอนนั้นคือเป็นห่วงว่าจะมีปกติแล้วจะมีคนเดินอยู่ตรงฟุตบาทด้วยแล้วเป็นห่วงว่าเขาจะไปชนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไหมปรากฏว่าพุ่งเข้าไปชนนะคะไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นหน้าร้านเป็นคลินิกทันตกรรมอะค่ะเห็นไหมแต่ว่ามันจะมีไอ้ตัวของตัวคลินิกเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นราบนะมันจะมีบันไดไปอีกประมาณสัก 2-3 ขั้นมันก็เลยทำให้ช่วยชะลอลดระดับความเร็วความแรงปะทะของตัวของรถเก๋งคันนี้ได้ไม่งั้นนี่พุ่งทะลุเข้าไปถึงในส่วนของตัวร้านได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้ กรณีของอุบัติเหตุนะคะถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกช่วงก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย2ประมาณสัก200เมตรนะคะที่คุณต้อมจำทองแจ้งมานี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็ตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อย มีแจ้งของคุณชันชัยค่ะคุณชันชัยแจ้งอุบัติเหตุถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้ากลางสะพานข้ามแยกทางเข้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นบอกว่าเป็นรถเก๋งกับแท็กซี่ชนกันแล้วชนในช่องทางด้านขวาไม่มีคนเจ็บนะคะไม่มีคนเจ็บแต่ว่าบอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรเพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองค่ะนะคะแล้วก็คุณท็อปกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของ รามินทราในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของใต้สถานีรถไฟฟ้าไมยราบที่เป็นเก๋งกับกระบะชนกันแล้วก็คือตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเสียไปในช่องทางที่2จากขวาแต่ว่าคิดว่าตอนนี้น่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีคนเจ็บแล้วคุณท็อปเนี่ยก็เพิ่มเติมมาให้พอเลยจากตรงจุดนี้นะคะก็จะมาติดกันอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่6ตรงนี้อาจจะเสียไป2ช่องจราจรทางด้านซ้ายมีการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่อยู่คุณอนุชิตค่ะใช้เส้นรัชดานะคะช่วงของแยกรัชดาพระราม4มุ่งหน้าแยกอโศกสุขุมวิทเคลื่อนตัวได้แต่เห็นบอกว่า คือถ้ามาจากพระราม3เข้ามาทางด้านของรัชดาพิเศษข้ามแยกรัชดาพระราม4ผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกโศกสุขุมวิทตอนนี้บอกว่าการจราจรนี้ตามกันได้คล่องตัวนะคะนี่เป็นอัปเดตล่าสุดให้แล้วเส้นสุขุมวิทสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุรถโม้ปูนกับรถบัสชนกันน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะกรณีของอุบัติเหตุช่วงของสุขุมวิทก่อนถึงแยกอโศกสุขุมวิทเนี่ยค่ะนะคะหรือว่าใครอาจจะมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะเป็นช่วงก่อนถึงแยกอโศกประมาณสัก500เมตรรถโม้ปูนกับรถบัสนะคะที่ชนกันแล้วในช่วงเวลานั้นคือ10นาฬิกา20นาทีแล้วขวางนะคะขวางเลนซ้ายกับเลนกลางส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะคะเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ตกลงทั้งหมดคือ10คันนะที่ชนกันนะคะที่ชนกันแบบเป็นระเบียบมากเลยนะคะแล้วก็อยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะซึ่งถ้าดูในเรื่องของการจราจรล่าสุดสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็รถดีขึ้นแปลว่าน่าจะเคลื่อนย้ายได้แล้วน่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะเนื่องจากว่าตรงจุดนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมันก็จะมีท้ายติดพันมาถึงประมาณกิโลเมตรที่78 79แต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้รถเนี่ยไหลดีขึ้นนะคะก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเรียบร้อยนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบหรือว่าใครอาจจะใช้เส้นมอเตอร์เวย์ในช่วงเวลานี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่ชนแบบต่อๆกันน่ะนะคะอย่างเป็นระเบียบนี่ฉันอ่านคอมเมนต์ของคนที่ติดตามจอสอร้อยเนี่ยบางคอมเมนต์นี่ไม่กล้าอ่านออกอากาศนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครอยากจะรู้ว่ามีความคิดเห็นยังไงในเรื่องของประเด็นนี้ไปอ่านดาอ่านได้อ่านได้นะคะไปอ่านเพิ่มเติมกันได้เลยคือชนทั้งหมด10คันนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะอย่างที่บอกอะนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยอ่ะนี่มีอัปเดตเนี่ยมีอยู่คันนึงอะที่บอกว่าเอียง45องศาเลยเป็นรถเก๋งคันสีขาวนะคะก็คือจะมีรถเป็นเก๋งคันสีบรอนซ์บอนเทาอะคันนี้มาชนท้ายแต่รถสั่งของการชนท้ายนี่คือมุดอะแล้วก็ทำให้ในส่วนของท้ายของรถเก๋งคันสีขาวก็เอียงขึ้นมาเกยอยู่ตรงช่วงของกระจกหน้ารถนะคะตรงฝากระโปรงหน้ากระจกหน้ารถก็45องศาแล้วก็ส่วนหน้าก็มุดไปที่ท้ายของรถคันที่อยู่ด้านหน้านะคะแต่ตอนนี้การจราจรดีขึ้นโอ้โหชนกันมันจะมีชิ้นส่วนหล่นอยู่บนถนนด้วยนะคะแต่ก็ตอนนี้การจราจรดูดีขึ้นโดยอย่างที่บอกโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นรถเป็นทุกใหญ่นะคะที่ใช้เส้นทางกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นพหลโยธินนะคะเผื่อว่าใครที่ชะลอก็จากกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่82ในฝั่งขาออกนี่ก็บรรทุกมังคุดมา เต็มคันรถเลยค่ะแล้วปรากฏว่ายางระเบิดแล้วทำให้รถเนี่ยเสียหลักนะคะล้อชี้ฟ้านะคะก็ตัวกล่องมันจะเป็นกล่องใช่ไหมแล้วก็ใส่มังคุดนะคะก็หล่นลงมาบนถนนด้วยนะคะแล้วจุดนี้ก็ที่ทางเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกันก็ได้มีการดำเนินการเนาะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆนะคะแต่ก็นี่ก็มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มันมีผลต่อเนื่องในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเดินทางวิภาวดีตรงช่วงบริเวณปากซอยวิภาวดี16อันนี้ก็ชนกันแรงนะเนี่ยนะคะดูจากในรูปนะคะดูทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ถนนมันโล่งมากเหรอคะถึงได้ชนกันแรงมากขนาดนี้เนี่ยนะคะรถกระบะ2คันชนกันแต่สภาพของรถอะมันมีอยู่คันหนึ่งด้านหน้านะคะตัวฝากระโปรงหน้านะคะแล้วก็ด้านหน้าคือมันยุ่มเหมือนกับเป็นขนาดนี้เนี่ยนะคะรถกระบะ2คันชนกันแต่สภาพของรถอะมันมีอยู่คันหนึ่งด้านหน้านะคะตัวฝากระโปรงหน้า

ันนี้เนี่ยจะเป็นรถกระบะตู้ทึบแต่คันนี้มองเห็นเฉพาะแค่ด้านหลังนะคะคือถ้าเป็นด้านหลังก็จะดูแบบแทบจะไม่มีความเขาเรียกความเสียหายอ่ะนี่ดูรูปได้ผ่านทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio เนี่ยคันนี้ค่ะนะคะสภาพของด้านหน้าของรถนี่คือพูดไม่ออกเลยคืออึ้งมากนะคะไม่แน่ใจถ้าดูแล้วถ้าได้รับบาดเจ็บนะคะถ้าหากว่าค่าเข็มขัดนิรภัยนะคะก็ถ้าบาดเจ็บก็น่าจะบาดเจ็บไปเยอะแต่ว่าสภาพรถเสียหายหนักนะคะสภาพรถนี่คือเสียหายหนักมากใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้เพิ่มเติมได้ว่ามีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังเพราะว่าลักษณะของรถอะขับต่อไม่ได้แล้วค่ะต้องใช้รถยกหรือไม่ก็รถลากแล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ในช่องทางทางด้านขวาด้วยนะคะอยู่ในช่องทางด้านขวานะบริเวณปากซอยวิภาวดี16นะคะเลนขวาของช่องทางด่วนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีผลในเรื่องของการจราจรเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครผ่านก็อัปเดตกันได้เลยที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะทาง X ทาง Facebook แล้ววันนี้บอกค่ะคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ได้วิภาวดีในฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุอีกจุดนึงช่วงก่อนถึงสะพานกับรถยาคูค่ะเห็นบอกว่าเป็นชนท้ายกัน4คันขวางในช่องทางขวาของช่องทางคู่ขนานเดี๋ยวนะเส้นทางด้านของวิภาวดีอันตะกี้ที่เราขึ้นรูปให้ดูนี่เป็นฝั่งขาเข้าแต่อีกจุดหนึ่งที่ชนกัน4คันนี่คือในฝั่งขาออกวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยเส้นวิภาวดีนะคะแล้วช่วงเช้ามืดก็มีอุบัติเหตุที่ชนกันรถกระบะกับรถบรรทุกนะคะแต่นั้นก็เคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วก็มีเรื่องของการลาดยางมาต่อยบนพื้นถนนนะคะนั้นก็เรียบร้อยแล้วเปิดการจราจรตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของรถนะคะที่ทำที่นอนหล่นนะคะหล่นบนตรงช่วงของสะพานข้ามแยกลาดพร้าวเป็นเส้นวิภาวดีในฝั่งขาออกนั่นก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีอุบัติเหตุนะคะก็ในฝั่งขาเข้าที่ชนกัน2คันสภาพคันหนึ่งคือเสียหายหนักแล้วก็อัปเดตล่าสุดในฝั่งขาออกชนกัน4คันดูจากในรูปก็ชนกันแบบเป็นระเบียบมากเลยนะอยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะชนกัน4คันแต่ตรงจุดนี้ถ้าดูแล้วน่าจะขับต่อได้นะเพราะว่าสภาพของรถไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะก็มาเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของราคาทองบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เปิดตลาดนี่ราคาทองเราพุ่งขึ้นมาสูงนะคะราคาทองสำหรับในช่วงเปิดตลาดของวันนี้นี่เดี๋ยวดูอัปเดตล่าสุดกันก่อนสำหรับณเวลานี้ว่าราคาทองเราขึ้นลงไปเท่าไหร่เพราะว่าตะกี้นี่เห็นว่าขึ้นมาเนี่ยนะคะก็พันกว่าบาทนะคะในช่วงเปิดตลาดในช่วงแรกเลยตอนช่วง9นาฬิกาเนี่ยขึ้นมา 1,150 บาทแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะเวลานี้11นาฬิกา32นาทีปรับขึ้นลงไปแล้วทั้งหมดคือ7ครั้งนะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดเนี่ยนะคะในส่วนของราคาทองสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะถ้ารวมถึงตอนแรกที่เปิดขึ้นมานี่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการปรับลดลงแล้วก็ถ้าหากว่าณปัจจุบันตอนนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานก็ขึ้นมา 1,250 บาทเพราะฉะนั้นก็เลยมีผลทำให้ราคาของทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่ 69,100 บาทขายออกอยู่ที่ 69,300 บาทแล้วก็ในส่วนของทองรูปพรรณรับซื้อที่ 67,719 บาท72สตางค์ขายออกนะคะอยู่ที่71,100นะคะอันนี้คือปรับเพิ่มปรับลดรวมทั้งหมดนี่คือ7ครั้งแล้วค่ะนะคะตั้งแต่ช่วง9นาฬิกามาถึงในช่วงเวลานี้11นาฬิกา33นาทีนะคะคุณสมชายเนี่ยชายเส้นงามวงวานค่ะบอกว่าช่วงของแยกคลายมุ่งหน้าแยกคงเพชรนะคะก็รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากว่ามันมีรถจอดเสียค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าตรงเดอะมองงามวงวานนะคะมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางทางด้านขวา

0: เดี๋ยวเราไปที่สายของทางรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีค่ะร้อยตำรวจโทรักษาสำราญนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับคุณ
0: ยศค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยเส้นวิภาวดีที่มีทางอุบัติเหตุทางรถจอดเสร็จบอกว่าล่าสุดนี้เห็นชนกัน4คันในฝั่งขาออกแล้วในฝั่งขาเข้าว่าเห็นสภาพรถนี้ชนเสียหายหนักมากเลยทั้ง2จุดตอนนี้มีการดำเนินการยังไงบ้างนะคะรองสารวัตร
1: ปัดซอยวิภาวดี16นะครับที่ชนตอนนี้ก็นำเข้าโรงพักเรียบร้อยแล้วนะครับกดฝาส่วนก่อนขึ้นสะพานรถก่อนขึ้นสะพานขับรถยาคูจำนวนก็แยกคนเรียบร้อยครับผู้กรณีรอกันนะครับทั้งสองจุดนี้ก็คือผ่านพ้นการขีดขวางครับ
0: ในฝั่งขาเข้าอ่ะทำไมถึงได้ชนดูสภาพรถเขาเสียหายหนักมากขนาดนั้นนะคะรองสาวาที่เป็นรถกระบะ
1: น่าจะมาไวมากนะครับ
0: ค่ะคือเหมือนว่ารถถนนโล่งมากเลยนะคะเนี่ยดูจากสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุ
1: ครับน่าจะมาด้วยความเร็วสูงแล้วกันอยู่ระดับนึงก็ชนแรงด้วยก็เลยเกิดการเสียหายมากประมาณนั้นนะครับ
0: คู่กรณีนี้คือที่เป็นรถกระบะตู้ทึบป่ะเหรอคะ
1: ใช่ครับครับ
0: โอ้ดูแล้วไม่มีร่องรอยความเสียหายสักเท่าไหร่แต่คันที่ไปชนท้ายเขานี่คือเสียหายหนัก
1: ครับ
0: แล้วมีคนเจ็บด้วยไหมคะจุดนี้ค่ะ
1: ก็ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ค่ะ
1: มีเป็นธรรมดาแบบเล็กน้อยอ่ะ
0: แปลว่าน่าจะคาดเข็มขัดนิรภัย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันก็เลยช่วยลดความรุนแรงหรือแรงกระแทกแต่ว่าตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายทั้งสองจุดแล้วนะคะ
1: ใช่ครับเคสที่ปากซอย16ก็มาที่สน.ส่วนตรงยาคูนี่ก็ผู้วันนี้รอประกันหน้าที่เสร็จ
0: อ๋อแล้วมีผลไหมคะในเรื่องของการจราจรฝั่งที่อยู่ตรงช่วงแถวไอ้ตรงแถวจุดกับรถจากครูเนี่ยค่ะ
1: ก็คนย้ายขีดฝางแล้วนะครับช่วงนี้ก็เร่งระบายก็ทักก็คงจะดีครับมีสะสมนิดน้อยเพราะว่ามันสามารถที่จะเบี่ยงเข้าทางด่วนถ้าสมมุติว่าถ้าทางขนานเต็มนะครับก็จะเบี่ยงตรงหน้าตู้บางเขนเอาช่องทางด่วนนะครับก็ระยะไม่ยาวนะครับประมาณก็300เมตร
0: ค
1: ่ะรถวิ่งตามมาถ้าเห็นท้ายมีหนาแน่นก็เขาก็จะเบี่ยงเข้าไปใช้ทางด่วนก็เป็นการเลี่ยงการรถติดประมาณนี้นะครับ
0: ตะกี้ที่บอกว่าเขากำลังรอประกันนี่หมายความว่าเขาขยับไปอยู่ในช่องทางซ้ายหมดแล้วเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ใช่ครับเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายไหลทางนะคร
0: ับ
1: อ๋ออ
0: ยู่ไหลทางก็คือยังอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละเพียงแค่สลับกับเคลื่อนย้ายจากเลนขวาสุดใช่ไหมคะไปอยู่ไหลทาง
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสารวัตร
1: ครับยินดีคร
0: ับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเรามาระวังกันค่ะเรามาระวังกันมากๆนะคะจะได้ช่วยกันทำให้ถนนเป็นถนนที่ปลอดภัยคือเห็นสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละคันเนี่ยยิ่งเวลาที่แบบสังเกตเลยนะอย่างจุดที่แบบชนท้ายต่อๆกันเนี่ยนะคะคืออย่าเพลินนะคะสังเกตดูรถคันหน้าเว้นช่วงห่างระหว่างเรากับรถคันหน้าด้วยนะคะอย่างกรณีของอุบัติเหตุเส้นมอเตอร์เวย์10คันนะที่ชนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าดูการจราจรเนี่ยก็คือรถเนี่ยไหลได้ดีขึ้นละนะคะท้ายแถวไม่มีแล้วค่ะสำหรับในส่วนของเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะตรงช่วงที่เบี่ยงออกมาทางด้านของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
9: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
8: เขาจะกินปิ้งย่าง
9: แต่เขาจะกินชาบู
8: ปิ้งย่าง
9: ชาบู
8: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
10: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
12: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
13: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
14: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
15: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
16: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
15: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
17: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะ ี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
18: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
17: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
19: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
17: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
18: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
20: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการปิดการจราจรทางน้ำนะคะทางกรมเจ้าท่าร่วมกับทางกองทัพเรือกำหนดควบคุมการจราจรทางน้ำในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะตั้งแต่ตรงช่วงของสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าเนื่องจากว่ามีการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่4นะคะครั้งที่4เพราะฉะนั้นก็เลยขอความร่วมมือผู้ควบคุมเรือและประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังนะคะอย่างในส่วนของเรือลำเลียงสินค้าแล้วเรือบรรทุกสินค้าอันตรายคือเขาให้หลีกเลี่ยงตั้งแต่เมื่อตอนช่วง9นาฬิกาส่วนเรือโดยสารทุกประเภทนะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเวลา12นาฬิกาค่ะแล้วก็จะมีการปิดการจราจรทางน้ำตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางทางน้ำปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเรื่องของการเดินเรือค่ะนะคะอันนี้ก็ฝากมานะในส่วนของการจราจรทางน้ำแล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะชมในเรื่องของการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้นะคะทั้งสองฝั่งของริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจตรีอาจบดินทร์แสงเฉวตรองสาวัตรจราจรสภ.หนองแคกรณีของอุบัติเหตุนะคะเส้นพหลโยธินที่เป็นรถบรรทุกมังคุดนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับภารกิจรถบรรทุกมังคุดพลิกคว่ำนะครับระบบยางเหตุเกิดตั้งแต่10โมงประมาณ10โมงครึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ได้เก็บกู้พร้อมรถยกวันเวนแล้วก็แสงทางหลวงสระบุรีนำเศษมังคุดแล้วก็รถออกนอกเส้นทางเปิดการจราจรตามปกติเวลานี้ครับตั้งแต่เวลานี้เลยครับครับ
0: อ๋อแปลว่าตอนนี้ไม่มีรถติดค้างแล้วไหมคะรองสาวัตร
1: ไม่ติดค้างนะครับยังมีสะสมที่ค้างอยู่นิดหน่อยก็เคลื่อนตัวก็จะเข้าป่าว่าปกติแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: รองสาวัตร
0: ค
1: ่
0: ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากมากนะคะก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมว่าตอนที่คุยกับทางรองสาวัตรในช่วงก่อนหน้านี้ว่าตอนนั้นเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะก็เป็นอัปเดตให้นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุการเรื่องของการจราจรนะคะก็ถ้าโดยภาพรวมณเวลานี้ตอนนี้นะคะถ้าเป็นในย่านทางด้านของสยามนะคะก็รถมากขึ้นนะคะแถวเนี่ยสยามพารากอนแถวทางด้านนี้สยามพารากอนเนี่ยนะคะก็รถมากแต่ไม่ได้นิ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนเพชรบุรีอันนี้ยังคงต้องย้ำถ้าหากว่าใครที่จะเข้าไปย่านประตูน้ำสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะถ้าใช้ฝั่งของเส้นพญาไทเนี่ยพญาไทตอนนี้รถแน่นรถเต็มเลยท้ายเนี่ยจะอยู่ประมาณสักซอยรางน้ำนะคะก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงตัดกับทางด้านของถนนเพชรบุรีถ้ามาฝั่งทางด้านนี้รถก็จะเต็มพื้นที่แต่ไม่ได้นิ่งนะคะคือถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.รถก็จะตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของถนนราชปรารภวันนี้ดูฝั่งของเส้นทางด้านของถนนราชปรารภไม่ได้เลวร้ายมากนะคือดูแล้วยังตามกันได้โดยตลอดเนี่ยอย่างถ้าดูฝั่งของช่วงของใกล้ๆกับซอยราชปรารภ3นะคะถนนราชปรารภเนี่ยคือรถที่มาจากแยกหมอเหล็งมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำถนนดูดีมากเลยอะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเฉพาะแค่ในส่วนที่กล้อง CCTV มองเห็นอยู่หรือเปล่านะคะแต่วันนี้ดูแล้วรถยังตามได้โดยตลอดเลยแล้วก็ฝั่งของทางด้านของถนนราชดำริน นะคะราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประตูน้ำอันนี้ก็ดูรถตามกันได้นะคะเรียกว่าค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะอาจจะมาชะลอมีท้ายก็คือตรงช่วงที่ใกล้จะถึงตรงแยกประตูน้ำตรงจุดนั้นนะคะนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งของถนนบรรทัดทองตอนนี้ดีขึ้นท้ายสั้นลงนะคะบรรทัดทองแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับฝั่งของถ้ามาจากพิษณุโลกเข้าเพชรบุรีคนจะเลี่ยงเข้ามาใช้บรรทัดทองใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบกันกับการที่จะเลี้ยวเข้าบรรทัดทองกับการที่จะตรงต่อเนื่องเข้ามาเพชรบุรีนะคะก็ฝั่งของถนนที่มาจากแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปอุรุพงษ์อันนั้นเนี่ยไปได้แต่อีกฝั่งนึงรถเนี่ยจะเต็มแล้วก็ตามไปอย่างช้ามากๆนะคะช้ามากๆนะคะนี่ก็ถ้าดูอัปเดตล่าสุดเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงมาชบันทัดทองก็น่าจะเร็วกว่านะคะแต่บันทัดทองเนี่ยก็จะมารถก็จะมาชะลอชะลอตรงอู้ดิฉันว่าไม่ต่างกันนะเพราะว่าคนเลี่ยงมาใช้เส้นบรรทัดทองนะคะแล้วก็มาใช้เนี่ยจะมาติดอยู่ตรงช่วงของแยกเจริญผลไม่มั่นใจว่าตรงช่วงแยกเจริญผลเนี่ยกำลังมีการทำงานอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเพราะว่ามีรถเครนค่ะจอดนะคะแล้วรถเครนเนี่ยกำลังยกอะไรสักอย่างฝากข้างนอกช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะคือดูจากในกล้อง CCTV เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะรถเนี่ยก็จะชะลอเคลื่อนตัวช้านะคะเขากำลังมีการทำงานน่ะในส่วนของตัวเครนเนี่ยกำลังยกอยู่เลยล่ะนะคะหรือว่าใครผ่านแล้วมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะเนี่ยอยู่ตรงช่วงของแยกเจริญผลเลยค่ะนะคะมันก็จะทำให้เนี่ยเป็นช่วงทางเลี้ยวทางเบี่ยงนะคะของเส้นน่าจะเป็นพระราม1ในฝั่งขาออกนะตรงช่วงแยกเจริญผลเดี๋ยวใครผ่านแล้วมาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยรถเครนที่ว่ากำลังทำงานอะไรยังไงนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะหรือไม่ก็ช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio แต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนุทัพนักตบลูกยางไทยแชมป์อาเซียนชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028และกรมธุรกิจพลังงานแจ้งความ Data Center ย่านพระราม9หลังมีการจัดเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียพร้อมมอบเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจชื่นชมความทุ่มเทมุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิให้คนไทยคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมคณะผู้ฝึกสอนเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าตำเนียบรัฐบาลภายหลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยโดยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นทุ่มเทและความสามัคคีของทัพนักตบสาวไทยที่แข่งขันจนประสบความสำเร็จและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยโดยนายอนุทินยังได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศพร้อมยืนยันถึงการสนับสนุนและการส่งเสริมวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องโดยทางด้านนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมถึงแฟนกีฬาชาวไทยที่ให้การสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับทีมมาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะมุ่งมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือเพื่อสร้างผลงานและนำความสำเร็จกลับมาฝากคนไทยอีกครั้งโดยการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการสร้างฝันและกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสนับสนุนกีฬาไทยและนักกีฬาไทยให้เข้าสู่เวทีระดับโลกนี่เป็นคนชัยพฤกษ์ไปงั้นครับ
1: กระทรวงพลังงานส่งทีมกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังลักลอบจัดเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: ทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่อาคาร Data Center บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระราม9วันนี้พบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรองจำนวน 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟและได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงว่ามีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันและกังวลผลกระทบจากการเก็บน้ำมันปริมาณมากอยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยประธานกรมธุรกิจพลังงานได้นำเอกสารข้อมูลการเข้าตรวจสอบให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้สอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นโดยจะมีการหาข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นเสียดังกล่าวนั้นมีความผิดตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงฐานประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากมีความผิดตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อสะพานชิคาโกสะพานข้ามเมือง ชิคาโก้รัฐอิลลินอยของสหรัฐค้างกลางอากาศเป็นเวลานานหลายชั่วโมงหลังเปิดให้เรือผ่านและปิดลงมาไม่สนิทเนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเหตุให้โครงสร้างบางส่วนของสะพานขยายตัวจนปิดลงมาไม่สนิทซึ่งหน่วยดับเพลิงในชิคาโก้ต้องใช้สายส่งน้ำดับเพลิงจากเรือลำหนึ่งในแม่น้ำช่วยฉีดน้ำใส่บริเวณตัวสะพานให้คายความร้อนลงจนสะพานสามารถปิดลงมาได้สนิทในที่สุดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การจราจรบนถนนสายหลักของเมืองเป็นอัมพาตอย่างหนัก
7: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
13: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
12: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านมือกันพอผ้านะฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกับใจ
1: ไอ้ลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ใช่ไหมเอาใส่ไม่ถวาย

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณสายมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณสายมาเดี๋ยววันนี้เขามีการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะตั้งแต่ช่วงของสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าอันนี้เป็นการฝึกซ้อมย่อยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคบอกวันนี้นายกจะลงไปดูด้วยนะคะ
2: คร
1: ับ ก็ใครก็ในส่วนของเราเองสามารถจะชมได้ทั้งสองฝั่งของริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของโฆษกกรมควบคุมโรคค่ะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะเพราะว่าคือที่เราจะเห็นเขามีการแชร์กันใช่ไหมคุณเสมาที
2: ่
1: บอกว่ากลับมาระบาดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ work from home หรือว่าอะไรต่างๆนะคะเมื่อตอนช่วงสายๆเนี่ยนะคะก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามนะคะกับทางด้านของคุณหมอวีรวัฒน์มโนสุธีนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกันกับในทุกๆปีที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของสถานการณ์ของโควิดนะคะก็ยังถือว่ามันไม่ได้มีการที่จะเป็นการระบาดหนักนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือมันอาจจะกลายมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาการเป็นโรคประจำถิ่นเพราะฉะนั้นมันติดง่ายแต่อาการของมันก็ไม่ได้รุนแรงนะคะติดง่ายก็รักษาง่ายแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มของ608ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือบางคนเป็นแล้วไม่ได้แสดงอาการหรือว่าอะไรใดๆเลยนะคะคือถ้าดูจากภายนอกนี่มันมีบางเคสซึ่งไม่ได้แสดงอาการแต่พอปรากฏว่าพอในขณะที่คนในครอบครัวเป็นโควิดพอเขาตรวจปุ๊บก็ปรากฏว่าเป็นโควิดด้วยเหมือนกันแต่ตัวเขาเองไม่ได้มีแสดงอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าถ้าเขาไปอยู่ใกล้กับกลุ่มของคน608ก็มีโอกาสในการที่จะแพร่เชื้อนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะกาดคือไม่ค่อยจะใส่พวกหน้ากากในการที่จะป้องกันหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องมีการเพิ่มในส่วนของการที่จะดูแลตัวเองมันไม่ใช่แค่เรื่องของโควิดแต่มันยังมีในส่วนของพวกไข้หวัดใหญ่แล้วก็เด็กๆ เป็นอะไรนะในช่วงนี้ที่กำลังระบาดกันอยู
2: ่
1: นะคะอันนี้ว่าเช่นนี้ก็ให้ระวังแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพก็ยังใช้เหมือนเดิมนะคะเรื่องของการที่จะล้างมือบ่อยๆนะคะใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ล้างมือนะคะแต่ถ้าหากว่าคือถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงถ้ามีอาการที่มันดูมันหนักก็ไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่าแหม่งผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่ได้ประจำตัวนี่ก็มีความเสี่ยงนะคะที่อาการเนี่ยจะหนักขึ้นได้นะคะแต่บอกว่าอาการพวกนี้มันจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดในช่วงนี้อาการก็ถ้าจะแบบใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสถานการณ์ของโควิดแล้วก็พบได้เรียกว่าในทุกช่วงอายุเลยแล้วก็ในพื้นที่ที่มีการใช้คำว่าที่มีคนเป็นกันมากๆใช้คำว่าระบาดคือมันก็กระจุกอะอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพชลบุรีภูเก็ตแล้วก็มีที่ลำพูนนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงของฝนด้วยนะคะฝนตกหรืออะไรต่างๆก็ดูแลกันในเรื่องของสุขภาพค่ะส่วนวันนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุที่รับจ้างทั้งหมด22รายคือแต่ละจุดนะคะก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วอย่างกรณีของอุบัติเหตุเส้นมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงที่จะเป็นทางเบี่ยงออกทางด้านของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีจุดเนี้ยชนท้ายกันในช่องทางในด้านขวาแล้วชนท้ายกันเนี่ยประมาณ10คันชนท้ายกันอย่างเป็นระเบียบมากเลยมีบางคันที่จะเห็นเลยว่าลักษณะของตัวของหน้ารถคือเกยเลยอ่ะ45องศานะคะก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วก็การจราจรเนี่ยดีขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ติดหนักมากนะคะแล้วก็วันนี้ในส่วนของเส้นพหลโยธินอันนี้ก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยเปิดการจราจรไปแล้วสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่82หนองแคนั่นก็เป็นรถบรรทุกมังคุดยางระเบิดนะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยรอชี้ฟ้าดีที่คนที่มาในรถอ่ะก็คือไม่ได้เป็นอะไรนะบอกไม่ได้บาดเจ็บหรือว่าอะไรต่างๆแต่ก็ใช้ระยะเวลาไปช่วงหนึ่งเหมือนกันในการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมการสับกรณีของอุบัติเหตุในช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงนะคะวันนี้ทองขึ้นนะนะคะก็ในส่วนของราคาทองในบ้านเราเดี๋ยวนะดูนิดนึงเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงประมาณสัก11นาฬิกากว่าๆนั้นคือปรับขึ้นไปแล้วถึง7ครั้งอ่ะอย่างเท่าเดิมนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเปิดตลาดมาปรับเพิ่มขึ้นมา 1,150 บาทแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นลดลงทั้งหมดคือ7ครั้งด้วยกันถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันกับเวลาเดียวกับเมื่อวานถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานวันนี้ทองนะเวลานี้ขึ้นมา 1,250 บาทนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกๆท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง 18:00 นเศษของเย็นวันนี้ครับและช่องทางการติดต่อหลัก1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโทรจากโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือกดดอกจันตามด้วยหมายเลข1808หลังจากนั้นกดโทรออกครับติดต่อจสร้อยได้นะครับแจ้งเหตุได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงฝากติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทางกับทาง JS100 ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับสามารถสอบถามข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะครับแจ้งเหตุสั้นๆง่ายๆนะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมรบกวนช่วยโทรมาเจ้าหน้าที่จะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ1137และดอกจัน1808นอกจากทาง YouTube แล้วเรามีทาง Facebook ด้วยนะครับ JS100 ก็สามารถติดตามได้ทาง X นะครับหรือว่าทาง Twitter ทางเว็บไซต์จสร้อยเราก็มีทาง LINE @นะครับไว้ส่งภาพส่งคลิปที่เกิดเหตุสั้นๆมาได้นะครับเพิ่มเพื่อน @js100 ทาง Instagram ทาง TikTokแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน JS100 ด้วย New Version นะครับใช้งานง่ายครับแบ่งเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่ายชัดเจนนะครับมีฟังก์ชัน SOS สามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนพรวัฒนปุรภากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ค่
2: ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ข่าวแรกพาไปที่ทำเนียบรัฐบาลเลยค่ะนะคะคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะรวมถึงคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลด้านกีฬานะคะนำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026นะคะซึ่งก็เป็นชุดประวัติศาสตร์ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้กันคนดูรูปนี
0: ้
2: เป็นไงนะคะ
0: นะนายก
2: เข้าพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแสดงความยินดีแล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็คือการกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์ให้กับนักกีฬาเลยนะคะซึ่งรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาอาการกีฬาแห่งชาติค่ะจะมอบเงินรางวัลรวม14ล้านบาทนะคะหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026มาครองได้สำเร็จนะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและก็แสดงความยินดีแก่นักกีฬารวมถึงผู้เกี่ยวข้องนะคะจากความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังจนสามารถสร้างผลงานที่น่าภูมิใจในนามของประเทศไทยด้วยการคว้าอันดับหนึ่งในทวีปเอเชียและก็ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะปี2028โดยอัตโนมัติซึ่งก็ถือเป็นความสำเร็จที่มีความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่นะคะเนื่องจากว่าโควต้าเข้าร่วมแข่งขันมีจำนวนเพียง12ทีมจากทั่วโลกนะคะ ความสำเร็จครั้งนี้จึงนำมาซึ่งความปรับปลื้มภาคภูมิใจและก็ความสุขให้กับประชาชนคนไทยอย่างยิ่งนะคะขณะที่นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่ากว่าจะถึงวันนี้นะคะทางสมาคมได้วางแผนต่อเนื่องมาถึง40ปีคุณเสมานะคะมีการกำหนดแผนงานในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวนะคะจากการกำหนดแผนงานส่งผลให้เรามีบุคลากรโดยเฉพาะนักกีฬาขึ้นมาเป็นตัวแทนอย่างมีศักยภาพได้มากนะคะจนสามารถพัฒนานักกีฬาของเราเพิ่มสู่ระดับนานาชาติค่ะสำหรับการตั้งเป้าสู่โอลิมปิกนี่นะคะเราได้ตั้งเป้ามาตั้งแต่ปี2540ค่ะตอนนั้นก็คือโอลิมปิกที่เอเธนค่ะนะจำได้ไหมตั้งแต่ปี2547นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ได้นะคะแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะไทยมีโอกาสหลายครั้งที่จะได้ไปโอลิมปิกนะคะเสียน้ำตาเสียความรู้สึกนะคะแต่เราก็ไม่เคยเสียความมั่นใจมีความพยายามจนในที่สุดนักกีฬาไทยและทีมของเราสามารถรวมพลังสู่เป้าหมายที่ฝันและก็ตั้งใจไว้จนประสบความสำเร็จเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทาง นายกสมาคมยังบอกว่าจากนี้เนี่ยต้องพัฒนากันต่อด้วยการสร้างนักกีฬารุ่นต่อรุ่นต้องขอบคุณรัฐบาลที่ริเริ่มโครงการ Prime Minister Youth นะคะที่เป็นส่วนเติมเต็มและเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับรากหญ้าสู่ระดับชาติขอยืนยันด้วยความเชื่อมั่นในพลังครอบครัววอลเลย์บอลว่าจะทำหน้าที่ของพวกเราและทำหน้าที่ตัวแทนของคนไทยให้ดีที่สุดต่อไปนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะก็กล่าวบอกว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตั้งแต่ได้รับทราบข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์นะคะคุณเสมา บอกว่าตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็อยู่ต่างจังหวัดกันได้รับข่าวดีนะคะก็พวกเราทุกคนมั่นใจว่าครั้งนี้น้องๆจะนำความปรับปรื้มมาให้แก่พี่น้องคนไทยนะคะเพราะว่าติดตามข่าวอยู่ตลอดแล้วเห็นทรงนายกพูดคำนี้นะคะ
0: เห็
2: นทรงแล้วว่าน่าจะชนะค่ะนะคะนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าเมื่อการแข่งขันพวกเราทุกคนมั่นใจว่าครั้งนี้น้องๆจะนำความปรับปรื้มมาให้แก่พี่น้องคนไทยนะคะเพราะว่าติดตามข่าวอยู่ตลอดแล้วเห็นทรงนายกพูดคำนี้นะคะ
0: เห็
2: นทรงแล้วว่าน่าจะชนะ

0: ชื่นชมกับน้องๆแต่ไม่ทันไรรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เหมือนรู้ใจค่ะบอกว่ามาถามนะคะบอกว่า 2-3 วันนี้มีเวลาพอจะมีเวลาไหมจะพาน้องน้องนักกีฬาวอลเลย์บอลมาพบนะคะซึ่งก็ตอบไปว่าไม่ว่างจะไม่ว่างได้ยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้รออยู่นะคะจะให้ไปพบที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาที่ทำเนียบก็ได้นี่ดูสินะคะก็อยากจะพบจริงๆนะคะแต่เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยทุกคนพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อและต้องการเห็นน้องๆนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยซึ่งตั๋วโอลิมปิกที่ได้ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องมีความพร้อมอย่าประมาททุกคนมีความเป็นนักสู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความเป็นนักสู้แล้วจะมีแรงบวกมหาศาลที่ทำให้เราประสบชัยชนะได้นะคะ
1: ครับ
0: นายกรัฐมนตรีบอกว่าในสังคมของรัฐบาลนะคะมีการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่จะร่วมสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะของนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะคะก็เรียกว่ามีระบบอัพสกิลนะคะรีสกิลโดยเฉพาะนักกีฬารัฐบาลพร้อมสนับสนุนนะคะเขาบอกว่าสมัยก่อนประเทศไทยไปเอเชียนเกมโอลิมปิกเนี่ยไม่มีกลายเป็นว่าไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากมวยใช่ไหมคะที่จะไปถึงแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีกีฬาอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเราต้องเชื่อว่าเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพภายในได้มากกว่านี้นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าในนามของรัฐบาลต้องขอขอบคุณโค้ชออสเป็นพิเศษนะคะที่แล้วก็รู้สึกอินไปกับโค้ชด้วยนะคะที่สำคัญคือน้องๆนักกีฬาทุกคนที่ประสบความสำเร็จเช่นนี้เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จไปอีกเรื่อยๆนะคะขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนทุกคนนะคะเราจะอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันอย่างเต็มที่ให้น้องๆได้ก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งและเชื่อว่าเราจะได้ชื่นชมน้องๆต่อไปนะคะซึ่งทางทีมอันนายกยังบอกตอนทิ้งท้ายบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะรัฐบาลต้องการให้คนพูดคำว่าไทยแลนด์สักประมาณล้านครั้งทั่วโลกค่ะก็ขอให้น้องๆเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของนานาชาตินะคะว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพเป็นประเทศที่มีคนให้ความเชื่อมั่นได้หลังจากที่นายกพูดจบเนี่ยทางทีมก็ได้มอบวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้กับนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็อย่างที่ภาพที่เห็นนะคุณเสมา นายกเซตแล้วก็อันเดอร์บอลกับน้องชมพู่กับตันทีมนะคะนี่ค่ะภาพก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะทำให้บรรยากาศก็มีความเป็นกันเองแล้วก็ชื่นมื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: จากนั้นก็ถึงเวลาสำคัญคือนายกรัฐมนตรีก็มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬารวมมูลค่าประมาณ14,700,000 บาทนะคะโดยมีการกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์ค่ะก็คือเงินเนี่ยเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงนะคะซึ่งนักกีฬาเนี่ยที่ใช้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยเงินเข้าบัญชีทันที 600,000 บาทค่ะคนละ 600,000 บาทนะคะซึ่งหลังจากนั้นน้องๆทุกคนนี่ก็คือไม่ได้ดูนายกละมองไปที่โทรศัพท์ของตัวเองว่าเงินเข้าหรือเปล่านะคะเช็คทันทีนะคะว่าเงินในบัญชีเนี่ยได้มีการโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะอย่างไรก็ตามการมอบเงินรางวัลครั้งนี้ก็เป็นการเชิดชูเกียรติและก็ขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและก็ทีมงานทุกคนนะคะที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศและก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะมีการผลักดันวงการกีฬานะคะอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งเรื่องของสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็งบประมาณที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากที่ได้รับของที่ระลึกซึ่งเป็นลูกบอลที่มีลายเซ็นและนายกก็สั่งให้ทีมงานเนี่ยทำกล่องใส่ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็ตั้งไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนั้นนี่เห็นบอกว่าได้มีการแลกคอนแทคกับนักกีฬาด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าภาพที่ถ่ายที่เซลฟี่หรือว่าถ่ายภาพร่วมกันเนี่ยนายกก็บอกว่าแลกคอนแทคแล้วเนี่ยให้ส่งภาพมาให้ด้วยนะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ
1: คร
0: ับ มาดูอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเครียดนะเรื่องสนุกสนานเนี่ยผ่านไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็มาที่เรื่องของ data center ค่ะ ก็มีข่าวจากทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังจากที่มีข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายใช้ช่องว่างของกฎหมายนะคะขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบแล้วก็ดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจจะทำให้การกำกับดูแล

0: ความปลอดภัยและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ครอบคลุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยได้แต่งตั้งให้คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ดเรียกง่ายๆว่าบอร์ด Data Center นะคะซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่4กันยายนนะคะในวันพรุ่งนี้ใช่มั้ยคะเพื่อที่จะทบทวนกฎหมายกฎระเบียบต่างๆหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการปิดช่องว่างในการกำกับดูแลแล้วก็วางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบส่วนกรณีที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9นะคะที่กระทรวงพลังงานได้เข้าไปตรวจสอบหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนนะคะเรื่องของกลิ่นค่ะน้ำมันเยอะนะคะมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองภายในอาคารเบื้องต้นพบการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าที่จึงดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรค่ะออกจากพื้นที่ไปหมดแล้วนะคะและผู้ประกอบการก็ได้ยุติการดำเนินการดังกล่าวทั้งนี้ตามกฎหมายการจัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรก็ต้องได้รับอนุญาตนะคะและจะต้องจัดเก็บไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตโดยทางคุณรัชดาบอกว่านะคะการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยทำให้รัฐบาลต้องรีบตามให้ทันนะพูดง่ายๆนะคะไปดูแลเรื่องของระบบกำกับดูแลเรื่องของการลงทุนเนื่องจากว่าปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนนะคะก็ยังขาดกลไกในการเชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมนะคะการใช้อาคารจัดเก็บเชื้อเพลิงความปลอดภัยไปจนถึงผลกระทบต่อชุมชนการประชุมในบอร์ดในวันที่4นี้ก็จะมีการพูดเรื่องนี้ทั้งหมดเพื่อจะปิดช่องโหว่ในการกำกับดูแลการเติบโตของ Data Center นะคะเพื่อที่จะพัฒนาไปพร้อมกับความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและความมั่นใจของประชาชนค่ะแต่ในวันนี้นะคะคุณเสมาทางด้านของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความนะคะเอาผิดกับ Data Center ย่านพระราม9กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันค่ะหลังจากที่เจ้าที่ไปตรวจพบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนะคะได้มีการสอบปากคำแล้วก็ทำบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าต้องมีการประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนะคะผู้รับมอบอำนาจก็ให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะเมื่อวันที่ช่วยเปลี่ยนภาพด้วยนะคะหลังจากที่ได้รับเรื่องอันนี้เป็นภาพที่แจ้งความนะคะหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่แล้วนะคะเมื่อวันที่21สิงหาคมในช่วง14นาฬิกาเจ้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายใน Data Center บริเวณชั้นใต้ดินพบถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบปริมาณบรรจุก็ใบละ 40,000 ลิตรค่ะจึงคาดว่ามีน้ำมันสำรองรวมประมาณ 200,000 ลิตรนะคะซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องวันนี้ก็เลยเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65ซึ่งกำหนดโทษให้มีโทษจำคุกถึง2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะราคาทองคำในประเทศวันนี้เดี๋ยวดิฉันอัปเดตล่าสุดให้เลยนะคะนะคะราคาทองคำในประเทศเนี่ยวันนี้คุณเสมาเปิดตลาดมานี่หูเรียกว่าหลายคนตื่นเต้นเลยนะคะปรับครั้งแรกเนี่ยบวกไป 1,150 บาทค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการปรับลดไป2ครั้งแล้วก็ล่าสุดแล้วก็ปรับบวกต่อมาอีก4ค่ะล่าสุดเนี่ยทั้งครึ่งวันเช้าปรับไปแล้ว9ครั้งนะคะ
1: ครับ
0: 9ครั้งโดยเป็นการปรับลดไป4ครั้งแล้วก็ปรับบวกไป5ครั้งค่ะจนถึงเวลานี้นะคะทองคำในประเทศบวกอยู่1,200 บาทแล้วนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,050 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,250 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,674.24 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 70,050 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,048 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.02 บาทนะคะ ส่วนทางห้างทองแม่ทองสุกวันนี้วิเคราะห์ราคาทองคำนะคะบอกว่าราคาทองคำตลาดโลกปิดบวกในวันพุธนะคะใกล้ระดับ 4,400 เหรียญค่ะหลังจากที่ดัชนีดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐชะลอตัวลงเล็กน้อยประกอบกับข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนชะลอตัวลงช่วยลดแรงกดดันต่อราคาทองคำขณะที่นักลงทุนจับตาดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพื่อประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะโดยภาพรวมราคาทองคำสามารถฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดเมื่อวานนี้บริเวณ 4,280 เหรียญขึ้นมาเหนือระดับ 4,400 เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะคะคิดเป็นการปรับขึ้นมามากกว่า120เหรียญหรือประมาณ 2.8% สะท้อนแรงซื้อที่กลับขึ้นมาหลังจากที่ราคาปรับตัวลงแรงไปก่อนหน้านี้ทางด้านของกองทุน SPDR ค่ะวันก่อนนี้ก็ซื้อทองคำกลับเข้ามาอีกนะคุณเสมาซื้อกลับเข้ามาอีก 9.98 ตันค่ะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,056.62 ตันนะคะทางด้าน Goldman Sachs Research ก็คาดว่าทองคำจะปรับขึ้นสู่ 4,900 เหรียญภายในสิ้นปี2026นี้นะคะจากแรงซื้อของธนาคารกลางที่คาดว่าจะเฉลี่ยราว50ตันต่อเดือนความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลด้านการคลังก็มองว่าราคามีสิทธิ์ที่จะอัพไซด์ริชเหนือ 4,900 เหรียญภายในสิ้นปีนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องติดตามนะคะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันบ้างนะคะน้ำมันของเวสเท็กซัสนะคะล่าสุดเนี่ยลดลง75เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 90.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงเช่นกันนะคะลงไป97เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 94.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ 1,580.67 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 5.60 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 38,705.90 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังมีการพิจารณามาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมกับสายการบินอุตสาหกรรมการเดินเรือและก็สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับอิหร่านนะคะและอาจจะออกประกาศได้ภายในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเพื่อจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจกับอิหร่านในการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาในสัปดาห์นี้สกอตต์เบสเซนบอกว่าให้นานาชาตินะคะเตือนให้นานาชาติอย่าให้การสนับสนุนอิหร่านนะคะและก็อ้างว่ามาตรการทางเศรษฐกิจที่ผ่านมากำลังทำให้เศรษฐกิจของอิหร่านเข้าสู่ภาวะดิ่งลงเหวหรือว่าเดสไพรัลนะคะค่าเงินร่วงลงต่ำที่สุดเป็นประวัติการและก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันอย่างหนักในเวลานี้จากนั้นนะคะในเบสเซนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะคะบอกว่าความขัดแย้งนี้จะยุติลงอย่างรวดเร็วได้ก็คือเมื่อไม่มีฝ่ายใดให้การสนับสนุนระบอบอิหร่านและสหรัฐกำลังมีการเจรจากับทุกฝ่ายที่สนับสนุนระบอบการปกครองของอิหร่านซึ่งเขาก็หมายถึงว่ากรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศสนับสนุนอิหร่านด้วยนะคะก็พูดถึงไปถึงรัสเซียด้วยค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
9: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ักทายคุณผู้ชมผ่านช่องทาง YouTube JS 100 Radio ด้วยนะครับคุณกระปุกแดงคุณจิรทีพนะครับบอกว่าวันนี้หลวงแพ่งอากาศครึ้มๆอบอ้าว34องศาขอบคุณคุณกระปุกทีพสวัสดีพี่สมฤทธิ์ด้วยนะครับพี่สมฤทธิ์รายงานสภาพการจราจรจากฉะเชิงเทราเข้ากรุงเทพใช้เส้นทางถนนเทพรัตน์มุ่งหน้ามาทางด้านของฝั่งขาเข้านะครับทั้ง2ฝั่งบอกว่าบางนาตราดยังไม่ติดและไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียมีแต่เรื่องของงานก่อสร้างรถก็เลยติดนะครับตรงช่วงแนวเบี่ยงก่อสร้างขอบคุณพี่สมฤทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ตู่ระยองด้วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube JS 100 Radio ของเรานะครับมีรับแจ้งตรวจสอบนะครับกลุ่มควันนะครับเป็นการอุ่นอาหารทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงนะครับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการในที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่ซอยนาคนิวาส48ตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับเป็นการอุ่นอาหารทิ้งไว้เสียหายเฉพาะบริเวณหม้ออุ่นอาหารนะครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199อีกหนึ่งเหตุครับเป็นเหตุไฟไหม้อาคารใกล้เคียงสาทรซอย3ก็เจ้าหน้าที่เร่งไปดำเนินการในที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆบอกว่าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพลิงได้สงบลงแล้วนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยครับคุณสันบอกว่าถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะพี่สันบอกว่าก่อนถึงโรงงานผลิตอาหารสัตว์ CPF ราชบุรีเล็กน้อยอยู่ที่บ้านโป่งนะครับมีกระบะชนกับเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณหมอแท้จริงสิริพานิชนะครับท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทั้งสองท่านครับ
0: ครับเชิญเลยครับคุณหมอครับ
1: วันที่2
0: ใช่
1: กันยาแล้วนะ
0: ครับผม
1: เข้าเดือนที่9แล้วนะครับจะปีใหม่อยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: เป็นอย่างไร34ชีวิตเลยนะครับเข้าวัง
0: โอ้ครับ
1: เป็นการสั่งมีแค่2วันเนี่ยแต่ประเทศไทยเราก็มีคนเดือดขึ้นเป็นคนถึงแค่ประเทศจะถึง74ชีวิตนะครับ
0: โอ้
1: 74ชีวิต
0: ครับ
1: แล้วมีภาพรวมนะปีนี้ยังไม่ดีนะก็ยังไม่ถึงที่ร้อย
0: ครับ
1: ปีนี้7เดือนอีก2วัน8,534ชีวิต
0: ครับ
1: 8,124ชีวิตเทียบกับปีที่แล้ว 8,175 ชีวิตก็แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปถึง
0: ครับ
1: เป็นเรื่องไม่ดีมีกำลังจะมุ่งไปสู่แล้วถึงไม่อย่างที่มันมากกว่าปีที่แล้วเลยอีกตัวนึงเป็นเรื่องน่าเศร้าเลยครับทุกคนออกจากบ้านไปสุขภาพดีนะแล้วก็ไปตายเพราะว่าอุบัติเหตุรถชนมันไม่ควรเลยแต่ว่าในคงเครื่องระวังที่หนึ่งชีวิตที่ทับเทียมไปมันฟ้องถึงเรายังต้องการนโยบายเพื่อทำให้การเดินทางของคนในประเทศนี
0: ้
1: ปลอดภัยมากกว่าเรื่องทับรถถังก็เรียกร้องเรียกรับผลนโยบายนี้เลยเป็นเพื่อทับชีวิตนะไม่ใช่ชีวิตใครคนใดคนหนึ่งเพราะผมเชื่อว่าทุกคนใช้รถใช้ถนนเดินทางที่เสียมาก็ใช้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่
1: ทำงานก็ต้องใช้เยอะกับบ้านเยอะกับบ้านก็ต้องใช
0: ้ก็ใช
1: ่
0: ใช่
1: ต้องออกไปเพื่อเสี่ยงทันท
0: ี
1: เพราะว่าความเสี่ยงบนท้องถนนเยอะจริงๆครับเป็นไงไหม
0: ครับผม
1: เยอะที่มันไม่ใช่มีแค่หนึ่งความเสี่ยงมันมีการติดขีดความเสี่ยงเลย
0: ครับ
1: มีข้อความที่ต่างๆด้วยแต่ก็เป็นครับเป็นไงครับ
0: ขอบคุณครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชครับท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับก็มาสรุปอุบัติเหตุประจำวันให้ได้รับทราบกันทุกวันนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับคุณโคโค่เห็นบอกว่าเป็นชาวเมียนมานะครับเขาลืมพาสปอร์ตสีเขียวลืมไว้ตั้งแต่เช้าตรู่เลยตอนประมาณ4:00ของวันนี้นะครับในพาสปอร์ตเนี่ยระบุชื่อโคโค่นายเป็นชาวเมียนมานะครับขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากหมอชิตแล้วก็มาลงที่มินบุรีตอน4:00นะครับถ้าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณพันธ์พี่พันธ์บอกว่าวิสุทธิกษัตริย์เป็นฝั่งขาเข้าช่วงแยกมังคุณพรมที่จะมุ่งหน้าไปวิสุทธิกษัตริย์ด้านนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับ แล้วก็ฝากข้อมูลบอกว่าตรงช่วงแยกวิศวกษัตริย์มีเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยการจราจรอยู่รถชะลอตัวกันส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณพี่พัฒน์ด้วยนะครับทางศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งบอกว่ามีเหตุแก๊สหุงต้มรั่วไหลนะครับภายในการเคหะทุ่ง2ห้องที่กำแพงเพชร6นะก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมืองไปที่เกิดเหตุนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยเมื่อสักครู่เพชรเกษมฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุนะครับฝากระวังก่อนถึงโรงงานผลิตอาหารสัตว์ CPF ราชบุรีเล็กน้อยเป็นกรณีของคุณสันนะครับที่แจ้งเข้ามาเพชรเกษมฝั่งขาเข้าการจราจรก็ชะลอตัวกันคู่กรณีเป็นกระบะกับเก๋งนะครับอยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้น

ส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้นะครับสวัสดีพี่เอกชัยด้วยนะครับบอกว่าอยู่ที่ฉลองกรุงรายงานสภาพการจราจรมาใน YouTube นะครับเจ้าคุณทหารฉลองกรุงการจราจรยังคล่องตัวแต่ว่าสภาพอากาศนี่ร้อนนะอบอ้าวแดดจัดเลยครับขอบคุณคุณเอกชัยด้วยนะครับสวัสดีพี่เอกชัยด้วยทักทายเข้ามานะวันนี้ก็หลายพื้นที่แดดค่อนข้างแรงนะครับเห็นทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลนะครับให้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60นะครับวันนี้นะร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสนะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีแจ้งเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรวันที่4ถึงวันที่8กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึงวันที่5กันยายน2569และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงครับขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกตุลาคมนี้และไทยมาเลเซียกระชับความร่วมมือชายแดนในการประชุม RBC ครั้งที่119ที่จังหวัดสงขลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ hey! เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีชูไทยฐานเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคสร้างความเชื่อมั่นดึงลงทุนแห่งอนาคตเตรียมนำเสนอศักยภาพไทยในการเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกเดือนตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงาน The Bangkok Business Summit 2026 Reinvent Thailand Resilient ASEAN โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า400คนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไทยจึงไม่สามารถหยุดนิ่งต้องปรับตัวรับความท้าทายโดยต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ที่ไทยต้องก้าวไปไกลกว่าการเป็นเพียงผู้ใช้และต้องการส่งเสริมการลงทุนด้าน AI และเทคโนโลยีขั้นสูงขณะเดียวกันต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่สามารถเป็นแหล่งการลงทุนและการเติบโตใหม่รวมทั้งต้องเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยทั้งนี้ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพียงแต่ทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่มีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งแรงงานที่มีประสบการณ์ระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายดิจิทัลซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนต่อยอดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดขยายธุรกิจได้ทั้งนี้เชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศอย่าเพียงมาสร้างธุรกิจในประเทศไทยแต่ขอให้ร่วมสร้างไปกับประเทศไทยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าวในวันที่7กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนและระบุว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะแสดงออกได้ซึ่งหากอยู่ภายใต้กฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพลโทธนาทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และพลโทดาโตะไคลุตอัสมิซันบินอาหมัดนาตัสผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาครั้งที่119ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3กันยายน2569การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและมาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองตลอดจนการยกระดับการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการบริหารการชุมชนชายแดนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการประสานงานเพื่อรับมือภัยพิบัติรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและชุมชนชายแดนของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ่งทั้งสองประเทศเห็นพ้องในการพัฒนาการทำงานร่วมกันของคณะทำงานทั้ง6คณะพร้อมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนการพัฒนาอัตลักษณ์บุคคลให้สามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดน
4: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้ จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ติดตามข้อมูลจากทางธนาคารออมสินกันครับในช่วงเวลานี้กับฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขครับออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตข้อมูลจากธนาคารออมสินครับคุณพันธ์ครับบอกว่าอยู่แถวพรานนกบอกว่าติดสัญญาณไฟอยู่นะครับอากาศร้อนอุณหภูมิ36องศาขอบคุณพี่พันธ์ด้วยแล้วก็คุณ AAอยู่มีนบุรีนะครับเห็นบอกว่า35องศาร้อนมากนะครับวันนี้แดดค่อนข้างแรงในหลายพื้นที่ถ้าเป็นฝนเนี่ยไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นช่วงค่ำจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นลักษณะฝนกระจายตัวอยู่แถวสุพรรณบุรีนะครับใกล้เคียงกรุงเทพยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับรับแจ้งทางหลังมา

0: ไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุติวานนท์เป็นฝั่งขาเข้าครับบริเวณช่วงแยกสนามบินน้ำที่จะมุ่งหน้าไปแครายนะครับมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับแท็กซี่เห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ด้านของคุณตู่ระยองนะครับเลี่ยงเมืองชนฝั่งขาเข้าต่างระดับห้วยกะปิที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสุขุมวิทนะครับบางแสนตัดสุขุมวิทเลี่ยงเมืองชนพี่ตู่ระยองบอกว่าการจราจรยังไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับนะครับคุณรุ่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณรุ่งไปเจอเหตุการณ์อะไรมาครับ
1: ก็ที่ผมส่งคลิปไปให้ดูครับพี่ก็เนี่ยมีพวกวินแท็กซี่ครับไม่กดมิเตอร์หลอกต่างชาตินะครับบอกว่าวางปิดอยู่หน้าโคเรียนเพลนะครับสอนอชาสงคราม
0: เห็นมานานหรือยังครับลักษณะแบบนี
1: ้ผมมีเป็นปีนะครับแก้ไม่หายครับ
0: เป็นรถแท็กซี่เหรอครับ
1: เป็นรถแท็กซี่ครับผมใช่แล
0: ้
1: วจอดแล้วก็เหมาครับไม่กดมิเตอร
0: ์ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติใช่ไหมที่เขารับขึ้นรถ
1: นับต่างชาติครับแล้วก็หลอกต่างชาติว่าวันปิดที่ออกข่าวนะครับที่บอกว่าวันปิดนะครับ
0: แล้วมีสำล้อด้วยไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นสำล้อนะเนี่ยที่เห็นในคลิปอะ
1: สำล้อนี่ผมอยากไปก้าวไก่เขาแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ก็ดูเองตามไม่นี่แล้วกันแต่ที่เห็นก็คือแท็กซี่ครับแท็กซี่กลุ่มนี้ก็ประมาณแบบว่าสิ่งที่เขาบอกกันก็เอาจะถามว่าเอาเงินเอาว่าตำรวจรับสวยไหมพี่ก็ดูตามภาพเองนะครับเพราะมันเป็นที่ขาวแดงใช่ไหมครับพี
0: ่
1: ขาวแดงแล้วก็มีป้ายห้ามจอดอีก
0: อันนี้ไปถ่ายมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยอันนี้เป็นคลิปล่าสุด
1: เมื่อวานนี้
0: อ๋อเมื่อวานนี้เลยใช่ป่ะตอนนั้นประมาณกี่โมงครับเนี่ย
1: ต้องไปดูพี่ประมาณวันซื้อวันที่ฝนตกอะวันที่ฝนตกประมาณมันมีเวลาอยู่ผมถ่ายมีเวลาอยู่แล้วอันนี้ครับพี่เดี๋ยวตำรวจเขาจะมาช่วยประมาณแบบว่าไปก็ไล่มันมีกล้องวงจรปิดตรงนั้นพี่ไปขอดูกทม.ได้เลยย้อนหลังเดือนเลยครับพี่ได้ดูเห็นอะไรเยอะกว่านี้ครับผมก็มาสุดๆจะพี่เองแบบว่าพี่ก็ดูนะตามภาพนะครับเดือนเยียวยาครับพี่ใช่
0: ก็คือเห็นมาลักษณะอย่างนี้เป็นปีแล้วใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ก็เป้าหมายก็คือพวกต่างชาติ
1: หลายปีใช่ครับพี่แล้วออกโทรทัศน์ก็บ่อยตรงนั้นนะครับผมก็บอกคุ้มกับก็แล้วบอกสวัสดิ์จราจรก็แล้วบอกอะไรก็แล้วตอนนี้สอนอชลคามเห็นผมเดินเข้ามาก็เหมือนขี้อ่ะเขาไม่มีใครอยากจะพูดด้วยครับ
0: ก็คือเราก็เคยร้องเรียนเคยแจ้งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ครับใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นเจ้าเดิมไหมครับแท็กซี่นี่คือเป็นเจ้าเดิม
1: เจ้าเดิมครับพี่เจ้าเดิมหมดดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังได้เลยเจ้าเดิมหมดพี่เพราะเขาเสียอันนี้เราก็ไม่อยากจะพูดเพราะมันไม่มีหลักฐานมันก็มีแต่เขาก็เสียค่าวินนะครับเสียค่าวินแล้วที่ว่าเขาจะเอาค่าวินไปให้ใครอ่ะแล้วมันจอดได้ไหมล่ะพี่คิดดูว่าตำรวจชายสงครามเนี่ยจอดได้ไหมล่ะเขาเสียเขากดขันน้ำอะไรอ่ะมันจอดไม่ได้ครับพี่แล้วตรงนั้นอ่ะพี่เห็นมันเขาเอาเหล็กมากั้นแล้วอ่ะก็จอดอยู่ข้างๆแหละที่เห็นนะครับเนี่ยแหละ
0: คือเหมือนแบบจอดรอพวกต่างชาติมาเรียกแล้วก็จะเหมาไปอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยเลย
1: ใช่ครับใช่
0: ไม่ได้แบบจอดส่งแล้วไปจอดรับแล้วไปคือลักษณะเป็นจอดแช่เลย
1: นั่นตามที่จะดับเครื่องนะครับพี
0: ่
1: แล้วไอ้พวกนี้นะครับพี่มันประมาณแบบว่าถ้าใครมาจอดมากๆนะเดี๋ยวมันก็จะมาทำลายร่างกายเคยมีอยู่ครับเคสนึงแท็กซี่เขียวเหลืองอ่ะก็พวกเนี่ยไปจอดตั้งเดินโดนตบหน้าเลย
0: แล้วเขาว่าไงเขาบอกไม่ให้จอดเหรอหรือว่ายังไงเขาพูดว่าไงบ้าง
1: ก็มาก็ตบหน้าเลยครับใช่แล้วมันจะมีอปปรตรงนั้นอยู่คือดำเนินความสะดวกให้ครับแต่ผมจะเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะตอนลูกค้าลงมาเนี่ยเขาบอกวางปิดที่ก็พาไปหลอกพาไปลงเรือพาไปอะไรประมาณนั้นเนี่ย
0: ก็คือเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับว่าอยู่ตรงละแวกเนี้ยหากินกันตรงเนี้ยมานานแล้วใช่ไหมบอกว่าเป็นหลักปีเลย
1: ใช่ครับเป็นวัฒนธรรมแล้วครับพี่แต่ไอ้อย่างจุกๆที่พี่ถามผมแบบผมไม่มีอะไรกับเขาหรอกมาแต่พี่ก็ดูเองหรอกไหมจุกๆอ่ะจุกๆคนชอบผมก็มีคนอะไรก็มีแบบโท ผมมาเน้นไปเรื่องแท็กซี่กลุ่มนั้นเพราะเมื่อก่อนผมมาขับแท็กซี่อยู่แถวนั้นนะพี่ครับ
0: แล้วเคยมีเรื่องมีราวอะไรกับเขาไหม
1: มีพี่เขาจะไอ้กลุ่มนั้นไม่กล้ามีกับผมหรอกแต่เขาจะไปบอกตำรวจให้มาจับผม
0: ทำไมเขาถึงไม่กล้ามีเรื่องกับคุณนะ
1: เพราะว่าพี่บอกไหมผมก็รู้จักคนพื้นที่แต่เขาไม่กล้าเพราะว่าหนึ่งเขาทำมาหากินแบบเขาก็คือเทาแล้วอยู่นะคือแบบว่าประมาณนี้แหละแต่เขาจะไปปั่นตำรวจให้มาจับพวกผมบางทีพวกผมชะลออยู่เนี่ยตำรวจก็มาจับผมผมก็ไปฟ้องปปช.อยู่ครับตอนนี้แล้วตำรวจเขาก็เหมือนจะช่วยกันแบบสั่งไม่ฟ้องประมาณนี้ครับพี่เคยเจอว่าข้อหาชะลอรถผมก็โดนไปแล้วเนี่ยก็แบบแต่จอดอย่างนี้ไม่จับเลยจอดคายนั่นแหละผมชะลอรถมาแล้วมาจับผ
0: ม
1: แต่ผมก็ไปฟ้องสอนราชสงครามใช่ครับพี่
0: เคยรู้จักกันมาก่อนไหมกับกลุ่มเนี้ยตอนสมัยพี่ขับแท็กซี่ตอนนี้พี่ยังขับแท็กซี่อยู่ปะ
1: ก็จะขับอยู่ครับรู้จักกันพี่รู้จักกันอยู่รู้จักกันอยู่อันนี้ผมไม่ได้มีอะไรกับคนขับแท็กซี่แบบย่อยๆนะเนี่ยว่าแต่มันเป็นวินมันเป็นวินเถื่อนพี่เหรอไห
0: ม
1: มันเป็นวินที่เขาบอกกันว่าเอาส่งสวยให้ตำรวจแต่ให้หรือไม่ให้นี่เราก็ไม่รู้เห็นเขาพูดกันนะนอกด้วยไหมครับ
0: ใครพูดอะครับ
1: ก็พวกคนแถวนั้นเขาก็พูดกันแหละแต่พี่ก็คิดดูชาวบ้านประชาชนก็ต้องรู้แล้วว่าจอดอย่างนั้นได้ไหมล่ะก็เนี่ยมันก็มันมีกล้องวงจรปิดไปดูกทม.เลยไปขอดูกทม.ได้ผมเคยไปขอดูกล้องกทม.นะพี
0: ่
1: เห็นหมดเลยนั่นแหละก็ไม่มีอยู่เลยคลิปก็ยังมีอยู่นั่นแหละ
0: เขาจอดนี้ทุกวันเลยเหรอ
1: ทุกวันเลยพี่ตั้งแต่10 โมง 10 โมงครึ่งอ่ะมาดูได้เลยยันนู่นละ5 โมง 4 โมงเย็นอ่ะวางปิด
0: กลุ่มเขามีประมาณกี่คันกี่คน
1: 10 คันครับ15 คันนะ
0: 15 คัน
1: ต้องไปเช็คดูแต่ผมไม่ต้องลองเช็คใช่ปะเพราะรู้ว่าผมมันก็ขับอยู่วินโน้นใช่ครับพี่อันนี้ออกอากาศอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ดีพี่เพราะเราบริสุทธิ์อยู่แล้วเนาะนั้นไม่มีไม่โกหกก็ได้พี่ไปดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะดูข้อสั่งไป2 เดือนก็รู้แล้ว
0: นี่เราแจ้งไปทางสมชสงครามอีกแรงหนึ่งแล้วนะ
1: โอ้ยข้าใช่ไหมพี่เอ้ยผมส่งข้อความไปหาผู้กับเขาก็ไม่ได้ทำอะไรวันนี้ผมไปบชน.มาบชน.1เขารับเรื่องมาแล้วแต่ความจริงวันนี้ผมจะไปสำนักงานนายกใช่เขาบอกอย่าเพิ่งไปเพราะนักข่าวผมก็พอรู้จักอยู่ใช่ไหมเขาบอกเออ
0: ใครบอกอย่าเพิ่งไป
1: ก็บชน.1แหละครับเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปสำนักงานนายกอย่าเพิ่งไปออกข่าวเพราะว่าผมว่าเขาก็ไม่อยากจะแบบให้ผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เขายังไม่รู้ว่าผมผู้ใหญ่สูงๆหรือของบกน.เขายังไม่รู้พี่ผมก็คิดว่าเขายังไม่รู้แหละ
0: แต่ผมว่าตอนนี้เขาน่าจะรู้แล้วแหละตอนเนี้ยผมว่าเขาน่าจะรู้แล้วแหละ
1: แต่ตอนนี้ก็ยังจอดอยู่ไม่เนี่ยลูกน้องผมโทรมาบอกเนี่ยให้ยังจอดอยู
0: ่
1: แค่ตอนนี้นะเวลานี้ครับใช่ครับพี
0: ่
1: เรื่องนี้ก็ต้องผมว่าต้องมีคนแจ้งตลอดไปแล้วแหละจัดงานแล้วแล้วก็เรื่องนี้นะเคยออกข่าวหลายทีแล้วพี่ตรงนี้แหละไม่เจอ3 วันครับเดี๋ยววิ่งก็มาจอด
0: ก็คือพอมีเจ้าหน้าที่มาเขาก็จะไปแต่พอเจ้าหน้าที่ไม่อยู่เขาก็จะกลับมาจอดนี่
1: เดี๋ยวพอพี่ไปแจ้งสน.สงครามมาเดี๋ยวสน.เดี๋ยวไอ้ทางพวกนั้นน่ะก็จะโทรไปบอกไอ้พวกแท็กซี่นี่แหละผมเคยอยู่พี่บอกว่าผมอยู่แต่ก่อนผมมีวินอยู่ตรงนั้นนะผมก็ไปเสียรายเดือนอยู่แต่ก่อนผมก็อยู่นั่นแหละ
0: อ๋อแต่ก่อนก็คือจอดเหมือนกันก็คือจอดเหมือนกัน
1: อ๋อเด็กแต่ผมไม่ได้จอดฝั่งนู้นครับผมจอดอีกฝั่งนึง
0: อ๋อ
1: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวพอนี่เสร็จนะเนี่ยพอดูนี้นะเดี๋ยวพอใครจะไปดูนะเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเอ้ยไปก่อนตำรวจก็จะบอกเดี๋ยวเอ้ยไปก่อนพี่บอกว่ามันเป็นปกติใช่ไหมพี่บอกเดี๋ยวเอ้ยไปก่อนก็หากันไปแล้วหากันไปแล้วฟิล์มเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็มาอีกแล้วก็จริงก็บอกว่าพี่บางทีผมพูดก็จะหาว่าผมโกหกก็เปิดก็ดูข้อมันจะรู้หมดเลยพี่ใช่ไหมล่ะมันหน่วยงานจริงๆอ่ะหน่วยงานรับที่สูงๆอ่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าพี่บอกว่าอันนี้มันหน้าตาประเทศไทยนะพี่
0: แล้วมีพวกต่างชาติแบบหลงกลและขึ้นไปเยอะไหม
1: อู้ทุกวันพี่ใช่ทุกวันแล้วกลับมาด่า
0: หรอ
1: พอกลับมาด่าเสร็จไปแก้ความสาวๆชาวหลงคาก็เงียบเพราะมันต้องเงียบดิเพราะว่าถ้าเกิดเดือดร้อนมันเดือดร้อนกันหมดพี่บอกไหมครับกล้าไหมล่ะกล้าลงให้ทั่วโลกเห็นไปแล้วว่าเคยโดนกลุ่มนี้หรอกไหมกล้าไหมไม่กล้าเพราะมันเสียรักภาพลักษณ์ของประเทศไทยผมก็จะไปหานายกด้วยบอกให้ผมจะไปหานายกด้วยนะวันนี้ถ้าเกิดทางบกน.1เขาแบบว่าพูดไม่ดีแต่เขาพูดดีมากเดี๋ยวมาครับ ผมจะไปหานายกเลยเพราะว่ามันตอนนี้ผมยังเป็นคดีกันอยู่เลยนะครับกับสน.เนี่ย
0: คดีเรื่อง
1: ใช่พี่
0: คดีอะไรครับ
1: ที่ออกโทรทัศน์ที่ออกโทรทัศน์ครั้งล่าที่ออกโทรทัศน์ครั้งล่าสุดที่ว่าที่มีไอ้ดาบคนหนึ่งอะที่ใส่ไอ้นี่แล้วล็อกล้อแล้วหน้าโคเรนเทสแล้วรถแท็กซี่คันนั้นหมดอายุใช่ไหมครับแล้วผมก็มีคลิปผมก็ถ่ายคลิปไว้คุยกับลุงคนนั้นแหละสักพักเขาบอกจะให้ปากคำไปมาตำรวจคุยอะไรก็ไม่รู้มาให้ตำรวจว่าเป็นการเข้าใจผิดใจหนึ่งและรถก็หมดอายุไม่ยอมทำอะไรเลยปรับก็ไม่ปรับอย่างนั้นน่ะนั่นแหละเดี๋ยวผมให้ส่งคลิปเพิ่มเติมให้อีกออกโทรทัศน์เลยออกช่อง7ช่อง3ออกอะไรเลย
0: แล้วยังไงแล้วเขาแจ้งความคุณหรือว่าเขาดำเนินคดีอะไรคุณอ่ะ
1: เขายังผมฟ้องเขา157นะครับเราไม่การตรวจหน้าที่แต่ณตอนนี้เรื่องตำรวจสน.ชลบุรีเขาสั่งไม่ฟ้องแต่พี่คิดดูดิแต่มีบางคนจะบอกว่าระวังเขาฟ้องกลับแล้วบอกฟ้องก็ฟ้องดิก็ผมไม่ได้ปั้นแต่งอะไรพี่มันเป็นตามคลิปวงจรปิดหมดเลยผมไปหามาพี่บอกว่าตำรวจไม่เคยหานะตำรวจไม่เคยหาถ้าประชาชนทำผิดกับตำรวจจะไปเฟ้นหาข้อความจริงแต่นี่ตำรวจด้วยกันอ่ะผมไม่จะบอกไม่บอกหรอกว่าเขาช่วยกันไม่ช่วยกันพี่ก็คนฉลาดเขาก็จะรู้ใช่ไหมครับพี่
0: ไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่ทราบครับอันนี้ผมไม่ทราบ
1: ใช่ไหมล่ะพี่ก็ไม่เงียบแหละกันหรอกพี่ก็ไม่ทราบเอาไว้ครับ
0: แต่ว่าเราแจ้งไปทางสน.ชนะสงครามให้ละตอนนี้เขาทราบเรื่องละแล้วก็คิดว่าผู้ใหญ่ที่พี่บอกตอนนี้เขาก็น่าจะทราบเรื่องละเพราะเขาก็น่าจะฟังจสร. อยู่ยังไงขอบคุณมากนะ
1: ครับพี่อีกไม่เกินอาทิตย์แล้วไม่เกินพี่นึกออกไหมครับผมมันไม่มีอะไรหรอกแต่บางทีอ่ะมากันแจ้งผมก่อนอ่ะมาทำกับพี่ผมโดนจับตัวเลยนะพี่ผมชะลอรถเนี่ยบอกว่าถ้าหมายคิดปกติผมชะลอรถอ่ะมาจับผมบอกว่าผมมาโดนข้อหาชะลอรถยังมีใบสั่งผมก็ยังทิมไว้อยู่เลยแล้วผมก็ฟ้องเขาเจ้าวิจารปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วตำรวจเขาสน.เขาก็สั่งไม่ฟ้องแล้วตอนนี้ก็มีอีกเคสนึงตอนนี้ก็ส่งปปช.ปปช.ให้เรื่องกลับมาทำแต่ตำรวจสน.ชนะสงครามตอนนี้เขาก็สั่งไม่ฟ้องอีกเอาดิผมไม่อยากพี่ผมอยากขึ้นศาลเลยนะศาลเขาศาลจะได้เบิกความจะได้เบิกพยานจะได้อะไรความเป็นจริงๆเนี่ยเขาเรื่องเขาไม่ยอมให้ถึงศาลหรอกพี่พวกนี้
0: อ่ะเดี๋ยวยังไงลองตามต่อให้กับทางพื้นที่
1: แล้วพี่ว่าผมจะปล่อยใครไหมเขาบางทีตำรวจบางคนนั้นมาพูดใช่ไหมพูดในไหนแล้วบอกว่าบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ้าวรู้ได้ไงเอองงก็แหละเนี่ยผมไม่พูดจริงผมเป็นคนไทยผมมีพ่ออยู่ผมมีตำรวจที่ดีๆผมมีจอสอนผมไม่กลัวหรอกเราไม่ได้ไปกันแกล้งใครนะครับพี่ใช่ไหมล่ะ
0: เดี๋ยวยังไงลองตามต่อให้ตอนนี้ทางสน.พื้นที่เขารับเรื่องไปแล้วยังไงขอบคุณมากนะคุณลุงที่แจ้งเข้ามานะ
1: ครับพี่
0: ขอบคุณครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณลุงด้วยนะฮะก็บอกว่าเห็นลักษณะพฤติกรรมแบบเนี้ยมานานแล้วนะครับแต่ก็คือพยายามจะแจ้งทางบอกทางท้องที่แล้วนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะก็ประมาณสักเมื่อวานวันสองวันเนี้ยก็เลยไปถ่ายคลิปมานะครับแล้วก็เลยลองส่งมาให้ดูนะครับก็เราประสานงานแจ้งไปแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทางสน.ชนะสงครามด้วยเห็นบอกว่าได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็ดำเนินการต่อให้นะครับอ่ะยังไงขอบคุณทางสน.ชนะสงครามขอบคุณทางคุณรุ่งด้วยนะครับเจ้าของเรื่องช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ช่วงนี้มาติดตามข้อมูลจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับกับประกันภัยประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติสำหรับรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาผ่อนชำระได้ครับผ่อนได้ 0% นาน6เดือนครับสำหรับประเภทที่1ถ้าหากว่าสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888นะครับสำหรับประเภทที่3ครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์เรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับยังมีเหมือนเดิมนะครับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมประเภทที่3ก็ผ่อนชำระได้นะครับ 0% นาน3เดือนสอบถามได้ที่021500888ครับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับคุณใจกันตนาสวัสดีครับพี่ใจ
1: ครับสวัสดีครับคุณเสมาและพี่น้องที่รับฟังกสร้อยครับผม
0: วันนี้อยู่ที่ไหนครับพี่ใจเชิญเลยครับ
1: เป็นตีนักลิงกาข้าวนะคุณเสมาครับ
0: ครับ
1: ลาดมุงตรงตัดกับพัฒนาการกำลังจะขึ้นอุโมงค์นิดเดียวนะคุณเสมามีรถปิกอัพที่จอดเสียอยู่เลนซ้ายในช่องอุโมงขาเข้านะครับผม
0: ครับ
1: ก็ทำให้รถชะลอตัวยังไงก็ฝากถึงพี่น้องที่รับฟังจอดสร้อย

0: จากผ่านจุดดังกล่าวนั้นให้ชิดเลนขวาไว้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนครับคุณเสมาครับผม
1: ครับผมไม่ได้มีท้ายใช่ไหมพี่ใจแค่ชะลอตัวกันใช่ไหม
0: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าต้องเบี่ยงหลบการจราจรนะคุณเสมาก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคุณเสมาเมื่อกี้ผมมาก็ออกไม่ทันระวังก็เกือบไปแล้วครับผม
1: อ๋อเหรอฮะอ๋อเพราะมันอยู่เชิงทางขึ้นด้วยเนาะเชิงทางขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับถูกต้องครับเหลือประมาณสักกี่เมตรเองครับผม
1: อ๋อได้ๆเดี๋ยวยังไงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ครับคุณใจครับ
0: ครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยก็ได้รักและห่วงใยจากใจกันตนาครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณพี่ใจกันตนานะครับยังไงฝากระวังด้วยนะครับถนนศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงเชิงทางขึ้นอุโมงค์แยกพัฒนาการเล็กน้อยนะครับมีกระบะนะครับจอดเสียอยู่เลนซ้ายก็บอกว่าขับมาเพลินๆเดี๋ยวจะเบรกกันหักหลบกันกระทันหันเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะครับก่อนจะถึงเชิงทางขึ้นนะครับตัดกับพัฒนาการศรีนครินทร์ขาเข้านะครับเชิงทางขึ้นอุโมงค์มีกระบะจอดเสียอยู่กีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายนะครับยังไงฝากระมัดระวังสำหรับจุดนี้ด้วยส่วนอีกด้านนึงเห็นบอกว่าการจราจรยังไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้คุณทวัตอยู่ทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับสะพานการจราพิเศษที่จะมุ่งหน้าไปบางครุนะครับก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณพันอยู่ถนนอรุณอมรินทร์เป็นฝั่งขาเข้าแยกอรุณอมรินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกศิริราชนะครับด้านขาเข้าพี่พันบอกว่าปริมาณรถเนี่ยเยอะนะแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันการจราจรจะใช้การได้ดีกว่าคุณตู่ระยองอยู่ทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้านะครับมาจากชลบุรีมาทางด้านของคลังน้ำมันบางจากทั้งเข้าทั้งออกคล่องตัวดีครับโอ้วันนี้ไปไซโยกเลยเดินทางปลอดภัยนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มเติมข้อมูลการจราจรมาให้เป็นระยะขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับตอนนี้บุรพาวิถีบางแก้วบางนากม6จุดดังกล่าวเข้าออกยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยกรณีอุบัติเหตุของคุณบอลเห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่น่าจะเคลื่อนย้ายไปได้แล้วนะครับติวานนท์ฝั่งขาเข้าที่คุณบอลแจ้งเข้ามาอยู่ช่วงหน้าศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรีนะครับเห็นบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับแท็กซี่นะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บการจราจรก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่เนี่ยชะลอตัวกันอยู่ไม่แน่ใจตอนนี้เคลื่อนย้ายได้หรือยังนะครับส่วนฝั่งกลับกันคุณบอลบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลนะครับแล้วก็มีทางคุณอิสราเพิ่มเติมลำลูกกามาให้บอกว่า37องศาค่อนข้างร้อนเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ่
3: ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ไหมครับครับ
1: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

กลับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับใกล้จะบ่าย2แล้วนะครับทักทายพี่พักกี้อินเพิ่มเติมด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube เมื่อสักครู่นะครับบอกว่าแดดจ้าเลยนะแถวรังสิตนะวันนี้แดดค่อนข้างร้อนในหลายพื้นที่นะครับมาดูข้อมูลทางด้านของ BEM กันบ้างนะครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนครับปักหมุดไว้เลยครับ BEM Care 2026 Health Station นะครับ 4-6 กันยายนนี้สถานีสวนจตุจักรครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และตรวจเช็คความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองฟรีบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ชวนคนเมืองใส่ใจสุขภาพกับกิจกรรม BEM Care 2026 Health Station สถานีเพื่อสุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันที่4-6กันยายน2569ณ MRT สถานีสวนจตุจักรครับยกระดับพื้นที่สถานี MRT ให้เป็น Health Station และจุดเช็คอินสุขภาพของคนเมืองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายสะดวกและตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบโดยการจับมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อนำบริการและความรู้ด้านสุขภาพมาไว้ใกล้ตัวคุณตลอด3วันครับพบกับบริการด้านสุขภาพฟรีได้แก่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์จากโรงพยาบาลปิยเวช 1,000 สิทธิ์ต่อวันรวมทั้งหมด 3,000 สิทธิ์ครับโดยต้องมีอายุ15ปีถึง65ปีตรวจเช็คความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองด้วยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit Stroke One Stop นะครับจากโรงพยาบาลศิริราช50สิทธิ์ต่อวันซึ่งเป็นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถสแกนสมองผู้ป่วยได้ทันทีให้การรักษาเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยผู้ที่ต้องการใช้บริการจะต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปและมีเลขประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยแล้วพร้อมรับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งบูธกิจกรรมมากมายครับอาทิการตรวจสุขภาพทั่วไปการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจการเช็คสุขภาพสมองการเช็คความเครียดการคัดกรองโรคตาการตรวจแพทย์แผนไทยเป็นต้นร่วมด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจในแต่ละวันดังนี้นะครับในวันศุกร์ที่4กันยายน2569พบกับเปเป้ครับคุณทันชนกลิธินาคากูรูและเทรนเนอร์ออกกำลังกายสายสุขภาพพี่ฟุ้งอมตะชัยเกลียงไก่ครับเภสัชกรและนักวิจัยสกินแคร์ปิดท้ายวันด้วยลีโอไมปลดหนี้ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและความสนุกภายในงานในวันเสาร์ที่5กันยายน2569ครับพบกับสาระเรื่องสุขภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.โรงพยาบาลรวมใจรักและโรงพยาบาลบางโพกิจกรรมเวิร์กช็อปปรุงกลิ่นบำบัดเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดและสาธิตการทำเมนูสุขภาพจากเชฟบีมครับนอกจากนี้ยังได้พูดคุยเรื่องสุขภาพจาก VJ จ๋าดร.ณัฏฐาวีรนุชทองมี VJ และนักแสดงสายสุขภาพก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิกจากครูตุ๊กครูสอนเต้นแอโรบิกชื่อดังครับวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569พบกับกิจกรรมเต้นเพลินเบิร์นไขมันชวนขยับร่างกายไปพร้อมกันจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ทอล์กบนเวทีไปกับสาระสุขภาพจากโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4และเรื่องราวเกี่ยวกับมะเร็งจากกลุ่มมะเร็งเรียกพี่ก่อนปิดท้ายความสนุกด้วยครูหนุ่มซุมบ้าครูสอนซุมบ้าและฟิตเนสแถวหน้าของเมืองไทยครับอย่าพลาดกิจกรรม BEM Care 2026 Health Station ตั้งแต่วันที่4ถึง6กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณสถานีสวนจตุจักรทางออก2และ3มาเช็คอินสุขภาพดีไปด้วยกันเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากความใส่ใจติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ครับ BEM Bangkok Expressway and Metro ครับขอบคุณข้อมูลจาก BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนด้วยครับดูข้อมูลทางหลังไมค์นะครับเมื่อสักครู่มีรับแจ้งจากคุณพลเดชนะครับบอกว่าสุขุมวิทมีอุบัติเหตุเห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหมดสติเลยนะครับสุขุมวิทฝั่งขาออกหน้าพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณครับเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะครับได้รับบาดเจ็บหมดสติ1รายอยู่เลนซ้าย
การจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าครับบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้เมื่อสักครู่ที่คุณใจกตนาฝากข้อมูลไว้นะครับก่อนถึงเชิงทางขึ้นอุโมงค์ศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าลอดแยกพัฒนาการเป็นรถกระบะจอดเสียก่อนถึงเชิงทางขึ้นอุโมงค์เล็กน้อยนะครับประมาณสัก50เมตรก็บอกว่าอยู่เลนซ้ายนะฝากระวังด้วยรถเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ติดนะครับชะลอตัวกันต้องเบี่ยงหลบกันเดี๋ยวขับมาเพลินๆแล้วจะเกิดอันตรายได้นะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับมีรับแจ้งจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ว่ามีซ้อมอพยพหนีไฟตั้งแต่เวลานี้นะครับเห็นบอกว่าจนถึงช่วง15นาฬิกาที่อาคารประชาชื่น MRT สำนักงานใหญ่ถนนเทศบาลสงเคราะห์นะครับที่เขตจตุจักรจะทำการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับจนถึงช่วง15นาฬิกานะครับจนถึงช่วง15นาฬิกาแล้วก็วันนี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับจริงๆถ้าเป็นเรือลำเลียงสินค้าเรือบรรทุกสินค้าอันตรายเนี่ยให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสายละตั้งแต่9นาฬิกาแต่ถ้าเป็นประเภทเรือโดยสารทุกประเภทเนี่ยหลีกเลี่ยงตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีการปิดการจราจรทางน้ำตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จนะครับทางกรมเจ้าท่าและกองทัพเรือกำหนดควบคุมการจราจรทางน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีนะครับจนถึงสะพานพระปกเกล้าจะมีการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศครั้งที่4ในวันนี้นะครับก็ขอความร่วมมือผู้ควบคุมเรือและประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงพื้นที่ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเรือโดยสารทุกประเภทหลีกเลี่ยงพื้นที่ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาปิดการจราจรทางน้ำตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จขอให้ผู้ใช้เส้นทางทางน้ำปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลฝากส่งต่อกันด้วยนะครับเพราะว่าจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับปิดการจราจรทางน้ำตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงที่ผ่านมานะจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับมีข้อมูลสภาพการจราจรทิ้งท้ายกันในช่วงเวลานี้ก่อนที่จะไปพักช่วง14นาฬิกานะครับเห็นบอกว่าด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยฝั่งขาเข้าปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟบริเวณช่วงแยกสาทรสุรศักดิ์เข้ามาสาทรเหนือยังใช้การได้ครับขณะเดียวกันฝั่งกลับกันสาทรใต้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางขึ้นบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไปถนนกรุงธนบุรีก็ยังใช้การได้นะครับกรณีรถจอดเสียของคุณใจกัตนาเราประสานงานเพิ่มเติมไปที่สนประเวศนะครับด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าขณะนี้การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับรวมไปถึงทางฝั่งของสะพานพระราม8ก็ยังใช้การได้เช่นเดียวกันนะครับด้านขอบวิศวกษัตริย์ชะลอตัวไปจปรนะครับส่วนทางฝั่งสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮียังเคลื่อนตัวได้บนสะพานถนนราชวิถีนะครับมีชะลอตัวก่อนถึงแยกสังฮีครับด้านบนสะพานพระราม7ตอนนี้ยังไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้พิบูลสงครามวงสว่างยังใช้การได้รอบด้านเลยงามวงวานมีชะลอตัวเล็กน้อยครับพงเพชรมาหน้าห้างใต้ด่วนไปทางด้านของแครายได้ตามรอบไฟนะครับถ้าข้ามมาก็ไม่ติดแล้วรัตนาธิเบศรตั้งแต่แครายไปทางด้านของสะพานพระนั่ง9ยังใช้การได้นะครับแล้วก็ด้านบนสะพานพระนั่ง9ก็ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับรัตนาธิเบศรที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแครายติวานนท์2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกแครายยังชะลอตัวครับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทั้ง2ด้านสนามบินน้ำสามัคคี5แยกยังไม่ติดนะครับแจ้งวัฒนะจะมีชะลอตัวช่วงแยกคลองประปาที่จะมุ่งหน้าก่อนถึงฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับตรงข้ามศูนย์ราชการนะครับมีชะลอตัวสำหรับจุดดังกล่าวซึ่งท้ายเนี่ยก็อยู่ประมาณแถวๆช่วงใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้นะครับแถวหลัก4แถววงเวียนบางเขนไม่มีปัญหาการจราจรนะครับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนทางโซนแถวพหลโยธินเข้าออกนะครับเสนาเกษตรยังเคลื่อนตัวได้5แยกลาดพร้าวทั้งฝั่งพหลทั้งฝั่งวิภาวดีรังสิตรวมไปถึงทางด้านของลาดพร้าวเข้าออกยังไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันนะครับรัชดามีชะลอตัวเล็กน้อยบริเวณช่วงรัชดาลาดพร้าวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับทางฝั่งของแยกประชานุกูลมีชะลอตัวแต่ท้ายยังไม่ยาวเคลื่อนตัวได้ตลอดยังไม่หยุดนิ่ง
ต่างระดับรัชวิภารวมไปถึงทางด้านของรัชโยธินยังใช้การได้ทั้ง2ฝั่งขณะนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับส่วนทางฝั่งของอโศกก็มีชะลอตัวตามรอบไฟด้านของสุขุมวิทก็เช่นกันท้ายแถวค่อนข้างยาวครับมาจากทางฝั่งของทองหล่อเข้ามาทางด้านของพร้อมพงษ์ต่อเนื่องไปอโศกค่อนข้างติดขัดบริเวณช่วงพระราม4แยกเกษมราษฎร์ตัดรัชดาคลองเตยใต้ทางด่วนมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับกว่าช่วงรอบเที่ยงที่ผ่านมาแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องกลับกันไม่ติดนะครับมาจากวิทยุที่จะไปโค้งอรรถกวีไปแยกเกษมราษฎร์เนี่ยก็จะมีชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟบริเวณช่วงแยกเกษมราษฎร์ผ่านพ้นจุดนี้เคลื่อนตัวได้นะครับกล้วยน้ำไทยยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งจะไปสะสมอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงพระขนงครับได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนสุขุมวิทเข้าออกพระขนงช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีท้ายนะครับไม่เหมือนด้านของพระราม4นะพระราม4ดูจะมีท้ายแต่ว่าสุขุมวิทเข้าออกตรงพระขนงเนี่ยยังใช้ได้นะครับทั้ง2ด้านเลยช่วงนี้พักกันก่อนครับ

กนกพรคำฤทธิ์กมุฎค่ะรองประธานสภาแจงปิดไมค์ส.ส.พรรคประชาชนวันนี้เหตุจากพูดเกินเวลาไม่ใช่เกรงพาดพิงสว.สักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจับมา
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
3: เติมที่เดือนละ300บาทคุณ
4: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงปิดไมค์ส.ส.ภัทรพงศ์เพราะพูดเกินเวลาไม่ใช่ป้องส.ว.หลังอภิปรายพาดพิงยืนยันไม่ขัดแย้งส่วนตัวกับใครใช้มาตรฐานเดียวกับทุกคนคุณสารทันเห็นพิพาทรายงานค่ะ
5: นางสาวมังกรเจริญพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แถลงชี้แจงกรณีปิดไมค์นายภัทรพงศ์ลีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนคณะอภิปรายร่างพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและมีการสะบัดคำหยาบออกมาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งแต่อย่างใดทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งมีความเห็นตรงกันที่จะอภิปรายให้เสร็จในวันที่2กันยายนโดยในกรอบเวลาการอภิปรายนั้นจะมีคนละ5นาทีและมีส.ส.หลายคนอภิปรายพาดพิงถึงสว.แต่ถ้าหากอยู่ในเวลาที่กำหนดคือ5นาทีก็ยังสามารถอภิปรายได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของวินัยการรักษาเวลาไม่ใช่ประเด็นเรื่องของเนื้อหาประธานมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อมีการพูดคำไม่สุภาพประธานก็ให้ถอนคำพูดเพื่อรักษาความเรียบร้อยของการประชุมส่วนมาตรการปิดไมค์นี้จะนำไปใช้ในการอภิปรายอื่นๆหรือไม่นั้นนางสาวมริกากล่าวว่าจริงๆแล้วมีการกำหนดเวลาทุกครั้งอยู่แล้วส.ส.ก็จะซ้อมมาก่อนเพื่อให้อยู่ในกรอบเวลาเหมือนเช่นการหารือที่ใช้เวลา2นาทียืนยันไม่ใช่เรื่องของการพูดพาดพิงส.ว.แต่อย่างใดแต่หลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของการรักษาเวลาสำนักท่านเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
4: กรมอุทยานคุมเข้มทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประกาศเพิ่ม40เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นพื้นที่คุ้มครองนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกป้องกันการล่าทุกพื้นที่ป่าโดยเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายอัธพลเจริญศึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกถูกถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างเป็นทางการซึ่งมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งที่ยังคงไม่ได้กำหนดชนิดนกประหลอดหัวโขนเข้าไปในบัญชีห้ามล่าดังนั้นการที่นกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกถูกปลดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอาจส่งผลกระทบต่อนกประหลอดหัวโขนดังนั้นเพื่อให้นกประหลอดหัวโขนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวมไปถึงที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง40แห่งจึงจำเป็นต้องออกประกาศเพิ่มเติมมาตรการป้องกันไม่ให้มีการล่าเพื่อให้การดูแลประชากรนกประหลอดหัวโขนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค1และมาตรา62แห่งพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจึงลงนามในประกาศฉบับดังกล่าวเพื่อกำหนดให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า40แห่งเพิ่มนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่งทั่วประเทศแล้วประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1กันยายน2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปกรมอุทยานแห่งชาติจึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบว่าปัจจุบันทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่คุ้มครองนกประหลอดหัวโขนขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: Thank you.
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปีสองปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: เดินทางกันต่อครับอยู่กับจสร้อยนะครับติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับกับ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and World Bank Group นะครับประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าการจัดการประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า The 2026 Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับกรุงเทพมหานครสำหรับภาคประชาชนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยนะครับคือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์ไปเต็มๆนะครับจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกก็คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าเดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือโอกาสในระยะยาวครับเพราะว่าการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องของการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะครับโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนและก็มีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขนาดเดียวกันยังเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยนะครับมาร่วมกับเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารยังเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือว่าทาง Facebook นะครับ am2026 thailand นะครับมีข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์นะครับเห็นบอกว่าวันที่2ถึง23กันยายนนะครับทางหน่วยงานระบายน้ำจะทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยสุขุมวิท71ซอยปรีดีพนมยงค์14ถึงคลองสาลาลอยก็จะมีรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเป็นช่วงตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะเป็นตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นนะครับให้ใช้ทางเบี่ยงซอยปรีดีพนมยงค์14แยก26หรือซอยปรีดีพนมยงค์2นะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะลงท้ายมานะครับก็เป็นข้อมูลฝากย้ำเตือนกันนะครับเสาร์อาทิตย์นี่จะเป็น 8:00 นถึง 20:00 นแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์จะเป็น 9:00 นถึง 4:30 นนะครับไปจนถึงวันที่23กันยายน2569ครับคุณธวัชสวัสดีครับพี่ธวัช
3: สวัสดีครับรอเล็ก
2: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่ธวัช
3: ตากผ้าไว้หรือเปล่าเนี่ยจะแวะไปเก็บผ้าให้อยู
2: ่มามืดแล้วเหรอ
3: มาแล้วเนี่ย
2: อ๋ออยู่ที่ไหนครับ
3: บางบอนเนี่ย
2: ครับเป็นไงบ้าง
3: ก็ยังไม่ติดนะแต่มันเริ่มมีเค้าๆมาแล้ว
2: อ๋อครับผม
3: ไปสนามกอล์ฟมาไงไปเอาแบบไปให้นี่นายก็เซ็นหน่อย
2: ครับ
3: ก็เลย
2: ไม่ร้อนเหรอแถวนั้นมืดคือมืดแบบไอ้นี่มาเลยเหรอไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยเหรอ
3: ก็แดดก็ยังมีนะแต่มันกำลังตั้งเขาอะน้องเสมา
2: อ๋อครับครับ
3: ก็เลยว่าจะแวะไปเก็บผ้าให้เนี่ย
2: อ๋อครับผม การจราจรใช้ได้นะวันนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ใช่
3: ไหมได้ยังไม่ติดเพราะว่าฝนบ่ายสองเนี
2: ่
3: ยเย็นก็ไม่แน่แถวเนี้ยถ้ารู้อยู่บางบอลเนี่ย
2: ครับผม
3: ขาดแล้วเกินบอลเนี่ย
2: ใช
3: ่วันนี้รายงานเนี่ยเลยแยกไอ้นี่มาแล้วนะที
2: ่ครับ
3: เลี้ยวขวาจะไปสมแดดำ
2: ครับ
3: เลี้ยวซ้ายจะไปบางแคไม่ใช่บางแคเรียกไปไหนอะไรนะอีกเลี้ยวนึงอะ
2: เลี้ยวไหน
3: ที่แถวเนี้ยเขาเรียกอะไรจำไม่ได้แล้วเนี่ยดูสิเนี่ยต้องเข้าหลงลืมแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนนี้ผ่านสารแขวงบางบอนแล้วเนี่ยหนองแขม
2: ครับ
3: เมื่อสมัยก่อนมีเด็กอยู่แถวนั้นแล้วเนี่ยหนองแขม
2: ครับผม
3: ก็เลยจำแม่นเลย
2: แต่ยังเคลื่อนตัวได้เนาะไม่มีปัญหาเรื่องจราจร
3: ไปกับเนาะไม่มีปัญหาก็จะวิ่งตรงไปเข้านี่อะไรนะกาญจนาภิเษกแล้วจะไปแจ้งวัฒนะต่อตรงเมืองทองอ่ะ
2: ขึ้นด่วนไปครับ
3: ไม่ขึ้นนะก็วิ่งเส้นธรรมดาเนี่ยเพราะว่ามันยังโอเคอยู่นะวันนี้มันยังคือมันเหมือนแบบยังรถยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่อ่ะน้องเดมา
2: ครับผม
3: เราเริ่มเมื่อวานเนี่ยโหโทรไม่ติดเลยนะโหจะอวยพรมันเกิดหน่อยครับ
2: ย้อนหลังก็ได้นะเอาไหม
3: ย้อนหลังได้ใช่ไหม
2: ได้
3: แต่ได้อวยพรไปในไลน์แล้วไงก็เลยแบบยังแล้วเป็นยังไงบ้างมาทำงาน 2-3 วันนี้ดีขึ้นไหม
2: ไม่ถึงอะไรดีขึ้นไม่ถึงอะไร
3: ที่โดนไล่ออกจากบ้านไปมีใครก็ถามอยู
2: ่ไม่ได้โดนไล่ออกจากบ้านเนี่ยเฟกนิว
3: โอ้ใครๆก็มองน้องเสมาเป็นคนไม่ดีไปเลยนะเนี่ยโดนไล่จากบ้านบ้างโดนอะไรบ้าง
2: ใครบอกว่าโดนไล่ออกจากบ้าน
3: ก็พี่อะไรคนนึงอ่ะพี่นั่นน่ะเขาบอกอยู
2: ่
3: บอกให้อภัยแล้วกลับบ้านด่วนอะไรนะ
2: อ่ะเดี๋ยวพอดีมีสายอุบัติเหตุขอบคุณมากพี่ธวัชครับ
3: ครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณบอลคุณบอลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
2: คุณบอลเห็นบอกมีคนเจ็บหมดสติเลยเหรอ
4: ผมไม่เห็นตอนเขาหมดสติครับผมเห็นตอนที่เขาชนแล้วตัวลอยเข้าไปเลยครับในตรงทางเข้าของศูนย์เนี่ยครับ
2: อันนี้เป็นกล้องหน้ารถของคุณบอลเองป่ะครับใช่ไหม
4: ที่ใช่ครับผมครับ
2: อ๋อเหรอตอนนั้นกี่โมงอ่ะ
4: ประมาณ11:56 นครับ
2: ก่อนเที่ยงวันนี้เนาะ
4: ใช่ครับผม
2: โอ้โหคือชนแบบนี่ขนาดเขาเบรกแล้วนะเนี่ยใช่ไหม
4: คือมอเตอร์ไซค์เขาก็วิ่งมาก็มันเป็นไฟเขียวผมก็เข้าใจเขาก็ทำความเร็วครับซึ่งรถผมที่ขับอยู่เนี่ยประมาณ70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: อันนี้คือ
4: มอเตอร์ไซค์ผมไม่แน่ใจว่าเขา
2: อันนี้คือ
4: เท่าไหร่
2: ติวานนท์เนาะใช่ป่ะ
4: ใช่ครับติวานนท์ครับ
2: ขาเข้าขาออกครับคุณบอล
4: ขาอันนี้ผมเรียกคือผมวิ่งกลับมาจากเมืองทองธานีอันนี้เขาเรียกขาออกเลยครับ
2: เมืองทองไปไหนครับ
4: วิ่งไปนครอินทร์ครับ
2: อืมขาเข้าขาเข้ามาทางแคร์ไลน์อะไรตรงนี้ใช่ไหม
4: ใช่ใช่คร
2: ับ
4: อ๋ออ๋ออ๋อ
2: แล้วคือจุดที่ทนจุดที่ชนนี่ก็คือตรงศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนท์อะไรนี้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: แล้วตัว
4: รถแท็กซี่เขากลับรถมาคือเราเข้าใจว่าปกติกลับรถก็จะกินอยู่ประมาณ1เลน2เลนใช่ไหมครับแต่คราวนี้แท็กซี่กลับรถมาแล้วเหมือนเขาพยายามจะเข้าไปในศูนย์ก็เลยตัดมา4เลนเลย
2: ใช่ๆเหมือนเขาไม่ได้จะกลับรถเนอะเหมือนแบบเขาจะเบี่ยงแล้วก็จะเข้าไปในตรงเนี้ยศูนย์นันทนาการเนี่ย
4: ครับเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาตั้งใจจะเข้าไปในศูนย์หรือเขาแค่จะหลบรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ
2: แล้วพอหลังจากนั้นเราก็คือผ่านมาแล้วใช่ไหมไม่ได้แบบไปดู
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับดูแล้วชนค่อนข้างแรงเหมือนกันเนาะปกติมันใช้เส้นนี้
4: จุด
2: บ่อยไหมอ่ะมันเกิดเหตุอย่างนี้บ่อยไหมคุณบอล
4: คือผมเท่าที่ผมดูข่าวมาก็เกิดบ่อยครับแล้วตรงนี้คือเวลารถวิ่งตรงอะครับยังไงมีอยู่แล้วครับ60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คราวนี้คนรถที่กลับรถมาเนี่ยครับมันค่อนข้างอันตรายครับตรงเนี้ยเห็นคนแถวนั้นเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันไม่มีมันจะไม่ให้กลับรถตรงนี้ครับแต่พอเหมือนพอสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาแล้วมันมีการปิดจุดกลับรถบางจุดเขาก็เลยไม่รู้ว่าเอาป้ายห้ามกลับรถออกหรือเปล่าครับ อกับรถมาเสร็จรถทางนี้วิ่งตรงเขาก็บอกเสียวกันทุกวันเท่าที่ผมดู
2: เพราะมันเป็นจังหวะที่ทางตรงเขาได้ไฟเขียวด้วย
4: ใช่ครับใช่
2: ใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าตรงนั้นมันถ้าเกิดว่ามาทางฝั่งคุณบอลนั่นคือเขาเลี้ยวขวาเหรอที่เขาไฟแดงอยู่อะเลนขวาที่เขาจอด
4: คือเขาสามารถเลี้ยวขวาไปสนามบินน้ำได้คร
2: ับ แต่พอฝั่ง
4: ที่เป็นรถแท็กซี่ที่จะกลับรถมาเนี่ยครับคือมันไม่มีป้ายห้ามแบบห้ามกลับรถหรืออะไรหรือเวลาเขาต่อให้เขากลับรถเนี่ยไม่รู้เขามองเห็นไฟเขียวของทางตรงอยู่หรือเปล่าว่ามันเป็นทางตรงไฟเขียวอยู่นะ
5: อันตรายนะเนี่ยแล้วชนค่อนข้างแรงด้วย
4: ใช่ครับแล้วจริงๆจุดนี้ควรแก้ไขมากเลยครับไม่รู้ว่าต้องให้ใครมาดู
2: เดี๋ยวยังไงลองแจ้งกับทางหน่วยงานเกี่ยวข้องลองประสานไปทางพื้นที่ให้ก่อนละกันเบื้องต้นเนาะแต่ว่าคนแถวนั้นเขาก็บอกว่ามันเกิดเหตุลักษณะนี้ค่อนข้างบ่อยใช่ไหมเหมือนกับว่าถ้าไม่ชนก็หวาดเสียวอ่ะ
4: ใช่ครับลองถ้าเกิดไปดูในข่าวคนนนหรือในคอมเมนต์จอสร้อยเองเนี่ยครับก็น่าจะเห็นในทิศทางเดียวกันครับจุดกับรถตรงนี้มันอันตรายจริงๆครับ
2: คือถ้ากลับไปเลยนี่มันจะไม่ค่อยอันตรายไหมเพราะว่าสองเลนขวาเขาก็หยุดนะคือถ้าขับมันก็กลับไปเลย
4: ปกติเราถ้าคนพื้นที่เขาจะรู้อยู่แล้วครับว่ามันกลับรถเนี่ยเราต้องระวัง2เลนขวาแต่คือพอมันจริงๆคันผมเนี่ยที่ผมขับมามันจะมีรถคันดำอีกคันนึงผมจริงๆถ้ามันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันครับถ้าเขากลับรถแล้วมันเลยมาเลนที่3อย่างเงี้ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันครับเพราะเราก็ขับมาตรง
2: เพราะว่า2เลนขวาเขาจอดใช่มั้ยที่จะเลี้ยวเข้าสนามบินน้ำเขาจอดเพราะมันไฟแดงแต่ว่าไอ้2เลนซ้ายไฟเขียวแล้วคราวนี้พอจังหวะรถที่กลับมาเขาอาจจะเห็นว่า2เลนขวามันจอดไงก็เลยไม่ได้ระวังไอ้2เลนซ้ายที่ไฟเขียวอยู่เนาะ
4: ใช่ครับ
2: โอ้แล้วถ้าจะเข้าตรงศูนย์นันทนาการนี่โอ้โหมันก็แบบตามคลิปเลยอ่ะก็คือเต็ม
4: ก็คือเลี้ยว90องศาเลยครับ
2: เลี้ยวแล้วเพราะว่ามันเลี้ยวปุ๊บมันก็ต้องซ้ายเข้ามาตรงนี้อีกเนาะ
4: ใช่ครับ
2: โอ้แต่
4: ตรงไต่เขาก็มาของเขาถูกแหละครับแต่ความเร็วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจำกัดกันแค่ไหนเนาะ
2: แต่เขาไม่ได้มีเขามีป้ายอะไรมีสัญญาณไฟฝั่งตรงข้ามเราไหมไอ้ฝั่งจุดกลับรถที่กลับมามีอะไรบอกไหม
4: ไม่มีนะครับแล้วคือผมไปลองกดดูใน Google ดูฝั่งที่เขากลับรถเขาก็ไม่ได้มีป้ายว่าห้ามกลับรถหรือห้ามตรงเข้าศูนย์อะไรอย่างนี้ด้วยครับเลยทางผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าให้จริงๆปกติกลับรถมันสามารถตรงเข้าศูนย์แบบนี้ได้เลยหรือเปล่า
2: ใช่
4: ม
2: ัน
4: ไม่ได้มีอะไรมากำหนด
2: เพราะว่าในขณะที่ทางตรงเขาได้ไฟเขียวเนี่ยมันน่าจะมีแบบอะไรแบบให้ระวังหน่อยเนาะเพราะไม่งั้นถ้ากลับรถแล้วเข้าศูนย์เนี่ยอันตรายมากเลยเพราะสองเลนซ้ายเนี่ยใช่ป่ะแล้วจังหวะเขา
4: ตรงนี้เขาก็แบบเขาก็เสียวกันทุกวันแหละครับตรงนี้
2: นะฮะเดี๋ยวยังไงลองประสานงานติดต่อหน่วยงานเกี่ยวข้องลองดูแล้วกันว่าจะแก้ไขได้ไหมหรือว่าจะมีคำแนะนำยังไงเพิ่มเติมนะครับ
4: ครับผมครับ
2: ดูแล้วเขาน่าจะอาการหนักไหมฮะเนี่ยคนเจ็บ
4: ก็เสียงดังตามในคลิปเลยครับผมก็ได้ยินเสียงแบบตุ้มแล้วก็เห็นเขาตัวลอยขึ้นไปแต่ผมก็เลยขับเลยมาแล้วเลยไม่ได้ลงไปดูอะไรเหมือนกันครับ
2: ครับยังไงขอบคุณมากเลยคุณบอลนะครับที่ส่งคลิปหน้ารถมาให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยเน
4: าะเพราะว่าพอเจอเหตุการณ์ปุ๊บก็เลยรีบเซฟคลิปแล้วก็รีบส่งมาหาจอสร้อยกับของข่าวคนนนท์นะครับเผื่อใครไปช่วยน้องเขา
2: ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับคุณบอล
4: ครับผมครับ
2: นะที่มาเล่าเรื่องราวนะครับเดี๋ยวยังไงลองประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ละกันเนาะหน่วยงานไหนพอจะแก้ไขได้ขอบคุณครับคุณบอลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณบอล นะครับเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงเกือบเที่ยงอ่ะนะครับแต่ว่าพอดีอยากจะเล่าเป็นอุทาหรณ์ฝากเตือนหน่อยนะครับเป็นจุดกลับรถนะครับบริเวณช่วงหน้าศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรีคือคุณบอลเนี่ยถ้าตามคลิปเนี่ยเขามาทางด้านของฝั่งขาเข้านะครับที่จะไปทางด้านของแคไลน์แต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่เลนซ้ายสุดสองเลนซ้ายเนี่ยถ้าตามคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเขาได้สัญญาณไฟเขียวนะส่วนสองเลนขวาเนี่ยเขาได้สัญญาณไฟแดงเขาก็เลยเหมือนกับว่าจอดเพื่อที่จะรอเลี้ยวไปทางสนามบินน้ำตามที่คุณบอลเขาเล่าอ่ะนะคราวนี้จะมีรถที่กลับรถมานะครับคันที่เป็นคู่กรณีของเขานี่ก็น่าจะเป็นแท็กซี่สีชมพูคันนี้แหละครับคือเขากลับรถเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าเขาจะเบี่ยงซ้ายไปซ้ายสุดเลยอ่ะนะครับ คือปกติกับรถเนี่ยอาจจะเลน2เลนมันก็จะอยู่ในช่วงที่เลนที่เขาติดไฟแดงกันอยู่นะครับแต่คราวนี้คือมันเลยมาถึงเลนกลางแล้วก็เลนซ้ายนะมอเตอร์ไซค์มาเขาได้สัญญาณไฟเขียวมาก็เบรกแล้วนะแต่เขาเบรกไม่อยู่อ่ะเขาเบรกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดนะเพราะว่าจังหวะที่เขาเห็นรวยแล้วก็แท็กซี่คันนี้เนี่ยคือจากขวาสุดอ่ะเขาเบี่ยงฟื้บมาซ้ายสุดก็ชนเข้าไปเต็มๆเลยนะฮะก็เห็นบอกว่าคนขับได้รับบาดเจ็บนะครับในที่เกิดเหตุนะตั้งแต่ช่วงเที่ยงๆนะครับที่ได้รับแจ้งมานะก็จุดนี้อันตรายนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใครที่ใช้ติวานนท์นะครับบริเวณช่วงแยกสนามบินน้ำบริเวณช่วงหน้าศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนท์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนแถวนั้นเขาก็บอกว่าหวาดเสียวนะจุดนี้เป็นจุดที่อีกจุดหนึ่งที่ใครผ่านก็ต้องแบบต้องลุ้นต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับคุณพลเดชสุขุมวิทนะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าหน้าพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณขาออกจักรยานยนต์เสียหลักล้มแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหมดสตินี่ล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ที่เกิดเหตุได้สักพักแล้วนะครับอยู่เลนซ้ายนะก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุได้สักพักนึงละสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับที่แจ้งเข้ามาคุณน้องบอกว่ามีคนเดินใส่เสื้อสีขาวกางเกงยีนแล้วก็ลากกระเป๋าใบหนึ่งเดินอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายเราประสานงานสพเมืองสมุทรสาครให้นะครับเลยบุญถาวรมาพระราม2ขาออกเป็นผู้ชายสูงอายุใส่เสื้อสีขาวกางเกงยีนแล้วก็ลากกระเป๋าใบหนึ่งนะเดินอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายของช่องทางหลักประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับสำหรับจุดนี้ที่คุณหน่องแจ้งเข้ามาแต่ว่าการจราจรเนี่ยเห็นคุณหน่องบอกว่ารถไม่ติดนะทั้งสองฝั่งก็ใช้การได้นะไม่รถไม่ได้ติดคุณอลิสาพบเห็นแมวนะครับทางด่วนขั้นที่สองทางพิเศษศรีรัตน์ก่อนถึงจุดเชื่อมต่อทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกเล็กน้อยเป็นลูกแมวสีดำขาวครับเขาบอกว่าน้องเนี่ยไปนั่งชิดอยู่กับขอบแท่งเบรีเออร์ด้านขวาการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าฝากระวังลูกแมวตัวนี้ด้วยนะครับการจราจรรถไม่ติดนะไปกลับยังใช้การได้แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับคุณธวัฒน์เด็กชายบางบอน5มาบางบอน3การจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนเริ่มมาคลึมๆแล้วนะแถวนู้นเริ่มมาคลึมๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลเรดาร์นะครับจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศมีกลุ่มฝนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนเริ่มมาคลึมๆแล้วนะแถวนู้นเริ่มมาคลึมๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลเรดาร์นะครับจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ

0: การอันนี้ก็ลักษณะเหมือนพัดออกไปไม่ได้พัดเข้ามานะครับพัดออกไปนะติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่จะไปพักกันนะเป็นข้อมูลเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรนะครับเป็นทางด้านของรฟม.ที่แจ้งเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรมานะครับที่สามเสนนะที่สามเสนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับแจ้งเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสนบริเวณสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยถึง4เสาเทเวศเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหอสมุดแห่งชาติโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่2ช่วงหอสมุดแห่งชาติผ่านฟ้ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสนบริเวณสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยถึงแยก4เสาเทเวศเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหอสมุดแห่งชาติตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงมีผลให้บริเวณปิดเบี่ยงถนน3เสนฝั่งมุ่งหน้าแยก4เสาเทเวศสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรถนนศรีอยุธยาฝั่งขาออกวัดเทวราชกุญชรสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและถนนพิษณุโลกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์065-928-0597และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ครับ www.mrta-purplelinesouth.comทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @MRT Purple Line ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับก็เป็นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับบริเวณจุดดังกล่าวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่ติดต่อเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15 นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัว

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
4: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
3: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ่อนหน้านี้กรณีของคุณอลิสานะครับที่บอกว่าเห็นลูกแมวสีดำขาวนั่งอยู่ชิดขอบแบริเออร์ด้านขวาก่อนถึงจุดเชื่อมต่อทางด่วนทางพิเศษสีรัดวงแหวนรอบนอกนะครับคุณอลิสาเนี่ยเขามาจากทางด้านของทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษสีรัดแล้วก็ก่อนถึงจุดเชื่อมต่อตรงสีรัดวงแหวนเนี่ยเห็นเป็นลูกแมวนะสีดำขาวก็เป็นนั่งอยู่ด้านขวานะครับชิดกับตัวแบริเออร์เลยก็เลยฝากผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังแล้วก็ฝากจสร้อยช่วยประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือน้องแมวหน่อยนะครับเราก็ประสานงานไปทางศูนย์ทางด่วนนะครับแจ้งไปทางศูนย์ทางด่วนทางพิเศษศรีรัตขั้น2ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกรับแจ้งแล้วนะแล้วก็กำลังรีบไปที่เกิดเหตุให้อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าขณะที่ออกอากาศอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะไปถึงแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงเนี่ยยังไงฝากระวังด้วยนะครับระวังลูกแมวขาวดำด้วยนะก่อนถึงจุดเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัตวงแหวนรอบนอกนะครับระวังด้วยนะเขาอยู่เลนขวาสุดเลยนะบอกว่านั่งชิดกับแบริเออร์อยู่นะครับฝากระวังด้วยนะประสานงานไปละนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละนะครับหรือไม่ก็อาจจะถึงแล้วก็ได้นะตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาแจ้งว่ามีอุบัติเหตุครับถนนมิตรภาพนะหรือว่าทางหลวงหมายเลข2มิตรภาพฝั่งขาออกลำตะคองที่จะมุ่งหน้าไปสีคิ้วหลักกิโลเมตรที่85นะครับเป็นรถทัวร์รถปิกอัพแล้วก็รถเก่งนะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแต่เขาบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยมีคนเจ็บนะกม85ลำตะคองมิตรภาพขาออกรถทัวร์รถปิกอัพแล้วก็รถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับมีคนเจ็บนะแต่ว่าบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมานะครับที่ช่วยแจ้งกลับมามิตรภาพฝั่งขาออกฝากระวังด้วยนะครับอยู่เลนขวา3คันเลยดูแล้วโอ้โหสภาพรถเก๋งนี่หนักเหมือนกันนะครับทั้งด้านหน้าทั้งด้านท้ายเลยนะเนี่ยดูสิคันสีขาวเนี่ยครับค่อนข้างหนักเหมือนกันนะแต่ว่ายังเคราะห์ดีนะครับที่คนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะก็ส่งผลให้รถติดนะครับแต่ว่าจากภาพที่เกิดเหตุจะเห็นได้ว่ามีทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะการจราจรก็ไปได้2เลนซ้ายนะครับแต่ว่ารถเยอะครับถ้าดูจากในภาพนะที่เจ้าหน้าที่ส่งมาให้เนี่ยรถค่อนข้างหนาแน่นนะก็ต้องมาออกันบริเวณจุดดังกล่าวที่เกิดอุบัติเหตุผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะใช้การได้คล่องตัวขึ้นนะครับแต่ว่ากว่าจะผ่านพ้นไปก็จะชะลอตัวสะสมกันสักระยะหนึ่งเลยนะเพราะว่าหนึ่งในนั้นคู่กรณีก็เป็นรถใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ไหลทางเนี่ยรู้สึกจะเป็นรถทัวร์กับรถปิกอัพนะคู่กรณีที่จอดอยู่ด้วยส่วนขวาสุดเนี่ยเป็นรถเก๋งนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้จัดการจราจรกันยังไงนะครับแต่ว่าที่เกิดเหตุเนี่ย3คันนะแล้วก็รถเนี่ยค่อนข้างติดเลยนะไหนจะต้องเบี่ยงหลบขวาแล้วก็ต้องมาเจอไหลทางอีกนะซึ่งจอดอยู่อีก2คันนะก็เลยส่งผลให้การจราจรบริเวณจุดนั้นเนี่ยมิตรภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอตัวนะครับเป็นฝั่งขาออกนะกม85ก็แถวๆลำตะคองนะครับสำหรับจุดนี้มีรับแจ้งเพิ่มเติมในช่วงใกล้จะ 15:00 นนะครับว่าสะพานตากสินยังหนาแน่นอยู่เลยนะครับแล้วก็ด้านของพระราม1จตุรทิศด้านที่จะไปพญาไทศรีอยุธยาทั้งฝั่งของพญาไทด้วยนะครับเห็นบอกว่ามาจากรางน้ำรถติดไปทางด้านของแยกราชเทวีแล้วก็เพชรบุรีนะครับที่มาจากเพชรพระรามจะไปประตูน้ำรวมไปถึงด้านของอโศกเพชรแล้วก็เพชรอุทัยด้วยเห็นบอกว่ามาจากทองหล่อก็แน่นครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรบุรีสุขุมวิทตรงอโศกสุขุมก็รถเยอะแล้วก็ทางฝั่งของพระขนงก่อนหน้านี้ด้านของสุขุมวิทเนี่ยใช้ได้นะครับที่แน่นเนี่ยจะเป็นโซนพระราม4ไปพระขนงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสุขุมวิทเข้าเนี่ยจะไปติดตรงเอกมัยนะครับแล้วท้ายก็มีแบบล้นๆมาแตะตรงแถวแยกพระขนงด้วยนะก็จะส่งผลให้พระราม4ที่จะไปพระขนงจะซ้ายไปสุขุมวิทเข้าเนี่ยคือไปได้ช้านะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งกลับกันก็ได้ตามรอบไฟที่จะไปอ่อนนุชนะครับถ้าผ่านพ้นสัญญาณไฟตรงพระขนงไปก็ไม่ติดละใช้การได้ส่วนศรีนครินทร์แถวสีพัดนะครับที่ก่อนหน้านี้ในอุโมงค์เชิงขึ้นมีรถกระบะจอดเสียนะครับไม่แน่ใจเคลื่อนย้ายได้หรือยังแต่ว่าการจราจรก็ชะลอตัวนะครับบริเวณช่วงตัดแยกสีพัด ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้ได้นะครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นแถวเข้าลำสาลีส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยจากลำสาลีออกมาทางด้านของศรีกรีธามาทางด้านของพาราไดซ์เนี่ยไม่ติดนะครับแถวสีเอี่ยมแถวสิครินตอนนี้ยังไม่ติดตอนนี้ยังใช้การได้ด้านของถนนเทพรัตน์นะหรือว่าบางนาตราดไปแยกบางนาชะลอตัวครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแล้วก็ทางฝั่งของสรรพวุฒิมีท้ายนิดหน่อยนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางนาด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมยังไม่ติดนะครับยังคล่องตัวในทุกด้านเลยปู่เจ้าสมิงพรายขึ้นลงสะพานภูมิพล2สะพานภูมิพล1นะครับฝั่งสุขสวัสดิ์ฝั่งพระราม3ก็ยังใช้การได้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาการจราจรก่อนหน้านี้ที่เรารับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ใกล้เคียงกับสาทรซอย3นะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาแล้วนะก่อนหน้านี้ก็เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับภายในอาคารใกล้เคียงกับซอยสาทร3เขตสาทรสถานที่เกิดเหตุนี่อยู่ด้านของถนนสาทรใต้นะครับเขตสาทรเป็นการประกอบกิจการให้เช่าห้องพักอาศัยและสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นตึกอาคารสูงประมาณ35ชั้นนะครับต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น7ภายในห้องเซาหน้านะใครที่ติดตามใน YouTube อยู่ก็จะได้เห็นที่เกิดเหตุไปพร้อมๆกันมาเป็นคลิปเลยนะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับส่งมาให้เป็นคลิปเลยนะคือตอนที่รับแจ้งเนี่ยกลุ่มควันมันค่อนข้างหนาเหมือนกันนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันนะฮะเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบด้านในปรากฏว่าตรวจสอบแล้วนะครับเป็นกลุ่มควันเพลิงลุกไหม้เนี่ยบริเวณที่เครื่องทำความร้อนนะครับแล้วมันก็ลุกลามไปติดฝ้าเพดานก็มีเสียหายโดยประมาณเนี่ยประมาณ30ตารางเมตรนะพื้นที่กินบริเวณ30ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ก็ใช้น้ำในการดับนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นบอกว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องทำความร้อนของระบบเสาหน้าแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยไม่มีนะครับขอบคุณทางสูงวิทยุพระราม199ด้วยนะครับแล้วก็กรณีของลาดพร้าว48แยก10อันนี้ก็รับแจ้งบอกว่ามีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางก็กำลังรีบไปดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: อยู่ที่ไหนครับพี่น้อย
1: ผมสตาร์ทที่ดาวพนองแล้วกันนะขาเข้า
0: ครับผม
1: ขาเข้ามาแยกมหาสวรรค์เนี่ยแล้วผมก็เบี่ยงซ้ายขึ้นสะพานพระราม3พอดีฟังคุณเสมาว่าผมจะไปสถานทูตเมียนมา
0: อืม
1: นะครับถ้าเราจะไปข้ามสาทรเนี่ยคงน่าจะติด
0: ติด
1: อุดรบุรีใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ุ
1: ดรบุรีติด
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละผมฟังพอดีเลย ผมก็เลยบิดขึ้นพระรามสามแล้วกันโ
0: อ
1: ้ตอนนี้แป๊บเดียวมาถึงเจริญราษฎร์แล้วแล้วเดี๋ยวก็จะเลี้ยวซ้ายเจริญราษฎร์ไปออกสุรศักดิ
0: ์
1: เลี้ยวขวาก็จะถึงสาทรเมียนมาใช่ไหม
0: นั้นดีกว่าครับติดก็ติดแค่ตรงสาทรสุรศักดิ์ต่อก่อนที่จะเลี้ยวขวา
1: ตรงนั้นมันประจำอยู่แล้วล่ะต้องทำใจ
0: แต่ว่าท้ายเขาสั้นกว่าฝั่งสะพานตักสินถ้าพี่น้อยมาฝั่งสะพานตักสินท้ายเขาจะยาวกว่า
1: อ๋อครับแสดงว่าตัดสินใจถูกละ
0: ใช่ครับผม
1: พระรามสามนี่ไปกับใช้ได้เลยนะเจริญราษฎร์ไปพระรามสามเนี่ย
0: ครับ
1: มีเลี้ยวซ้าย
0: มีฝนมาหรือยังครับ
1: ก็คึมนะเลยมา
0: ครับผม
1: ครับเมฆเยอะเลยข้างบนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คงจะเวลาเดิมนะประมาณนั้นแหละ
0: เย็นนี้ก็ไม่ได้เตะตะก้อสิ
1: ก็วันนั้นก็แห้เอาไปทิ้งละ
0: เอาละครับสรุปไม่ได้เตะแล้วครับ
1: เวลามันตกลงมาแล้วสนามลื่นเล่นไม่ได
0: ้อ๋อคร
1: ับถ้าตกค่อยๆเล่นได้เพราะว่ามีหลังคา
0: ถ้าตกหนักนี่มันสาดเหรอพี่น้อยมันเอาไม่อยู
1: ่สาดครับสาดแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เช็ดให้นะแต่เช็ดแล้วไม่ได้เพราะมันต้องวิ่งต้องเดินลื่นได
0: ้ครับผม
1: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่น้อยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะครับพี่พันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์
2: สวัสดีครับพี่เดี๋ยวมาใช้หัวลมขาออกพี่อยู่ก่อนถึงเซ็นทรัลเปลี่ยนมีอุบัติเหตุ
0: รถอะไรครับพี่พันธ์
2: เก่งครับพี่ครับเก่งครับพี่ครับครับผมประกันมาแล้วครับผมอยู่ลิ้นซ้าย
0: ไม่มีคนเจ็บใช่ไหมครับ
2: ไม่มี
0: อืมครับผม
2: คนเล็กน้อยครับผม
0: อืมครับ
2: จะกินบอกพี่น้อยอ่ะน้ำวอสีน้ำแดงใส่ซดาด้วยนะครับผมแดงร้อนครับผม
0: แกล้งพี่น้อยเขาไปเตะตะก้อพี่น้อยไหมพี่พันเอาไหมเอาไหม
2: ไม่ไหวแล้ว
0: เตะไม่ไหว
2: เป็นหน้าอยู่เตะไม่ไหว
0: งั้นคอยโยนเสิร์ฟโยนเสิร์ฟ โยนเสิร์ฟให้พี่น้อยอย่างเดียว
2: ได้โยนเสิร์ฟได
0: ้โยนเสิร์ฟอย่างเดียว
2: คร
0: ับ ครับไม่เจอฝนนะพี่พัน
2: ธ์อ
0: ะไรนะ
2: ไม่ได้ให้ดีเดียว
0: อ๋อครับผม
2: เอาแดดร้อนพี่เดียวมา36องศานะ
0: โอ้เดี๋ยวต้องรอดูช่วงเย็นนะถ้าร้อนอย่างเงี้ยกลางวันในตอนเย็นมีสิทธิ์มีฝนนะ
2: บอกคุณนะชัยรัตน์ผมกับพี่ร้อยให้ช่วยกินน้ำแดงโซดาหน่อยครับผมใส่มะนาวนิด
0: ๆครับผม
2: มันจะชื่นใจพี่โอ้ร้อนมาก
0: ชื่นใจเนาะ
2: ครับผม
0: ครับได้ครับ
2: ขนาดรถผมเปิดเบอร์เสียยังไม่เย็นเลยเนี่ย
0: หรอแอร์เสียป่ะพี
2: ่ไม่ใช่รถไฟฟ้าด้วยนะ
0: อ๋อรถไฟฟ้าด้วยโอ้อยากนั่งจังเลยอ่ะ
2: เออเลยเลยคันเริ่มว่าง
0: เออขอบคุณมากครับพี่พาน
2: ครับพอดีมีลูกค้าไปร้านจะพูดพอดีคร
0: ับได้สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณพี่พันด้วยนะครับอยู่บนลมนะเขาบอกแดดร้อนแล้วก็รถเนี่ยยังใช้ได้ก็มีชนกันนิดเดียวตรงหน้าห้างแต่ว่าประกันมาแล้วดูแล้วเล็กน้อยนะการจราจรก็ยังไหลได้ตลอดอยู่ไปกลับนะฮะอุบัติเหตุมิตรภาพนะครับที่กม85ลำตะคองเนี่ยที่บอกว่า3คันนะครับอยู่เลนขวาเนี่ยรถทัวร์รถปิกอัพรถเก๋งมีคนบาดเจ็บเล็กน้อยสอบถามไปที่สภ.หนองสาหร่ายนะครับบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายหมดแล้วนะเมื่อประมาณสัก30นาทีที่แล้วขอบคุณทางสภ.หนองสาหร่ายด้วยนะครับสรุปว่าเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วนะรถทัวร์ปิกอัพเก๋งที่ก่อนหน้านี้อยู่เลนขวาเนี่ยไปกันหมดแล้วนะครับการจราจรก็กลับเข้าสู่สภาพปกติละนะครับก็คือเคลื่อนตัวได้ละไปขับนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะวรศิษย์แจงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุสอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: อะไรดี

0: สบู่เบลเลตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะชอบมาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราใสทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเร่งคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้ตัวจริงเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อเอาผิดผู้บงการและผู้เกี่ยวข้องถึงที่สุดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข้อเท็จจริงกรณีมีการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่แก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ 5,925 รายมีการดำเนินการเพิกถอนการบรรจุไปแล้ว 3,800 กว่ารายในส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไม่จำเป็นต้องมีการเพิกถอนซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมาตรการดำเนินการต่อไปกำหนดแนวทางเอาไว้ชัดเจนคือการส่งข้อมูลผู้กระทำผิดให้5หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประกอบไปด้วยปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอและบก.ปปป.ดำเนินคดีอาญาและแจ้งรายชื่อผู้แก้ไขคะแนนไปยังหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐทุกแห่งเพื่อเฝ้าระวังการหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์จากผู้ที่ถูกถอดถอนหรือชะลอการจ่ายค่างวดในงวดงานสุดท้ายให้แก่มสว.พร้อมปรึกษาอัยการสูงสุดเรื่องของการรับผิดชอบใน3งวดแรกที่จ่ายไปแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนายวรศิษฐ์ระบุว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีการเสนอคณะกรรมการกลางในการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรอบรรจุสอบซึ่งจะให้กองกลางปรับหลักเกณฑ์การโอนย้ายให้เร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้และจะดำเนินการตำแหน่งที่ว่างชัดเจนและดำเนินการบรรจุผู้สอบที่ได้จริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนเพื่อรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมแก่ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันว่าการดำเนินการไม่ได้ปิดจ็อบแค่ข้าราชการแต่จะสาวไปจนถึงต้นตอสำคัญแม้ว่าจะมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องก็ตามจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและตรงไปตรงมาอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ความคืบหน้าเหตุเยาวชนชายก่อเหตุยิงปืนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามคดีพร้อมประชุมตำรวจและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางมาตรการป้องกันเหตุซ้ำซึ่งจากการสอบสวนสอบปากคำเยาวชนเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายผู้ก่อเหตุระบุว่าแรงจูงใจมาจากการถูกเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงและความคับข้องใจที่ถูกครูท่านหนึ่งนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่พร้อมยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำลงไปและระบุว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงหลังได้พูดคุยกับพ่อแม่ด้านบิดายืนยันว่าบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาโดยมีความเครียดสะสมจากหลายเรื่องก่อนหน้านี้โรงเรียนและครูแนแนวเคยพูดคุยกับครอบครัวแล้วพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สามารถเจรจาสร้างความไว้วางใจจนยุติสถานการณ์ได้
4: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ติดตามข่าวกันนะครับสำนักงานกสทช.อำนวยความสะดวกจัดประชุมกสทช.อย่างเต็มที่เพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายครับเพิ่มเติมกับคุณวัฒนาพรวัฒนาปุรภากูลครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะกลับมาติดตามข่าวของกสทช.นะคะทางคุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเมื่อวันที่31สิงหาคม2569คดีระหว่างนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติถูกผู้ถูกฟ้องคดีโดยศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนะคะให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและมีคำสั่งเรื่องคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของผู้ฟ้องคดีนั้นทางสำนักงานกสทช.ขอให้ข้อมูลดังนี้ค่ะ 1. คดีนี้เป็นกรณีที่นายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ว่าไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของบุคคลภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วซึ่งกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหากสทช.มีความไม่เป็นกลางไม่โปร่งใสไม่ครบองค์ประชุมไม่เปิดโอกาสให้นายแพทย์สรณะชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐานเพียงพออีกทั้งตีความบทบัญญัติกฎหมายเกินขอบเขตอำนาจซึ่งผลของคำวินิจฉัยดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพของนายแพทย์สรณะในฐานะประธานคณะกรรมการประธานกรรมการกสทช.นะคะทั้งสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่นะคะเกียรติยศและชื่อเสียงอย่างร้ายแรงนายแพทย์สรณะจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นนะคะ 2. นายแพทย์สรณะขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ซึ่งนายแพทย์สรณะมองว่าเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 15/1 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553ซึ่งนายแพทย์สรณะเห็นว่าเป็นคำวินิจฉัยที่มีเนื้อหากระทบสถานะทางกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.จึงขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองและขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 3. ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการตีความถึงการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นั้นไม่ต้องถึงขนาดว่าณเวลาที่ฟ้องคดีนั้นผู้ถูกฟ้องคดีถูกกระทบสิทธิ์หรืออาจมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเพียงแต่ความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือเกิดขึ้นแน่นอนก็ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติที่ว่าอาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้และเมื่อคำวินิจฉัยที่พาดพิงถึงคดีนี้คำว่าอาจจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ถือว่าเพียงพอที่จะถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องตีความบทบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัดผู้ฟ้องคดีมีความเดือดร้อนเสียหายเกิดขึ้นแล้วหรือไม่เพียงใดและเมื่อได้มีการเผยแพร่และกล่าวอ้างคำวินิจฉัยดังกล่าวต่อสาธารณชนเพื่อให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อให้มีพระบรมราชโองการให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.คำวินิจฉัยที่พิพาทจึงมีผลกระทบโดยตรง ต่อสถานภาพของนายแพทย์สรณะในฐานะประธานกสทช.ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตั้งแต่วันที่13เมษายน2565และยังมีวาระเหลืออยู่ถึงวันที่13เมษายน2571กล่าวคือทำให้สถานะของผู้ฟ้องคดีถูกโต้แย้งเกิดความไม่แน่นอนว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้หรือไม่ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและเกิดความเสียหายต่อการจัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องกระทบต่อความเชื่อถือของกรรมการกสทช.เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบกิจการและสาธารณชนที่มีต่อผู้ฟ้องคดี 4. จากข้อ 3 ศาลปกครองสูงสุดจึงระบุว่าเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายแล้วและได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพากโดยการเพิกถอนให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่มีคำวินิจฉัยซึ่งเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดบังคับได้ตามมาตรา72วรรค1แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งแต่อย่างใดซึ่งหากผู้ฟ้องคดีต้องรอให้มีพระบรมราชโองการเสียก่อนความเสียหายก็จะลุกลามไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วการตรวจสอบทางศาลจะกลายเป็นการตรวจสอบหลังจากที่มีผลเกิดผลกระทบมากกว่าป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 5. ศาลปกครองสูงสุดระบุเนื้อหาส่วนหนึ่งด้วยว่าการตีความโดยพิจารณาสิทธิ์ในการฟ้องคดีตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงควรตีความและพิจารณาคำวินิจฉัยซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายเป็นสำคัญมิใช่ตีความโดยเคร่งครัดจำกัดสิทธิ์โดยพิจารณายึดโยงกับผลที่ตามมาในภายหลังเพียงอย่างเดียวสำนักงานกสทช.ขอยืนยันการยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่รัฐซึ่งเป็นแนวทางที่ตรงกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนเมื่อวันที่31สิงหาคม2569เพื่อเวียนย้ำหนังสือแนวปฏิบัติปี2564และปี2561ซึ่งหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุดหรือมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายตามที่ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดกระบวนการไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะกระทบต่อการทำงานของบุคคลนั้นรวมถึงยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมถึงแม้จะมีคำพิพากษาตัดสินคดีอาญาแล้วแต่หากกระบวนการยังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ย่อมไม่ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะ
2: ครับ
3: อันนี้ก็หมายถึงว่าตอนนี้คือเมื่อมีข้อขัดแย้งกันตรงนี้เนี่ยนะคะการประชุมกสทช.ซึ่งได้มีการจัดการประชุมไปแล้ว7ครั้งเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะประชุมได้นะคะและตอนนี้ก็มีวาระที่ค้างการพิจารณาในการประชุมกสทช. อยู่ถึง171วาระค่ะนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะคุณเสมา
2: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณวัฒนาพรด้วยนะครับรับแจ้งเบื้องต้นครับตอนประมาณสักบ่ายสองครึ่งเศษนะฮะบอกว่าภายในโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ของสพบางปูสมุทรปราการมีคนถูกเครื่องจักรหนีบมือนะครับแล้วก็ทางหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เขตรับผิดชอบก็กำลังเข้าที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่ซอยเพชรงามนะครับพื้นที่สพบางปูนะคุณพงศกรแจ้งว่าถนนบรมราชชนนีครับเลยสะพานกับรถพุทธมณฑลสาย2มาเล็กน้อยเป็นฝั่งขาออกพบเห็นเศษยางรถบรรทุกขนาดใหญ่เลยนะเขาบอกว่ามันตกหล่นอยู่ในช่องทางหลักด้านซ้ายเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับแต่ว่าฝากระวังด้วยใครที่ตามหลังมานะครับถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกช่วงสาย2ที่จะมุ่งหน้าไปสาย4เลยสะพานกับรถสาย2เล็กน้อยมีเศษยางรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับตกหล่นอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายการจราจรคุณพงศกรบอกว่าเคลื่อนตัวได้ครับทั้งสองฝั่งคุณประภาพรสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณเสมา
2: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่ประภาพร
4: ถนนรามอินทราขาออกค่ะ
2: ครับเป็นไงบ้างครับ
4: เจออุบัติเหตุมีรถชนท้ายกัน3คันนะคะอยู่ช่วงประมาณรามอินทรากม.4
2: ครับ
4: ค่ะเป็นอยู่ใกล้ๆตรงสถานีรถไฟฟ้ากม.4อ่ะค่ะ
2: เป็นรถอะไรบ้างครับ
4: มีปิกอัพ แล้วก็เก๋งค่ะชนท้ายกัน
2: อยู่เลนไหนครับพี่ประภาพร
4: อยู่เลนที่2จากซ้ายมือค่ะ
2: อ๋อรถติดไหมครับเนี่ย
4: ติดแล้วค่ะตอนนี้ท้ายแถวดุ้นประมาณกม.1อะค่ะ
2: โอ้พอสมควรเลย
4: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะ
2: ได้ครับเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยครับไม่มีคนเจ็บนะครับ
4: คิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าดูลักษณะเป็นชนท้ายกัน
2: ได้ครับเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยครับ
4: โอเคค่ะ
2: แล้วฝั่งกลับกันติดไหมครับ
4: ฟังกับการโล่งค่ะได้สบายเลย
2: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณประภาพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณประภาพรนะครับเป็นอุบัติเหตุถนนรามินทานะครับเมื่อสักครู่ที่แจ้งเข้ามาประมาณช่วงกม.4นะฮะฝากระวังด้วยนะครับสำหรับจุดนี้นะเดี๋ยวยังไงเราเร่งประสานงานเจ้าหน้าที่ตามต่อให้เห็นบอกว่าชนกัน3คันเลยนะครับทาง PEA ครับมีข้อมูลมาฝากย้ำเตือนแล้วก็ต้องแจ้งกันบ่อยๆนะครับหวัดดีแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะครับเช่นมีการหลอกให้กดลิงก์มีการหลอกให้สแกนใบหน้าหลอกดูดเงินในบัญชีอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับหากพบบุคคลต้องสงสัยแอบอ้างว่าเป็นพนักงาน PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเพื่อให้กระทำการดังกล่าวเนี่ยติดต่อไปที่สายด่วน1129 PEA Contact Center ได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงช่องทางเว็บไซต์หลัก www.pea.co.th นะครับข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยครับฝากเตือนภัยเรื่องของมิจฉาชีพนะครับเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้านะครับที่ซอยลาดพร้าว48แยก10มีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางไปที่เกิดเหตุนะครับเพลิงสงบแล้วเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่มิเตอร์ไฟฟ้านะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานกับทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงเข้าแก้ไขในที่เกิดเหตุต่อไปนะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณตู่ละยองล่าสุดอยู่ M81 แล้วนะครับโอ้บอกว่า M81 มาจากด่านศรีสะทองจะไปที่กาญจนบุรีรถยังน้อยคล่องตัวดีมากครับไม่มีฝนแดดร้อนมากขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับนิดรายงานให้กลับมาเป็นระยะเลยการจราจร M81 ยังเคลื่อนตัวได้นะครับจากศรีสะทองไปทางไปที่กาญจนบุรีนะก็บอกไม่มีปัญหาทั้งสองฝั่งนะครับฝนไม่มีมีแต่แดดร้อนมากนะครับแถวนั้นคุณพัทราวดีฝากประชาสัมพันธ์นะครับลืมโน้ตบุ๊กอยู่ในกระเป๋าเขาบอกว่าสีกะกีนะขึ้นมาจาก BTS Bearingแล้วก็มาลงที่ซอยแบลลิงนะครับตอนประมาณบ่ายสองครึ่งของวันนี้นะรถแท็กซี่เนี่ยจำสีจำทะเบียนไม่ได้แต่ว่าคนขับเห็นบอกว่าชื่อนายวิจิตอ้ายคาคนขับชื่อนายวิจิตอ้ายคาถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับคุณวิจิตครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีผู้โดยสารลืมโน้ตบุ๊กไว้บนรถของท่านนะครับเห็นบอกว่าอยู่ในกระเป๋าสีกะกีตอนบ่ายสองครึ่งของวันนี้โดยประมาณนะครับถ้าหากว่าเก็บของได้ก็สามารถแจ้งติดต่อกับทางจสร้อยของเราได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของแล้วก็จะได้นัดส่งคืนของกันนะครับกรณีอุบัติเหตุที่มิตรภาพเคลื่อนย้ายแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่บอกว่าชนกัน3คันหนึ่งในนั้นคู่กรณีเป็นรถทัวร์ด้วยแล้วก็มีปิกอัพมีเก๋งกม85นะครับมิตรภาพขาออกแถวลำตะคองดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับคุณอรุณสวัสดีนะครับคุณอรุณบอกว่าซิตี้พาร์คบางพลีอากาศเย็นสบายแดดแรงไม่มีฝนครับคุณธีรนนท์นะครับบอกว่าสงประภาดอนเมืองศรีสมานยังใช้การได้ตอนนี้ที่ดอนเมืองแดดแรงครับขอบคุณคุณธีรนนท์ด้วยแล้วก็คุณระพีนะครับคุณกระปุกแดงมาเพิ่มเติมให้ก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวหลัง16นาฬิกาก็สภาพการจราจรน่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วก็วันนี้ต้องติดตามเรื่องของกลุ่มฝนด้วยเ พราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับในตอนกลางวันช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลายท่านบอกว่ามีฝนอยู่แถวๆสมุทรสาครมามืดๆไกลๆนะฮะก็ถ้าไกลเนี่ยจะอยู่แถวๆสมุทรสงครามแต่ว่ากลุ่มนั้นเขาพัดลงทะเลนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงจะอยู่แถวกาญจนบุรีสุพรรณบุรีคาดว่าไม่น่าจะถึงนะไม่น่าจะถึงกรุงเทพนะครับใกล้สุดก่อนหน้านี้ก็อยู่แถวสมุทรปราการอยู่แถวบางพลีก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มแบบกระจายเล็กน้อยแบบเบาบางมากนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นถนนกรุงธนบุรีที่บอกว่ารถติดยาวขึ้นนะยาวขึ้นกว่าช่วงที่แล้วก็โรงเรียนน่าจะเลิกเนาะผู้ปกครองก็มารอรับบุตรหลานกันก็ยาวขึ้นจริงๆครับจากช่วงที่แล้วที่แจ้งบอกว่าท้ายนี่อยู่ประมาณสะพานตากสินตอนนี้ท้ายไปอยู่ถนนกรุงธนบุรีแล้วนะครับยังไม่ทันขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเลยเจอท้ายแถวแล้วสาทรเหนือก็ชะลอตัวแยกนรินทร์นะครับสาทรใต้ก็หนาแน่นแยกสาทรสุรศักดิ์ส่วนทางฝั่งของสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธยังใช้การได้นะครับสีลมมุ่งหน้ามาใต้ด่วนเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ผ่านพ้นเดโชเข้ามาส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นก่อนถึงสารแดงพระราม4ได้ช้านะครับช่วงแถว3ย่านมาสารแดงไปกลับรถมากขึ้นแต่ก็ยังไม่หยุดนิ่งนะแล้วก็ราชดำริฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสารแดงก็เริ่มมีท้ายสะสมเหมือนกันอังรีดูนังถ้าไปเฉลิมเผ่ายังไปได้แต่ถ้ามาพระราม4รถจะมากกว่าท้ายแถวดูจะยาวกว่านะครับแล้วก็เชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะเป็นฝั่งขาเข้านะครับที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ชะลอตัวกันส่วนฝั่งกลับกันขาออกไม่ติดนะสะพานพระราม8ใช้ได้นะครับไปกลับถนนศรีอยุธยาช่วงแยกสาวนีแยกศรีอยุธยาชะลอตัวนะครับด้านของราชปารภมักกะสันได้ช้าเหมือนกันเพชรบุรีนะครับมุ่งหน้าไปแยกราชเทวีแยกประตูน้ำฝั่งนี้ก็หนาแน่นราชดำริชะลอตัวราชประสงค์ประตูน้ำพระราม1ชิดลมเพลินจิตได้ช้าแล้วสุขุมวิทนานาใต้ด่วนเพลินจิตไปกลับอโศกเคลื่อนตัวช้าแล้วเพชรบุรีช่วงเพชรอุทัยนะครับไปกลับเริ่มหนาแน่นขึ้นฝั่งที่มาจากเอกมัยมาจากทองหล่อนะก็ได้ช้าครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพร้อมพงษ์ทางฝั่งพระราม9พระราม9ขาออกนี่มีรถมากขึ้นนะครับแถวช่วงแถวเยื้องๆโรงพยาบาลปิยเวสแต่เป็นขาออกนะส่วนฝั่งกลับกันใช้ได้แถว KPN เนี่ยเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ช่วงตัดรามเนี่ยจะหนาแน่นด้านรามมากกว่าเป็นรามฝั่งขาเข้านะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของข้ามทางรถไฟมาทางด้านของคลองตันก็ชะลอตัวได้ตามรอบฝ่ายส่วนฝั่งกลับกันขาออกยังไม่มีปัญหานะครับไปทางด้านของลำสาลีเนี่ยไปได้ไปแน่นแถวพาซิโอราชพัฒนามิสทีนนะครับหลังจากที่มีการปิดการจราจรเพิ่มขึ้นนะก็จะเหลือ2เลนซ้ายการจราจรก็ชะลอตัวฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็ใครที่มาจากราชพัฒนาจะเลี้ยวขวาตรงรามเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ได้นะต้องเลี้ยวซ้ายไปก่อนแล้วก็ไปกลับรถมานะฮะการจราจรก็ชะลอตัวมีท้ายพอสมควรเหมือนกันล้นเข้ามาทางฝั่งของราชพัฒนานะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นรามออกไม่ติดนะถ้าตรงมิสทีเนี่ยรามออกไม่ติดแต่ถ้ารามเข้าจะติดนะครับก็ชะลอตัวนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็เสรีไทยนิด้าเริ่มชะลอตัวมีท้ายแถวเล็กน้อยเป็นประจำทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้ท้ายยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ลาดพร้าวจะมีแถว101แล้วก็มีแถวเรียบด่วนนะครับที่เหมือนจะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่ติดนะครับเขาก็ยังใช้ได้นะแล้วก็ทางฝั่งของรัชดาลาดพร้าวจะเป็นด้านที่มาจาก5แยกนะครับที่เหมือนจะมีท้ายนะแต่อีกฝั่งนึงเขาไม่มีท้ายนะอีกฝั่งนึงไม่มีท้ายแถวนะไป5แยกนี่ยังไปได้แล้วก็รัชดานะครับก็เริ่มมีหนาแน่นขึ้นแถวรัชวิภาแถวประชานุกูลนะครับฝั่งที่ลงมาจากสะพานพระราม7นะมาวงสว่างมาประชานุกูลรัชดานี่ก็ได้ช้าเหมือนกันหลังจากผ่านพ้นรัชวิภาไปอ่ะถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับเข้ามาสุทธิสารห้วยขวางเทียมร่วมมิตรใช้ได้นะเทียมร่วมมิตรท้ายแถวยังไม่ยาวแล้วก็ไปหนาแน่นอีกครั้งนึงก็บริเวณช่วงแถวแยกพระราม9นะครับซึ่งทางฝั่งดินแดงที่มาจากแยกพระราม9ก็ได้ช้านะที่จะมุ่งหน้ามาบทแม่พระประชาสงเคราะห์ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับใต้ด่วนมาทางด้านของแยกพระราม9ฝั่งเนี้ยยังใช้การได้อยู่พัฒนาการที่จะมุ่งหน้าไปถาวรทวัฒน์ไปศรีพัฒน์เริ่มชะลอตัวผ่านพ้นหน้าวิภารามไปไม่ติดนะครับไปประเวศอ่อนนุชเนี่ยใช้ได้นะส่วนฝั่งกลับกันก็มีชะลอตัวก่อนถึงซอย44ถ้าผ่านพ้นพัฒนาการ44เข้ามาก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเคลื่อนตัวได้จนไปถึงแยกคลองตันนะก็ยังใช้การได้ส่วนศรีนครินทร์นะครับศรีนครินทร์แถวศรีนครินทร์แถวลาซานเริ่มมาแล้วเริ่มชะลอตัวแล้วสำหรับปริมาณรถนะครับฝั่งกลับกันถ้าผ่านพ้นศรีลาซานเข้าไปก็ดีขึ้นนะแถวซีคอนแถวศรีนุชก็ใช้การได้นะครับอีกจุดนึงก็จะเป็นช่วงศรีพัฒน์ข้ามทางรถไฟแล้วก็ด้านของลำสาลี ก็เป็นจุดประจำนะครับเป็นปกติในช่วงเย็นที่เขาชะลอตัวการบริเวณจุดดังกล่าวราชดำเนินนอกที่จะมุ่งหน้าไปจปรชะลอตัวอยู่นะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็ทางฝั่งราชวิถีก่อนขึ้นสะพานสังฮีก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่

0: สะพานพระราม5ทางฝั่งของเข้าแยกพิบูลสงครามนะก็มีชะลอตัวเหมือนกันด้านบนสะพานพระราม7เคลื่อนตัวได้แต่ว่าวงสว่างเนี่ยชะลอตัว3เสนนะครับแยกเกียรติกายเริ่มหนาแน่นแล้วแล้วก็ฝั่งถนนทหารเหมือนกันไปกลับเลยไปแยกเกียรติกายก็เริ่มชะลอตัวนะครับมาทางด้านของปฏิพัฒน์เตชวนิชนี่ก็เริ่มชะลอตัวเหมือนกันนะทางฝั่งของประชาราษฎร์1นะครับบางโพโค้งวัดสร้อยทองยังเคลื่อนตัวได้ตลอดทางฝั่งของจรัญสนิทวงศ์ขึ้นลงสะพานพระราม7จะมีหน้าโรงพยาบาลยันทีนิดหน่อยครับที่ชะลอตัวกันถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะก็ไปชะลอตัวก่อนถึงตัดบรมเล็กน้อยอีกจุดหนึ่งหลังจากนั้นก็แถวบางขุนนนท์เลยครับแต่พอมาไฟฉายก็ใช้การได้นะส่วนฝั่งกลับกันไม่ค่อยติดนะมาจากพานิชทนมาทางด้านของบางขุนนนท์มาทางด้านของตัดบรมก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับตลอดเส้นทางฝั่งนี้ไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรสะพานพระราม3เผื่อใครจะเลี่ยงสะพานตากสินนะครับไปใช้สะพานพระราม3ขาเข้าดีกว่าเยอะเลยนะแล้วก็ถนนพระราม3ก็ยังไม่ติดนะครับลงมาจากสะพานพระราม3ลงมาจากสะพานกรุงเทพนะไปทางด้านของเจริญราษฎร์ไปทางด้านของโค้ดด่านนะครับไปเชื้อเพลิงซอยอมรนางลิ้นจี่เนี่ยไปได้นะตลอดเส้นทางจะมีก็ตรง5แยกนะครับอันนั้นก็ได้ตามรอบไฟนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็ยังไม่ติดเหมือนกันนะฝั่งกลับกันก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรที่จะมุ่งหน้าใต้สะพานพระราม9มาแยกถนนตกโดยรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้เจริญนครนะครับที่จะมุ่งหน้าไปบุคโลชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันดีกว่านะแล้วก็ทางด้านของมหาสวรรค์ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับก็จะมีเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยส่วนด้านของถนนตกเจริญกรุงเริ่มช้าแล้วนะแล้วก็ทางฝั่งของเจริญกรุงที่จะมาทางตรอกจันอันนี้ติดแล้วนะครับอันนี้ติดแล้วนะสำหรับเจริญกรุงที่จะมุ่งหน้ามาตรอกจันทั้งฝั่งที่มาจากหน้าห้างมาจากถนนตกทั้งฝั่งที่มาจากใต้สะพานตากสินนะก็เริ่มชะลอตัวเช่นเดียวกันคุณสมใจสวัสดีครับ
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับคุณสมใจแจ้งสามีหายเหรอครับ
1: จ้าเหตุการณ์เสียงกันนิดหน่อยแล้วคนนี้เขาแบบน้อยใจเขาออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่1ตอนบ่ายโมงแล้วก็ติดต่อไม่ได
0: ้วันที่1
1: ไม่รู้จะเป็นไหน
0: วันที่1บ่ายโมง
1: บ่ายโมงจ้าแล้วก็คนนี้มีคนรู้จักอ่ะแต่ก็ไม่รู้แบบว่าไม่ได้สนิทกันหรอกก็โทรไปถามเขาเขาบอกว่าเออดักหน่อยนะถ้ามีแล้วก็ให้สกัดเอาไว้หน่อยเออแป๊บเดียวขับรถไปทั้งวังพังนั่นแหละกลัวจะประสบอุบัติเหตุที่พังงาแพปลาหินลาดจับจุดได้เท่านั้นนะเนี่ยกำลังออกรถไป
0: บ้านอยู่ที่ไหนกันครับ
1: บ้านอยู่กรุงเทพจ้ะ
0: บ้านอยู่กรุงเทพเขาออกไปจากกรุงเทพเหรอ
1: ใช
0: ่โอ้อยู่แถวไหนของกรุงเทพอะครับ
1: คลองสามวา
0: คลองสามวาแล้วเขาขับรถอะไรไปครับเนี่ย
1: ติ๊กอัพตอนเดียวแต่เราไม่รู้จำว่าไอ้นี่กทวรถไม่ได้เพราะรถฉันเนี่ยแบบไร้เก็บขยะไปขายมันก็ไม่ได้ใช้ประจำใช่ไหมล่ะ
0: สีอะไรครับ
1: ติ๊กอัพสีเขียว
0: เขียว
1: มิซูชิตาก้อนอะไรอะมิซูดาก้อนสีเขียวข้างหน้าจะเขียนว่าซับดุนยาที่สังเกตง่ายคือสีเขียวก็ซับดุนยาด้านหน้าจ้ะ
0: อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ประมาณ66ปีจ้ะ
0: 66ปี
1: ใช่
0: มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ
1: มีความดันสูงแล้วก็เขาเคยเส้นเลือดสมองแตก
0: โหแล้วเขาขับรถได้เหรอครับ
1: น่ะก็เนี่ยที่เป็นห่วงลูกเขาเป็นห่วงอ่ะ
0: อ๋อ
1: เนี่ย
0: แล้วต้องมียาอะไรกินต่อเนื่องไหมครับเนี่ย
1: อันนี้ไม่รู้เลยเพราะเขาไปเขาไม่ได้เอายาไปน่ะ
0: มีโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรติดตัวไปไหมฮะ
1: เขาไม่ได้เอาไปเพราะความโกรธ
0: โอ้โห
1: เขาน้อยใจ
0: ไปหายญาติ
1: เปิดป้าหน่อย
0: ได้เขามียังมีญาติอยู่แถวทางนู้นเหรอฮะทางพังงาทางไรนั่นเหรอฮะที่เขาขับไปเนี่ย
1: ใช่ไปอยู่กะว่าก็คือให้เด็กว่าคล้ายๆว่าไอ้นั่นยื้อเวลาให้หน่อยกำลังออกกันเพื่อจะไปรับแล้วก็เอารถสไลด์ขึ้นเอารถนั้นกลับมากรุงเทพ
0: มี
1: เขาก็แกก็ขับตามทางสั่งนั่นแหละ
0: มีสตางค์ติดตัวไปไหมคะเนี่ย
1: น่าจะมีแค่ประมาณเห็นที่2,000แล้วเขาก็ซื้อของที่ร้านไปแล้วก็เงินทองก็ไม่ได้ถอนน่าประมาณไม่เกิน3,000ประมาณเนี้ยกลัวประสบอุบัติเหตุน่ะแล้วก็ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วย
0: แล้วโทรศัพท์มือถืออะไรนี่เขา
1: ไม่มีเลย
0: ไม่พกไป
1: จ้าไม่มีเลยไงช่วยสกัดไปให้หน่อยไม่ต้องให้แกเดินทางต่อแล้วแล้วก็ติดต่อป้ามาป้าจะได้ตั้งจุดถูกว่าจะต้องไปจุดไหนตอนนี้ยิงฝั่งงาไว้ก่อนเลย
0: คุณสมใจคุณสมใจช่วยไปหาทะเบียนรถคันนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะ
1: โอ้โหมันไม่มีเลยมันอยู่ที่รถน่ะ
0: หรอ
1: เอกสาร
0: ไม่มีแบบรูปถ่ายไม่มีอะไรของรถคันนี้เลย

0: ่มีไม่มีเพราะรถคันนี้จะเป็นรถขายขยะในบ้านไงมันก็ไม่ได้ใช้ประจำใช่ไหมล่ะได้แต่สีเขียวมิซูสีเขียวแล้วก็ข้างหน้ามีซับดุนยาแค่นั้นแหละตอนเดียว
1: เป็นสติ๊กเกอร์หรอสติ๊กเกอร์ซับดุนยา
0: จ้ะสติ๊กเกอร์จ้ะ
1: อยู่ตรงอยู่ตรงกระจกหน้ารถอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: กระจกหน้ารถจ้ะ
1: สติ๊กเกอร์สีอะไรครับซับดุนยาเนี่ย
0: สีเขียวสีเขียว
1: อ๋อสติ๊กเกอร์ก็สีเขียวเหมือนกัน
0: ใช่แล้วคนขับก็ชื่อคุณหมัดพึ่งเอี่ยมมีไฝอยู่ที่จมูกรองเท้าน่าจะเป็นสีเหลืองของเอด้าสีเหลืองเก่าๆถ้าเขายังไม่เปลี่ยนที่ไหนนะ
1: เขาแต่งกายยังไงวันที่เขาออกมาเนี่ยเขาแต่งกายยังไง
0: ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะเราไปเที่ยวกันเขาก็ซื้อแต่จะไม่ได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวอะไรแขนยาวแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนหรือยังเพราะเขาไปหลายวันแล้วนะ
1: เป็นเสื้อยังไงครับเป็นเสื้อ
0: แขนยาว
1: สี
0: มันเป็นทั่วไปเลยเพราะมันเป็นแบบเป็นรูปภาพอ่ะ
1: แล้วกางเกงล่ะครับเป็นแบบไหนตอนที่เขาออ
0: กมากางเกงขายาวขายาวสีเทา
1: ขายาวสีเทารองเท้าสีเหลืองเหรอเมื่อสักครู่ที่บอก
0: สีเหลืองแบบจ้ะไอ้ตาแบบเก่าๆหน่อยอ่ะเขาจะชอบอันนั้นแหละ
1: เป็นแตะครับรองเท้าแตะเหรอ
0: ใช่
1: รองเท้าแตะสีเหลืองโอเคแอดด้าเนาะมีข้อมูลตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมตอนนี้เราออกอากาศอยู่เผื่อว่าใครเขาเจอเขาเห็นเขาจะได้แจ้งกลับมามีข้อมูลตรงไหน
0: ไม่มีอ่ะจ้ะ
1: เขาไม่ได้หลงลืมใช่ไหมเขาจำทางกลับบ้านอะไรจำอย่างงี้เขาจำได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้เขาไปได้เหมือนเขาไปเรื่อยๆไม่รู้ไปทางไหนแบบว่ามันแบบไปเหมือบมึนๆน่ะเพราะว่าสังเกตก่อนที่จะหายไปเกจะลอย
1: ๆแล้วพี่สนใจไปทราบได้ไงว่าเขาไปอยู่พังงาตอนนั้นอ่ะ
0: ก็มีเบอร์โทรคนที่แบบว่ารู้จักอาลีอ่ะแล้วก็คันนี้แบบเบอร์โทรมันจะโทรยากนิดหนึ่งบางทีมันไม่มีสัญญาณทางโน้นเนาะก็บอกว่าอารีสั่งสกัดไปนะแต่น้องให้ค่าพระให้ค่าดูแลก็ว่าอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อารีนี่เป็นอะไรกับคุณสมใจครับ
0: ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะคนรู้จักเฉยๆเนี่ยก็คือแบบรู้จักกันก็คือเอาเบอร์ไว้ง่ายๆแต่ทีนี้มันโทรยากมากเลยเขาบอกเผลอหาย5 นาทีเองไปทั้งรถพังนั่นแหละ
1: คือผ่านที่บ้านอารีไปเนี่ยนะ
0: มันอยู่ที่อู่เพราะว่าทางที่จะลงไปเกาะนะมันเป็นแพปาหินลาดแค่นั้นรู้แค่มาตรงนั้นเลยเพราะว่าลุงเขามีที่อยู่พังงาไอ้เอานะไอ้ดังดำอะไรกราบุรีอะไรนะ
1: อ๋อเขามีที่อยู่ที่พังงาเป็นที่ของเขาเองใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่มันยังไม่ได้โอนแม่อะไรหรอก
1: แล้วมีคนอยู่ที่พังงาไหมญาติพี่น้องอะไรมีไหม
0: ก็มีแต่อารีแล้วก็คุณแพทแต่โทรไม่ค่อยติดเลยเพราะว่ามันเป็นสัญญาณไง
1: แต่สองคนนี้คุณหมัดเขาก็รู้จักด้วยใช่ไหมครับ
0: รู้จักแต่โทรแล้วไม่มีแล้วก็ครั้งล่าสุดเขาอยู่กับคุณชื่ออารีแล้วก็โทรไปเดียวเนี่ยไปเลยอยากให้แบบว่าไม่ต้องหยุดการเดินทางของเขาอ่ะ
1: ก็ถ้าจะหยุดได้มันต้องมีทะเบียนนะสิครับคุณสมใจเพราะไม่งั้นเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารถคันนี้ทะเบียนอะไรที่จะให้เขาหยุดไว้เนี่ยครับช่วยผมหาทะเบียนให้หน่อยได้ไหมอ่ะตามรูป
0: ให้เขาสังเกตใช่ต้องให้เขาสังเกตไอเนี่ย
1: สีสติ๊กเกอร์นะ
0: สีกับสติ๊กเกอร์อ่ะจ้ะ
1: โอ้โหได้ครับยังไงลองดู
0: ให้เล่นสีเขียวกับสติ๊กเกอร์ไว้ก่อนเลย
1: เดี๋ยวจะพยายามฮะเดี๋ยวจะลองแจ้งไปทางพังงาให้แล้วกัน
0: จ้ะเพราะว่าทางไอหนึ่ง
1: เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่สายเมื่อวานนี้ใช่ไหม
0: ใช่ปลายวันที่หนึ่งบอกว่าจะเอารถมาซ่อมให้ลูกเปลี่ยน power เป็นพวงมาลัย power เพราะลูกยังขับไม่เป็นเขาก็บอกว่าเอาคันนี้แหละมันเก่ากระแทกอะไรมาอะไรแกก็หายไปเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยลูกก็โพสทางเฟซทางไลน์อะไรเนี่ยคือว่าอยู่พังงาเด็ดตอนเนี้ยเดินทางออกมาแล้วยังไม่ไปไหนเลยไม่รู้ไปไหนอีกแล้วก็ไม่อยากให้แกขับต่อแล้วอยากให้สกัดแกให้อยู
1: ่เขาเคยไปที่พังงาคนเดียวไหมครับ
0: ไม่เคยอ่ะเคยไปกับลูกสาวไม่เคยครั้งนี้แหละไปแบบไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะ
1: ปกติก็ไม่ได้มีบ้านอยู่ที่พังงาใช่ไหมครับ
0: ปกตินี้เขามีบ้านแต่ตั้งแต่สึนามินู้นอ่ะมันพังไว้แล้วแล้วป้าก็ไปปลูกกระต๊อบไว้แต่มันต้องเข้าไปในเกาะแต่คนชื่ออารีบอกว่าไม่ได้เข้าคนที่บอกว่าซ่อมแล้วเขาบอกเปลี่ยนชาร์จแล้วก็ไปเลยแล้วรถน่ะไม่ดีแล้วรถไม่ร้อยเลยที่อันตรายคือรถมันแบบใช้งานไม่ได้
1: รถมันเก่าแล้วด้วยใช่ไหม
0: ใช่ซึ่งแปลกใจเก็บไปได้ยังไงยันต้องหมุนอ่ะ ไม่จะแพ้ใจอยู่แกไปได้ยังไงฉันลูกไม่ลูกก็กลัวหนึ่งกินนอนอยู่ยังไงอุบัติเหตุนี่แหละที่ลูกกลัวก็เลยต้องว่ารถสมาตามบอกว่าเออแล้วจะเอารถสไลด์อ่ะขับเอารถเข้าปะกลับบ้านไปซ่อม
1: ครับเขาสูงประมาณเท่าไหร่รูปร่างลักษณะเขาเป็นยังไง
0: ประมาณ165
1: ใ
0: ส่ที่จมูกจ้ะ
1: แล้วผิวอะครับ
0: ผิวดำดำสนิทเลย
1: ผิวดำผมอะครับผมสั้นผม
0: สั้น
1: ผมสั้นผมสีอะไรครับ
0: สีดำมาแหละ
1: ผมดำ
0: แต่เขาก็ย้อมมั่งแต่ก็ผม
1: แล้วรูปร่างเขาเป็นยังไงครับอ้วนท้วมผอมสมส่วน
0: ผอมเดินจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แบบเขาเป็นกรรมพืชจ้าแบบว่าเดินแบบซ้ายอ่ะซ้ายเขาเป็นอ่ะ
1: อ๋อฝั่งซ้ายใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นอัมพฤกษ์ฝั่งซ้ายนะ
0: ใช
1: ่เดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้เผื่อว่าใครเห็นนะครับ
0: จะให้หยุดเขาไม่ให้การเดินทางเขาอะไม่ให้เขาเดินทางต่อแล้วทำไงก็ได
1: ้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีละกันคุณสมใจ
0: จ้า
1: ขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้นะครับ
0: จ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมใจนะครับยังไงเอาใจช่วยนะครับเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้โทรไปหาคนรู้จักก็คือจริงๆเขามีที่อยู่ที่พังงานั่นแหละนะครับแต่ว่าตั้งแต่เหตุการณ์สึนามิตั้งนู่นหลายปีแล้วนะก็เลยย้ายมาอยู่ที่พญาสุเรนด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ไม่ใช่วันนี้วันที่1กันยายนวันอังคารเกิดมีปากเสียงกับทางบ้านแล้วก็น้อยใจก็เลยขับรถคันนี้นะครับแต่ว่าไม่ทราบทะเบียนนะเป็นปิกอัพเป็นซูบิชิตอนเดียวสีเขียวสภาพรถค่อนข้างเก่าแล้วก็ด้านหน้ากระจกรถด้านหน้าเนี่ยให้สังเกตสติกเกอร์สีเขียวไว้ละกันเขียนว่าซับดุนยาล่าสุดคือติดต่อได้ตอนเมื่อวานเนี้ยวันที่2กันยายนตอนประมาณ 10:30 โดยประมาณโทรไปหาคนรู้จักนะครับที่อยู่ที่พังงาก็ปรากฏว่าเห็นบอกว่าเขามาที่นี่จริงๆแต่พอหลังจากนั้นก็คลาดกันก็ไม่เจอกันแล้วคนหายเนี่ยเขาไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยนะครับก็รบกวนหน่อยนะมีไฝที่จมูกเป็นจุดเด่นเลยนะครับสูงประมาณ165ซมรูปร่างผอมผิวดำแล้วก็ผมสั้นสีดำอายุ66ปีนะครับชื่อคุณหมัดพึ่งเอี่ยมนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
5: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
10: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
11: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

การประปานครหลวงครับแจ้งเรื่องน้ำประปาจัดการง่ายกว่าที่เคยนะครับแค่มีแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ก็ครบจบทุกเรื่องน้ำประปาในแอปเดียวครับชำระค่าน้ำสะดวกรวดเร็วตรวจสอบการใช้น้ำเช็คได้ทุกเวลาแจ้งปัญหาพร้อมติดตามสถานะอัปเดตข่าวสารและบริการจากกปน.ครับดาวน์โหลดฟรีรองรับทั้ง iOS Android Harmony OS นะครับข้อมูลจากทางด้านของการประปานครหลวงหรือว่าทางกปน.นะครับมีทางหลังใหม่นะครับเพิ่มเติมข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเป็นข้อมูลการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุมาเห็นบอกว่ารามินทาที่คุณประภาพรแจ้งนะครับฝั่งขาออกก็มา4ชนกัน3คันนะครับไม่มีคนเจ็บนะอยู่ช่องทางที่2จากสายก็มีทั้งเก๋งมีทั้งกระบะนะครับที่เกิดเหตุการจราจรก็ชะลอตัวกันท้ายแถวเริ่มสะสมก่อนหน้านี้นะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่ยังใช้การได้นะยังไม่มีท้ายแถวสะสมแล้วก็กรณีคุณพงศกรที่บอกว่าเป็นยางรถขนาดใหญ่นะเขาบอกเป็นเศษยางรถบรรทุกมันตกอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายเลยสะพานกลับรถพุทธมณฑลสาย2มานะครับเป็นถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกเลยสะพานกลับรถสาย2มาฝากระวังด้วยนะครับอยู่ในช่องทางหลักด้านซ้ายการจราจรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้สะพานพระราม3นะครับคุณน้อยบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะแต่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้านะรับแจ้งว่ารถยังมากอยู่นะครับแล้วก็ติดขัดอยู่มีท้ายอยู่ฝั่งด้านถนนกรุงธนบุรีเมื่อสักครู่ล่าสุดตอนนี้ท้ายมาอยู่แถวๆเชิงทางขึ้นนะครับพระราม4ก็มีชะลอตัวแถว3ย่านแล้วก็ทางฝั่งของสะพานเหลืองสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับสะพานเทเปลเยี่ยมยังเคลื่อนตัวได้นะด้านของวิทยุที่จะมุ่งหน้าไปเพลินจิตเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับในเวลานี้ส่วนเรื่องของฝน15:45 เมื่อสักครู่นี้นะครับรับแจ้งว่ามีฝนแล้วนะครับเล็กน้อยอยู่ที่เขตลาดกระบังวัฒนาเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศดินแดงติดแล้วนะครับฝั่งที่มาจากพระราม9ลดเยอะแล้วที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปลดแม่พระประชาสงเคราะห์อันนี้ชะลอตัวแล้วโซนฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้ลาดวิถีก็แน่นตรงแยกสังฮีนะครับการเลื่อนสังฮีส่วนศรีอยุธยาไปจตุรทิศเลียบบึงมักกะสันพระราม9เริ่มช้าแล้วนะครับทางฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกพญาไทมาใต้ทางด่วนเนี่ยก็เริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะครับพอใกล้ๆจะ4โมงนี่ปริมาณรถมาเติมตลอดเลยค่อนข้างเร็วเลยแจ้งวัฒนาหน้าสู่ราชการเริ่มช้าแล้วครับที่จะไปใต้ด่วนนะแต่พอผ่านพ้นข้ามแยกเมืองทองไปก็ไม่ติดนะครับไปให้แยกปากเกร็ดไปสะพานพระราม4ก็ยังโล่งๆอยู่นะยังใช้การได้ทั้งไปและกลับเลยรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพหลโยธินเคลื่อนตัวได้ช้านะครับทางฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะแล้วก็ด้านของรังสิตนครนายกแถวคลอง4คลอง3ก็มีชะลอตัวเหมือนกันไปกลับแต่ก็ยังไม่หยุดนิ่งนะครับยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องทางกรมควบคุมมลพิษนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9นะหลังมีประชาชนเนี่ยร้องเรียนว่าได้กลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บตัวอย่างจากบ่อพักก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกนะครับเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็จะทราบผลอย่างละเอียดนอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับหรือว่า VOCs นะซึ่งเป็นกลุ่มสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันนะครับประมาณ3 ppm รวมถึงพบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับหรือว่าก๊าซไข่เน่านะครับอยู่ในระดับที่รับรู้กลิ่นได้แต่ยังสรุปไม่ได้นะว่าเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าเป็นอันตรายส่วนมลพิษดังกล่าวเนี่ยจะมาจาก Data Center โดยตรงหรือไม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ยืนยันเช่นกันนะครับไม่สามารถยืนยันได้เช่นกันณตอนนี้นะโดยต้องมีการตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ำแล้วก็มีการสำรวจแหล่งกำเนิดอื่นประกอบกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลหลังจากที่
กรมควบคุมมลพิษได้ลงตรวจสอบพื้นที่ Data Center ย่านพระราม9นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขามีประชาชนในพื้นที่ก็มีการร้องเรียนเข้ามานะครับก็อีกสัก 2-3 สัปดาห์นะคาดว่าจะใช้เวลาส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แล้วนะฮะรอผลประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวกลับมาติดตามหลัง16 นาฬิกาเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะชัยชนกแจงปมดราม่า THAI พาสปอร์ตผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลชี้ดราม่า THAI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีตัวเลขคนใช้ผีแน่นอนคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งาน TSAI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมานาน3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนแต่ตัวเลขที่นางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงเป็นเพียงตัวเลขผู้ใช้งานช่วง 9-10 โมงของวันที่เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้เป็นยอดปัจจุบันส่วนที่สสฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงยอดตัวเลข active user ที่ไม่มีการเปิดเผยอาจจะทำยอดผีหรือตกแต่งตัวเลขหรือไม่นั้นเพราะค่าใช้จ่ายต้องถูกไปคำนวณตามผู้ใช้งานจริงนั้นนายชัยชนกกล่าวว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ต้องมีการแสดงผลให้ติดตามซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 กว่าคนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอยู่อย่างที่รัฐบาลต้องทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI โปรฟรีแล้วก็ยังพบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่ายอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่จุกอยู่ในเมืองเป็นหลักยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาและคุณครูซึ่งอยู่ระหว่างหาทางแก้ไขปัญหาที่จะต้องให้เข้าถึงค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในราคาถูกอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเพื่อให้ค่าเน็ตถูกลงด้วยสารทานเหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: ฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนส่งผลทำให้ถนนแม่สอดตากช่วงหลักกิโลเมตรที่27เกิดการทรุดตัวเป็นแนวยาวแขวงทางหลวงตากที่2เร่งแก้ไขเบี่ยงทางน้ำไหลและปิดช่องจราจรบางส่วนหวั่นทรุดตัวเพิ่มคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: จากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทำให้ถนนหมายเลข12แม่สอดตากเส้นทางขาเข้าพื้นที่อำเภอแม่สอดช่วงพื้นที่บ้านแม่ระเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดการทรุดตัวเป็นแนวยาวกว่า15เมตรและมีแนวโน้มทรุดตัวเพิ่มซึ่งสาเหตุเกิดจากช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ดินอุ้มน้ำและเกิดการสลายตัวส่งผลทำให้กระทบต่อพื้นที่หลายทางนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าติดถนนทรุดตัวลงไปอีกด้วยแต่นี้เบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2ได้ดำเนินการเร่งสร้างทางเบี่ยงการไหลของน้ำเพื่อไม่ให้น้ำซึมจนเกิดการทรุดตัวขยายวงกว้างนอกจากนี้ยังมีการปิดช่องการจราจรหนึ่งช่องทางเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรเส้นทางดังกล่าวต้องเพิ่มความระมัดระวังในเส้นทางดังกล่าวเป็นพิเศษไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานล่าสุดสำหรับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดกองทัพเนปาลได้ติดตั้งซิปไลน์ชั่วคราวสำหรับข้ามแม่น้ำตรีสุรีในเขตนวโกตเพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งได้หลังน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายให้กับถนนหนทางและตัดขาดเส้นทางสัญจรปกติในพื้นที่ส่วนยอดของผู้เสียชีวิตครั้งนี้อยู่ที่ 1,222 คนและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 4,800 คนขณะที่ของออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนและการกู้ภัย15คนไปยังเนปาลโดยผู้เชี่ยวชาญจะใช้เทคโนโลยีโดรนขั้นสูงในการทำแผนที่และถ่ายภาพความร้อนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งอาจช่วยจำกัดพื้นที่ในการระบุตำแหน่งสุดท้ายของชาวออสเตรเลียอีก38คนที่สูญหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วย
6: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายมั้ยจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไงโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ้ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ้ะเนี่ย
3: แต่แค่เหนียว

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณอติพรนะครับเป็นหลานผู้ป่วยนะครับแจ้งว่าคุณย่าท่านอายุ73ปีนะครับขอทางไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับบอกว่ามีอาการภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับตอนนี้บอกว่าอยู่บนรถตู้โตโยต้าสีขาวจอจานททหาร7177หมวดจังหวัดชลบุรีนะครับเดินทางมาจากโรงพยาบาลสมิติเวชที่ชลบุรีนะครับจะใช้เส้นทางสุขุมวิทแล้วก็มาขึ้นทางพิเศษบุรพาวิถีมาลงที่พัฒนาการนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับท่านใดพบเห็นรบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับตามเส้นทางดังกล่าวเลยรับแจ้งจากทางเพจนครเขื่อนขันนะครับก็บอกว่าภายในนิคมบางเพียงมีเหตุระเบิดภายในโรงงานนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะครับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามาอัปเดตให้ทราบกันนะครับแล้วก็หลัง16นาฬิกาพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตประเวศสวนหลวงพระโขนงบางกอกใหญ่เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับสำหรับเรื่องฝนก็มาตามนัดเลยนะในช่วงเย็นนี้แล้วสภาพการจราจรนะครับตอนนี้ก็รับแจ้งว่าหนาแน่นขึ้นในหลายเส้นทางแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับคุณปิติถนนงามวงวาเป็นฝั่งขาเข้าเชิงทางลงสะพานข้ามแยกพงเพชรนะครับมีรถเก๋งชนกับกระบะกีดขวางช่องทางซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันคุณวีระรังสิตนครนายกเป็นฝั่งขาเข้าจุดกับรถคลอง10ครับมีรถบัสชนกับรถกระบะกีดขวางช่องทางขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รับแจ้งว่าด้านของสีลมมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับในช่วงเวลานี้ก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสีลมที่จะมุ่งหน้าไปใต้ด่วนตั้งแต่ช่วงแยกนาราลมมาก็เต็มพื้นที่มาตลอดส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ทางฝั่งของพระราม4ไม่ว่าจะเป็นช่วงสามย่านที่จะมุ่งหน้ามาแยกวิทยุต่อเนื่องไปใต้ทางด่วนก็ชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นส่วนฝั่งที่มาจากรัชดาก็บอกว่าหนาแน่นช่วงใต้ทางด่วนพระราม4เช่นเดียวกันวิทยุที่จะมุ่งหน้ามาแยกวิทยุเคลื่อนตัวช้านะครับอีกด้านหนึ่งไปเพลินจิตก็ชะลอตัวพี่วันบางรักรายงานมาใน YouTube นะครับขอบคุณพี่วันด้วยนะครับบอกว่าสีลมบางรักฝนมาแล้วเวลาเดิมเลยนะครับใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1เบอร์2มาไวไปไวตกไม่ถึง10นาทีขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับคุณแจ็คสวัสดีครับคุณแจ็คครับคุณแจ็คครับคุณแจ็คได้ยินไหมเอ่ยคุณแจ็คเห็นบอกว่าได้ยินเสียงนะครับเหตุระเบิดเนี่ยแหละที่นิคมบางเพียงเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่สายหลุดไปเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้เพิ่มเติมหน้าใหม่กันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุอยู่นะครับคุณวิชาญพี่ตัวสาธุสวัสดีด้วยนะครับบอกว่ารัชดาสาธุฝนตกระดับ 1-2 มีเมฆก้อนเดียวนะถ้าเกิดว่าหมดก้อนนี้ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับก็บอกว่าถนนเปียกลื่นขอบคุณพี่วิชาญด้วยแล้วก็คุณต้นลักด้วยนะครับคุณสุภัทราสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเขมาค่ะ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับพี่สุภั
2: ท
1: รา
2: สวัสดีผู้รับฟังจอสอร้อยทุกท่านเลยนะคะติ ดอยู่ตรงแถวสีลมเนี่ยค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะไปโรงเรียนนานาชาติไงนะแล้วรถก็ตรงแถวตรงวัดแขกเนี่ยเขาจะจอดกันนะเจ้าหน้าที่บล็อกหลายคันเลยอ่ะ
1: อ๋อครับ
2: นะคะก็ไม่เป็นไรอ่ะรถเก๋งรวยคุณเห็นมาสำลักมั่งหรือเปล่าคะหายไปไหน
1: อ๋อกลับมาแล้วครับคิดถึงแล้ว
2: สำลักมั่งเปล่าคะทานน้ำทานข้าวสำลักไหม
1: จามตลอดเลยครับ
2: หรอนั่นแหละให้รู้ว่าอย่าหายไปไหนนะคะเป็นคนเป็นหัวใจของจราจรแท็กซี
1: ่
2: หรือผู้ขับรถกลางถนนอะไรพวกนี้เป็นแล้วก็ผู้อะไรเป็นกระบอกเสียงให้ตรงไหนติดตรงไหนก็ติดนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ตอนนี้สีลมแดดออกฝนตกนะคะ
1: อ๋อฝนตกแดดออกครับผม
2: ใช่ค่ะติดนิ่งๆเลยตอนนี้ก็ขยับทีละนิดละนิดตรงซอยละลายซับมาค่ะ
1: ครับผม
2: จอดเทกาวเลยนะคะ
1: โอ้แน่นเลยเนาะ
2: แน่นเลยค่ะ
1: ครับ
2: ขอบพระคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณสุภัทรานะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับพี่ชัยรัตน
3: ์ดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
1: เชิญเลยครับพี่ชัยรัตน์
3: เมื่อ
1: จ
3: ะพูดออกมาจากแถวรามาที
1: ่
3: แถวรามาไม่ติดนะ
1: ครับ
3: การได้ดีไม่ว่าจะเป็นตึกเก่าแล้วก็ผ่านอุบัติเหตุแล้วก็มาศูนย์อะไรโรคประสาทอะไรตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
3: แล้วก็มาได้ผู้โดยสารตรงถึงประเทศเลี้ยวซ้ายมามุ่งหน้าราชวิถีแล้วก็มาเลี้ยวขวาตรงตัดกับถนนพระราม5ตรงนี้ไม่รู้ชื่ออะไรแล้วก็ใช้ถนนพระราม5ตอนนี้เพิ่งจะมาถึงสะพานสูงบางซื่อเป็นพระราม5ขาเข้าไม่มีปัญหาขาออกนี่รถจะติดตั้งแต่แยกสะพานเกษา
1: ครับ
3: เกษาเกมลเมื่อกี้ผมเรียกผิดน้องหลังไม่หัวเราะอยู่เป็นเรื่องไอ้ศรีสะโกมลเกษา
1: ครับ
3: เกษาเลยมาติดตลอดเพราะว่าตรงแยกคลองประปายตรงตลาดบางซื่อตรงนี้ไฟกระพริบนะคุณเสมาให้หน้าที่ยังไม่มาโบกปกติจะเป็นไฟแดง
1: ครับ
3: ทีนี้มันจะมีรถออกมาจากตรงฝั่งซ้ายมันมาได้เฉพาะมอไซค์โผล่มาเรื่อยเลยทำให้รถชะลอตัวติดขัดเลยมาแล้วมาขึ้นสะพานสูงบางซื่อใช้การได
1: ้ครับผม
3: จะรายงานอีกประมาณ100กว่าเมตรก็จะถึงที่หมายปลายทาง
1: ครับ
3: ก็ขอจบรายงานแถวสถานีMRT เตาปูนขับแท็กซี่หรือว่าขับรถอะไรผมก็ฟังเพราะผมชอบจอสอร้อย
1: ครับ
3: ครับผมก็ขอจบรายงานตรง
4: ข้าเลนนี้นะ
3: MRT ปะเขาเรียกอะไรเตาปูน
1: ครับผม
3: ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณละพีบอกว่าบางขุนนนท์ฟ้าครึ้มแล้วแต่ว่าฝนยังไม่ตกพี่วานบางรักเพิ่มเติมบอกว่าสีลมหน้าวัดแขกรถผู้ปกครองมาจอดรอรับบุตรหลานเป็นปกติรถเจอเลยครับตรงนั้นคุณอัญชิสาสวัสดีนะครับคุณอัญชิสาบอกว่าเกษตรนวมินจากโรงเรียนเลิศล่าฟ้าโปร่งมาเลยแต่ว่ารถเนี่ยสะสมพอสมควรค่ะเคลื่อนตัวได้เป็นช่วงๆขอบคุณคุณอัญชิสาด้วยนะครับแล้วก็คุณต้นรักราชเทวีบนทางด่วนฝนลงแล้วนะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ฝนโปรยปรายลงมาในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้เขารู้เวลาจริงๆเลยนะฝนเนี่ยมีฝนเล็กน้อยนะครับจากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตคลองสานบางคอแหลมธนบุรีประเวศลาดกระบังเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตตอนช่วงเวลา 16:15 เมื่อสักครู่ที่ผ่านมากรณีอุบัติเหตุของคุณวีระนะครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ารังสิตนครนายกเป็นฝั่งขาเข้าคลอง12ที่จะมุ่งหน้าคลอง10บริเวณจุดกับรถคลอง10นะครับเป็นรถบัสชนกับรถกระบะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้รับแจ้งหลังไมค์สีลมฝนตกแดดออกนะครับส่วนการจราจรเต็มพื้นที่เลยครับก็บอกว่าทั้ง2ฝั่งเลยรถติดนะงามวงวานมีอุบัติเหตุคุณปิติเชิงทางลงสะพานข้ามแยกพงเพชรรถเก๋งชนกับรถกระบะกีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายการจราจรนี่เห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าทั้งฝั่งที่มีอุบัติเหตุและฝั่งที่ไม่มีอุบัติเหตุก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะงามวงวานที่เป็นข้อมูลหลังใหม่ที่เพื่อนสมาชิกช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกรถมากแล้วนะครับในขณะที่ฝั่งกลับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ทางด้านของสะพานพุทธก็ลักษณะเหมือนกันนะครับคือมีปัญหาฝั่งขาออกรถจะมากกว่านะแต่ฝั่งกลับกันก็จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าส่วนถนนราชดำเนินกลางไปกลับบริเวณแยกคอกวัวติดนะครับทั้งฝั่งที่มาจากผ่านฟ้าและฝั่งที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นจักรพรรดิพงษ์ที่จะมุ่งหน้าไปจปรชะลอตัวนะครับวิสุทธิกษัตริย์มุ่งหน้าจปรเองก็เช่นเดียวกันทั้งฝั่งบนสะพานพระราม8ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับถนนราชวิถีแยกตึกชัยมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเคลื่อนตัวได้ช้าทางฝั่งแยกการเรือนแยกสังฮียังเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นกันนะครับส่วนด้านบนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีฝั่งขาออกถนนสิรินธรเนี่ยไม่ติดนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยชะลอตัวตั้งแต่ข้ามแยกบางพลัดทางฝั่งถนนสิรินธรถนนขาวสุโขทัยเนี่ยใช้ได้นะครับสามเสนจะไปหนาแน่นบริเวณช่วงแยกเกียรติกายครับช่วงนี้ไปเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารกันในช่วงกรมทางหลวงกันครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับมีสายจากในช่างโยธาชำนาญงานนะครับคุณเอกรินทร์สายฝนสวัสดีครับในช่าง
3: ครับสวัสดีครับ
1: ในช่างครับเห็นบอกว่าจะมีงานก่อสร้างทางหลวง308นะครับตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับรบกวนในช่างหน่อยครับ
3: ครับผมก็เป็นการก่อสร้างจุดสปอตเช็คนะครับของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะนะครับก็จะมีการปิดจราจรนะครับตั้งแต่วันที่14กันยายนครับเป็นจนไปถึงวันที่4ธันวาคมแต่ว่าแบ่งออกเป็น2ช่วงในการปิดนะครับผม
1: ครับ
3: ก็คือช่วงแรกจะปิดเป็นช่วงช่องจราจรที่ติดกับเกาะกลางนะครับก่อน2ช่องเพื่อให้เบี่ยงทางเดินรถออกมาวิ่งได้อีก2ช่องจราจรก็คือหนึ่งช่องกับบวกอีกหนึ่งไหลก่อนครับผม
1: ช่วงแรกนี่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร
3: ่14กันยาครับถึงประมาณวันที่28ตุลา
1: ครับ
3: ครับ
1: แล้วช่วงที่สอง
3: ก็คือทั้งหมดมันมี3ช่องจราจรบวกกับไหลทาง
1: ครับ
3: ก็คือจะปิดเบี่ยงทีละครึ่งครับผมเพื่อไม่ให้เดือดประชาชนเขาเดือดร้อนมากครับประมาณนี้ครับ
1: ครับครับ
3: ครับ
1: ปกตินี่เส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางหลักสำหรับคนในพื้นที่ไหมครับ
3: ถ้าคนในพื้นที่ก็เป็นเส้นทางหลักครับเพราะว่าน่าจะอยู่ตรงด้านหน้าของนิคมอุตสาหกรรมเลยครับ
1: ก็คือจะปิดลักษณะดังกล่าวเนี่ยตามแผนภาพเนี่ยก็คือตลอด24ชั่วโมงเลย
3: ใช่ครับเพราะว่าเป็นการ ปรับปรุงผิวเพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ฝังบนถนนนะครับแต่ว่าผิวจราจรตรงเนี้ยทำเปลี่ยนจากเป็นลาดยางนะครับเป็นคอนกรีตเพื่อฝังตัวเซ็นเซอร์แต่ว่าระยะความยาวประมาณ150เมตรไม่ได้ยาวมากซึ่งก็อาจจะใช้เวลาไม่นานครับตรงน
1: ี้ครับเราทำแค่ฝั่งเดียวใช่ไหม
3: ก็พยายามจะเร่งให้เสร็จเร็วกว่าที่แจ้งไปครับ
1: ทำแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมครับ
3: ทำแค่ฝั่งเดียวครับทำแค่ฝั่งเดียว
1: ตรงนี้เรียกขาเข้าหรือขาออกหรือยังไงฮะ
3: ถ้าของกรมทางจะเป็นด้านขวาทางซึ่งมันจะเป็นขาที่ออกมาจากทางนิคมบางปะอินมาออกมาหาสายทร.32ครับ
1: ไปสายเอเชียใช่ไหมคร
3: ับใช่ถูกต้อง
1: ครับก็ถ้าเป็นหลักกิโลเมตรนี่ถ้าจะให้หลีกเลี่ยงกันนี่ต้องหลีกเลี่ยงไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงแล้วเป็นหลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่ครับเนี่ยตรงนี
3: ้หลักกิโลเมตรที่3ประมาณ3+200ครับถึง3+500ประมาณนี้ครับ
1: จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงไหมครับหรือว่าจริงๆมันก็ไปได้แหละก็ชะลอตัว
3: จริงไม่จริงๆก็ไปได้ครับแต่ว่าอาจจะ
1: ติดหน่อย
3: อาจจะติดหน่อยครับก็ช่วงที่ปิดจราจรครับ
1: อ๋อครับครับถ้าฝนตกมานี่ทำได้ไหมครับ
3: ฝนตกผมพยายาม
1: หรือว่ามันจะเลทไหมจะล่าช้า
3: ได้ครับซึ่งเราไม่ได้รื้อทีเดียวคือเราจะรื้อเฉพาะในส่วนที่เราจะทำก่อนส่วนที่ยังไม่ได้เลยก็สามารถสัญจรได้ปกติก็จะไม่เละครับตรงนี้เพราะว่าไม่ได้เปิดเต็มหน้าครับพอเราเทสองเลนด้านในที่มันติดเกาะกลางเสร็จปุ๊บเราก็จะเบี่ยงให้รถไปวิ่งที่เราทำเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยรื้อส่วนใหม่ครับ
1: ในช่างอยากจะมีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ใช้เส้นทางจุดดังกล่าวไหมครับ308ถ้าจำเป็นต้องผ่าน
3: ก็ต้องขอภัยในความไม่สะดวกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงผมจะเร่งรัดทำให้เร็วที่สุดครับ
1: คิดว่าน่าจะดำเนินการได้ตามแผนใช่ไหมครับเนี่ย
3: ตามแผนครับอันนี้ตามแผนครับว่าผมอาจจะเร่งรัดทางผู้รับจ้างให้เขาทำในช่วงแบบที่แบบว่าการจราจรเขาแบบน้อยน้อยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติดนะครับ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับในช่างที่มาประชาสัมพันธ์ในช่วงกรมทางหลวงขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณในช่างเอกลินสายฝนนะครับในช่างโยธาชำนาญงานนะครับเป็นงานก่อสร้างที่แขวงทางหลวงอยุธยาดำเนินการทางหลวง308เริ่มวันที่14กันยายนครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: คุณมดเอ็กสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
4: วงแหวนกาญจนาตะวันตกนะครับยาวๆมาจากปทุมผ่านต่างระดับ340มานี่ก็ใช้การได้ดีมาโดยตลอดนะครับ จนมาถึงเป็นท่านเวสเกตนี่ก็วันนี้ไม่มีปัญหานะครับเข้ามาได้เรื่อยๆทั้งด่วนผู้ขนานนะครับ
1: คร
4: ับ ก็ในฝั่งกับตันเนี่ยรถจะมีหนาแน่นก่อนจะถึงต่างระดับตรงบางไถเล็กน้อยนะครับพอเลยจากจุดนั้นไปก็ไม่มีอะไรครับรถมากเท่านั้นครับในส่วนผู้ขนานนะครับก็จะมีติดขัดรอตัวอยู่หน้าตลาดทั้งแผงโดยรวมวันนี้จังหวัดตะวันตกยังใช้การได้ดีนะครับอากาศก็แดดยังพอมีอยู
1: ่
4: ก็ร้อนเลยครับนี
1: ้ร้อนนะฮะครับผมแต่ว่าหลายที่เขาเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะครับเนี่ย
4: ตอนนี้ยังร้อนอยู่ครับเที่ยงหนาเลยเลยครับก็ผ่าน35ปีมาแล้วเนาะคุณเสมาต่อไปก็รอลุ้น50ปีต่อนะครับ
1: จะอยู่ถึงไหมครับ
4: ผมเหรออ
1: ย่าว่าแต่พี่มดเอ็กเลยผมเนี่ยจะอยู่ถึงไหมเนี่ยตัวผมเองเนี่ย
4: เดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีส่งไปให้กันแล้วมีทั้ง iOS Android แล้วก็แยะไปหมดเลยผมเห็นอยู่
1: ครับผมครับผม
4: ครับผมก็โอเคการจบรายงานนะครับแถวๆพระปิ่น3นี่ก็โล่งห้องตัวอยู่คร
1: ับ ได้ครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้เรามีกรณีตามหานะครับคุณสมใจนะครับที่แจ้งบอกว่าตามหาสามีชื่อคุณหมัดนะครับอายุ66ปีนะครับที่บอกว่าขับรถปิกอัพมิตซูบิชิตอนเดียวสีเขียวเก่าๆนะครับสภาพเก่าๆเลยแต่ว่าไม่ทราบทะเบียนนะฮะก็บอกว่าน้อยใจทั้งบ้านแล้วก็ขับออกไปที่พญาสุเรนล่าสุดติดต่อได้เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้พอดีเขามีที่อยู่ที่พังงาก็สอบถามคนที่อยู่พังงานะเป็นคนรู้จักกันก็บอกว่าเขาขับรถมาที่นี่แต่ว่าคลาดกันแล้วไม่เจอกันแล้วนะไม่รู้ว่าขับรถลงใต้ต่อหรือว่าไปทางไหนต่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะฮะแล้วก็ด้วยอาการน้อยใจก็เลยไม่ได้ติดต่อกลับมาทางบ้านแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือเคยเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์ฝั่งซ้ายแต่อาการเขาเริ่มดีขึ้นนะครับก็เลยขับรถออกมาคือจุดสังเกตก็คือรถปิกอัพ Mitsubishi สีเขียวตอนเดียวที่บอกว่าสภาพเก่าเนี่ยให้สังเกตที่สติ๊กเกอร์ด้านหน้ารถนะฮะกระจกหน้าเนี่ยเขาจะเขียนว่าซับดุลยานะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็ตัวอักษรเป็นสีเขียวๆนะครับคนหายเนี่ยจุดสังเกตก็คือมีไฝที่จมูกนะอายุ66ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำผมสั้นแล้วก็ผมดำนะผมสั้นวันที่หายไปเนี่ยเขาใส่เสื้อแขนยาวนะครับเป็นรูปวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะแต่เขาจำไม่ได้ว่าสีอะไรเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็กางเกงขายาวสีเทารองเท้าแตะสีเหลืองยี่ห้อแอดด้านะครับถ้าใครพบเจออยู่ที่ไหนหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่1แล้วนะครับวันที่1กันยาจนถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้เลยนะแล้วเขาก็มีเงินสดอยู่ติดตัวไม่เท่าไหร่เองนะฮะแล้วก็ยาที่ต้องทานเป็นประจำโรคความดันอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเอาติดตัวไปด้วยหรือเปล่านะครับใครที่พบเห็นก็แจ้งกลับติดต่อกลับจสร้อยได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อสักครู่คุณมดเอกนะครับที่เพิ่มเติมให้หน้าไมค์การจนาพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกก็บอกว่านี่ใช้การได้นะช่องทางหลักไม่มีปัญหาแต่ว่าคู่ขนานดูจะชะลอตัวมากกว่านะครับแถวช่วงตลาดบางใหญ่ถ้าเลยจุดนี้ไปก็ดีขึ้นส่วนฝั่งขาเข้ายังใช้ได้นะครับฝั่งขาเข้าเห็นบอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรนะโดยรวมก็ยังใช้การได้ทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานพหลโยธินนะครับพหลโยธินช่วง5แยกช่วงเกษตรช่วงเสนาเริ่มติดแล้วนะครับไปกลับเลยนะรถมากขึ้นเลยพหลโยธินเนี่ยช่วงวิภาวดีรังสิตแถวตั้งระดับรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปบางเขนชะลอตัวแล้วนะครับงามวงวานหนาแน่นแล้วช่วงเกษตรช่วงบางเขนแล้วก็ช่วงพงเพชรคุณจิรทีปนะครับคุณอัญชิสาคุณต้นรักพี่วันบางรักคุณรพีเพิ่มเติมมาให้พี่วิชานด้วยคุณครูน้อยพี่ประพพรด้วยคุณชาตรีด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเพชรคุณจิรทีปนะครับคุณอัญชิสาคุณต้นรักพี่วันบางรักคุณรพีเพิ่มเติมมาให้พี่วิชานด้วยคุณครูน้อยพี่ประพพรด้วยคุณชาตรีด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้

0: ขณะโดนไฟลวกที่ข้อมือนะครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็มีบาดเจ็บลักษณะตกใจอีก2รายรวมเป็นทั้งหมด3รายช่วงนี้ทางโรงงานได้นำส่งที่โรงพยาบาลไปก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาถึงนะครับส่วนที่ตัวเครื่องจักรตรงนี้ดับเพลิงอบต.บางเพียงได้เข้าทำการควบคุมเพลิงฉีดน้ำสงบเรียบร้อยแล้วครับผม
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรครับเขามีไว้ทำอะไรครับเครื่องตัวนี้ครับ
0: มันเป็นโรงงานทำเกี่ยวกับเบาะรถยนต์ครับผม
1: เบาะรถยนต์อ๋อคนเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างครับ3รายอายุประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ในวัยไหนครับ
0: อายุประมาณ25ถึง30ปีนะครับจากการสอบถามเบื้องต้นเพราะว่ากู้ภัยก็ไม่ได้เจอตัวคนเจ็บนะครับอ๋อแล้วส่วน1รายเป็นโดนไฟลวกที่ข้อมือนะครับผมแล้วก็อีก2รายไม่ได้โดนไฟลวกแต่ว่ามีลักษณะอาการตกใจช็อกครับผมก็เลยทางโรงงานเขาก็เลยนำส่งที่โรงพยาบาลด้วยตนเองทั้งหมด3รายครับ
1: คนงานนี่เป็นคนไทยทั้งหมดเลยไหมครับ
0: ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นคนไทยหรือว่าต่างดาวนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเราตรงนี้เราไม่ได้สอบถามดู
1: เขาบอกไหมครับว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: ยังไม่ทราบสาเหตุเลยครับผ
1: ม
0: เขาก็ไม่ทราบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับเพราะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุกันอยู่ครับ
1: อ๋ออย่างนี้ต้องเคลียร์คนงานก่อนไหมฮะต้องปิดก่อนไหมหรือว่าต้องยังไงฮะตอนนี้ดำเนินการยังไงกันนะครับในพื้นที
0: ่ตรงจุดเกิดเหตุนี้จะเป็นลักษณะอยู่ภายนอกโรงงานนะครับเป็นลักษณะเครื่องจักรตัวเดียวตั้งอยู่ภายนอกจุดดังกล่าวช่วงนี้ทางโรงงานได้ปิดกั้นไม่ให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้ามาแล้วครับผม
1: ที่ตั้งโรงงานเขาอยู่ตรงไหนครับ
0: ที่ตั้งโรงงานอยู่ภายในนิคมบางเพียงพัฒนานะครับถนนว่าโรชาบางเพียงเขตพื้นที่ของสปคลองด่านครับผม
1: แต่ไม่ได้เสียหายแบบลุกลามเป็นบริเวณกว้างอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ครับไม่ได้เสียหายครับเสียหายแค่ตัวเครื่องจักรอย่างเดียวครับผม
1: ตอนนี้ก็คือเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับดำเนินการอยู่
0: ครับช่วงนี้ก็ควบคุมเพลิงเหตุการณ์สงบเรียบร้อยนะครับอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ของโรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุอยู่ครับผม
1: ไม่ได้ลุกลามไม่ได้อะไรเนาะ
0: ครับผมไม่ได้ลุกลามครับผม
1: อันนี้มันก็อยู่ในนิคมด้วยเนาะการจราจรอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมไม่ได้กระทบถึงด้านนอก
0: ครับไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรครับผมแล้วก็ไม่มีความเสียหายด้านนอกครับ
1: ได้ครับรับแจ้งตอนประมาณสักกี่โมงได้ครับเพจนี
0: ้ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งครับผม
1: ได้ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ถอนกำลังหรือยังครับ
0: ช่วงนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยถอนกำลังนะครับเหลือแค่ดับเพลิงของอบต.บางเพียงยังวสิทธิ์ที่เกิดเหตุแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของสพคลองด่านยังหัวสิทธิ์ที่เกิดเหตุครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับบางบ่อ010ป่อเต็กตึงนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณบางบ่อ010นะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับเข้าไปช่วยเหลือที่เกิดเหตุแต่ว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยคนเจ็บถูกส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ภายในโรงงานนี่แหละเขาดำเนินการส่งไปนะครับเพราะว่าเป็นเหตุเหมือนเป็นเครื่องนะครับภายในตัวโรงงานเนี่ยมันขัดข้องแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็คนเจ็บนี่บอกว่ามีแผลไฟลวกนะบริเวณที่ข้อมือนะครับส่วนอีก2คนเนี่ยเกิดอาการแบบช็อกแบบตกใจก็เลยหมดสติไปนะฮะทั้งหมดเนี่ย3รายนะครับอยู่ในช่วงวัย 25-30 ปีโดยประมาณนะฮะเป็นเหตุรับแจ้งมาตอนประมาณสัก3โมงครึ่งนะครับอยู่ในนิคมบางเพียงนะครับก็เจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุกันทั้งหมดแล้วนะไม่ได้ลุกลามไม่ได้อะไรนะเขาก็เข้าไประงับเหตุได้ไวพอสมควรนะก็ไม่ได้ติดต่อลุกลามอะไรก็แค่เฉพาะเครื่องจักรนะแค่เฉพาะเครื่องจักรบริเวณจุดดังกล่าวที่มันขัดข้องนะครับคุณชาตรีแยกบางนาตรงไปสุขุมวิท62แดดมีแดดนะส่วนการจราจรนี่ไหลกันไปตามกันไปได้นะครับขอบคุณพี่ชาตรีด้วยแล้วก็คุณจิรทีพนะฮะพันนกมาแยกไฟฉายรถแน่นเคลื่อนตัวได้ตามสัญญาณไฟแล้วก็มีแดดครับตรงนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลให้ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อน

0: านนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โอ้เร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18 กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 16:00 น.บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

คุณชัยรัตน์ครับเพิ่มเติมรถจอดเสียมาให้บอกว่าปากซอยวงสว่าง25มีรถเมล์ไฟฟ้าจอดเสียอยู่ก็บอกว่าด้านหน้าเนี่ยมีรถเมล์เหมือนแบบไม่ประจำทางจอดอยู่ด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจอดช่วยเหลือกันอยู่หรือเปล่านะก็บอกว่าจอดอยู่2คันเลยนะอยู่ใกล้เคียงกับปากซอยวงสว่าง25อยู่เลนซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณมดเอ็กการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกเมื่อสักครู่รายงานจราจรหน้าใหม่แต่ตอนนี้ฝากเป็นอุบัติเหตุไว้แล้วนะครับหลังใหม่มีอุบัติเหตุครับจุดกับรถซอยวัดพระเงินเป็นเก๋งกับบรรทุกนะฮะไม่น่าจะมีคนเจ็บนะฮะก็บอกว่าอยู่เลนซ้ายนะของช่องทางหลักจุดกับรถซอยวัดพระเงินนะครับการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาออกเก๋งกับบรรทุกกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีรับแจ้งว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่การจราจรดีขึ้นแล้วนะครับก็บอกว่าท้ายแถวเนี่ยสั้นลงเยอะเลยนะแล้วก็ฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้ก็จะเป็นด้านของสะพานพระราม3ที่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นขาออกส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้สาทรใต้หนาแน่นแล้วนะครับตั้งแต่ซอยสุนพลูมาแยกสาทรสุรศักดิ์สาทรเหนือชะลอตัวตามรอบไฟครับแยกนรินทรกับแยกวิทยุพระราม4ช่วง3ย่านที่จะมุ่งหน้าไปวิทยุเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็ด้านของรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปอโศกนี่ติดแล้วนะท้ายแถวสะสมยาวขึ้นฝั่งกลับกันใช้การได้ดีกว่านะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไป5แยกนรนองไปพระราม3เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะดินแดงที่จะไปแยกพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้กลับกันรถเยอะนะครับมุ่งหน้าไปบทแม่พระประชาสงเคราะห์ทางฝั่งตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยยังแน่นอยู่ด้านของแยกสังฮียังติดอยู่ราชดำเนินกลางนะครับทั้งฝั่งที่มาจากผ่านฟ้าฝั่งที่มาจากคอกบัวก็ยังหนาแน่นนะสองด้านศรีอยุธยารถเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แยกสวรรณีที่แยกศรีอยุธยานะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านของจตุรทิศที่จะมุ่งหน้าพญาไทต่อเนื่องแยกศรีอยุธยานี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันทั้งฝั่งของพหลโยธินอาลีสนามเป้าสะพานควายเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับที่แน่นเนี่ยจะเป็นช่วง5แยกมุ่งหน้าไปรัชโยธินมุ่งหน้าไปเสนาเกษตรฝั่งกลับกันหนาแน่นก่อนถึงแยกเกษตรมาทางด้านของเสนาแล้วก็ทางด้านของแยกรัชโยธินก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้างามวงวานนะครับช่วงเกษตรช่วงบางเขนแล้วก็พงเพชรยังหนาแน่นเต็มทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับงามวงวานทั้ง2ด้านไปกลับเคลื่อนตัวได้ช้าครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้มีทางคุณอติพรนะครับที่บอกว่าเป็นหลานแจ้งขอทางพาคุณย่าอายุ73ปีนะครับไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับเนื่องจากว่าภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับอยู่บนรถตู้โตโยต้าสีขาวทะเบียนจอจานททหาร7177ชลบุรีนะครับเดินทางมาจากที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีนะครับก็จะใช้เส้นทางสุขุมวิทนะครับแล้วก็ขึ้นทางพิเศษบุรพาวิถีล่าสุดตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่ด้านบนทางพิเศษบุรพาวิถีแล้วนะครับอยู่แถวๆโรงพยาบาลไทยนครินทร์นะครับก็จะมาลงที่พัฒนาการแล้วก็ใช้เพชรบุรีนะครับฝั่งขาเข้านะเพื่อไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับใครที่พบเห็นรถตู้สีขาวคันดังกล่าวก็รบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับเป็นรถตู้ Toyota สีขาวจอจานททหาร7177หมวดจังหวัดชลบุรีนะครับหมวดจังหวัดชลบุรีจอจานททหาร7177ชลบุรีล่าสุดอยู่ทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้านะใกล้เคียงกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์ต้องการขอทางไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับจะมาลงที่พัฒนาการแล้วก็ใช้เพชรบุรีฝั่งขาเข้าใครที่ฟังอยู่ในเส้นทางนะครับรบกวนช่วยเปิดทางให้หน่อยตอนนี้ด้านของพัฒนาการขาเข้าก็รถจะเยอะแถวถาวรทวัฒน์มาทางด้านของคลองตันนะครับแล้วก็เพชรบุรีเข้าก็จะมีช่วงแถวเอกมัยทองหล่อที่รถมากนะครับอีกทีนึงก็คือเข้าไปทางด้านของอโศกเพชรนู่นเลยนะที่ติดกันอยู่ส่วนทางฝั่งของอโศกมนตรีอโศกดินแดงรถก็มากขึ้นนะครับแล้วก็ดูแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าเหมือนกันนะดูแล้วก็ยังมีท้ายสะสมทั้งสองฝั่งเลยนะครับปริมาณรถเนี่ยค่อนข้างมากนะทั้งสองด้านเลยทางด้านของใต้ด่วนเพชรที่จะมุ่งหน้ามาอโศกเพชรนี่ก็แน่นมาเหมือนกันนะครับเนี่ยดูแล้วก็รถยังติดขัดกันอยู่แล้วก็ฝั่งรัชดานี่โอ้โหท้ายอยู่ศูนย์สิริกิติ์นะไปสวนเบญจกิติไปอโศกสุขุมวิทเนี่ยค่อนข้างติดนะครับแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะทางด้านของรามคำแหงตรงมิสทีนลาดพัฒนาขาเข้าท้ายแถวสั้นลงนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ก็จะมีปัญหาแถวกาญจนาตะวันออกสาย9แถวพาซิโอขาออกแล้วก็ลำสาลีบ้านม้าขาออกนะครับส่วนขาเข้าก็จะมีชะลอตัวแถวแยกรามเข้ามาคลองตันข้ามทางรถไฟก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับถึงแม้จะชะลอตัวแต่ก็ได้ตามรอบไฟนะครับด้านของ71ปรีดีพนมยงสุขุมวิท71นะครับก็เริ่มหนาแน่นขึ้นมุ่งหน้าไปคลองตันก็ได้ช้าแล้วมุ่งหน้าไปสุขุมวิทก็ชะลอตัวตามรอบไฟเหมือนกันส่วนพระราม4ถ้าเป็นด้านที่มาจากพระโขนงเนี่ยไม่ค่อยติดนะครับจะไปกล้วยน้ำไทยไปเกษมราษฎร์เนี่ยไปได้แต่ถ้าหันหน้ามาทางพระโขนงมาจากกล้วยเนี่ยค่อนข้างติดนะครับสัญญาณไฟแล้วก็สุขุมวิทเองไม่ว่าจะเป็นแถวพร้อมพงษ์ไม่ว่าจะเป็นแถวทองหล่อเอกมัยที่จะมุ่งหน้ามาแยกพระโขนงก็ยังได้ช้าอยู่ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ชะลอตัวตามรอบไฟตามแยกต่างๆนะครับไปจนถึงบางนาเลยศรีนครินทร์แถวสีเอี่ยมก็เริ่มติดแล้วนะครับสำหรับปริมาณรถก็เพิ่มมากขึ้นแล้วที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีนครินทร์ได้ช้าแล้วสุขุมวิทเข้าแถวสำโรงชะลอตัวหน้าห้างปู่เจ้าเหมือนกันนะครับปู่เจ้าสมิงพรายที่จะมุ่งหน้าไปสุขุมวิทแถวสำโรงก็เริ่มมีชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันสุขสวัสดิ์จะมีหนาแน่นหน่อยก็ช่วงแถววัดสนช่วงแถวตักประชาอุทิศช่วงแถวพระประแดงนะครับแต่ก็ยังไหลได้ตลอดนะครับฝั่งกลับกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะสุขสวัสดิ์เข้าจากบางประกอบ3มาเนี่ยใช้ได้นะครับเนี่ยมุ่งหน้าไปแถวตัดพุทธบูชาไปโพแก้วพระราม2ช่วงนู้นก็ยังใช้ได้อยู่นะครับทางฝั่งของจอมทองชะลอตัวที่จะมุ่งหน้าตัดแยกดาวขนองจอมทองด้านของราชบุรณะเจริญนครจะมาติดตรงบุคโลนี่แหละถ้าผ่านพ้นบุคโลไปก็ไม่ค่อยติดแล้วครับก็จะไปแน่นอีกทีก็ช่วงตัดกรุงธนบุรีแล้วก็ไปหน้าห้างไปคลองสารอันนั้นก็รถเยอะเป็นปกตินะครับด้านของสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธขาออกติดขาเข้าไม่ติดนะครับแล้วก็ทางฝั่งลัดย่าถ้ามาคลองสารมาท่าดินแดงเนี่ยมาได้นะครับท้ายแถวสั้นนะแต่ถ้าเข้าวงเวียนใหญ่เนี่ยดูท้ายเขาจะยาวกว่าสมเด็จเจ้าพญานะครับพญาไม้ท่าดินแดงคลองสารก็จะมีชะลอตัวตรงคลองสารเนี่ยแหละครับส่วนทางฝั่งของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยหมดปัญหาแล้วนะฝั่งขาเข้านี่ก็ใช้ได้เป็นปกติแล้วขาออกก็ไม่ติดอยู่แล้วนะครับส่วนสาทรเหนือใต้เนี่ย สาทรเหนือนี่จะแน่นแยกนรินทรกับแยกวิทยุสาทรใต้นี่จะแน่นตั้งแต่สสนพลูมาแยกนรินทรมาเซนหลุยมาแยกสาทรสุรศักดิ์มาเหตุศักดิ์สุรศักดิ์ก็ได้ช้านะครับแล้วก็ใต้ทางด่วนเจริญราษฎร์ที่มาจากตัดถนนจันทร์จะมุ่งหน้ามาสาทรสุรศักดิ์นี่ก็ได้ตามล่อไฟเหมือนกันแต่ถ้าหันหน้าไปทางพระราม3นี่ไปได้ดีกว่านะออกไปทางบางโคร่ไปทางเจริญราษฎร์พระราม3เนี่ยใช้ได้นะครับฝั่งนั้นไม่มีปัญหาการจราจรใต้ด่วนสาธุมีชะลอตัวใกล้เคียงตัดถนนจันทร์ดาราธิวาสราชนครินทร์ชะลอตัวแยกนรินทรกับแยกนราลมแต่ว่าดูแยกนรินทรท้ายจะยาวกว่านะแยกนราลมท้ายไม่ค่อยยาวส่วนสีลมถ้าจะไปสารแดงนี่จะไปได้ดีกว่าแต่ถ้าหันหน้าเข้ามาทางถนนปั้นประมวลเนี่ยอันนี้ฝั่งเนี้ยรถจะเยอะกว่านะครับแล้วก็ด้านของบรรทัดทองเจริญผลก็มีชะลอตัวแล้วเล็กน้อยบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกได้ช้าแล้วนะครับกรุงเกษมสะพานขาวได้ช้านะครับแล้วก็ทางฝั่งราชดำเนินกลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับดินสอนี่ก็ติดแล้วนะแล้วก็ไปทางด้านของคอกวัวนี่ก็เต็มพื้นที่มาด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ทางฝั่งราชดำเนินกลางกับทางฝั่งบรมเนี่ยรถจะเยอะนะแต่บนสะพานน่ะไม่ติดนะครับแล้วก็พระราม8นะสะพานพระราม8ก็จะมีวิสุทธิกษัตริย์ไปจปล.แล้วก็อีกด้านหนึ่งจักรพรรดิพงษ์ที่จังหวัดจปล.พิษณุโลกก็จะมียมราชนะที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนด้านของพระราม6นะครับอุรุพงษ์นี่ไปได้นะครับเนี่ยท้ายไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะได้ตลอดนะครับแต่ทางฝั่งเพชรบุรีจะติดมากกว่านะแนวก่อสร้างที่จะไปราชเทวีจะไปประตูน้ำนะครับแล้วก็ช่วงใต้ด่วนผ่านพ้นไปแยกอโศกเพชรเพชรอุทัยหูค่อนข้างติดเลยอโศกมันตีก็รถเยอะนะครับเนี่ยเขาบอกว่าไปอโศกเพชรก็ติดไปอโศกสุขุมก็แน่นนะไปกลับเลยนะครับวัฒนธรรมมุ่งหน้าผังเมืองพระราม9เริ่มช้าแล้วในขณะที่พระราม9เองเนี่ยขาออกก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ขาเข้าเนี่ยมาแยกพระราม9เนี่ยยังมาได้นะครับก็จะติดหลังจากเข้ามาในส่วนของดินแดงอ่ะจะติดนะครับส่วนทางฝั่งรัชดาเทียมร่มมิตรยังได้ตามล่อไฟท้ายยังไม่ยาวนะห้วยขวางสุทธิศาสตร์ลาดพร้าวนี่ใช้ได้ลาดพร้าวที่แน่นขึ้นเนี่ยจะเป็นโชคชัย4ไปเลียบทางด่วนส่วนฝั่งกลับกันได้ตามล่อไฟรัชดาลาดพร้าวออกให้แยกลาดพร้าวยังเคลื่อนตัวได้นะครับรัชดาภิเษกตั้งแต่โค้งศาลอาญาไปรัชวิภาไปประชานุกูลได้ช้าครับส่วนอีกด้านหนึ่งที่ลงมาจากสะพานพระราม7ได้ช้าเหมือนกันนะมุ่งหน้าไปวงสว่างพิบูลสงครามไปแยกพิบูลสงครามเริ่มช้าแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม5ก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
4: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิ

0: 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: แบรนด์สิริวัณณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาผ่านหมวกและเสื้อกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกันศุกร์ที่11กันยายนนี้ณร้านสิริวัณณวรีชั้น1สยามพารากอนรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกร่วมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นวินัยพลังทีมสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลรัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรด้านเอกนิตินัดถกบ่อ4กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบกรมธุรกิจพลังงานส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดบริษัท Data Center ย่านพระราม9ฐานสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังทีมสุดซอยบุกตรวจสอบวันนี้พบมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร้องเรียนได้รับผลกระทบและหวั่นอันตรายเอกนัทแจงสภาเอาจริงลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนชัยชนกแจงดราม่า THAI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้วรสิทธิ์แถลงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมพบแล้วสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านหวั่นฝังศพกระทบแหล่งน้ำด้านผู้ว่าสั่งตรวจสอบมีคนไทยยื่นขออนุญาตแต่ผิดหลักเกณฑ์ไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปี67ย้ายศพออกแล้วปัจจุบันไม่มีศพฝังในพื้นที่พร้อมกำชับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจตราต่อเนื่องกรุงเทพมหานครบูรณาการทหารตำรวจจับตาการใช้งานชาบัตเฮาส์ถนนพระอาทิตย์และซอยสุขุมวิท22ดูแลความสงบเรียบร้อยกำชับใช้อาคารดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายกำหนดรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีพักผ่อนวันที่2ทหารสหรัฐเที่ยวปราสาทสัจธรรมคึกคักคาดเงินสะพัดวันละแสนเติมเม็ดเงินท่องเที่ยวพัทยาคอนเสิร์ตสังลาอัศนีวสันต์เมื่อคืนนี้พื้นที่สแตนยุบตัวทีมงานอบพยพผู้ชมไร้เจ็บเลื่อนไปเล่นชดเชย9กันยายนด้าน Impact Arena ยันโครงสร้างหลักไม่กระทบรับน้ำหนักได้2ตันหลังเกิดเหตุเร่งแก้ไขให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานปิดท้ายที่แฟนๆร่วมอาลัยป้าแบ็คแพ็คกาญจนาพันธุเตชะนักเดินทางวัยเกษียณผู้สร้างแรงบันดาลใจเสียชีวิตอย่างสงบ
3: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
7: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
6: อาจจะเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
7: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
6: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
7: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
8: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกันครับหรือว่าทางกฟผ.กฟผ.ผนึกกำลังสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนครับวันนี้3กันยายน2569นางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.และนางสาวนุจรินทร์เกตนินผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหารสถาบันอาหารร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2พร้อมเปิดตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.นางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.มุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกฟผ.จึงยินดีที่ได้ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าโครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในตลาดขออภัยครับพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ปี2567ถึง2569ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศผ่านการสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนามาตรฐานการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ตลอดจนเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดเพื่อให้ชุมชนเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกฟผ.และสถาบันอาหารได้ร่วมกันจัดงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.ระหว่างวันที่3ถึง7กันยายน2569ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรีโดยคัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ครับกรณีขอทางให้กับคุณย่านะครับคุณอติพรที่มาจากสมิติเวชชลบุรีจุดหมายอยู่ที่สมิติเวชสุขุมวิทล่าสุดถึงโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงนะครับตอน 17:05 นแจ้งกลับมาบอกว่าถึงโรงพยาบาลแล้วขอบคุณน้ำใจเพื่อนร่วมทางทุกๆท่านนะครับทุกครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์กรณีขอทางเร่งด่วนฉุกเฉินผู้ป่วยต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยท่านติดตามฟังจสร้อยพอเห็นขบวนรถเห็นคันที่ขอทางก็ช่วยกันหลบทางช่วยกันเปิดทางให้เป็นน้ำใจเพื่อนร่วมทางนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้ผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยครับท่านร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพ์พัฒน์ครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ในพื้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เพชรบุรีฝั่งขาเข้าจากแยกคลองตันเอกมัยมุ่งหน้าพร้อมปงกระจกเพชรยังเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีสายแถวนะ
1: ครับ
2: เพชรบุรีขาออกจากแยกนิสสัมพันธ์มุ่งหน้าอโศกเพชรพร้อมพงมีท้ายแถวอยู่ใกล้ๆแยกที่สัมพันธ์ครับ
1: ครับ
2: ชะลอตัวช้าเข้าซอยพร้อมสีขวาเข้าซอยพร้อมสีครับแต่รถก็ยังเคลื่อนตัวได้ไม่ถึงกับหยุดนิ่งนานครับ
1: ครับ
2: เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตลอดครับ
1: ครับ
2: ตกเพชรออกพระรามเก้ารัชดารถปริมาณมากเคลื่อนตัวได้ตามรอบครับไม่หยุดนิ่งครับ
1: ครับ
2: แต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ช้ายังใช้ความเร็วไม่ได้ครับ
1: ครับ
2: พระราม9ขาออก จากแยกอสมทผังเมืองมุ่งหน้ารามคำแหงจะชะลอตัวบนทางขึ้นยกระดับรามศูนย์ที่จะลงซ้ายลงรามครับ
1: รถ
2: หนาแน่นครับพระราม9ขาเข้าจากแยก92มุ่งหน้าจตุรทิศผังเมืองยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ครับ
2: บนยกระดับบึงมักกะสันจตุรทิศลงมาแยก RTA ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ไม่มีฝนนะครับในพื้นที่ท่านรองสารวัตร
2: ในพื้นที่ไม่มีฝนตกยังไม่มีอุบัติเหตุครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์นะครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สน.มักกะสันนะครับเพิ่มเติมสภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วนเย็นให้ได้รับทราบกันสวัสดีคุณพี่พัชนีด้วยโอ้พี่พัชนีบอกว่าลาหยุดมา10วันแล้วค่ะอีกไม่กี่วันก็จะกลับเข้ากรุงเทพแล้วนี่พี่ลาหยุดหรือพี่ลาออกครับพี่พัชนีพี่ลาหยุดมา10วันแล้วเหรอเขายังให้พี่กลับเข้าไปทำงานใช่ไหมนี่พี่เป็นเจ้าของบริษัทหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหเอาเดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกพักผ่อนให้เต็มที่ครับพี่พัชนีคนดีของผมขอบคุณมากๆของฝากไม่ต้องเดินทางถึงบ้านปลอดภัยก็พอนะฮะพี่พัชนีโอ้ขอบคุณมากครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับได้หยุดตั้ง10วันนะเนาะอิจฉาก็อิจฉาคุณกิตติคุณกาญจนาภิเษกครับมุ่งหน้าไปพระราม2การจราจรหนาแน่นติดขัดหยุดนิ่งเป็นช่วงๆท้ายแถวอยู่แถวเดอะมอลเลยเหรอกลับกันใช้การได้ดีครับขอบคุณพี่กิติคุณด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูการจนาให้นะครับการจนาโอ้ติดยาวจริงๆอย่างที่คุณกิติคุณบอกเลยนะคือหัวแถวเนี่ยอยู่แถวๆหมู่บ้านดีเคอ่ะตรงข้ามทางรถไฟอ่ะแถวๆนั้นอ่ะหัวแถวนะแล้วก็ท้ายนี่อย่างที่คุณกิติคุณบอกเลยคือต่างระดับเพชรเกษมเลยครับโอ้แล้วนี่ไปกระทบเพชรเกษมด้วยนะเนี่ยที่เพชรเกษมจะเลี้ยวซ้ายมานี่ก็ชะลอตัวสัญญาณไฟแต่พอเข้ามาคู่ขนานแล้วคู่ขนานจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าใช่ไหมพี่กิติคุณคู่ขนานนี่จะเหมือนจะใช้การได้ดีกว่าช่องทางหลักนะถ้าเป็นช่วงต้นๆ นะแต่ถ้าตั้งแต่บางโคลัดตั้งแต่ตัดกระปะพึกมาเนี่ยช่องทางหลักกับช่องทางคู่ขนานนี่พอๆกันเลยนะสำหรับปริมาณรถนะฮะพี่พัชนีบอกว่าลาหยุดค่ะโอ้โหตกใจเลยนะพี่สรุปว่าลาหยุดนะไม่ได้ลาออกนะ10วันพี่อ่ะเที่ยวให้สนุกฮะขอบคุณมากครับพี่พัชนีนะที่คิดถึงกันนะครับท่านพันตำรวจโทฐาพระพงษ์พึ่งมีครับท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับท่านสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านสารวัตรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับสภาพการจราจรนะครับในพื้นที่ของปากเกร็ดนะครับที่นี้หนาแน่นทุกเส้นทางนะคร
1: ับ
2: แจ้งวัฒนะนะครับเส้นแรกขาออกนะครับชะลอตัวนะครับจุดแรกก็บริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็หน้าห้างเซ็นทรัลแล้วก็จุดกับรถเลี้ยงเมืองนะครับตอนนี้ก็ชะลอตัวนะครับต่อเนื่องจากจุดดังกล่าวนะครับที่มีจุดกับรถจุดตัดนะครับบริเวณทางเข้านะครับทางเข้าห้างแล้วก็ทางลงด่วนนะครับก็ท้ายแถวตอนนี้ยังอยู่ในเขตของสน.ทุ่งสองห้องนะครับกับการในส่วนของขาเข้านะครับแจ้งวัฒนะขาเข้าก็หนาแน่นเช่นกันนะครับท้ายแถวอยู่ใต้ด่วนแจ้งวัฒนะนะครับที่มุ่งหน้าเข้าเขตหลักตาสน.สองห้องนะครับในส่วนของถนนสีสมานนะครับสีสมานช่วงนี้สีสมานขาเข้ามุ่งหน้าดอนเมืองหนาแน่นครับท้ายแถวก็ต่อเนื่องจากบริเวณเกิดกับรถใต้ด่วนสีสมานนะครับท้ายแถวตอนนี้ก็ยังอยู่บริเวณแยกสวนสมเด็จนะครับถนนนะครับในส่วนของนะครับกลับกันในส่วนของสีสมานขาออกช่วงนี้ก็ชะลอตัวบริเวณหน้าห้างโรบินสันนะครับบริเวณจุดทางข้ามอัจฉริยะนะครับก็จะมีคนเดินข้ามเพื่อเข้าห้างบริษัทจำนวนมากนะครับก็ทำให้ชะลอตัวนะครับในส่วนของถนนนะครับตีวันนนท์นะครับตีวันนนท์ช่วงนี้ก็หนาแน่นนะครับที่แยกสวนสมเด็จนะครับแยกเมืองทองตีวันนนท์นะครับทั้งเข้าและออกนะครับ
1: ครับ
2: นะครับครับครับภาพรวมก็ยังหนาแน่นทุกเส้นทางนะครับแล้วก็วันนี้ภายในเมืองทองธานีนะครับมีงานคอนเสิร์ตอัจฉริยวสันต์วันที่2นะครับช่วงนี้ก็ภายในเมืองทองธานีก็รถเริ่มมากนะครับรถเริ่มมากนะครับ โดยเฉพาะบริเวณหน้าด้านหน้าอาคารแคปเจอร์นะครับด้านหน้าอาคารอารีน่านะครับ ส่วนทางลงด่วนเมืองทองธานีช่วงนี้ยังใช้การได้ดีครับผม
1: ดูแล้วจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่ด้วยไหมครับเนี่ยท่านสารวัตร
2: ก็ตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่นะครับในพื้นที่แต่ยังไม่มีฝนตกนะครับคาดว่าเดี๋ยวคงอาจจะมีฝนตกครับผมในช่วงค่ำคร
1: ับ
2: ผม
1: ยังไงเอาใจช่วยด้วยนะครับไอ้คอนเสิร์ตเขาจะเลิกประมาณกี่โมงมันจะกระทบการจราจรไหมครับในพื้นที่เรามีส่วน
2: คอนเสิร์ตเนี่ยเริ่มทุ่มหนึ่งครับผมนะครับไม่น่าครบการจราจรในช่วงนี้ด่วนเพราะน่าจะเลิกก็หลัง
1: ห้าทุ่มอ๋อนะได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับท่านสารวัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณธันวรินทร์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ธันวรินทร์พี่พัชนีเขาลางานไป10วันแหละ
2: ใครนะ
1: พี่พัชนีพี่พัชนีเขาลางานไป10วันเลยแหละ
2: อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลาเดือนนึงได้
1: แต่ละคนเอาอีกคน10วันอีกคนเดือนนึงเอาท่านผู้บริหารทั้งหลายเอาตอนนี้ท่านอยู่ไหนครับท่าน CEO ท่านอยู่ไหนครับตอนนี้
2: ไปเมื่อกี้ที่บอกว่ามีคอนเสิร์ตที่เมืองทองเสียดายจองตั๋วจองบัตรไม่ได้
1: หรอโอ้ๆๆ
2: เสียดายมากแต่เขามีรอบพิเศษในวันที่8ก็ยังได้ดูแต่ผ่านไอ้นี่ไงผ่านทางจอทีวี
1: อ๋อครับแล้ววันนี้อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้ถึงไหนแล้ว
2: ออกมาจากบางขุนเทียน
1: บางขุนเทียน
2: เส้นเรียบทางด่วนกาญจนาใช่ไหมเขาเรียก
1: เรียบวงแหวนนั่นใต้เหรอเรียบบางพีสุขสวัสดิ์เหรอใช่ไหม
2: ใช่ออกมา
1: แล้วไปทางไหนไปทางกาญจนา
2: แล้วก็ไปทางกลับบ้านใช่แต่ว่าไอ้ฝั่งขาเข้าวนรถแน่นๆมาถึงไอ้นี่เลยอ่ะที่จะตัดไปเพชรเกษมอ่ะ
1: เอาใช่เมื่อกี้มีคุณกิติคุณเขาแจ้งเข้ามาใน YouTube เหมือนกันเขาบอกว่าท้ายยาวมากเลยเหรอกาญจนาช่องทางหลักนี่คือมันติดนี่เลยเหรอพี่
2: ตั้งแต่นู่นเลยช่องทางหลักทางด่วนคู่ขนานก็ติดจากหัวแถวมันอยู่ตรงรู้เลยทางพระราม2ทางด้านนู้นน่ะ
1: ข้ามทางรถไฟตรงต่างระดับใช่ไหม
2: ใช่อยู่ทางด้านนู้นเลยแล้วท้ายก็อยู่เนี่ยที่จะตัดไปเพชรเกษม
1: ยาวเนาะยาวนะ
2: ขาออกแต่ขาใช
1: ่
2: ขาออกนี่วิ่งได้ดีกว่าวิ่งได้ยาวๆเลย
1: ครับ
2: ถึงแม้จะมีรถใหญ่เยอะ
1: แต่ว่า
2: ตอนนี้รถใหญ่เขายังวิ่งได้ใช่ไหม
1: มันรอบนอกไงวันนี่จะวิ่งไปนู่นเลยป่ะไปจนถึงฉิมพีเลยป่ะโอ้ยอย่างนี้พี่จะไปเจอรถติดตั้งแต่ผ่านพ้นฉิมพีออกไปแล้วรถมันเยอะนะ
2: บนสะพานข้างคลองบางแวกมีรถเก๋งจอดเสีย
1: อยู่เลนไหน
2: เปิดไฟกระพริบอยู่ในช่องเลนซ้าย
1: เลนซ้ายช่องทางหลักเหรอ
2: ช่องทางหลัก
1: ช่องทางหลักข้ามบางแวกนะ
2: คลองบางแวก
1: โอเคเดี๋ยวแจ้งให้ได้
2: โอ้ทางเนี้ยแดดแบบแรงมาก
1: เอาหรอไม่มีฝนเลยหรอ
2: ไม่มีเมื่อวานโดนไหมล่ะ
1: เมื่อวานนิดหน่อยไม่เปียกแต่ชื้น
2: จริงเหรอ
1: มันตกแบบเป็นละอองเหมือนตกมาทำไมอ่ะอย่างเงี้ย
2: กลัวร้อนไง
1: แต่มันไม่เปียกหรอกมันแค่ชื้นนิดเดียวเนี้ยมีคนชวนเที่ยวนะมีคนชวนเที่ยวด้วย
2: ไปเที่ยวไหนดี
1: พี่พัชนีเขาบอกว่าลาแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันค่ะคุณธันวรินทร์นี
2: ่โอเคเดี๋ยวโทรนัดกัน
1: ใช่แล้วระดับ CEO เขาคุยกันฮะระดับแบบพวกแบบเจ้าของกิจการเขาคุยกันไอเรามันลูกจ้างโอ้
2: เดี๋ยวพาไปด้วย
1: แต่น่ารักทั้งคู่ผมจะบอกว่าน่ารักทั้งคู่ทั้งพี่ธันวรินทร์ก็น่ารักทั้งพี่พัชนีก็น่ารัก
2: ฝาบอกฝาฝากบอกเดี๋ยวเอาของขวัญวันเกิดของจอ200ไปให้
1: ให้ใครให้จอสร้อยหรือให้เสมา
2: ให้ทั้งสอง
1: จริงเต้า
2: เสมาทั้งจอสร้อย
1: โอ้ได้เลย
2: ป๋าบอกว่าแล้วก็เลยบอกป๋าว่าติดค้างเลยเขาอยู่จำได้ไหมเขาบอกจำได
1: ้ไม่ต้องแล้วป๋าไม่ต้องแล้วป๋ารอให้มันดีขึ้นเถอะแถวบ้านป๋าแล้วผมไม่เอาแล้วป๋ายกเลิกไปแคนเซิลไปก็ได้ไม่เป็นไร
2: เขาเตรียมไว้ละเขาเตรียมไว้ละ
1: ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมาเมื่อไหร่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับโทรเข้ามา
2: โอเค
1: ครับผม
2: ได้ตอนนี้มาถึงอะไรเนี่ยแถวเนี้ยไม่ค่อยได้วิ่งกันเลย
1: ชิมพีชิมพี
2: อะไรอ่ะ
1: ต่างระดับชิมพีตัดบรมเริ่มชะลอตัวแล้วใช่มั้ยข้างหน้าเริ่มติดแล้วใช่มั้ย
2: ก็ไม่นะไปได้เรื่อยๆนะ
1: แหละรถเยอะแล้วใช่มั้ยกลับกันนี่ดูจะวิ่งดีกว่าใช่มั้ย
2: แต่รถเยอะ
1: กลับกันจะวิ่งดีกว่าเนี่ยพี่จะติดอย่างเงี้ยไปจนถึงนู่นน่ะบางบัวทองเนี่ยน่ะบางใหญ่เนี่ยน่ะ
2: โอเคไม่เป็นไร
1: รถเยอะรถเยอะไปจนถึงนู่นอ่ะคลองบางไผ่อ่ะตรงต่างระดับตรงนู่นเลยต่างระดับบางใหญ่นู่นเลยชะลอตัวแล้วครับผม
2: โอเคได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่ธันวรินทร
2: ์ครับ
1: เดินทางปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณคุณธันวรินทร์นะฮะคุณหัวโต99พี่หัวโตสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาคร
1: ับพี่หัวโตครับพี่พัชนีกับพี่ธันวรินทร์เขาจะลาไปเที่ยวกันครับ
3: ก็ รุ่นนี้ต้องรีบเที่ยวแล้วรุ่นผมเนี่ยพวกนี้ต้องรีบเที่ยวแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
3: เที่ยวต่อไปจะไม่ได้เที่ยว
1: นี่เขาลางานกันเป็น10วันเดือนนึงอย่างนี้ได้เลยเหรอ
3: ถูกแล้วไง
1: จริงเหรอพี
3: ่คน
1: ทำงานทำงาน
3: ไป
1: หรอ
3: ถ้าไม่ไปต่อไปจะไปไม่ไหวไง
1: โอ้
3: ก็ตัวเดี๋ยวด่าผม
1: ตอนนี้ก็น่าจะบ่นกัน
3: ถ้าไปได้ต้องไป
1: ครับ
3: เพราะว่าถ้าไปพวกถัดวันประกันพรุ่ง
1: เดี๋ยวไป
3: แล้วสุดท้าย
1: เราก็ไม่ได้ไปสักที
3: เพราะว่าตอนไปไม่ไหวแล้วเด
1: ิน
3: ไม่ไหวไม่อยากไปแล้ว
1: ครับ
3: ฐานบกก็เยอะนะครับรถขาเข้าค่อนข้างแน่น
1: ครับ
3: ติดตรงทางรถไฟเขาเลยมาแล้วใช้ได้ขาออกดีฝากนะครับหน้าพระทางตรงเหมือนเดิมนะครับหนาแน่นทางตรงขาเลี้ยวขวา
1: ครับ
3: ไม่เป็นปัญหา
1: เลี้
3: ยวซ้ายไม่เป็นปัญหาเทือกสันพอใช้ได้เข้ามาด้านหน้ามีฝนอยู่กลุ่มนึง
1: อ้าวแล้ว
3: พัดออก
1: หรอพัดออกนะ
3: ไม่ดูนะ
1: พัดออกนะ
3: ด้านเขาจะไปทางทางตรงขาเลี้ยวขวา
1: ครับ
3: ไม่เป็นปัญหาเล
1: ี้
3: ยวซ้ายไม่เป็นปัญหาเทือกสันพอใช้ได้เข้ามาด้านหน้ามีฝนอยู่กลุ่มนึง
1: อ้าวแล้ว
3: พัดออก

0: ันเบียดๆกันทางโน้นน่ะไม่น่าจะโดนบังบอลมั้ง
1: เมื่อวานแบบตกแบบเป็นละอองแบบแปะๆลงมาแล้วมันไม่หนักนะ
0: ตอนนี้ฝนใหญ่จะไม่มีก็จะมีผู้ซ่าอยู่จุดนึงแล้วก็เปียกแล้วก็หายไป
1: ครับ
0: คือมันก็ไม่ไปเป็นแผงเป็นพืชเหมือนทุกๆวันผมรู้สึกกำลังจะอ่อนลงเหมือนกับเขาจะทิ้งช่วงสักแป๊บรอเติมน้ำนะเดี๋ยวผมโดนด่าขายแค่นี้ดีกว่าขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหัวโต99ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็การจนาพิเศษนะครับหลายท่านบอกว่าติดยาวเลยจะเลี่ยงไปทางด้านของกระปะพึกแล้วไปทางด้านของกำนันแม้แล้วไปทะลุตรงเซ็นทรัลนะครับไปออกด้านหลังแล้วไปทะลุพระราม2คือมันก็ดีกว่าแต่รถมันก็เยอะนะครับอีกอย่างนึงมันไม่ใช่เส้นทางหลักอ่ะไหนจะเจอสัญญาณไฟตรงตัดเอกชัยตั้งแต่กำนันแม้นกระปะพึกเข้ามาบางแคสุขา1บางบอน1มาเจอเนี่ยอีกนะแล้วก็มาเข้ามาตรงบางขุนเทียนผ่านพญามนธาตุมาอีกก็จะมีสัญญาณไฟมามันก็จะติดนะครับถ้าผ่านตรงนั้นมาบางขุนเทียนก็รถก็เยอะเหมือนกันนะที่เข้ามาจากทางหัวกระบือนะฮะโอ้รถติดวันนี้กาญจนานะรับแจ้งหลายท่านละตั้งแต่ช่วงเพชรเกษมมาจนถึงพระราม2ขาเข้าแล้วก็ขาออกจะเป็นช่วงตั้งแต่ฉิมพลีไปทางด้านของบางใหญ่ส่วนราชพฤกษ์โอ้โหราชพฤกษ์นี่ก็ไม่แพ้กาญจนาเลยครับเนี่ยราชพฤกษ์ขาเข้านี่ท้ายอยู่พรานนกใส่4นะหัวแถวอยู่บางว่านะอันนี้ขาเข้าขาออกราชพฤกษ์เนี่ยจริงๆชะลอตัวตั้งแต่รัชดาท่าพระวุฒากาศสวนเลียบบางว่าอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้จนไปถึงฟู้ดวิลล่าใกล้ๆจะถึงฟู้ดวิลล่าก็จะเจอท้ายแถวละแล้วก็ขาออกเนี่ยหัวแถวจะไปอยู่ที่ข้ามคลองมหาสวัสดิ์แล้วก็ชะลอตัวหน้าห้างอีกด้วยนะมาลงอุโมงค์มาเข้าวงเวียนบางขุนกองถึงจะดีขึ้นอ่ะแต่พอขึ้นมาจากอุโมงค์แล้วเนี่ยไม่ติดละนะไปบางรักน้อยบางใหญ่ท่าอิฐเนี่ยไปได้ก็จะไปแน่นอีกทีนึงก็จะเป็นช่วงข้ามคลองบางบัวทองออกไปทางโซนนู้นแล้วครับที่จะไปชัยพฤกษ์นู่นแล้วอ่ะที่เขาจะไปชะลอตัวกันอีกจุดหนึ่งพิบูลสงครามเริ่มแน่นนะครับที่จะมุ่งหน้ามาสะพานพระราม5ฝั่งกลับกันเข้าแยกพิบูลสงครามเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแล้วก็เชิงทางลงสะพานพระราม7ไปวงสว่างรัชดานี่ก็ชะลอตัวแล้วเกษตรนวมินทร์ยังไม่ทันลงอุโมงค์เลยนะครับเนี่ยเจอท้ายแถวละส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นก่อนถึงลาดประเขาที่จะมุ่งหน้ามาเลียบทางด่วนผ่านพ้นจิตนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์

0: แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ุณวิชยาภักดีโชติครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพี่วิชยาสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณเซมาสวัสดีผู้ฟังจุสร้อยทุกท่านนะครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับคุณวิชยาครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับกับรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษในห้องเวลานี้นะครับจากทางของดินแดงนะครับออกไปทางด้านของบางนานะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นถนนเพชรบุรีในช่วงนี้ก็เริ่มมีรถมากแล้วนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงท่าเรือนะครับเลยทางลงอาจลงไปแล้วนี่ถึงจะไปกันได้ดีนะครับจะถึงท่าบางนาไปนะครับส่วนบางนาก็มาที่ท่าเรือนะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่าน062ในช่วงนี้ก็เริ่มมีปริมาณมากนะครับผ่านบนช่วงของท่าเรือไปแล้วนี่ถึงจะไปกันได้ดีนะครับแล้วก็ช่วงของบริเวณทางขึ้นถนนพระราม4นะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงมักกะสันช่วงนี้ยังมีรถมากนะครับไปกันได้ช้านะครับผ่านบนช่วงมักกะสันนะครับลงดินแดงในช่วงของกลงดินแดงก็จะชะลอต่อเนื่องขึ้นมาด้านบนนี่ประมาณสัก3นาทีได้นะครับช่วงนี้ก็ยังลงได้ช้าอยู่นะครับทางด้านท่าเรือมุ่งหน้าไปที่สะพานพระราม9นะครับในช่วงทาราพระราม3นะครับตอนนั้นไปถึงช่วงกลางสะพานในช่วงนี้ยังมีรถมากตลอดเลยนะครับผ่านพ้นช่วงกลางสะพานออกไปที่สุขสวัสดิ์ไปแล้วเราก็เริ่มไปกันได้ดีนะครับอีกทางเรื่องนึงนะครับสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางที่จะออกไปทางด้านของทรงสุขสวัสดิ์นะครับเป็นไปได้ใช้เส้นทางขึ้นสะพานทศมาราชันนะครับเส้นทางนี้ก็คล่องตัวดีนะครับประกอบกันนะครับจากแต่คนน้องเข้ามาที่ท่าเรือนะครับเริ่มมีชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนสาธุประดิษฐ์หรือว่าตรงเส้นทางพระราม3นะครับตอนนั้นเข้ามาที่ท่าเรือนะครับรถบ้างอย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษศิริราชนะครับจากกระบังโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของประเทศไทยนะครับมีชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณขึ้นด่วนหัวลำโพงครับตอนนั้นเข้าไปทางด้านของประเทศไทยนะครับประเทศไทยไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับตั้งแต่ช่วงเหนือด่วนพหลโยธินนะครับมักกะสันต่อเนื่องไปจนถึงถนนพระราม9สมทรแล้วก็เข้าด่านเก็บข้าวต่างๆอโศก3วันนี้หนาแน่นไม่ตลอดเลยนะครับผ่านด่านอโศก3แล้วจะมีรถมากกันตั้งแต่ลังด่านออกไปเลยนะครับต่อเนื่องไปถึงถนนรามคำแหงนะครับผ่านบนช่วงเหนือดนายออกไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับแล้วก็ศรีนครินทร์เข้ามาที่ด่านเก็บข้าวต่างๆอโศก4นะครับตั้งแต่ช่วงเหนือโรงพยาบาลปิยเวชเข้ามาลงพระราม9วันนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของบริเวณด่านเก็บข้าวทางอโศก4เลยนะครับผ่านอโศก4แล้วยังมีชะลอกันแต่หลังด่านประเดนะครับต่อเนื่องก็ไปทางด้านของเพียไทยนะครับเพียไทยไปทางด้านของตลาดทางด้านของประชาชื่นเข้าไปในช่วงนี้ยังหนาแน่นทั้งเส้นเลยนะครับไปกันได้ช้านะครับต่อเนื่องไปที่ทางองค์งวันแครายเลยนะครับผ่านบนช่วงลงแครายและออกไปที่แจ้งวัฒนะถึงจะไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับตั้งแต่ช่วงทางขึ้นพัฒนาการมาก็หลังแน่นอนตลอดเลยนะครับส่วนเรื่องไปถึงช่วงทางลงประชาธิปไตยนะครับผ่านพ้นช่วงทางขึ้นลาดพร้าวทางลงเกษตรไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับลงเจริญโชติวันนี้สะสมกับลมประมาณสัก 1.5 กิโลเมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับแต่พิเศษกาญจนานะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางครุนะครับข้ามสะพานกาญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าวันนี้หนาแน่นอนตลอดเลยนะครับผ่านพ้นช่วงทางขึ้นปากน้ำไปแล้วเนี่ยออกไปที่ด่านเก็บข้าวต่างบางแก้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับฟังกับกันนะครับบางแก้วไปที่สะพานกาญจนาในช่วงนี้ไปกันได้ดีนะครับแล้วก็ไปที่ด่านเก็บข้าวทางบางขุนเทียนตรงทางออกที่4ช่วงนี้ที่จะเชื่อมไปทางN82วันนี้ยังหนาแน่นนะครับสะสมก่อนถึงด่านประมาณสัก8เมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ยังออกกันได้ช้าอยู่นะครับทางพิเศษบุรพาวิถีในช่วงของประเด็นขึ้นดอนสุวรรณภูมิมาที่ตรงบริเวณทางลงตรงเชื่อมตรงด่านเก็บข้าวทางบางแก้ววันนี้มีรถบ้างอย่างเดียวนะครับแต่ก็ไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับส่วนด่านพิเศษประจิมรัตยาแล้วก็อุดรรัตยาในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับพลเรือนจะเสียนะครับรถเบรคสินของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงโดยบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543เลยนะก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOSขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณเซมาครับผม
0: ครับขอบคุณมากเลยครับพี่วิชยาครับ
1: นะผมเดินทางไปนะครับคุณเซมาครับผม
0: เช่นกันเช่นกันครับเช่นกันครับ
1: ครับผมยินดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณวิชาภักดีโชตนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสุขุมวิทรับแจ้งมาบอกว่ามีรถเมย์สาย501จอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับปากซอยสุขุมวิทซอย8นะฮะก็บอกว่ารถติดนะครับบอกว่าเป็นรถประจำทางสาย501จอดเสียอยู่เลนซ้ายสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะครับรับแจ้งมาทางหลังใหม่นะรถค่อนข้างที่จะติดขัดเลยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวคือปกติรถก็เยอะอยู่แล้วนะในช่วงเร่งด่วนเย็นแล้วนี่มาเจอรถประจำทางเขาไปจอดเสียอีกนะก็บอกว่าติดมากนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังพอใช้การได้อยู่นะครับขอบคุณทางบก.02ด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้ก่อนหน้านี้การจนาขาออกตะวันตกจุดกับรถซอยวัดพระเงินนะครับมีอุบัติเหตุนะเก๋งกับบรรทุกอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุกลับกันยังพอใช้การได้อยู่วันนี้การจนาตะวันตกรถค่อนข้างเยอะนะครับไปพระราม2ก็ติดนะท้ายนี่อยู่แถวๆตั้งระดับไปเกษมขาออกไปบางใหญ่ก็หนาแน่นเหมือนกันนะครับตั้งแต่ฉิมพลีไปแล้วก็ราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าบางว่าวันนี้ก็ติดนะส่วนฝั่งที่จะไปบรมไปเลียบทางรถไฟตลิ่งชันไปข้ามคลองมหาสวัสดิ์นี้ก็แน่นเหมือนกันลาดพร้าวแถวโชคชัย4เรียบด่วนติดแล้วนะครับด้านของรัชดาไปกับรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลแน่นเลย2ด้านพิบูลสงครามที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม5ได้ช้านะครับส่วนงามวงศ์หวานตั้งแต่แคลายที่จะมุ่งหน้าไปเกษตร2ฝั่งนะครับไปกลับนี้รถเยอะเลยติวานนท์ไปสนามบินน้ำไปกลับทั้ง2ด้านก็มีปริมาณรถหนาแน่นเช่นเดียวกันส่วนด้านของแยกแคลายก็ยังชะลอตัวอยู่โดยเฉพาะฝั่งขาที่มาจากสนามบินน้ำดูท้ายเขาจะยาวกว่าฝั่งที่มาจากแยกติวานนท์นะครับด้านของแจ้งวัฒนะโอ้วันนี้หนาแน่นนะอย่างที่สภ.ปากเกร็ดท่านสารวัตรจราจรเพิ่มเติมให้เมื่อช่วงเย็นน่ะตอนนั้นรถก็เยอะแล้วนะในพื้นที่อ่ะนะครับเมืองทองก็มีงานด้วยนะก็บอกใต้ด่วนแยกคลองประปาหลัก4นะครับรถเยอะเลยไปกลับเลยนะครับสามัคคีสามัคคีก็แน่นนะวันนี้ฝั่งที่จะไปเลี้ยงเมืองปากเกร็ดไปติวานนท์จะแน่นนะส่วนฝั่งที่จะไปประชาชื่นยังไปได้ส่วนประชาชื่นก็ชะลอตัวเหมือนกันช่วงตัดแยกคลองประปาแจ้งวัฒนานี่ก็ติดเหมือนกันด้านของรามอินทรารามอินทราจะมีแถวหน้าห้างขาออกมาช่วงลาดตะเคาแล้วก็ช่วงแถวกม6นะที่ชะลอตัวกันอีกทีนึงก็แถวโรงพยาบาลนพรัตน์แล้วก็ไปทางด้านของเศรษฐบุตรบำเพ็ญออกไปทางด้านของมินบุรีเลยนะที่ชะลอตัวกันขาออกส่วนขาเข้าเนี่ยไม่ค่อยติดนะครับเข้ามาด้านของสวนสยามเข้ามาทางด้านของนวมินทร์สินแพทย์เข้ามาเรียบด่วนมายาลาบนี่ก็ขาเข้าดีกว่านะในช่วงเวลานี้ขาเข้าดีกว่าเกษตรนวมินทร์เกษตรนวมินทร์จะมีชะลอตัวแถวเรียบทางด่วนนะครับเข้าออกผ่านพ้นจุดนี้ไปขาเข้าไม่ติดละจะไปติดอีกทีนึงก็จุดที่ไปทางฝั่งงามวงวานเลยนะครับก็ตั้งแต่เชิงทางลงอุโมงค์เกษตรที่ไปงามวงวานเนี่ยติดยาวๆไปเลยส่วนกลับกันเนี่ยจะมีชะลอตัวตั้งแต่ผ่านพ้นแยกลาดประเขามาทางด้านของอเวนิวเรียบทางด่วนนะครับก็ชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนวมินเข้าออกรามินทาวันนี้ท้ายแถวสั้นนะแล้วก็คูบอนนี่ดูฝั่งคูบอนท้ายจะยาวกว่าแต่ว่านวมินเนี่ยเขาจะมีปัญหาตรงปฐวีกรตรงแถวรัชดารามินทาช่วงจุดตัดบริเวณดังกล่าวก็ชะลอตัวเหมือนกันรัชดารามินทานวลจันทร์ไปเกษตรท้ายจะสั้นกว่าฝั่งที่จะไปคู่ขนานสาย9ไปรามินทาในฝั่งนี้เขาจะท้ายเขาจะชะลอตัวมากกว่าแต่เขาไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดรามกำแพงขาออกแน่นแล้วนะครับแยกวัดเทพลีลาตรงข้ามโรงพยาบาลรามกำแพงลำสันลิบบ้านมานี่แน่นๆแล้วนะฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้นะครับที่แน่นหน่อยก็จะเป็นช่วงตัดพระราม9ข้ามทางรถไฟไปทางด้านของคลองตันพระราม9ออกนะครับชะลอตัวตั้งแต่แยกพระราม9มาทางด้านของรามกำแพงฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าอโศกมนตรีจากอโศกสุขุมที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรหนาแน่นนะครับแล้วก็ด้านของสุขุมวิทเข้ามาทางด้านของนานาตั้งแต่เพลินจิตนี่ก็ปริมาณรถมากยังสะสมกันอยู่ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: การจราจรเพิ่มมากขึ้นนะในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแถวในเมืองนะครับกรุงเทพชั้นในนี่ก็เพลินจิตพระรามหนึ่งนะครับเพชรบุรีอโศกมนตรีดินแดงพระรามเก้าจตุรทิศศรีอยุธยานะครับพญาไทราชเทวีนะครับแล้วก็จักรพรรดิพงศ์จปรทางฝั่งของสาทรใต้นะครับสาทรเหนือพระรามสี่สีลมที่บอกว่าแน่นอยู่นะครับรัชดานี่คือยังติดนะแต่ท้ายเขาสั้นลงนะครับรัชดานี่ก่อนหน้านี้ท้ายนี่ไปนู่นนะไปศูนย์ศิริกิติ์นะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มมาแถวแถวสวนเบญจละที่จะไปอโศกสุขุมวิทแล้วก็ไปด้านของอโศกมนตรีนะก็ถือว่าท้ายสั้นลงนะครับแต่ฝั่งกลับกันเขาไม่ติดนะถ้ามาจากอโศกสุขุมวิทจะไปพระรามสามไปพระรามสี่เนี่ยฝั่งนี้ไม่ค่อยติดนะใช้ได้เลยแหละสุขุมวิทขาออกก็จะมีพระขนงนะฮะจริงๆก็หนาแน่นตั้งแต่พร้อมพงษ์อ่ะทองหล่อเอกมัยไล่มาเลยพระขนงไปอ่อนนุชไปได้นะจะไปติดอีกทีนึงเนี่ยแถวปุณวิถีบางจากไปนี่ก็จะเริ่มติดละนะไปผ่านพ้นอ่อนนุชไปอ่ะก็จะเริ่มชะลอตัวอีกทีนึงละก็จะไปติดแถววชิรธรรมอุดมสุขบางนานี่รถก็ยังเยอะอยู่นะนะครับทั้งด้านของสุขุมวิทเข้าออกเลยแล้วก็สันพวุฒิเนี่ยท้ายก็ค่อนข้างยาวนะที่จะมุ่งหน้าไปแยกบางนาแล้วก็ด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับคือเข้าบางนารถมากนะแต่ถ้าออกจากบางนาไปเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยนอกจากคู่ขนานในช่วงจุดตัดสีเอี่ยมนะครับหน้าห้างอย่างเงี้ยคู่ขนานเขาก็จะชะลอตัวกันศรีนครินติดนะครับศรีนครินนี่ตั้งแต่สีอุดมมาสีเอี่ยมสีเอี่ยมไปสีราชาเนี่ยรถเยอะนะแต่ฝั่งกลับกันที่มาจากทางด้านของสีเทพาเข้ามาแบริ่งเนี่ยยังมาได้นะครับด้านบนสะพานภูมิพล12วงแหวนอุตสาหกรรมไม่ติดที่แน่นหน่อยจะเป็นปู่เจ้าสมิงพรายก่อนขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะที่ชะลอตัวกันอยู่สุขสวัสดิ์ชะลอตัวแล้วนะครับออกไปทางด้านของพระประแดงนะฝั่งกลับกันมาทางด้านของสารลอดนี่ยังมาได้นะครับอุบัติบรมคุณพันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสียงมาจากระดับจิรินทร์ครับผม
1: ครับ
2: ปากทางเขาใจเสียครับผม
1: ครับ
2: เหตุครับผม
1: รถอะไรครับพี่พัน
2: เห็นมีพิกอัพของคนงานแล้วก็มีจักรยานยนต์อีกคันนึงครับอยู่ขวาคู่ขนาน
1: โอ้แล้ว
2: เขาไม่รู้ว่าคู่กรณีมันคู่ไหนตัวไหนครับโอ้ยรถสังหารขับช้าๆด้วย
1: แต่ไม่มีคนเจ็บหรอ
2: ไม่มีครับไม่มีคร
1: ับ อ๋อครับ
2: คู่ขนานนะครับมุ่งหน้าราชพฤกษ์ครับพี่ต่างระดับทางรถไฟ
1: ครับ
2: ทางรถไฟของราชพฤกษ์ติดครับผมอ๋อ
1: ครับ
2: แต่วิ่งตรงบรมไปสายสองไม่ติดครับเร่งด่วน
1: อืมครับ
2: คู่ขนานครับผม
1: ครับผม
2: ก็ผ่านไม่โดนแน่ครับผมไม่มาแล้วไม่โดน
1: ไม่มีผลนี่ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เคลื่อนตัวได้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ติดแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคได้ครับ
2: ข้ามทางรถไฟมาก็ใช้การดีๆครับผม
1: อ๋อครับผมไม่มีฝนเนาะวันนี้เนาะไม่มีฝนนะพี่พาน
2: ไม่มีครับไม่มีผมพี่เทมากลับบ้านเลย
1: หรอ
2: ไม่มีฝน
1: ครับผม
2: วันนี้ไม่โดน
1: อืมได้ครับ
2: ขอให้พี่สุภชัยอยู่หน้าไมค์หน่อยพี่สุภชัยเขาบอกว่าไม่มีคนรับโทรศัพท์
1: โอ้ยเขาอ้างสุภชัยเขาอ้างเยอะมาหน้าไมค์อ้างว่ามีคนรับโทรศัพท์ผมไปรับให้ก็ได้โธ่ผมไม่ทำให้ก็ได้เอาสิโ
2: ธ่ไม่กล้าเลย
1: ไม่กล้าไงดูไม่กล้าเออมาเหอะหลังไมค์อ่ะขอให้มาเหอะมาหน้าไมค์เหอะเออ
2: เสียงแย่หวานเหมือนพี่เสียงมาเหมือนก
1: ัน
2: นะ
1: ใครสุภชัยอ่ะเหรอ
2: ใช่
1: โอ้ยสุภชัยเจ้าชู้อย่าไปคุยเลยสุภชัยอ่ะขอบคุณมากนะพี่พันธ์
2: กำลังเดียวใจเดียว
1: แม่ดูเออใช่ครับเดินทางปลอดภัยพี่พัน
2: ธ์สวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะครับเป็นอุบัติเหตุถนนบรมนะฮะเมื่อสักครู่ที่แจ้งเข้ามาเลยช่วงโค้งวัดไก่เตี้ยมาเล็กน้อยนะครับเป็นรถกระบะแต่ว่าไม่ทราบคู่กรณีนะไม่รู้ว่าใครชนกับใครนะใกล้เคียงกันก็มีทั้งจักรยานยนต์จอดอยู่ด้วยไม่รู้เขาเป็นคู่กรณีกันหรือเปล่านะแต่พี่พันธ์บอกไม่มีคนเจ็บนะฮะก็ส่งผลการจราจรเนี่ยชะลอตัวกันครับนะบริเวณจุดดังกล่าวก็ฝากระวังด้วยนะครับบรมขาออกเลยช่วงวัดไก่เตี้ยมาเล็กน้อยกระบะไม่ทราบคู่กรณีใกล้เคียงกันก็มีจอดอยู่หลายคันเหมือนกันนะบอกว่าอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาการจราจรก็จะชะลอตัวกันแหละครับจุดเนี้ยถ้าผ่านพ้นบริเวณนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นคุณพันธ์บอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรนะยังเคลื่อนตัวได้กรณีรถเมย์ที่บอกว่าสาย501จอดเสียปากซอยสุขุมวิทซอย8เนี่ยรถติดนะก็มีการประสานงานไปที่พื้นที่สน.ลุมพินีรับทราบแล้วนะอยู่เลนซ้ายนะครับอยู่เลนซ้ายเขาบอกว่ารถค่อนข้างติดแล้วก็ท้ายมันค่อนข้างยาวนะเนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่ด้วยนะครับอ่ะยังไงประสานงานให้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับ ได้เวลาเตรียมตัวเดี๋ยวรอเวลาครบธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: หกสิบแปดปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะมีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณหานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ไม่มีฝนแบบหนักๆหรือว่าจังๆเนี่ยไม่มีอย่างมากก็เป็นละอองโปรยๆแล้วก็หายไปนะครับหลายพื้นที่บ่นเหมือนกันเลยว่าวันนี้ร้อนมากร้อนมากช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาเขาบอกว่าหลายพื้นที่ร้อนมากนะครับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ60ของพื้นที
2: ่
1: แต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันที่4จนถึงวันจันทร์วันที่7นะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอันนี้ก็ต้องระวังนะก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับวันนี้ที่ผลโยธินมีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์นะครับแล้วก็วันนี้กรมเจ้าท่าและกองทัพเรือก็มีการกำหนดควบคุมการจราจรทางน้ำวันนี้มีการฝึกซ้อมย่อยขบวนพระวิหารยาตราทางชลมาศในครั้งที่4แล้ววันนี้นะก็หลีกเลี่ยงกันแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือเรือลำเลียงสินค้าเรือบรรทุกสินค้าอันตรายเนี่ยให้หลีกเลี่ยงตั้งแต่ช่วงสายละ9 นาฬิกาที่ผ่านมาส่วนเรือโดยสารทุกประเภทเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงที่ผ่านมาก็มีการปิดการจราจรทางน้ำตั้งแต่เวลา12 นาฬิกาจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จนะครับตั้งแต่สะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีจนถึงสะพานพระปกเกล้านะครับแล้วก็สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับมีแจ้งเรื่องของการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมสุขุมวิท71นะครับก็จะดำเนินการกันจนถึงวันที่23 กันยายน 2569ซอยปรีดีพนมยงค์14ถึงคลองสารลอยปิดการจราจรชั่วคราวนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9 โมงถึง 4 โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์ช่วง8 โมงถึง 2 ทุ่ม
2: โอ้ยาวกว่านะ
1: ใช่ก็ให้ใช้ทางเบี่ยงซอยปรีดีพนมยงค์14 แยก 26หรือว่าซอยปรีดีพนมยงค์2ทดแทนนะครับมีรับแจ้งเหตุระเบิดภายในโรงงานนิคมบางเพียงพัฒนาตอนประมาณสัก3 โมงครึ่งนะครับที่บางเสาธงได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงบางบ่อ010ก็บอกว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยคนเจ็บเนี่ยทางพนักงานเขาส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วก็บอกว่ามี3คนนะครับอายุประมาณ 25-30 ปีทั้ง3คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บ2คนเนี่ยไม่เป็นอะไรเพราะว่ามีอาการตกใจแล้วก็เหมือนช็อกหมดสติ2คนส่วนอีก1คนที่บาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บบริเวณข้อมือเป็นแผลเหมือนถูกไฟลวกนะครับก็ส่งโรงพยาบาลไปนะเป็นโรงงานเป็นเครื่องจักรเขาทำเกี่ยวกับเบาะรถยนต์แต่ว่าไอ้ตัวเครื่องไหนว่ามันใช้ทำอะไรแต่ว่ามันเกิดระเบิดแล้วก็มีเปลวไฟพุ่งขึ้นมานะเหมือนไฟไหม้ที่เครื่องจักรอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็ถึงไวเนี่ยพอถึงก็เร่งดำเนินการได้รับบาดเจ็บ3รายอย่างที่บอกแต่ว่าความเสียหายก็คือตัวเครื่องจักรตัวนี้มันตั้งอยู่ด้านนอกของโรงงานนะมันไม่ได้อยู่ข้างในด้วยมันอยู่ด้านนอกอยู่ข้างนอกแล้วก็ได้รับความเสียหายเป็นไม่ได้เป็นวงกว้างอ่ะก็คือณจุดบริเวณที่มันไหม้มันเสียหายแค่ระเบิดแค่ตรงนั้นนะฮะก็ไม่ได้มีใครนอกเหนือไปกว่านี้นอกจาก3ท่านที่ส่งลงมาไปก่อนหน้านั้นแล้วก็เข้าควบคุมเพลิงก็สงบนะเป็นพื้นที่ของสภ.ของด่านช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งที่ผ่านมานะครับคุณสมใจแจ้งสามีคือก่อนหน้านี้เขามีปากเสียงกันนิดหน่อยนะแล้วสามีก็น้อยใจนะครับสามีชื่อคุณหมัดอายุ66 ปีเขาขับรถนะครับปิกอัพมิตซูบิชิตอนเดียวสีเขียวสภาพรถจะเก่าๆเลยแต่ว่าเขาจำทะเบียนไม่ได้แล้วก็ไม่มีเอกสารคือไม่สามารถค้นหาทะเบียนให้ได้
2: อ
1: ะนะครับก็จุดสังเกตก็คือด้านหน้ารถเนี่ยกระจกหน้ารถเนี่ยจะมีสติกเกอร์เขียนว่าซับดุนยาเป็นภาษาไทยตัวสติกเกอร์จะสีเขียวรถก็สีเขียวนะก็บอกมีปากเสียงกันแล้วทางคุณหมัดสามีเขาน้อยใจเขาก็เลยขับรถออกไปคราวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยอยู่ที่พังงาแล้วเขาก็มีที่อยู่ที่พังงากันด้วยนะครับก็แต่ว่าเขามาอยู่ที่พญาสุเรนเนี่ยนานแล้วนะเขาบอกว่าหลายปีละตั้งแต่เหตุการณ์สึนามิครั้งก่อนนู่นอ่ะหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่พญาสุเรนแล้วก็ตั้งแต่วันที่1นะครับพอทะเลาะกันเสร็จเขาก็ขับรถคันนี้ออกจากบ้านไปซึ่งน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเขาเคยป่วยเส้นเลือดในสมองแตกแล้วเขาก็มีอาการเหมือนอัมพฤกษ์ฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้มันเพิ่งจะดีขึ้นแล้วก็ขับรถไป

0: ก็คิดว่าน่าจะไปที่พังงาเนี่ยแหละก
1: ็
0: โทรไปสอบถามคนรู้จักกันที่พังงาปรากฏเขามาจริงๆนะ
1: เอาไปอยู่บ้านที่พังงาหรอ
0: ไม่เขาเหมือนกับว่าขับรถแค่แวะไปแต่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนต่อเขาหายไปตั้งแต่วันที่1ตอนบ่ายแล้วก็สอบถามทางคนที่พังงาเนี่ยเมื่อวันที่2เมื่อวานตอนประมาณ 10:30 นคนที่นั่นก็บอกว่าเขามาแต่ว่าคือตอนที่คุยกันน่ะคลาดกันแล้วก็คือเขาไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะลงใต้ต่อไหมหรือเขาจะไปพักที่พังงาหรือยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเนื่องจากว่าคนหายเนี่ยเขาไม่ได้พกอะไรติดตัวไปเลยโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไปยารักษาโรค ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปด้วยหรือเปล่านะแล้วก็เงินสดก็บอกมีอยู่ไม่เยอะหรอกที่พกติดตัวไปนะฮะก็รบกวนด้วยนะครับใครที่พบเห็นนะฮะคุณหมัดคนหายเนี่ยเขาอายุ66ปีนะจุดสังเกตก็เขามีไฝที่จมูกนะครับสูงประมาณ165 ซม.รูปร่างผอมผิวดำผมสั้นแล้วก็ย้อมผมเป็นสีดำวันที่หายไปวันที่1ตอนบ่ายเขาใส่เสื้อแขนยาวเป็นรูปเหมือนวิวสถานที่ท่องเที่ยวแต่ทางภรรยาคุณสมใจเขาบอกเขาจำไม่ได้ว่ามันสีอะไรแต่เหมือนแบบเป็นวิวสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะแล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวถ้าเขายังไม่เปลี่ยนเสื้อนะกางเกงขายาวสีเทาแล้วก็รองเท้าแตะสีเหลืองของแอดด้านะครับยังไงใครที่พบเจอชายลักษณะดังกล่าวอยู่ที่ไหนก็รบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้อยู่ต่อกับคุณฐานุตราครับอ
1: ย่าเพิ่งไปสิ
0: ทำไมอ่ะ
1: จะตาม CEO ที่เขาหยุดเป็น10วันไปเหรอเมื่อกี้
0: เดี๋ยวเขามาเดี๋ยว
1: ดิฉันได้ยินคุณแซวนะบอกว่าหยุดทีละ10วันนี้เป็น
0: คุณพัชนีพี่พัชนีเขาก็เป็นพี่ที่น่ารักเป็นพี่ที่ดีเวลาเขามีปัญหาอะไรเวลาเขาต้องการช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะติดต่อเข้ามาแล้วก็จะช่วยโดยเงียบจะไม่มีการออกอากาศหน้าไม้ไม่มีการเอิกกระเลิกไม่มีการประกาศไม่มีการพูดอะไรแต่พี่พัชนีเขาจะช่วยแบบอย่างเงี้ยหลังไม้ตลอดเขาจะช่วยเงียบๆช่วยคนอื่นนะไม่ได้ช่วยเรานะคือช่วยคนอื่นเงี้ยเวลาใครเดือดร้อนอะไรมาเขาก็จะช่วยเหลือแบบเงียบๆแต่หลังจากนี้ไปน่าจะไม่เงียบละเพราะว่าผมพูดไปละแล้วก็พี่ธันวลินก็เหมือนกันลักษณะ
1: หยุดหลายวันเหมือนกัน
0: ใช่หยุดหลายวันเหมือนกันไม่จะบอกว่าเขาเป็นคนดีทั้งคู่เขาน่าจะเป็นเพื่อนกันได้แล้วเขาก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วนะเมื่อกี้เขาก็คุยกันในยูทูบว่าเขาจะเป็นเพื่อนกันละเขาจะนัดกันไปเที่ยวละ
1: อ๋อทีนี้ไปอีกเท่าไหร่ดีครึ่งเดือนแน่เลยสองคนรวมกัน
0: ผมไปได้
1: ได้แล้วค่ะได้
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะหลัง 18:00 นเป็นต้นไปจนถึง 24:00 นอยู่ต่อกับฐานุตรานะคะที่จสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะในช่วงเย็นวันนี้นะคะในเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะในช่วงเวลาตอนเย็นที่ผ่านมานะคะทางสน.พหลโยธินค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่รถเมย์สาย26ก่อนหน้านี้คือจอดเสียใช่ไหมคะเบรกล็อกลมหมดจากถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะที่จะมุ่งหน้าแยกรัชโยธินมุ่งหน้าแยกเสนานิคมแล้วไปจอดอยู่ตรงบริเวณปากซอยพหล35ณเวลานี้ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการเคลื่อนย้ายรถเมย์คันนี้พ้นการกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่กีดขวางการจราจรแล้วนะสำหรับเส้นทางถนนพหลโยธินขาออกจากแยกรัชโยธินมุ่งหน้าแยกเสนานิคมนะคะก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้แต่อาจจะรถเยอะนะเดินทางอาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ว่าไม่มีรถเมย์จอดเสียแล้วค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมีแจ้งอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคุณปอใช้ถนนเทพรัตน์นะคะหรือว่าบางนาตราดในฝั่งขาเข้าบอกว่าตรงช่วงสะพานกลับรถค่ะที่กม.4นะคะเกิดอุบัติเหตุไม่ทราบรายละเอียดนะแต่บอกว่าตอนนี้เรื่องของสภาพการจราจรในเส้นทางตรงนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุนี่แหละนะคะสำหรับฝั่งขาเข้าชะลอตัวนะคะบนสะพานกลับรถกม.4มีอุบัติเหตุอยู่ค่ะเผื่อใครใช้เทพรัตน์ขาเข้าแล้วมันช้านะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้รถเนี่ยไม่เคลื่อนที่ไม่ขยับไปไหนส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกของถนนเทพรัตน์ตอนนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะและในพื้นที่ถนนบรมนะคะถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกเลยจากวัดไก่เตี้ยไปเล็กน้อยค่ะตรงนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุนะเป็นรถกระบะแต่ไม่ทราบคู่กรณีค่ะคันนี้จอดอยู่ในช่องจราจรนะคะอยู่ในช่องทางด้านขวาในช่องคู่ขนานนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะเป็นรถกระบะไม่ทราบคู่กรณีค่ะกีดขวางอยู่ในช่องขวาของช่องคู่ขนานบนถนนบรมในฝั่งขาออกนะคะเลยจากวัดไก่เตี้ยไปเล็กน้อยอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ละกันเผื่อใครใช้เส้นทางถนนบรมในฝั่งขาออกอยู่นะคะไปต่อกันที่สายของทางพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรศาสตร์ค่ะสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยเย็นนี
2: ้ครับวันนี้ดีมากครับฝนไม่ตกครับถือว่าตอนนี้สภาพอากาศโดยรอบที่แยกทุมวันนะครับทั้งพระราม1ค่ะเข้าที่มาจากราชประสงค์มามุ่งหน้าแยกทุมวันไปราชเทวี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช้ความเร็วได้เลยครับใช้ได้วันนี้ถือว่าวิ่งได้สะดวกเลยนะครับทั้งช่องขวาที่จะเลี้ยวขวาไปพญาไทขาออกที่มาจากพารากอนนะครับส่วนฝั่งซ้ายที่มุ่งหน้าไปสนามกีฬาก็ได้ดีมากครับได้ดีมากแล้วก็ขาเข้ามาจากราชเทวีมุ่งหน้าไปสามย่านนะไปกับสุราไปมังคองแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปพารากอนก็ถือว่าสภาพโดยรวมวันนี้ทั้งเข้าออกพระราม1พญาไทหมดไวมากครับตั้งแต่6โมงแล้ว6โมงนิดๆก็ถือว่ารถสะดวกมากเลยวิ่งได้สะดวกเลยครับในกรณีถนนพระราม1พญาไทครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนถนนพระราม4นะครับพระราม4เมื่อสักครู่ตัดสามไม่ได้ดูในจอแล้วเนี่ยก็พระราม1ขาเข้าออกพระราม4ขาเข้าออกครับมุ่งหน้าลาดมุ่งหน้าไปทางรี3ย่านนะครับก็ถือว่ารถมากแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่ถึง3ย่านนะครับอาจจะรอนิดนึงก็คือแต่ญี่ปุ่นก็ใช้เล่นอยู่แต่ว่าก็สามารถเคลื่อนตัวได้นะไปลงหน้าสนลุมส
0: ่
2: วนฝั่งขาเข้ามาไปสะพานเหลือง3ย่านไปหัวลำโพงคล่องตัวครับไม่มีปัญหาครับครับถือว่าสภาพโดยรอบวันนี้ก็ช่วงเย็นนี้ก็ถือว่าหมดไวครับถือว่าได้ผ่อนคลายครับ
0: ไม่มีฝนด้วยสบายเลยนะคะ
2: ใช่ครับแต่ว่ากลัวถ้าเกิดมีฝนจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าที่จริงรถมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถนนเปียกลื่นก็จะทำให้ชะลอตัวเพราะว่าทุกคนก็กลัวอุบัติเหตุนะครับก็เลยถือว่าวันนี้สภาพโดยรอบไม่มีฝนฟ้าก็ถือว่าขับบ้านน่าจะไวอยู่ครับวันนี้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะชอบที่ทางท่านสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันบอกว่าวันนี้บรรยากาศผ่อนคลายผ่อนคลายนี่หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะรู้สึกว่าไม่กดดันนะถ้าเวลารถติดอ่ะดิฉันเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยอยากเร่งระบายรถให้นะคะก็อาจจะมีความรู้สึกกดดันบ้างเวลาที่เห็นรถมันยังเต็มอยู่ในพื้นที่นะคะแต่วันนี้ดีนะสำหรับพื้นที่สน.ปทุมวันธรรมดาในหน้าห้างเนี่ยรถจะติดหนาแน่นวันนี้หลายๆเส้นก็คลี่คลายนะคะไปได้สบายๆแล้วก็ไม่มีฝนที่มาเป็นอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการชะลอตัวใช่ไหมคะเย็นนี้ก็เลยน่าจะหมดเร็วนะคะสำหรับรถที่อยู่ในพื้นที่ของทางสน.ปทุมวันนะคะยินดีด้วยนะใครใช้เส้นทางนี้วันนี้ก็สบายหน่อยนะคะเดินทางปลอดโปร่งโล่งดีส่วนในสายทางอื่นๆก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าตรงสุขุมวิทเองเนี่ยสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะตรงบริเวณแถวๆหน้าซอย8สุขุมวิทซอย8ตรงนั้นเนี่ยมีรถเมล์ไปจอดเสียอยู่1คันในช่องทางด้านซ้ายนะคะตรงนี้สน.ลุมพินีทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากอโศกมุ่งหน้าแยกนานาปากซอยสุขุมวิท8มีรถเมล์จอดเสียอยู่ในช่องซ้ายประมาณสักเกินครึ่งชั่วโมงมาแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ยังส่งผลกับสภาพการจราจรในเส้นทางสุขุมวิทขาเข้าหรือเปล่าใครใช้อยู่สามารถเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาได้นะคะไปที่สายของคุณสันกันอยู่ลาดพร้าวนะสวัสดีค่ะคุณสัน
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นยังไงคะลาดพร้าว
2: แจ้งว่ามีรถจอดเสียอยู่ที่ถนนลาดพร้าวก่อนถึงแยกรัชดาตัดลาดพร้าวประมาณ1กิโลเมตรนะครับ
1: ค่ะ
2: จอดอยู่เลนขวาสุดนะครับ
1: ค่ะอ๋ออยู่ขวาด้วยนะ
2: รถเก๋ง CRV สีขาวนะครับ
1: ค่ะเขาจอดเปิดไฟกระพริบหรือยังไงคะ
2: ใช่ครับปล่อยจอดเปิดไฟกระพริบไว้แล้วก็รถก็ต้องหลบมาเลนกลางกับเลนซ้ายกันแต่มองกันอยู่ตรงนั้นแต่พอเลยมาก็จะมาติดไฟแดง
1: ค่ะเลยมาก็จะถึงไฟแดงพอดีแล้วปริมาณรถเป็นยังไงคะคุณสันเย็นนี้รถเยอะไหมหรือว่ามัน
2: ปริมาณรถนี่ก็ดูมันก็ไม่ได้นั่นมันก็ปกติบนถนนลาดพร้าวก็จะหนาแน่นหน่อย
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็เคลื่อนที่ได้ช้านิดนึง
1: แต่ว่าพอมาถึงตรงจุดที่คุณสารบอกเนี่ยที่บอกว่ามีรถจอดอยู่หนึ่งคันนะคะวิน CRV สีขาวจอดอยู่ตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังเพิ่มเติมเนาะอยู่ขวาด้วยทำความเร็วมา
2: ใช่ครับต้องระวังเพิ่มเติมตรงนี้ว่ามันจะหลบซ้ายมาขอทางกันแล้วเดี๋ยวมันจะเบียดกัน
1: ค่ะอันนี้ฝั่งขาออกนะคะแล้วฝั่งกลับกันเป็นยังไงบ้างเท่าที่เห็นรถเยอะไหมขาเข้า
2: บริเวณนี้จะโล่งนะรถมันจะวิ่งผิวอยู
1: ่ค่ะ
2: พอหลุดมันคล้ายๆกับว่าหลุดสัญญาณไฟรัชดาตัดลาดพร้าวแล้วมันก็วิ่งฉลุยมาส่วนของผมนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันขาออกนี่กำลังรอสัญญาณไฟที่จะผ่านแยกไปนะครับ
1: ค่ะชะลอเลยไม่ฉลุยเหมือนเขาเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะได้ขอบพระคุณมากๆส่งกำลังใจให้ใครใช้

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะเป็นกรณีรถจอดเสียนะคะที่ลาดพร้าวในฝั่งขาออกนะตามที่คุณสารบอกนี่ก็คือก่อนถึงแยกรัชดาลาดพร้าวประมาณสัก1กิโลเมตรมีรถเซียวีสีขาวจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะใครใช้เส้นนี้ก็ระวังหน่อยละกันนะสำหรับฝั่งขาออกมีรถเสียช่องขวาอยู่1คันนะคะก็ดูด้วยนะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าคุณสารบอกว่ารถฉลุยนะคะส่วนฝั่งขาออกชะลอเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงยามเย็นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณธันวรินทร์กันต่อนะคะอยู่บางกรวยไซน้อยแล้วนะคุณธันวรินทร
2: ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้วิ่งเส้นรัตนาธิเบศรถจากกาญจนาเข้ารัตนาธิเบศรไม่มีฝนเลย
1: ค่ะ
2: แต่พอเลี้ยวเข้าแยกบางคูมา1กิโลโอ้โห
1: เจอเลยเหรอ
2: ทั้งลมทั้งฝนแรงมาก
1: อืมค่ะ
2: คุณเสมาจะเปียกไหมวันนี้
1: ไม่น่านะฝั่งนี้ยังไม่เห็นเรื่องของฝนแต่ว่าคลึ้มๆแล้วแหละท้องฟ้าดูบรรยากาศค่อนข้างคลึ้มอยู่เหมือนกันนะคะ
2: อู้แต่ฝั่งนี้ฝนแรงลมแรง
1: อุ้ยแต่ไม่แน่นะ
2: ฝนเบอร์สามเบอร์สี่เลย
1: อ๋อเหรอคะอู้นี่แรงมากเลยนะเบอร์สามเบอร์สี่เนี่ยปัดกันแบบถ้าเป็นมือก็ปัดกันเป็นระวิงอ่ะ
2: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
2: ฝนแรงฝนแรงก็ให้เพื่อนสมาชิกก็ค่อยไปเพราะฝนมันเพิ่งจะลงอ่ะถนนมันน่าจะลื
1: ่
2: น
1: ค่ะเพราะว่าเย็นนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีฝนใช่ไหมคะประมาณ160ของพื้นที่ซึ่งตอนเย็นเนี่ยมันตกนะคะมีในเขตหนองจอกดอนเมืองสายไหมแต่เขาบอกว่าปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เขตสาทรคุณเสมาไม่รอดที่ฉันว่า ค่ะก็เป็นช่วง6โมงกว่าๆนี่แหละที่ฝนเริ่มลงกลุ่มฝนกระจายตัวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ
2: เพราะกลางวันร้อนมาก
1: นี่แหละกลางวันร้อนตกเย็นฝนมาแล้วยังไงคะคุณธรรมรินตรงจุดที่อยู่เนี่ยปริมาณรถเยอะไหมล่ะณเวลานี
2: ้รถก็ถ้าเส้นกาญจนารถยังเยอะอยู่แต่พอเข้ารัตนาธิเบศรก็รถก็เยอะแต่ว่ายังไหลได้ยาวๆเลยกาญจนาจะสึกรถเยอะกว่า
1: ค่ะอันนี้ยังไหลได้นะยังไปกันได้โอเค
2: ได้ค
1: ่ะค่ะได้ค่ะงั้นต้องขับด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะ
2: ใช่ใช่โดยเฉพาะจักรยานยนต์ก็ต้องชิดเห็นเขาชิดเต็มเลยอ่ะจอดแบบ
1: รอฝนซา
2: ฝนกันไม่ทัน
1: ลำบาก
2: เพราะมันอยู่ดีลงมาโค้งเลย
1: ไม่มีสัญญาณเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่แบบใช่ไม่ใช่แบบฝนลงเม็ดแล้วค่อยๆมาแบบมันลงมาทีเดียวเลยทั้งลมทั้งฝน
1: ค่ะได้ต้องขอบคุณคุณธันวรินทร์ด้วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาติดตามกันต่อนะคะสวัสดีทุกท่านที่ทักทายมาทางหน้า YouTube ด้วยนะดิฉันเพิ่งเข้ามาดูเมื่อสักครู่นี้มาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณกิติคุณบอกว่าสารยานครปฐมฝนตกหนักแล้วครับนะคะคุณธีรานนท์บอกว่าที่แจ้งวัฒนะเนี่ยรถชะลอตัวที่ช่วงหน้าศูนย์ราชการครับผมนะคะแจ้งวัฒนะชะลอตัวนะคะสำหรับช่วงเย็นนี้สวัสดียามเย็นค่ะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพัชรีทักทายทีมงานจสร้อยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณพักเคอินแวบมาดูหน้านะคะคิดถึงดีเจธิดาวันเหรอช่วงดึกสงัดใช่ไหมดิฉันชอบคำนี้เลยนะช่วงเวลาดึกสงัดนะคุณพักเคอินบอกว่าตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะแถวย่านรังสิตนะคะแต่ตกไม่แรงถนนเปียกลื่นอันนี้น่าเป็นห่วงยิ่งตกไม่แรงถนนเปียกลื่นนี่ต้องระวังเป็นร้อยเท่าเลยนะคะเดี๋ยวมันจะเบรกไม่อยู่รถเล็กอย่างที่คุณธันวรินทร์บอกเมื่อสักครู่ก็จอดหลบฝนกันก่อนก็ได้นะใส่เสื้อกันฝนให้เรียบร้อยพักคอยนิดนึงฝนซาแล้วค่อยเดินทางต่อนะคะจะปลอดภัยมากกว่าเนาะถ้าฝนตกแรงมากเนี่ยมองไม่เห็นทางอย่างรถจักรยานยนต์เราไม่สามารถจะปัดน้ำฝนบนหมวกกันน็อกเราได้ใช่ไหมมันจะลำบากไงนะรอนิดหนึ่งแล้ว

ันนะคะที่สุขุมวิทสุขุมวิทขาเข้านะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่จากแยกอโศกมุ่งหน้าแยกนานาปากซอย8นะคะซอยสุขุมวิทซอย8รถเมย์จะลำบากไงนะรอนิดนึงแล้วกันนะคะที่สุขุมวิทขาเข้านะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่จากแยกอโศกมุ่งหน้าแยกนานาปากซอย8

0: ด้านซ้ายไม่ใช่จอดรับส่งคนนะจอดเสียนะคะสังเกตนิดนึงด้วยละกันอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกจุดนึงที่บอกจอดเสียที่คุณสันบอกเมื่อสักครู่ก็คือลาดพร้าวขาออกนะคะจาก5แยกลาดพร้าวก่อนถึงแยกรัชดาลาดพร้าวประมาณสัก1กิโลอันนี้ช่องในช่องขวานะคะช่องขวาเป็น CRV สีขาวจอดเสียอยู่1คันเหมือนกันนะคะระวังด้วยเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะในช่วงการเดินทางตอนเย็นๆแบบนี้ในหลายๆพื้นที่นะคะที่ปริมาณรถก็ยังคงหนาแน่นอยู่แล้วถามว่าฝนมีอุปสรรคกับการเดินทางไหมเย็นนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วค่ะนะคะว่ามันมีฝนเล็กน้อยนะเท่าที่ดูจากเรดาร์ของทางสถานีเรดาร์หนองจอกเนี่ยมีกลุ่มฝนนะคะที่มันเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกนะคะไปทางตะวันออกเฉียงใต้นะเคลื่อนตัวไปทางนั้นนะคะแนวโน้มคงที่แล้วก็เรื่องของปริมาณฝนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่เขตสาทรค่ะ4มิลลิเมตรนะคะสำหรับช่วงเย็นของวันนี้นะอย่างที่เห็นเลยกระจายตัวแบบนี้นะคะตกในพื้นที่เขตหนองจอกดอนเมืองสายไหมแล้วก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะใครอยู่ในบริเวณดังกล่าวนี่ก็ถ้าเดินทางอยู่ก็อาจจะต้องระวังเพิ่มเติมด้วยนะคะฝนลงนะฝนลงในช่วงยามเย็นนะคะมันมาจากทางไซน้อยนั่นแหละเข้าวังบัวทองปักเกร็ดปทุมนะคะก็จะเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆนะดูจากช่วงเวลานี้แล้วก็พูดถึงฝนวันนี้เขามาช้านิดนึงธรรมดาจะต้องมาตั้งแต่บ่ายนะคะแต่วันนี้ก็อาจจะมาเย็นค่ำนะคะก็คืนนี้นอนสบายอีก1คืนนะ เรื่องของรถนะคะเมื่อสักครู่ที่บอกไปว่ามีรถเมย์จอดเสียอยู่ที่ปากซอยสุขุมวิทซอย8ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สน.ลุมพินีแจ้งเพิ่มเติมนะคะว่าอยู่ระหว่างการรอช่างนะเดี๋ยวรอช่างมาดำเนินการแก้ไขให้แต่ณเวลานี้ก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะคะใครใช้เส้นทางสุขุมวิทขาเข้าจากแยกอโศกมุ่งหน้าแยกนานาปากซอย8มีรถจอดเสียอยู่1คันในช่องทางด้านซ้ายระวังด้วยนะคะระมัดระวังด้วยนะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสน.ลุมพินีด้วยค่ะส่วนในสายทางอื่นๆอย่างเช่นตรงบริเวณแยกเกษตรนะเกษตรพหลโยธินก็วันนี้รถเยอะนะคะพหลโยธินขาออกไปแยกเกษตรมีท้ายสะสมด้วยนะมีท้ายสะสมก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันเป็นช่วงเวลากลับบ้านกันหมดเลยช่วงเย็นนะคะรถค่อนข้างเยอะนิดนึงเส้นทางตรงบริเวณแยกรัชโยธินไปประชานุกูลตรงนี้ก็มีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นนะคะไปกันได้อย่างช้าๆนะมีท้ายแถวสะสมฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับใครที่เดินทางอยู่ในเส้นทางตรงบริเวณดังกล่าวนะคะนอกจากมีจุดที่รถน้อยแล้วมันก็ยังมีจุดที่มีปริมาณรถมากเต็มพื้นที่อยู่นะก็อาจจะต้องระวังกันนิดหนึ่งนะคะตรงบริเวณแถวๆถนนพระราม9วันนี้ถามว่าติดขัดไหมพระราม9เองนะคะตรงช่วงหน้าห้างถนนรัชดาพระราม9ตรงนี้เนี่ยขอไปดูกล้องซิว่ามันติดเยอะขนาดไหนอ๋อตรงนี้ดูบนผิวการจราจรเหมือนฝนตกไปแล้วนะทำไมดูถนนมันหรือว่าดิฉันตาลายมันจากแสงไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่จากแยกพระราม9มุ่งหน้าไปแยกเทียมร่วมมิตรตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะปริมาณรถค่อนข้างเต็มนะคะค่อนข้างเต็มพื้นที่แต่ยังไปกันได้เรื่อยๆไม่ได้จอดหยุดนิ่งแต่ประการใดแต่รถเยอะค่ะนะคะรถที่มาจากแยกพระราม9มุ่งหน้าแยกเทียมร่วมมิตรก็มีปริมาณค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวฟังกลับกันไงเห็นท้ายไฟแดงๆรู้สึกจะชะลอตัวมากกว่านะชะลอตัวมากกว่านะคะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะถนนรัชดาพิเศษจากแยกพระราม9มุ่งหน้าแยกเทียมร่วมมิตรรถเยอะค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยาก เพราะมีโครงการ

0: ันอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มาเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของการจราจรบนทางพิเศษกันบ้างนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณตรีพลเปรมปรีชาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฐานุการและท่านผู้ฟังจอตลอดทุกท่านครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะบนทางพิเศษในช่วงเย็นวันนี
1: ้ก็ณช่วงเวลาก่อน19 นาฬิกานะครับก็ถือว่าสภาพการจราจรนี่ก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นครับแล้วก็ในบางสายทางนี่ก็มีฝนตกลงมาครับคุณฐานุการครับ
0: ค่ะ
1: ครับเริ่มต้นที่ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าท่าเรือหน้าด่านดินแดงรถน้อยครับผ่านด่านแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับจะมีท้ายสะสมอยู่ช่วงทางลับบอนไก่นะครับต่อเนื่องถึงช่วงต่างระดับท่าเรือนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับฟังกับกันจากท่าเรือมุ่งหน้ามาแดงรถมากอยู่ช่วงทางลาดบอนไก่นะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางร่วมขึ้นจากด่านสุขุมวิทนะครับผ่านพ้นช่วงต่างระดับมักกะสันแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางออกดินแดงนะครับส่วนท่าเรือออกไปบางนานี่มีรถมาก
0: นุ้ยคุณตีพ้นเสียงหาย
1: ขาออกนะครับ
0: คร
1: ับผม
0: ค่ะไปทางดินแดงมีรถมากใช่ไหมคะพอดีเสียงหาย
1: ใช่ครับทั้งฝั่งไปและฝั่งกลับนี่ก็ค่อนข้างจะมากอยู่ช่วงทางลับบอนไก่นะครับทั้งฝั่งไปฝั่งกลับนี่เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้งสองฝั่งนะครับส่วนท่าเรือมุ่งหน้าออกไปดินแดงก็รถมากอยู่ช่วงท่าเรือนะครับถึงช่วงเหนือมองเทพขาออกนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงออกบางนาเข้ามาท่าเรือผ่านด่านบางนาแล้วก็รถมากอยู่ช่วงทางลาบบางจากนะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับท่าเรือนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับท่าเรือออกไปดาวคะนองรถมากอยู่ช่วงทางลาบพระราม3นะครับถึงช่วงเชิงทางลงสะพานพระราม9ขาออกนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางออกดาวคะนองนะครับดาวคะนองเข้ามาต่างระดับท่าเรือนะครับผ่านพ้นช่วงสะพานพระราม9ขาเข้าแล้วก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงทางร่วมขึ้นจากด่านเลียบแม่น้ำนะครับต่อเนื่องถึงต่างดับท่าเรือครับรถมากขึ้นตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากพญาไทมุ่งหน้าออกไปแจ้งวัฒนะนี่จะมีท้ายชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณสถานีกลางบางซื่อนะครับต่อเนื่องถึงด่านประชาชื่นขาออกนะครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วช่วงทางลงงามวานก็มีชะลอตัวนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกแจ้งวัฒนะนี่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนแจ้งวัฒนะมาต่างระดับพญาไทผ่านพ้นช่วงด่านประชาชื่นขาเข้าก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือด่านย่านพหลโยธินนะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับพญาไทนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับพญาไทออกไปศรีนครินทร์นะครับก็รถมากตั้งแต่ช่วงแถวบริเวณเหนืออนุสาวรีย์ชัยนะครับต่อเนื่องถึงด่านอโศก3นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวชะลอตัวช่วงก่อนทางลมทางลงรามคำแหงนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงออกศรีนครินทร์ศรีนครินทร์เข้ามาต่างระดับพญาไทชะลอตัวช่วงก่อนเข้าด่านอโศก4นะครับผ่านพ้นด่านอโศก4แล้วก็ลดมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับต่อเนื่องขออภัยนะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับพญาไทนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากพระราม9มุ่งหน้าออกจตุโชติก็มีชะลอตัวช่วงประชาอุทิศนะครับต่อเนื่องถึงทางขึ้นด่านลาดพร้าวนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับมีสะสมอีกครั้งหนึ่งช่วงทางออกแก้วโชตนะครับช่วงนี้มีท้ายสะสมประมาณ 1.3 กมนะครับส่วนฝั่งกลับกันนะครับจากแก้วโชตมุ่งหน้ามาพระราม9นี้ช่วงนี้นี่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับจากบางนากิโลเมตรที่6มุ่งหน้าไปชลบุรีนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับฝั่งกับการเข้ามาบางนานี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าไปออกบางขุนเทียนนี่ก็ผ่านพ้นช่วงสะพานกาญจนาพิเศษนะครับช่วงบางคูแล้วก็ช่วงทางออกนะครับด่านเก็บค่าผ่านทางบางขุนเทียน2นะครับจุดเชื่อม N82นี่ก็มีชะลอตัวนะครับจุดอื่นนี่ฝั่งกับการนี่ก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษปราจีนรัฐยาอุดรรัฐยาช่วงนี้นี่ยังคงใช้การได้กับคุณฐานุตาครับ
0: ค่ะได้ค่ะครบถ้วนทุกสายทางนะคะคุณตรีพล
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะในการเดินทางในช่วงเวลาเย็นตอนช่วงค่ำๆแบบนี้นะบางท่านต้องใช้ทางพิเศษนะก็จะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปพร้อมๆกันนะคะเอามาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินข่าวนะคะว่าจะมีงานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลานี้นะคะซึ่งเคยสงสัยกันไหมคะนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะงานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ the 2026 annual meeting of the international monetaryFund and the World Bank Group ที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั้นน่ะประชาชนทั่วไปนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีค่ะทั้งในเรื่องของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าจะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามานะคะไม่ต่ำกว่า 15,691 ประเทศทั่วโลกค่ะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญค่ะทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักนะคะขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือThailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะโดยน้อมนำในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะซึ่งแน่นอนละค่ะว่าจะไม่เพียงแต่ช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและก็การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลค่ะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญค่ะคือประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะเข้าไปติดตามต่อได้นะคะที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือ Facebook AM 2026 Thailand ค่ะเข้าไปดูได้นะคะ Facebook นะคะ www.facebook.com/AM2026 Thailand ค่ะก็พิมพ์ได้เลยนะคะก็สามารถไปติดตามแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายเดี๋ยวเรากลับไปดูในเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ในสื่อโซเชียลของเรานะดิฉันก็เห็นนะมีการส่งภาพเพิ่มเติมกันเข้ามาในเรื่องของฟ้าฝนนะคะฟ้ามืดมาเลยหลายๆพื้นที่นะคะอย่างเช่นตรงบริเวณจุดที่กำลังจะมีฝนตกนะแถววิภาวดีรังสิตนะคะอันนี้เนี่ยเห็นภาพนะรีทวิตมาจากคุณเอยามี่เหรอคะนะชื่ออ่านยากนิดนึงแถววิภาวดีรังสิตเตรียมตัวฝนตกนะคะฟ้ามืดตื้อๆมาเลยนะตรงถนนรัชดาภิเษกแถวๆหน้าเดอะมอลล์ท่าพระค่ะตอนนี้เรื่องของสภาพการจราจรเองเนี่ยนี่ภาพมาขอบคุณค่ะโปรดิวเซอร์ดิฉันพยายาม หาภาพเพิ่มเติมให้เนี่ยบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คือแถวตรงบริเวณวิภาวดีรังสิตนะคะต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกด้วยที่มีการอัพภาพเพิ่มเติมมาให้นอกจากตรงนี้มีอีกหนึ่งจุดนะแถวตรงหน้าเดอะมอลล์ท่าพระนะคะถนนรัชดาภิเษกนะเวลานี้ฟ้าก็ครึ้มเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรเองเนี่ยดูจากเรื่องของปริมาณรถตรงบริเวณหน้าห้างนะคะเดอะมอลล์ท่าพระหนาแน่นอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะรถที่อยู่ฝั่งหน้าเดอะมอลล์นะคะก็ฝั่งขาเข้านะถนนรัชดาภิเษกเต็มนะคะแน่นแบบนี้เลยส่วนฝั่งกับการในฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางท่าพระทางนู้นดูเหมือนว่าจะดูรถน้อยกว่าหรือเปล่าไม่เนาะหรือพอๆกันท้ายแดงเหมือนกันเลยนะคะรถค่อนข้างเยอะนะคะรถค่อนข้างเยอะสำหรับช่วงเย็นนี้แล้วฝนก็กำลังจะมาจ้าขอบคุณภาพด้วยนะคะไปที่สายของคุณสวิทกันค่ะคุณสวิทสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอนุตา
1: ค่ะ
2: ตอนนี้อยู่งามวงวานครับ
1: ค่ะเป็นยังไงงามไหมคะตรงนั้น
2: ตอนนี้ก็รถตามกันไปได้เรื่อยๆรถมากแต่ค่อยขึ้นตัวได้คล่องดีฮะ
1: รถเยอะ
2: ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: จังงามวงวานฝนตกหนักมาถึงแคไลน์นะ
1: ฮะโอ้หนักเลยใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์อะไรเนี่ย
2: เบอร์สองบ้างเบอร์สามบ้าง
1: ค่ะ
2: แต่ตอนนี้รถก็แบบก็ตามกันได้คล่องดีฮะ
1: ค่ะ
2: ไม่จอดนิ่งเลยครับ
1: ไม่นิ่งไม่นิ่งไปได้แต่ว่ามีเรื่องฝนที่ยังตกอยู่นะคะ
2: ใช่ครับแล้วน้ำก็เริ่มจะขังนิดหน่อยละ
1: เริ่มมีน้ำขังนะช่องซ้ายใช่ไหมคะที่น้ำขัง
2: ช่องซ้ายสุดเลยครับมันจะมีขังอยู่นิดหน่อยเวลาขับเร็วมันจะกระโชกไปโดนรถเดินอ่ะ
1: โอ้อันนี้ต้องระวังเพื่อนริมทางหน่อยเนาะ
2: สงสารมอเตอร์ไซค์นะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ได้ขอบคุณคุณสวิทมากเดินทางปลอดภัยนะคะ
2: ได้ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ฝนตกหนักนะคะที่งามวงวานนะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2ฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยใครอยู่ช่องทางด้านซ้ายดูเพื่อนสมาชิกที่อยู่บนฟุตบาทด้วยนะคะขับแรงไปน้ำมันจะกระเด็นนะอย่างที่คุณสวิทบอกกระฉอกไปโดนเขานะไปที่สายของคุณพันกันค่ะคุณพัน
3: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะอยู่ตรงไหน
3: เนี่ยภรรยาครับฝนตกหนักเหมือนกันครับเนี่ยอยู่ถนนสุโขทัย
1: สุโขทัย
3: เลี้ยวซ้ายเข้าจะมุ่งหน้าแยกการเรียนครับผมจะเลี้ยวขวาขึ้นลาดิถีไปไม่ได้ครับผม
1: ไปไม่ได้เพราะติดหรือตก
3: เพราะติดไฟแดง
1: ติดไฟแดง
3: ฝนตกหนักด้วยครับผม
1: หนักมากครับ
3: บาดตรงสามเลยอยู่ตรงนี้เม็ดใหญ่ด้วยครับผม
1: ฝนหนักค่ะ
3: แจ้งเพื่อนมาชี้ขับระวังครับถนนลื่นครับผม
1: ค่ะไปช้าๆหน่อยนะคะ
3: เมื่อกี้ว่าถามบอกพี่เสมาบอกไม่โดนฝนไม่ไม่เหลือ
1: ไม่น่าจะเหลือค่ะกับทางผ่านถาทรทางนู้นไม่น่าจะเหลือ
3: ไม่น่าเหลือครับผมถ้าแกวิ่งพระรามสามจะมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เหลือครับไม่เหลือโดนแน่นอน
1: ดิฉันแอบหัวเราะอยู่หน้าไมค์นี่แหละ
3: ครับสูงโอเคคร
1: ับ ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
3: สว
1: ัสดีค่ะดูคุณพันหัวเราะสะใจยังไงไม่รู้บอกว่าคุณเสมาไม่น่าจะรอดทุกคนหัวเราะยังมีความสุขนี่เป็นอีกหนึ่งสภาพการจราจรที่คุณพันรายงานมานะคะจากถนนตรงแถวก่อนถึงแยกการเรือนนะเมื่อสักครู่ที่บอกนะคะเรื่องของสภาพการจราจรนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อนไหลไปได้ทั้งสองฝั่งแต่ว่ามีปัญหาอยู่นิดนึงเรื่องของฝนที่มันตกหนักฉะนั้นอยากให้เพื่อนสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะฝนตกหนักนี่อาจจะต้องเดินทางกันช้าหน่อยนะค่อยๆไปนะจะได้ปลอดภัยทั้งเราเองแล้วก็คนที่ใช้เส้นทางร่วมกันกับเราด้วยนะคะนี่ก็2เส้นที่รายงานมาในช่วงเย็นๆวันนี้ส่วนสายทางอื่นๆเพื่อนสมาชิกอัปเดตกันเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งได้ไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์ดอกจัน1808หรือ1137ก็โทรแจ้งเข้ามาได้เลยทั้ง2หมายเลขนะคะตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงข้อความที่พิมพ์มาทางหน้า YouTubeก็ได้เช่นกันพูดคุยเพิ่มเติมคอมเมนต์กันได้นะคะตอนนี้มีคุณพักเคอินบอกว่าแถวบ้านฝนหยุดแล้วนะคะอ๋อไม่ตกแล้วเนาะย่ารังสิตได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะไปต่อกันที่สายของทางร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีคร
1: ับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้รถเยอะไหมคะ
4: จะช่วงประมาณสัก4โมงครึ่ง5โมงครึ่งผมก็เลยจะหนาแน่นอยู่พระราม4ขาออก
1: ค่ะ
4: เพราะว่าตอนนี้จะขึ้นด่วนพระรามสิ่งที่จะไปสมนานะครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ตอนนี้พระรามสี่ขาเข้าเริ่มคล่องตัวนะพระราม4ขาออกปริมาณมากยังปริมาณมากอยู่แต่ว่าขึ้นตัวได้ดีขึ้นตัวได้ตลอดนะครับ
1: ค่ะ
4: สีลมเข้าออกพิมพ์หนานะครับตลาดสามเขาออกไม่เป็นไรวันนี้ดีแค่วันนี้ดีภาพรวมดีมากเลยน่าจะเกี่ยวกับฝนไม่ตกหรือเปล่าไม่รู
1: ้หลายสอนอบอกแบบนี้เลยค่ะบอกนี้วันนี้เย็นนี้ฝนไม่มารถก็เลยไปเร็ว
4: ใช่ครับถ้าประมาณสักครึ่งชั่วโมงน่าจะคล่องตัวแล้วแหละไม่พลาดละ
1: ค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าขาออกพระรามสี่นี่ยังมีปัญหาอยู่มีท้ายแถวยาวไหมคะเนี่ย
4: พระรามสี่ขาออกมันจะฝนไม่ตกมันยาวแล้วแหละรถมันเยอะถามว่ามันดีไหมดีกว่าทุกวัน
1: อ
4: ่ะร้อยผ่านมาขึ้นในยาวๆตลอดรถเยอะมันก็ต้องช้ามันก็ต้องมีท้ายแถว
1: นะแต่ว่าเคลื่อนไปได้ตลอดไม่ได้แบบว่าหยุดนิ่งสนิทนะ
4: ใช่
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
4: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะปฏิบัติภารกิจอยู่ตรงพื้นที่พอดีเราจะได้ยินเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจของรถที่เคลื่อนผ่านนะคะแล้วก็เย็นนี้ดูเหมือนว่าหลายพื้นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันตรงไหนที่ฝนไม่ตกเนี่ยเรื่องสภาพการจราจรดีมากนะคะเคลื่อนตัวได้ลื่นไหลได้แต่จุดที่ฝนตกมันก็ยังไปกันได้เพียงแต่ว่าอาจจะชะลอช้านิดนึงนะคะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยนะในเรื่องของการเดินทางเรื่องของความเร็วนะคะเรื่องของระยะเบรกอันนี้สำคัญเผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อถนนลื่นแล้วมันเบรกทีเดียวมันหยุดไม่อยู่มันอาจจะต้องเผื่อระยะเบรกไว้มากกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้ครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงเวลา 19:00 นกับอีก 8 นาทีไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาค่ะรองสาวจราจรสน.หัวหมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีตอนเป็นต้นครับคุณสามิตา
0: ค่ะ
1: และสวัสดีเจ้าสาระที่รักทุกท่านครับ
0: ฝนตกแบบนี้ในพื้นที่มีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ตอนนี้ที่บริเวณแยกบ้านมานะครับก่อนหน้านั้นประมาณสัก10นาทีที่ผ่านมานะครับมีอุบัติเหตุแท็กซี่หลับในและเสียหลักไปชนจยอนะครับที่ติดสัญญาณไฟแดงอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นชาย1หญิง1นะครับแท็กซี่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้จยอเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปชนรถนั่งส่วนบุคคลอีก2คันได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บนำส่งรอพอสินิตเวชเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำตัวผู้ขับขี่ตรวจวัดแอลกอฮอล์ปรากฏว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์15มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะครับซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับเพราะรถสาธารณะนี่ต้องเป็นศูนย์นะครับพอดีก็สอบถามผู้ขับขี่ว่าดื่มมาไหมเขาบอกว่าดื่มมานะครับตอนนี้กำลังนำตัวพบร้อยเวรที่สน.นะครับในส่วนรถแท็กซี่ตอนนี้ยังพ้นขีดขวางพ้นขีดขวางปุ๊บก็ตอนนี้ฝนลงหนักนะครับในพื้นที่นะครับทางแยกรามคำแหงลำซาลีโซนบ้านมาฮะนะครับลงหนักแม่ก็เป็นฝนครับช่วงนี
0: ้ค่ะแล้วปริมาณรถในพื้นที่หลังจากที่มีฝนตกหนักแล้วมีอุบัติเหตุนี้มันจะมีท้ายแถวสะสมไหมคะนะเวลา
1: ก่อนหน้านั้นของในส่วนของแยกรามคำแหงนี่หมดปัญหาแล้วนะครับก็จะเหลือโซนในสะพานข้ามแยกลำซาลีซึ่งก็พบบ้างนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีโดยตลอดนะครับแต่ฝนลงค่อนข้างนะครับคุณฝนช่วง
0: มาช่วงค่ำพอดีแล้วลงหนักเลยทีเดียวนะคะ
1: ครับครับก็ยังดีหน่อยนึงครับก็คือมาสายหน่อยนึง
0: ม
1: าช่วงทุ่มหนึ่งถ้ามาช่วงสักข้ามโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยก็น่าจะหนักพอสมควรนะครับ
0: ค่ะ
1: พอดีในแยกรามคำแหงถ้าไม่มีเหตุใดในช่วงเวลา18.30 หรือ 18.40 ช่วงนี้รถจะเริ่มขี้ขายหมดปัญหานะครับแล้วเขาช่วงทุ่มหนึ่งแล้วก็จะหมดปัญหาก็เข้าสู่ระบบออโต้ได้แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับมองทางจอภาพทางสะพานข้ามแยกกระจายลงรามไม่มีรถมานะครับช่วงนี้มาเบาบาง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับคุณฝนครับช่วงนี้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลค่ะ
1: ครับผมแล้วเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณฝน
0: ตรงไหนคะ
1: วันที่4-5-6นะครับ4-5-6นี้นะครับในพื้นที่สน.หัวหมากวันที่4คือพรุ่งนี้จะมีงานฮาลาลงานฮาลาลที่รอบอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับ4-5-6 3วันนะครับแล้วเพิ่มเติมในวันเสาร์ที่5และ6นะครับจะมีงานฟุตบอลประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ที่สนามราชมังคลานะครับจะมีน้องร้องนักเรียนมาร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คนนะครับจะมีรถบัสรับส่งทั้งหมด73คัน
0: ค่ะ
1: นะครับงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07:00 ถึง 17:00 นะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็กรีธานะครับและกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นนักเรียนในเครือของอุดมศึกษาทั่วประเทศนะครับจะมารวมกันวันนั้นนะครับวันที่5ที่6ที่ราชมังคลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับผมแล้วก็จะมีงานฮาลาลด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: อาหารของพี่น้องชาวมุสลิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับทั้ง3วันนะครับค่อนข้างจะพอดูอยู่เหมือนกันนะครับผม
0: ค่ะรถแน่แน่นะคะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้มีความจำเป็นอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงนี้ก่อนนะคะช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวัน
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้นะคะ
1: ครับขอบคุณมากนะครับคุณฝนคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณท่านรองสวัสดิ์จราจรสน.หัวหมากด้วยนะคะมาช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ในช่วงเย็นวันนี้ที่รามคำแหงมีอุบัติเหตุนะคะก็บาดเจ็บกันไป2รายแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนคนขับนะคะคนขับรถคันที่ เป็นคันต้นเหตุนั่นก็คือรถแท็กซี่ปรากฏว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะเดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไปเนื่องจากเขาก็ให้การกับตำรวจด้วยนะคะว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์มานะคะเรื่องของการเดินทางตรงนี้มีเรื่องฟ้าฝนประกอบไปด้วยฉะนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะตรงบริเวณแถวรามคำแหงขาออกนะคะช่วงแยกบ้านม้านะยังมีฝนตกอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีเรื่องของฟ้าฝนตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ดิฉันไปดูในสถานีเรดาร์นะคะตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยมันมีปริมาณเรื่องของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ของเขตตลิ่งชันทวีวัฒนาบางซื่อจตุจักรหลักสี่ดอนเมืองบางเขนแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะแนวโน้มเนี่ยดูยังคงที่อยู่แต่ส่วนที่มีปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยที่วัดได้ตอนนี้อยู่ที่พื้นที่ของเขตจตุจักรค่ะ15มิลลิเมตรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝนที่ตกในช่วงเย็นนี้แล้วก็ทางด้านพื้นที่ปริมณฑลรอบนอกนะคะด้านตะวันตกแถบสุพรรณนครปฐมนนทบุรีตรงนี้มีฝนฟ้าคะนองกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มใหญ่ก็ในพื้นที่ที่พูดไปเนี่ยแน่นอนคืนนี้ฝนตกแน่นะคะแล้วก็เคลื่อนมาทางกรุงเทพด้วยระหว่างที่รายงานคุณผู้ฟังเผลอแป๊บเดียวมองไปทางหน้าต่างเห็นฟ้าแลบอ่ะนะคะแสดงว่ามาเยือนจริงๆนะคะน้องฝนมาหลังหนึ่งทุ่มนะฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วในบางพื้นที่อาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนเมืองได้นะคะก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะตอนนี้ตกหนักในหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ใครถึงบ้านแล้วนี่โชคดีไปถ้าใครยังไม่ถึงนี่เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงคุณพรสวรรค์นะคะพิมพ์มาคุยในหน้า YouTube นะคะเพิ่มเติมข้อมูลมาให้บอกว่าเขตสะพานสูงนะคะรายงานจากเขตสะพานสูงเคหะล่มเกล้าลาดกระบังมีลมและยังไม่มีฝนแล้วก็เพิ่มเติมมาว่าฝนมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะฝนตกเรียบร้อยแล้วหลังทุ่มฝนมาเยือนเรียบร้อยนะคะนอนเย็นสบายเลยใครถึงบ้านแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ถึงนี่สิกำลังเดินทางต้องระวังด้วยนะคะเย็นนี้ฝนมาผิดเวลานิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าดีนะไม่ได้มาช่วงเวลาเลิกงานพอดีหูไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวก็หนึบหนับกันไปนะคะรามคำแหงตกหนักนี่เห็นภาพประกอบแล้วจากคุณเอมมี่นะคะที่ทางจสร้อยได้รีทวีตไว้ใน X นะคะก็เห็นเรื่องของฝนสายฝนที่ค่อนข้างจะแบบเม็ดโตเหมือนกันนะถ่ายจากบนน่าจะเป็นบนคอนโดไหมอันนี้นะคะฝนลงนะคะฝนลงเป็นที่เรียบร้อยมีเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมนะคะก่อนหน้านี้ตรงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย4ค่ะรถจักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพนะคะช่วงตรงสถาบันกาลยาราชนครินทร์มุ่งหน้ามาทางตลาดมาลีนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ปากซอยกระทุ่มล้ม32แล้วก็ยังคงกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะเป็นรถจักรยานยนต์กับรถปิกอัพที่ชนกันนะคะส่งผลให้สภาพการจราจรตรงนี้เคลื่อนตัวได้ช้ารถค่อนข้างติดนิดนึงนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะเป็นเส้นพุทธมณฑลสาย4นะคะจากทางสถาบันกาลยาราชนครินทร์มุ่งหน้ามาทางตลาดมาลีก็คือมุ่งหน้ากลับมาทางเส้นเพชรเกษมนะคะบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ปากซอยกระทุ่มล้ม32กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะเผื่อใครใช้เส้นทางตรงนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะส่งผลกับการจราจรเท่าที่ไปดูในแมปเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นติดยาวเหมือนกันเนาะค่อนข้างหนาแน่นนะคะสำหรับฝั่งขาเข้าปากเกร็ดรายงานสถานการณ์น้ำและฝนที่ตกในพื้นที่นะคะเมื่อสักครู่นี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสภาพฟ้าฝนในพื้นที่ตรงปากเกร็ดนะคะก็เป็นศูนย์ข้อมูลกลางความปลอดภัยเทศบาลนครปากเกร็ดค่ะฝนเนี่ยหนักทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะในเขตปากเกร็ดปริมาณน้ำฝนที่ตำบลบางพูด21มิลค่ะตำบลบ้านใหม่22มิลนะคะตรงแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะคะที่ตำบลปากเกร็ดก็คือ25มิลคลองตำบลคลองเกลือค่ะ26มิล นะคะนี่คือปริมาณน้ำฝนนะแล้วก็ที่ตำบลบางตลาดก็คือวัดกลางเกร็ดนะคะที่นี่จะสูงสุดเลย36มิลลิเมตรนะคะก็ เป็นปริมาณฝนในช่วงค่ำนี้นะคะแล้วเรื่องของการเดินทางบนผิวการจราจรเนี่ยมีบางจุดนะที่มันจะมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรในเขตของพื้นที่ปากเกร็ดนะคะอันนี้ต้องช้านิดนึงนะใครวิ่งซ้ายนะใกล้ฟุตบาทหรือว่าใกล้ๆจุดที่เป็นป้ายหยุดรถประจำทางอาจจะต้องชะลอหน่อยนะคะเดี๋ยวน้ำกระเซ็นไปโดนเพื่อนสมาชิกที่อยู่ด้านบนเนาะส่วนเรื่องของระดับน้ำท่าน้ำปากเกร็ดอยู่ที่ 0.81 เมตรค่ะก็ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นปกตินะคะยังไม่น่าเป็นห่วงนะอันนี้เป็นเรื่องของฟ้าฝนที่ตกในช่วงเวลาค่ำแต่เรื่องของการเดินทางเดี๋ยวเราต้องไปถามเพิ่มเติมนะคะจากทางร้อยตำรวจตรีวิชัยสาแก้วค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สัญญาณไฟแยกสวนสมเด็จนะครับ
0: ค่ะ
1: บริเวณถนนที่วันนนท์ถนนศรีสมานตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับแล้วก็รถก็มีปริมาณมากอยู่ตอนนี้มีเหตุเป็นรถจักรยานยนต์กับรถนั่งส่วนบุคคลนะครับบริเวณเชิงสะพานนนทบุรีนะครับจากแยกสวนสมเด็จมุ่งหน้าสะพานนนเป็นลักษณะคือเฉี่ยวชนกันแล้วยังมีผู้รับบาดเจ็บหนึ่งนายคาดว่าขาผิดรูปครับคาดว่านะครับขาผิดรูปตอนนี้กู้ภัยกำลังดำเนินการช่วยเหลือนะครับถ้าจากมุ่งหน้าสะพานนนช่วงนี้นะครับจากศรีสมานหรือจากสิวนนที่จะมุ่งหน้าสะพานนนต้องใช้เส้นทางอื่นก็ได้ครับตอนนี้ติดมาก
0: ครับจากสี่ช่อง
1: จากสี่ช่องเนี่ยช่องเดียวครับเพราะกู้ภัยกำลังดำเนินการช่วยเหลืออยู่เพิ่งเกิดเหตุการช่วยเหลืออยู่บริเวณก่อนขึ้นสะพานนนทบุรีครับก็ช่วงนี้จะเลี้ยวซ้ายจากนนทบุรีหรือเลี้ยวขวาจากนนทบุรีนั่นกันนะครับหรือมาจากติดสมานจะติดหน่อยนะครับต้องรอกู้ภัยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก่อนครับ
0: ค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บนี่คือยังไม่ได้ย้ายออกจากพื้นที่เขายังมีสติอยู่ไหมคะน่ะ
1: มีครับอยู่ยังมีสติอยู่ครับยังมีสติอยู
0: ่
1: แต่ว่ากู้ภัยกำลังดำเนินการดามขานะครับช่วยเหลือเบื้องต้นช่วยเหลือเบื้องต้นขาผิดรูปครับ
0: ค่ะผู้หญิงผู้ชายนะคะ
1: ยังไม่ทราบผมว่าปวดสัญญาณไฟอยู่บริเวณแยกสวนสมเด็จส่วนมีน้องๆไปดูแลช่วยเหลือด้านการจราจรอยู่แต่ไปได้นะครับหนึ่งช่องทางไปได้อยู่หนึ่งช่องทางครับ
0: ผ่านได้หนึ่งช่องแต่ว่าช้าแน่ถ้าจะผ่านก็คือต้องรอค่ะ
1: เพราะว่าบนสะพานเข้าไปพื้นราบเข้าไปอีกส่วนของเป็น4ช่องทางแต่วิ่งได้แค่1ช่องทางคือขึ้นสะพานนนท์นะครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้นะครับแต่ขาออกมุ่งหน้าไปปู่โพไปปทุมเส้นนั้นไปได้ครับถนนที่วันนนท์ไปได้ทั้งเส้นครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วส่วนสายทางอื่นล่ะคะมีปัญหาไหมคะนอกจากเส้นนี้
1: ไม่มีครับไม่มีครับถ้ามาจากสิวนนท์เลี้ยวขวาไปสะพานนนท์จะมีปัญหาหน่อยถ้าเลี้ยวซ้ายถ้ามาจากห้างยาบักเก็ตเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนนท์ก็จะมีปัญหาเช่นนี้ครับส่วนเส้นทางอื่นสีสมานหรือมุ่งหน้าไปห้างแยกหรือมุ่งหน้าไปปู่โพจะไม่มีปัญหาครับหรือไม่มีปัญหาเช่นเดียวคือเลี้ยวซ้ายไปสะพานนนท์กับเลี้ยวขวาไปสะพานนนท์แค่นั้นครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: เลี้ยวซ้ายสะพานเลี้ยวขวาสะพานนะคะที่ยังมีรถชะลอตัวเนื่องจากอุบัติเหตุด้วยตรงนี
1: ้ครับผมใช่ครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะก็เป็นในพื้นที่นะคะจากทางสภ.ปากเกร็ดเพิ่มเติมข้อมูลให้ตรงจุดนี้เนี่ยฝนหยุดแล้วนะมีแต่มันมีเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกก่อนหน้านี้นะคะตรงบริเวณสะพานนนท์นะคะได้รับบาดเจ็บขาผิดรูปนะกู้ภัยอยู่ในพื้นที่แล้วกำลังให้การช่วยเหลือแต่ว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายออกจากจุดนั้นนะคะกำลังเตรียมจะเคลื่อนย้ายแล้วแหละแต่ทีนี้ใครใช้เส้นทางตรงนี้นะคะจากศรีสมานมุ่งหน้าสะพานนนท์ช้าหน่อยนะคะจาก4ช่องทางตอนนี้เห็นบอกว่าเหลือ1ช่องในการข้ามสะพานนะคะเหลือ1ช่องนะไปได้ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้เลยไปได้แต่มันช้าแน่นะคะจากที่รถเยอะๆก็ต้องรอนิดนึงแหละนะคะถ้าสามารถไปเส้นอื่นก่อนได้ก็ลองเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นสะพานนนท์ช้าหน่อยนะคะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากสภ.ปากเกร็ดด้วยก็อัปเดตกันมาให้ส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุก่อนหน้านี้มีแจ้งเพิ่มเติมมาด้วยนะว่าตรงรัชดาภิเษกขาเข้านะคะคุณเฟิร์นอันนี้คุณเฟิร์นบอกว่าตรงช่วงกลางสะพานข้าม5แยกนะคะกลางสะพานข้าม5แยกนรนองในฝั่งขาเข้ามีรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งนะคะอันนี้เฉี่ยวชนกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ บอกว่าเจ็บสาหัสเลยนะคะจุดนี้เจ็บสาหัส2คนแล้วรถเนี่ยก็คือกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะจุดที่คุณเฟิร์นแจ้งมาก็คือกลางสะพานข้าม5แยกนระนองในฝั่งขาเข้าเก๋งนะคะกับรถจักรยานยนต์มีคนเจ็บ2อยู่ในช่องทางด้านซ้ายจุดนี้เจ้าหน้าที่สน.ท่าเรือทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราแจ้งข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงพื้นที่ของทางสน.ทุ่งมหาเมฆด้วยมันคาบเกี่ยวกันอยู่ตรงนั้นเราก็เลยแจ้งทั้งคู่เลยนะคะในเรื่องของการเดินทางเส้นรัชดาภิเษกขาเข้าช่วงนี้ชะลอตัวนะคะโดยเฉพาะตรงจุดเกิดเหตุรถจะช้านะคะผ่านพ้นจุดนั้นไปแล้วสามารถเดินทางต่อได้รถเคลื่อนตัวตามกันได้ส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหาค่ะตอนนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะคะยังไม่มีปัญหานะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากกรณีอุบัติเหตุบนกลางสะพานข้าม5แยกนระนองค่ะส่วนในสายทางอื่นๆนะคะมีจุดที่บอกว่ามีเรื่องของปริมาณรถนะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูนิดนึงนอกจากจุดนี้แล้วมีเรื่องของรถชะลอตัวรถเยอะนะคะก็ในหลายพื้นที่เหมือนกันนะตรงบริเวณแยกสุทธิสารขาออกมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวตรงนี้เนี่ยก็เลยณเวลานี้ฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักนะทัศนวิสัยก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเรื่องของการใช้เส้นทางก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยลงแรงเลยค่ะทั้งฝนทั้งลมนะคะจากที่เห็นในภาพนี่นะฝนค่อนข้างหนาเม็ดอยู่นะคะฉะนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะใครอยู่สุทธิสารมุ่งหน้าไป5แยกลาดพร้าวฝนหนักนะคะเดินทางระมัดระวังด้วยก็ถือว่ามาช้านิดนึงมาช่วงค่ำนะคะแต่มันก็ยังส่งผลกับการจราจรแหละเพราะว่าหลายท่านเนี่ยยังเดินทางอยู่นะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะยังมีปริมาณเรื่องของรถที่อยู่บนผิวการจราจรค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแต่ฝนก็เริ่มมาแล้วเริ่มลงปึ๊บปึ๊บมีตรงจุดไหนอีกนะที่อาจจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเพื่อนสมาชิกในเรื่องของการเดินทางนะคะอ๋อระหว่างนี้ก่อนจะไปติดตามเรื่องการจราจรเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในช่วงหัวค่ำกันก่อนดีกว่านะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฐานุตาคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะ
0: ช่วง
3: ค่ำที่ฝนพรำ
0: ค่ะ
3: ไม่พรำเมืองไทยบอกว่าไม่พรำหนักเลย มองไม่เห็นทางตอนนี้นะคะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันนะคะมาที่ข่าวแรกค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการแถลงถึงเรื่องของการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนการสอบอันนี้ยังไม่จบนะ
0: ยังไม่จบ
3: ยัง
0: ค่ะ
3: ถอนไปแล้วนี่ก็ยังไม่จบนะคะ
0: ค่ะ
3: เพื่อที่จะบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568คุณวรสิทธิ์บอกว่าการจัดสอบดังกล่าวเนี่ยดำเนินการผ่านระบบ e-bidding นะคะโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะเป็นผู้ชนะการประมูลซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้มีการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อที่จะเพื่อเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่ว่าเป็นไปตามข้อร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากว่ามีการร้องเรียนว่ามีการพบพิรุธในการทุจริตนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็น e-bidding อันนี้นะคะสำหรับแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายผ่านการทำหน้าที่ของหน่วย5หน่วยงานหลักค่ะที่มีอำนาจในการดำเนินการทางอาญากับผู้รับจ้างและเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนก็ได้ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับบรรจุราชการนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาส่วนเรื่องของการเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์กับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแล้วได้รับการบรรจุนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานกฎหมายอย่างกฤษฎีกาถึงแนวทางการปฏิบัติและคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้โดยสุจริตนะคะโดยแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตและก็กลุ่มที่2คือกลุ่มที่รอเรียกใช้บัญชีเข้ามาบรรจุนะคะโดยทั้ง2กลุ่มเนี่ยผู้ถูก ถูกผู้แก้ไขคะแนนมาแซงไปแซงหน้าไปนะคะทางกรมก็จะประสานประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจเพื่อขอความเป็นธรรมโดยเสนอให้ผู้สอบได้โดยสุจริตมีสิทธิ์เลือกพื้นที่บรรจุนะคะและเตรียมที่จะเสนอคณะกรรมการกลางที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อโอนย้ายถ่ายโอนให้ได้เร็วขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
3: อย่างไรก็ตามคาดว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อทราบตำแหน่งว่างทั้งหมดแล้วนะคะจะเรียกผู้ที่รอใช้บัญชีเข้ามาเติมให้เต็มค่ะเพราะฉะนั้นการบริหารบัญชีในการบรรจุจะเสร็จสิ้นภายในพฤศจิกายนนะคะส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับทางมสว.นะคะทางคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่ามีการจ่ายเงินนะคะจัดจ้างไปแล้วนะคะค่าจ้างนะ
0: คะ
3: ไปแล้ว3งวดนะคะจากทั้งหมด4งวดเหลืองวดสุดท้ายประมาณ30ล้านบาท
0: โอ้ย30ล้าน
3: งวดสุดท้าย30ล้านนี
0: ่
3: ก่อนหน้านี้3งวดนะคะซึ่งกรมบัญชีกลางขอให้ชะลอการจ่ายไว้ก่อนนะคะเพื่อรอผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนจะพิจารณาจ่ายเงินอีกครั้งขณะเดียวกันสธ.ก็จะเสนอที่จะหารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับเงินที่จ่ายไปแล้ว3งวดแรกว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรต่อขบวนการที่เกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับกรณีบุคคลที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากราชการแล้วไปใช้วิธีจ้างเหมาหรือว่าใช้วิธีอะไรก็ตามนะคะเพื่อที่จะได้ให้กลับเข้าไปทำงานใหม่นะคะคุณวรสิทธิ์บอกว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสธ.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และต้องเฝ้าระวังบุคคลที่อยู่ในข่ายการตรวจสอบนะคะแต่หากยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ดำเนินการจ้างนะคะทางกรมจะเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองนะคะทางด้านของคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีสธ.อยู่ตอนนี้นะคะบอกว่าจะดำเนินการนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแต่ก็ขอให้ทางคุณธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดนะคะซึ่งยืนยันว่ากรณีที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยอยู่ในขณะนี้นะคะแม้จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งแต่ว่าประธานคณะกรรมการไม่เปลี่ยนค่ะจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะคะส่วนคำว่าปิดจ็อบที่เคยให้พูดที่เคยพูดไปเนี่ยนะคะทางคุณนิรัตน์ก็บอกว่าเป็นเพียงการปิดขั้นตอนการบริหารจัดการบัญชีผู้สอบแล้วก็ถอดถอนผู้ทุจริตออกจากระบบนะคะไม่ใช่การยุติการดำเนินคดีอาญา ที่มีการบิดไปบิดเบือนว่า จะจับเฉพาะตัวเล็กปลาซิวปลาส้อย แล้วก็แยกย้ายกันไปมันไม่ใช่นะคะทางปปช.และตำรวจก็ยังคงเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อเอาผิดกับผู้บงการและผู้เกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งระดับสูงแค่ไหนทั้งระดับ40 41หรือสูงกว่านั้นจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุดอย่างแน่นอนก็รีบหน่อยเดี๋ยวเขาก็เสียนไปนะคะ
0: อุ้ยแรงแรงค
3: ่
0: ะ
3: อ่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะเร
0: ื่
3: องของนักเรียนความรุนแรงในโรงเรียนนะคะทางวันนี้นะคะทางพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะคะก็ประชุมร่วมกับตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรนะคะรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเพื่อติดตามกรณีเหตุนักเรียนชายชั้นม.3 อายุ14ปีใช้ปืนยิงนะคะภายในโรงเรียนที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วก็มีการประชุมกันเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนนะคะทางพลตำรวจโทธรรมศักดิ์เปิดเผยว่าจากการสอบถามข้อมูลจากพ่อของเด็กนักเรียนชายคนนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นตำรวจด้วยเหมือนกันนะคะระบุว่าลูกชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยก่อนเกิดเหตุ2สัปดาห์ลูกชายมีการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องของการใช้ปืนจนคิดว่าจนพ่อเนี่ยนะคะผู้เป็นพ่อคิดว่าต้องเข้าไปหารือกับโรงเรียนและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อที่จะหาทางแก้ไขแต่ก็มาเกิดเหตุซะก่อนนะคะทางด้านพันตำรวจเอกอเนกจันสอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรก็เปิดเผยว่าสาเหตุที่นักเรียนชายม.3 คนนี้ก่อเหตุเพราะโกรธแค้นที่ถูกเพื่อนกลั่นแกล้งแล้วก็ถูกครูฝ่ายปกครองนะคะนำเรื่องที่เขาโพสต์เรื่องของอาวุธปืนในกลุ่มเพื่อนเนี่ยไปลงในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็เลยถูกสั่งพักการเรียนนะคะ เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาค่ะคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนก็จะนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะโดยร่วมกับทีมสหวิชาชีพนะคะสอบร่วมกันด้วยเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะคะเนื่องจากว่าเป็นคดีเด็กและเยาวชนก็เลยต้องมีทีมสหวิชาชีพร่วมสอบด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ก็อยู่ในดุลยพินิจของศาลค่ะส่วนที่โรงเรียนนะคะตอนนี้มีการล็อกประตูด้วยกุญแจหนาแน่นเลยแน่นหนาเลยนะคะหลังจากที่ผู้บริหารได้มีการสั่งประกาศหยุดเรียนหยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียนไว้นะคะโดยให้เรียนแบบออนไลน์แทนค่ะเนื่องจากว่าคุณครูแล้วก็นักเรียนยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยมาตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: มีการสั่งให้หยุดเรียนไป2วันนะคะ
0: แต่พักหลังเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ได้ยินบ่อยมากเลยนะ
3: โอ้คุณพ่อคุณแม่กราบแล้วค่ะเขาช่วยกรุณาดูปืนของท่านด้วยนะคะว่าท่านซุกไว้ตรงไหนหรือเก็บไว้ตรงไหนที่อย่างละเอียดค่ะ
0: ค่ะ
3: เขามีการสั่งให้หยุดเรียนไป2วันนะคะ
0: แต่พักหลังเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ได้ยินบ่อยมากเลยนะ
3: โอ้คุณพ่อคุณแม่กราบแล้วค่ะเขาช่วยกรุณาดูปืนของท่านด้วย

0: ติดตามเหมือนกันเรื่องของคนไร้บ้านนะคะจากที่กรุงเทพมหานครได้มีการจัดระเบียบคนไร้บ้านนะคะเราคงทราบกันแล้วคุณฐานุตาก็เห็นข่าวที่ผ่านมาแล้วนะคะวันนี้ทางสมาพันธ์คนไร้บ้านไทยนะคะได้มีการออกแถลงการค่ะว่าจากการที่กรุงเทพมหานครมีการจัดระเบียบคนไร้บ้านบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยการสนที่กำลังกับหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานนะคะทั้งเจ้าที่เทศกิจกองกำลังฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจอาสาสมัครเพื่อกวาดจับแล้วก็กดดันนะคะคนไร้บ้านเข้าสู่สถานอันนี้เขาบอกว่าเป็นสถานสงเคราะห์แต่เป็นสถานที่พักนะคะที่จัดไว้ให้จำกัดสิทธิ์ในการดำเนินชีวิตราวกับถูกคุมขังในข้อหาหรือกระทำการที่เป็นอันตรายกับประชาชนภายใต้ข้ออ้างเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตจัดระเบียบการพัฒนาเมืองการใช้หน่วยงานความมั่นคงถือเป็นการตรีตาและก็ซ้ำเติมความยากจนสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของรัฐที่มองความยากจนและความไร้บ้านเป็นภัยความมั่นคงหรืออาชญากรรมอันนี้เป็นแถลงการของทางสมาพันธ์คนไร้บ้านไทยนะคะแล้วบอกว่าพวกเขาเนี่ยทั้งที่พวกเขาคือกลุ่มคนเปราะบางที่สุดในสังคมการใช้กลไกการข่มขู่คุกคามและการบังคับจำกัดขอบเขตจึงเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และซ้ำเติมบาดแผลของคนจนนะคะการปฏิบัติของกรุงเทพมหานครถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ก้าวถอยหลังอย่างสิ้นเชิงนะคะสิทธิที่อยู่อาศัยและสิทธิการอยู่อาศัยในเมืองเป็นของทุกคนค่ะปัญหาการไร้บ้านไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจหรือว่าเป็นความสมัครใจของบุคคลแต่ปัญหาการไร้บ้านเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่คนจนสามารถเข้าถึงได้นะคะการขับไล่การกวาดจับคนไร้บ้านออกจากพื้นที่สาธารณะจึงไม่ต่างจากการไล่ลื้อชุมชนคนจนเมืองนะคะที่อยู่ในเมืองเพื่อซ่อนปัญหาไว้ใต้พรมแล้วก็ริบสิทธิในการทำมาหากินและการอาศัยอยู่ในเมืองของพวกเขานะคะแล้วบอกว่าจากการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะต้องไม่บังคับและก็กดดันให้เข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์แบบบังคับโดยไม่คำนึงถึงความพร้อมและวิถีชีวิตนะคะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบรวบรัดปลายเหตุยัดเยียดนะคะสิ่งที่คนไร้บ้านรวมถึงคนจนในเมืองต้องการไม่ใช่การเอาไปกักขังในสถานสงเคราะห์นะคะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของเครือข่ายนะคะนอกจากนี้ทางเครือข่ายสลัมสี่ภาคก็ได้ออกมาเรียกร้องนะคะมีข้อเรียกร้องต่อกรุงเทพมหานครค่ะและก็รัฐบาลด้วยนะคะคือเรียกร้องข้อแรกคือให้ยุติปฏิบัติการกวาดจับและก็คุกคามคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนตามที่สาธารณะทันทีนะคะรัฐบาลและกรุงเทพมหานครต้องสั่งยุติการใช้กำลังทหารตำรวจเทศกิจเข้าข่มขู่กดดันกวาดจับคนไร้บ้านทันที 2. กรุงเทพมหานครต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมนะคะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้กับคนไร้บ้านนะคะองค์กรพัฒนาเอกชนและก็เครือข่ายคนจนเมืองต่างๆให้เข้ามาร่วมออกแบบแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ใช่การบังคับนะคะเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตนะคะในทุกกลุ่มแล้วก็ข้อ3คือกรุงเทพมหานครและรัฐบาลต้องลงทุนในการจัดที่อยู่อาศัยทางเลือกให้กับคนจนในเมืองเร่งสนับสนุนตั้งศูนย์ตั้งหลักหรือว่าที่พักฉุกเฉินในเมืองนะคะและพัฒนานโยบายที่อยู่อาศัยราคาประหยัดสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างจริงจังและก็เพียงพอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านจากรากเหง้านะคะก็บอกว่าสลัม4ภาคเนี่ยก็บอกว่าการดำเนินการเนี่ยไม่ใช่การกวาดล้างให้พวกเขาออกจากสายตาเพื่อที่จะสร้างภาพสวยหรูให้กับชุมชนเมืองค่ะนะคะนี่ก็เป็นข้อเรียกร้องนะคะ
1: แต่จริงๆในเรื่องของศูนย์พักพิงหรือจุดช่วยเหลือในกรุงเทพมหานครก็มีหลายจุดนะคุณธนาพร
0: ใช่
1: เขาจัดในเรื่องของการฝึกอาชีพให้ด้วยมีที่พักที่นอนมันจะไม่ดีกว่ามานอนอยู่ตามริมถนนสาธารณะหรอคะ
0: วันก่อนกทม.ได้มาเรื่องของมาHappy Birthday จสร้อยเขาก็พูดเรื่องนี้บอกว่ามีอาชีพให้แล้วหลังจากจบเนี่ยมีประกาศนียบัตรเป็นการรับรองด้วยว่าคุณผ่านการอบรมอะไรจากทางอาชีพอะไรของกทม.ไปด้วยเพื่อที่จะไปทำอาชีพได้แล้วพอทำอาชีพได้คุณก็มีสิทธิ์ในการ
1: มันก็จะหลุดจากจุดที่
0: ค
1: ุ
0: ณก็จะม
1: ี
0: สตางค์ในการไปเช่าบ้านอยู่เช่าห้องพักเนี่ยค่ะก็จะหมด จากความเป็นคนไร้บ้านไปนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่

0: ที่กทม.คิดนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็พิจารณากันดูค่ะมาที่เรื่องของหุ้นไทยวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะปิดที่ 1,576.92 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 1.85 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 64,483.60 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ปรับตัวขึ้นได้ดีแต่ว่าลดช่วงบวกลงในช่วงบ่ายค่ะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,574.83 จุดนะคะแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,589.77 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวในแดนบวกตลอดทั้งวันนะคะแต่ว่าพอช่วงบ่ายเนี่ยค่ะลดการบวกลงจากช่วงเช้าก็เลยเนื่องจากว่ามองว่าตลาดเป็นการรีบาวหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะชะลอตัวลงเงินบาทแข็งค่าขึ้นขณะที่ช่วง 1-2 วันนี้ไม่มีการโจมตีอิหร่านกับสหรัฐก็สหรัฐก็ได้บอกว่าได้พูดว่าเขาไม่โจมตีเพราะว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลงอย่างไรก็ดีตลาดหุ้นก็ไม่ได้ไปได้ไม่ไกลเพราะว่าก็ยังมองว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดยังเป็นเทรนด์ไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: ทางด้านดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะปิดขยับขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ค่ะแม้ว่าผลสำรวจของภาคเอกชนจะบ่งชี้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ภาคบริการของจีนขยายตัวได้ดีเกินคาดในเดือนสิงหาคมนะคะแต่ว่าบรรยากาศการซื้อขายก็ยังถูกกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงอ่อนแออยู่ค่ะก็เลยทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,942.09 จุดเพิ่มขึ้น 0.70 จุดนะคะส่วนหางเส็งของตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบนะคะในวันนี้โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและก็อินเทอร์เน็ตปรับตัวลงนำตลาดนะคะขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันพรุ่งนี้ฮั่งเส็งวันนี้ปิดที่ 25,213.31 จุดค่ะลดลงไป 97.90 จุดนะคะส่วนนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดลบเช่นกันแต่ว่าปิดลดเล็กน้อยในวันนี้นะคะหลังจากที่บรรยากาศการลงทุนกระเตื้องขึ้นจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่ปรับตัวลดลงอย่างไรก็ดีค่ะแรงกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นขนาดใหญ่บางตัวก็สกัดช่วงบวกของตลาดนะคะขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับเงินเยนท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือว่า BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะนิเคอิปิดตลาดที่ 64,214.48 จุดลดลงไป 111.16 จุดนะคะส่วนทองคำในประเทศค่ะวันนี้คุณฐานุตาปร
1: ับ
0: ไปทั้งวันปรับไปทั้งหมด28ครั้งนะคะโดยเป็นการปรับบวก14แล้วก็ลบ14เจ้ากันเลยแต่ว่า
1: 14ต่อ14
0: ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงเช้าเปิดตลาดวันนี้เนี่ยครั้งแรกคือบวกไปถึง 1,150 บาทนะคะก็เลยทำให้ตอนช่วงปิดตลาดวันนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่บวกอยู่ 1,100 บาทค่ะสำหรับราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,950 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,150 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,568.12 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,950 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะก็อยู่ที่ 4,428 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33 บาทนะคะส่วนเรื่องของค่าเงินบาทค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.97 นะคะถึง 32.98 บาทต่อดอลลาร์แข็งค่าจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดที่ 33.18 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเงินบาทปิดตลาดแข็งค่าจากช่วงเช้าหลังจากที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าแล้วก็ชะลอตัวในช่วงบ่ายขณะที่เงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาคเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าขึ้นยกเว้นเงินเยนนะคะที่มีการแทรกแซงค่าเงินนะคะโดยระหว่างวันเงินบาทเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.95 ถึง 33.20 บาทต่อดอลลาร์นักวิเคราะห์คาดว่าพรุ่งนี้นะคะเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.85 ถึง 33.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่
1: ะ
0: ส่วนน้ำมันดิบนะคะน้ำมันในตลาดโลก
1: ชื่นใจไหมคะ
0: ไม่ชื่นค่ะ
1: ไม่ชื่น
0: ร้องไห้ค่ะเวสเท็กซัสนะคะบวกเพิ่มไปอีกเหรียญกับ84เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 92.85 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็ส่วนเบรนท์นี่ขึ้น ไปอีกเหรียญกับ46เซนต์แต่ว่าราคาขายอยู่ที่ 97.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็มาที่ข่าวต่างประเทศค่ะรัฐบาลเขตปกครองตนเองซีจ้างนะคะซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มที่ด่านจีหลงนะคะบนพรมแดนจีนเนปาลนะคะเมื่อวันที่26สิงหาคมรวมอยู่ที่21รายเมื่อนับถึงตอนเที่ยงของวันพุธที่2กันยายนนะคะส่วนจำนวนผู้สูญหายอยู่ที่541รายเจ้าที่กู้ภัยนะคะกู้คืนสิ่งของส่วนตัวได้847ชิ้นค่ะขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นรับโทรศัพท์876สายจากญาติของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายนะคะโดยเร่งให้ตามหาญาติของเขานะคะอย
1: ่
0: างเร่งด่วนเหตุดินโคลนถล่มมีต้นตอมาจากการพังทลายของทานน้ำแข็งแล้วก็หินในเนปาลนะคะแล้วก็พัดทำลายบ้านเรือนระบบไฟฟ้าทางหลวงระดับชาติหมายเลข G216 นะคะช่วงที่มุ่งหน้าสู่ด่านจีหลงนะคะส่งผลให้กระทบอย่างหนักต่อภารกิจรับมือฉุกเฉินงานกู้ภัยนะคะแต่ว่าจีนเนี่ยเขาก็ได้ระดมกำลังเฮลิคอปเตอร์เรือเร็วแพยางเรียกว่าทุกอย่างนะคะอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะนำเจ้าหน้าที่ไปส่งนะคะไปยังด่านจีหลงนะคะซึ่งขณะนี้ทางทีมกู้ภัยภาคพื้นดินก็มีเรื่องของการเดินเท้าฝ่าเส้นทางทางภูเขาสูงเนี่ยนานถึง12ชั่วโมงเพื่อที่จะเข้าไปถึงยังพื้นที่ได้สำเร็จนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหเดิน
1: กระจายกันไปหลายทาง
0: ท
1: ิ
0: ศทางเดิน12ชั่วโมงอ่ะปัจจุบันนะคะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยราว 2,300 นายยานพาหนะค้นหาและก็กู้ภัยกว่า400คันอุปกรณ์เฉพาะทางกว่า 8,000 ชุดรวมถึงปฏิบัติการบินด้วยโดรนกว่า800เที่ยวเฮลิคอปเตอร์24เที่ยวพร้อมทั้งทิ้งล่มวัสดุอุปกรณ์นะคะน้ำหนักรวม 5.43 ตันลงบนพื้นที่ที่ประสบภัยขณะที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมซ่อมแซมสถานีฐาน12แห่งในพื้นที่ด่านชายแดนเพื่อจะรองรับว่าระบบสื่อสารเนี่ยสำคัญสำหรับการสั่งการฉุกเฉินและก็ปฏิบัติการกู้ภัยนะคะรวมถึงประสานงานด้านการจัดส่งสิ่งของที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเจ้าที่กู้ภัยราว336คนได้ระดมกำลังค้นหาช่วยเหลืออย่างละเอียดหลายรอบนะคะครอบคลุมพื้นที่ 1.591 ล้านตารางเมตรค่ะในพื้นที่ที่ประสบภัยขณะที่เส้นทางสู่พื้นที่นี้นะคะได้รับการฟื้นฟูจนสามารถสัญจรได้อีกครั้งเมื่อ10โมงของวันพุธที่2กันยายนเจ้าที่ก็เริ่มซ่อมแซมทางหลวงระดับชาติหรือว่า G216 ต่อเนื่องหลายวันก็ส่งผลให้เครื่องจักรขนาดอาจจะเครื่องจักรกลหนักนะคะกว่า10คันก็สามารถที่จะทยอยเข้าสู่พื้นที่ได้แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นการช่วยเหลือกันนะคะเพื่อที่จะเข้าไปกู้ภัยค่ะแล้วก
1: ็ระดมทุกภาคส่วนจริงๆ
0: หลายประเทศก็ส่งเจ้าทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ติดตามข่าวที่น่าสนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางต่อค่ะ
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: Whoa, oh.

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามัมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

กลับไปติดตามกันต่อนะคะสำหรับใครที่เดินทางอยู่ตอนนี้นะคะคุณรัตนพงษ์แจ้งขอทางมาค่ะจะไปโรงพยาบาลรังสิตนะก็คือตัวคุณรัตนพงษ์เองเนี่ยมีโรคประจำตัวนะคะเป็นเบาหวานความดันแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่ามีอาการวูบๆนะหายใจไม่สะดวกเลยพอไปเจาะน้ำตาลดูนะคะเห็นบอกว่าน้ำตาลขึ้นถึง300เลยก็เลยจะรีบไปโรงพยาบาลแพทย์รังสิตค่ะเพราะว่ารักษาตัวอยู่ที่นั่นเผื่อใครพบเห็นนะคะรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่คุณรัตนพงษ์ใช้บริการอยู่ตอนนี้นะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองหมายเลขทะเบียน1มม.ขอไข่3121กทม.นะคะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ใกล้ตรงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะคะจะวิ่งในเส้นทางถนนวิภาวดีขาออกแล้วก็ขึ้นโทเวย์ไปที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตฝากเพื่อนสมาชิกช่วยหลีกทางให้ด้วยนะคะข้างในรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียน1มม.ขอไข่3121กทม.มีผู้ป่วยอยู่นะคะกำลังจะเดินทางไปโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะคะช่วยหลีกทางให้ด้วยนะใช้วิภาวดีขาออกขึ้นโทเวแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลค่ะตรงนี้เราก็ประสานทางศูนย์โทเวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สภ.คูคตเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะคะใครพบเห็นก็พยายามแหวกทางเขาเรียกอะไรนะหลีกทางให้นิดนึงนะจะได้เดินทางได้เร็วขึ้นนะคะขอบคุณทุกๆน้ำใจในเส้นทางด้วยนะคะไปที่สายของคุณเมคา027ปอเต็กตึ้งนะคะสวัสดีค่ะอ้าวหลุดเหรอสายหลุดไปแล้วโอเคไม่เป็นไรต่อสายอีกทีซิเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุตรงสะพานข้ามแยกนรนองนะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ามีเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะตรงสะพานข้ามแยกนรนองนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงพื้นที่ตรงบริเวณนั้นนะโอเคไม่เป็นไรนะคะยังไม่ได้สายไม่เป็นไรเห็นบอกว่าตอนนี้ก็คือรอรถนะคะมารับตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลจุฬานะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ค่อยติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะงั้นมาดูเรื่องนี้เพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงเวลานะคะตอนนี้เนี่ยมีหนึ่งเรื่องที่อยากจะแจ้งเตือนนะคะหวัดดีแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างในเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ค่ะเช่นมาแจ้งแล้วมาหลอกให้กดลิงก์หลอกให้สแกนใบหน้าหรือว่าหลอกดูดเงินในบัญชีตรงนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะย้ำเลยว่าถ้าพบเห็นหรือว่าไปพบบุคคลผู้ต้องสงสัยแบบนี้นะแอบอ้างว่าเป็นพนักงาน PEA นะคะเพื่อให้คุณเนี่ยกระทำการดังกล่าวที่บอกไปก็คือให้กดลิงก์นะคะหรือว่าให้สแกนใบหน้าหรือว่ามาหลอกเรื่องของเงินในบัญชีตรงนี้ติดต่อสายด่วน1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะนะคะน้องหวัดดีเขาแจ้งเตือนมานะอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายมากๆนะคะกลโกงของมิจฉาชีพเลยที่จะชอบใช้ก็คือเป็นอ้างว่าเป็นพนักงานนะคะแล้วก็มาให้เรากดลิงก์นะคะให้อัปเดตข้อมูลนะคะเพื่อที่จะขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะฉะนั้นอย่าไปกดถ้ากดเนี่ยเท่ากับคุณจะถูกหลอกได้นะคะถ้าสงสัยว่าคนคนนี้เนี่ยแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งเลยค่ะโทรแจ้ง1129นะคะ PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะ www.pea.co.th นะคะแจ้งข้อมูลเข้าไปได้เลยนะอย่าเพิ่งไปกดอะไรอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อต้องเอะใจไว้ก่อนนะคะอันนี้น้องหวัดดีแจ้งเตือนมาค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนละกันนะคะหลัง20 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569พนักท่านนางสาวอาลีเชมีนาที่1และพนักท่านนายวราดีมิโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันดีนักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยขั้นสูงที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนปัจจุบันมีการขยายความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ควบคู่กับการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อความต้องการของประเทศอย่างครอบคลุมโดยมีระบบการคัดเลือกไปจนถึงการดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติความภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของแผ่นดินเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนพร้อมช่วยเหลือสังคมหลังสำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านปัญญาและด้านจิตสาธารณะนอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน
1: ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัย
2: จุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ข้ามมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ส่งเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้าขอนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและสะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลบุคคลทั่วไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นย่อมต้องหมั่นแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพการงานและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคี เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณแห่งคุณูปการที่ยังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาทรงก่อตั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาการก่อสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดต่างๆอันเป็นพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียมจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะซึ่งวัดเขาสุกิมนำเอากุฏิสงฆ์หลังเดิมที่จัดสร้างขึ้นด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดามาบูรณปฏิสังขรณ์เป็นนิทรรศการถาวรเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันประสูติซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในจัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จมาถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512รวมถึงจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสและเคยจำพรรษาณกุฏิสงฆ์แห่งนี้จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีแห่งการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลวงปู่สมชายถิตวิริโยเกิดเมื่อวันที่7เมษายน2468มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2548สิริอายุ80ปีพรรษา60ซึ่งในอดีตได้เป็นพระเถระผู้มีปฏิปทาและวัดปฏิบัติในการเจริญรอยตามครูบาอาจารย์สายกรรมฐานจึงมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนอันเป็นอริยสัจธรรมปัจจุบันสรีระสังขารของหลวงปู่สมชายถิตวิริโยประดิษฐานณตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้สักการะน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้ให้แก่พระพุทธศาสนาพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงประรำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกส่งปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์หลังจากระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นเสด็จไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงเยือนหน้าแท่นบูชาทรงอธิษฐานและถวายพระกยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ฝ่ายในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติจากนั้นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรและหน้าพระโกศลแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อถึงยังมณฑลพิธีผู้แทนพระองค์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรืองต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดาระโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกมนุษย์ไปสู่ภพภูมิแห่งสุคติโดยเครื่องกระดาษที่รังสรรค์จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์3คนประกอบด้วยปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนและปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวด์ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลา 7:00 ถึง 17:30 นาทีรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมนครารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีณแปลงเกษตรของนางสุรายสมมิตรข้าราชการครูบำนาญที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งในปี2562ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและมีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวไปให้การส่งเสริมปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเริ่มจากการปรับพื้นที่เพาะปลูกจำนวน5ไร่ให้เป็นแปลงปลูกทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมปรับสภาพพื้นที่ด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นองคมนตรีไปติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ B4G ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบิลบุรีณแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงซึ่งกรมการข้าวเข้าไปส่งเสริมในการทำแปลงนาต้นแบบที่มีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันกอขอ79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งผ่านการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลความสำเร็จและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพระราชดำริในยุคปัจจุบันที่ไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน2569 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสอนครั้งแรกในปี2528และได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเมื่อปี2531ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาเป็นต้นมาโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้มีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้กับผู้เรียนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเข้ามาฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านการโรงแรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะและประสบการณ์ที่นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานอันเป็นการสนองพระบรมราชโองการด้านการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชน4ประการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีและต่อมาองคมนตรีไปเยี่ยมชมแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการศึกษาของโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาเป็นสถานศึกษาในโครงการและทำหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงและมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนจำนวน627คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน59คนและในขณะนี้โรงเรียนปงรัชดาภิเษกมีการขยายผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาไปสู่โรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนซึ่งได้มีการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและการส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน167คนบุคลากรทางการศึกษา22คนจากนั้นองคมนตรีไปติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงซึ่งปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน257คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์ม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อเสริมทักษะให้แก่ผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าในการดำเนินชีวิตพร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของสังคมหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสัมตาโตงวัดเพียรนามและวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ่งขี้เหล็กวัดมุจลินทารามวัดโพเมืองวนารามและวัดโพสัปทุมจังหวัดอุบลราชธานีและวัดภูมิพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้และวัดหัวพลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีและวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดหัวรังและวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพคารามและวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะซันชายนิ่งบริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมมาวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัสตราพรจำกัดบริษัทเหมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาจำกัดโรงแรมสรีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนายธานินทร์วงมงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแยจังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

0: านัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เยียร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนางอุไรวันบรรดาศักดิ์และคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไวยทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงชั่วโมงนี้ค่ะตอนนี้มีหนึ่งรายการน่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ค่ะเป็นตอนอ่างเก็บน้ำบ้านนาว่าสายธาราสร้างชีวิตค่ะ
1: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตย้อนกลับไปในวันที่3กันยายน2544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนาว่าตำบลทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างขึ้นตามที่นายคิมพรมอินกำนันตำบลทุ่งคล้าและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านนาว่าได้กราบทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนดินท่อส่งน้ำถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำแล้วเสร็จทั้งระบบในปี2540ช่วยเหลือราษฎรจำนวน3หมู่บ้านในเขตตำบลทุ่งคล้าได้กว่า230ครัวเรือนให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปีปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนาว่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำหลักในการดูแลราษฎรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอ่างสามารถเก็บกักน้ำได้เต็มความจุที่ 325,000 ลูกบาศก์เมตรและส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำทั้ง6จุดในชุมชนอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างความยั่งยืนของสายธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตราษฎรในพื้นที่จึงได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมดูแลและแบ่งปันน้ำอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเมื่อเดือนพฤษภาคม2569โครงการชลประทานปัตตานีได้จัดสรรเงินสำหรับดำเนินการขุดลอกตะกอนดินและสิ่งกีดขวางทางน้ำด้วยแรงงานคนให้แก่อำเภอสายบุรี5โครงการวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใช้น้ำที่ขึ้นทะเบียนกับกรมชลประทานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำและเป็นการสร้างรายได้แก่สมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยโดยครองระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านนาว่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีเป็น1ใน5โครงการที่ได้มีการจ้างแรงงานมาดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สายธาราจากอ่างเก็บน้ำบ้านนาว่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงรินไหลหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

0: ก็เป็นการพัฒนานะคะในเรื่องของแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะกลับมาดูในช่วงนี้กันต่อนะในเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมนิดนึงนะคะมีเพื่อนสมาชิกของจสร้อยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาตรงบริเวณรามคำแหงขาออกคุณเจริญบอกว่าตรงแยกลำสาลีค่ะสัญญาณไฟแดงมันค้างทุกด้านเลยนะก่อน2ทุ่มตรงนี้เราก็ประสานแจ้งทางสน.หัวหมากให้เรียบร้อยแล้วใครผ่านรามคำแหงขาออกบริเวณแยกลำสาลีสัญญาณไฟเป็นยังไงบ้างคะกลับมาเป็นปกติหรือยังนะคะถ้ายังไม่เป็นปกติแจ้งเพิ่มเติมได้นะคุณรัตนาพรค่ะใช้มอเตอร์เวย์สาย7ในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงตรงบริเวณกม.ที่45เห็นบอกว่าจุดนี้เนี่ยมีรถปิกอัพจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาก็เลยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาเพื่อให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังนะคะจุดที่คุณรัตนาพรแจ้งว่ามีรถจอดเสียก็คือตรงกม.ที่45ในฝั่งขาเข้าบนมอเตอร์เวย์สาย7นะคะจุดนี้กู้ภัยมอเตอร์เวย์จุดบางปะกงนะคะรับทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของการเดินทางสภาพการจราจรณเวลานี้ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกของมอเตอร์เวย์สาย7ไม่เป็นปัญหาค่ะนะคะในช่วงขาเข้าตั้งแต่ด่านเก็บเงินบางปะกงกม.ที่46บวก700ไปจนถึงด่านเก็บเงินบางบ่อกม.ที่40ก็ยังใช้การได้ดีเคลื่อนตัวตามกันได้ฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้เช่นกันนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณรัตนาพรด้วยนะและเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมีแจ้งอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคุณการคุณการบอกว่าตอนนี้ที่วิภาวดีนะคะวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าตรงจุดที่จะวนขึ้นต่างระดับราชวิภาค่ะนะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถชนกัน3คันก็เป็นเก๋ง2คันแล้วก็กระบะอีก1คันนะคะที่คุณการแจ้งมานะบอกว่าทั้ง3เนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาจุดนี้นะคะเราประสานเพิ่มเติมไปที่สน.พหลโยธินนะคะก็ทำให้เส้นวิภาในฝั่งขาเข้าชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็ใช้การได้ฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหาเคลื่อนตัวได้ค่ะไปที่สายของคุณออสกันนะคะสวัสดีค่ะคุณออส
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณออสอยู่ตรงไหนคะ
1: ตอนนี้ผมอยู่ทางกำลังอยู่บนเส้นทางยกระดับรามคำแหงนะครับ
0: ขาออกรามคำแหงขาออกนะค่ะ
1: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้นตรงนั้น
1: พอดีเมื่อกี้ระยะไปเท่าสิบมันแจมก็คือรถมันชนกันนะฮะ
0: รถอะไรคะ
1: ในช่วงระหว่างของบิ๊กซีมาหน่อยนะฮะ
0: ค่ะ
1: รถเก๋ง2คันมาสด้ากับ BYD
0: รถเก๋ง2คันนะอืมค่ะ
1: เลนขวาเนาะ
0: อยู่เลนขวาเป็นยังไงบ้างคะชนกันดูชนกันเยอะไหม
1: ก็ถ้าที่วิ่งผ่านมาสด้าอาจจะฝากระโปรงยุบหน่อย
0: อืมค่ะ
1: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรนะ
0: ยังไม่มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยนะคะตรงนั้น
1: ครับยังไม่มีเพราะถนนคงลื่นด้วยนะฮะเพราะฝนยังตกโปรยอยู่
0: อ๋อฝนยังลงอยู่นะแล้วสองคันนั้นอยู่ข้างขวานะคะอยู่ด้านขวาแล้วเห็นชัดไหมคะคุณออ
1: สก็วิ่งขาใกล้เห็นว่ารถมันก็เสียหายอะฮะ
0: อืมเผื่อเพื่อนสมาชิกใช้เลนขวามาจะได้หักออกซ้ายได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็นี่ฮะจะทำให้การจราจรข้างบนติดหน่อยเพราะว่าต้องเบี่ยงออกซ้าย
0: อืมค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ต้องเบี่ยงผ่านจุดนี้ไปแล้วก็คือทุกอย่างโอเคดีใช่ไหมคะ
1: ปกติแต่ก็มีระยะช่วงติดกันขาลงหน่อยฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ได้เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้ด้วยยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่เนาะน่าจะชนเมื่อสักครู่นี้เองเลยใช่ไหมคะคุณออ
1: น่าจะประมาณนั้น
0: โอเคได้ค่ะอันนี้จุดหมายปลายทางไปไหนคะ
1: อ๋อไปมีนบุรีครับ
0: อืมโอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณออส
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ต้องขอบคุณคุณออสด้วยที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาในเส้นทางรามคำแหงนะคะก็มีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นใครผ่านตรงจุดนี้นะเลยจากบิ๊กซีรามคำแหงไปเล็กน้อยนะคะมีเก๋งกับ2คันนะเป็น Mazda กับ BYD ชนกันอยู่ในช่องทางด้านขวาเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะไม่แน่ใจว่าจะเล่าจนครบจบกระบวนความไหมนะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นนะคะที่ทางช าวจีนนะคะชื่อคุณเหอหวานชิงค่ะแจ้งมาในช่วงตอนประมาณ4โมงเย็นนะให้พลเมืองดีเนี่ยแจ้งมาทางจสร้อยบอกว่าลืมกล้องนะคะเป็นกล้อง 4K ลืมไว้บนแท็กซี่สีชมพูแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ทราบทะเบียนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอแจ้งเรามานะคะเราก็ได้มีการรับข้อมูลทั้งหมดไว้เพื่อที่จะช่วยในการตามหานะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะสักพักเดียวมีคุณสมพงษ์มูลเชื้อเป็นพี่แท็กซี่สีชมพูค่ะหมายเลขทะเบียนททหารหอหีบ8477กทมแจ้งจสร้อยมาบอกว่าเก็บกล้องได้บนรถนะคะก็เราก็ได้คุยเพิ่มเติมแล้วคุณสมพงษ์ก็บอกว่าจำได้ว่าเมื่อวานเนี่ยนะมีชาวจีน4คนเรียกรถจากเทิดไทยนะคะถนนเทิดไทยไปลงที่เอเชียทิกก็เราก็ได้มีการประสานนะคะไปกับทางตำรวจท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะได้มีการพูดคุยกับชาวจีนเพิ่มเติมนะคะก็เลยทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าทั้ง4คนเนี่ยเขาลงขึ้นแท็กซี่จากเทิดไทยจริงๆแล้วไปลงเอเชียทีคเมื่อวานตอนหัวค่ำนะคะแล้วก็พอรู้ตัวว่ากล้องหายก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.วัดพญาไกรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คุยกันจนทราบเรื่องเพิ่มเติมว่าเขาพักอยู่ที่โรงแรม Bangkok City Ramanai Hotel นะคะที่อโศกแถวถนนอโศกดินแดงก็เลยมีการประสานต่อไปทางโรงแรมนะว่าเนี่ยมีแขกเนี่ยลืมกล้องไว้บนแท็กซี่โรงแรมตอนแรกก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องเหมือนกันเพราะว่าทางชาวจีนไม่ได้แจ้งนะไม่ได้แจ้งเรื่องก็ประสานงานกันไปมานะคะก็ทีเนี้ยพอทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการแจ้งเรากลับมาบอกว่าชาวจีนเนี่ยเขาจะกลับประเทศวันพรุ่งนี้โอ้โหทีนี้ตื่นเต้นแล้วสิทำยังไงนะเราก็ประสานคุณสมพงษ์กันต่อนะคะเพื่อที่จะได้นำของไปคืนที่โรงแรมแต่ปรากฏว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาติดผู้โดยสารอยู่นะคะก็เลยยังไม่สามารถไปคืนได้แต่จนถึงณเวลานี้เราก็ประสานตามกันต่อนะตามอยู่เรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้ล่าสุดนี่เอาไปคืนแล้วใช่ไหมไปถึงที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้รู้สึกว่าเราก็โล่งใจนะที่ได้ให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็ประสานจนทราบเรื่องราวต่างๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโรงแรมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะคะก็เลยเหมือนจะไม่ทราบว่าเอ้ยมีแขกชาวจีนทำของหายเหรออะไรแบบเนี้ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะเดี๋ยวพักตรงนี้ครู่นึงหลัง 21:00 น.กลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหายาตราทางชลมารคเตรียมความพร้อมพระราชพิธีสำคัญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสักครู่มาติดตามค่ะ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมขบวนพยุหายาตราทางชลมารคย้ำฝึกซ้อมต่อเนื่องให้สง่างามและสมพระเกียรติพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหายาตราทางชลมารคสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีพร้อมกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมขบวนพยุหายาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายนยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4และจะมีการฝึกซ้อมอีกหลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึงวันพระราชพิธีเพื่อสร้างความชำนาญและความมั่นใจให้กับกำลังพลประจำเรือรวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเส้นทางและรูปแบบการจัดขบวนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารสามารถติดตามรับชมได้ตามจุดต่างๆริมแม่น้ำโดยตนเองจะสั่งการให้ทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเต็มที่โดยจะมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางขณะเดียวกันสถานประกอบการริมแม่น้ำทั้งภัตตาคารคาเฟ่และร้านอาหารสามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมขบวนได้โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: เอกนัทลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ที่รัฐสภาในเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงท่านนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหาการควบคุมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพโดยยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยประชาชนโดยในเอกนัทเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาและพบถังเก็บน้ำมันความจุเกิน 150,000 ลิตรที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายพร้อมเตรียมปูพรมตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพมหานครหากพบดำเนินการไม่มีใบอนุญาตจะดำเนินคดีเด็ดขาดโดยกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดที่2ปีทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มอง Data Center เพียงในมิติของการลงทุนหรือเศรษฐกิจแต่ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทรัพยากรด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมมานาน 3-4 ปีบางถังน้ำมันมีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี2563จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนนอกจากนี้เปิดเผยว่าได้หารือกับผู้ว่าชัดชาติเพื่อระงับส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ระหว่างการตรวจสอบซึ่งการตรวจทั้งระบบจะต้องใช้เวลาอยู่ในระดับหลักเดือนเพื่อให้รอบด้านรัดกุมทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21นาฬิกากับอีก13นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อกับจส100นะคะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะสำหรับใครที่ยังเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะต้องบอกเลยว่าฟ้าฝนอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะตั้งแต่ช่วง3ทุ่มเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะในเขตมีนบุรีหนองจอกคลองสามวาจอมทองทุ่งครุบางขุนเทียนบางบอนนะคะแล้วก็ในพื้นที่ปริมณฑลก็จะเป็นตรงอำเภอลำลูกกาหนองเสือที่ปทุมธานีนะคะจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการมีฝนหมดเลยนะที่พูดไปตอนนี้กลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงค่ะโดยปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางกะปินะคะอยู่ที่46มิลลิเมตรค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะใครยังเดินทางอยู่ก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของถนนที่เปียกลื่นนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมมีเพื่อนสมาชิกบอกว่าสมุทรสาครมหาชัยฝนตกหนักมากนะแต่ว่าตกลงมาครู่เดียวแล้วก็หยุดไปนะคะแต่ถนนก็เปียกลื่นนะอย่างที่แจ้งไปเพื่อนสมาชิกนี่แจ้งมาด้วยใน YouTube ของเราบอกว่าซอยมังกรแพร่กระสาฝนตกเริ่มแรงนะคะคนทรงวุฒินะแจ้งมาคุณพระเคอินบอกว่าฝนตกระลอก2หยุดไปแล้วนะคะที่ย่านรังสิตใช่ไหมนะบางจุดหยุดแล้วบางจุดเพิ่งตกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะก็ถือว่าเป็นช่วงค่ำๆที่ยังคงมีฝนโปรยปรายในหลายพื้นที่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามพูดคุยกันอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเชื่อว่าหลายท่านก็สนใจนะคะสำหรับเรื่องนี้นะอย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศที่พัทยาค่อนข้างคึกคักนะคะคึกคักนะ2วันแล้วนะในส่วนของการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาถึงประเทศไทยในทหารเรือทหารอเมริกานะคะจำนวน 5,000 นายนะเขาก็โอ้มีการต้อนรับกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับพื้นที่เมืองพัทยามีป้ายไฟด้วยนะไปเห็นมาแล้วนะคะเป็นป้ายแสดงไฟที่เขียนว่าพัทยาซิตี้นะคะก็ทำเป็นสัญลักษณ์ป้ายไฟแล้วก็ขึ้นเป็นธงชาตินะคะเป็นลายธงชาติอเมริกานะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะสวยงามเลยทีเดียวสำหรับตัวป้ายไฟพัทยาตรงนี้นะคะก็บรรยากาศความคึกคักนี้ยังมีอีกหลายวันเชื่อว่าพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยกระตุ้นนะคะธุรกิจสร้างความคึกคักกระตุ้นการจับจ่ายได้เพราะว่าถ้าพูดถึงจริงๆเวลานี้เนี่ยมันเป็นฤดูกาลจะเรียกว่าโลซีซั่นได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องไปคุยกับคนที่อยู่ที่พัทยานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลานี้พัทยาเป็นหน้าไฮหรือหน้าโลแต่ถ้าเท่าที่จำได้ช่วงนี้มันจะเป็นหน้าโลซีซั่นเนาะใช่ไหมแต่ว่าพอมีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆแบบนี้นะคะน่าจะคึกคักมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามรอสายนิดนึงมาแล้วนะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีค่ะคุณบุญอนันต์พัฒนศิลป์นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมคุณผานุสาครับ
0: ค่ะคุณบุญนันท์คะบรรยากาศการท่องเที่ยววันนี้เป็นยังไงบ้างคึกคักอย่างที่คาดการไหมคะ
1: ช่วงนี้ครับมันเป็นช่วงหน้าโลซีซั่นของเมืองพัทยานะครับเราจะกลับมาไฮซีซั่นก็ประมาณกลางตุลาครับก็เราก็มีข่าวดีคือ 2-3 วันนี้มีทางเรือ USS Abraham Lincoln มาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับแล้วก็เรือพัทยาเป็นหมุดหมายในการที่ให้ทางทหารนะครับขึ้นมาพักผ่อนนะครับก็ทำให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่อนข้างจะดีพอสมควรครับ
0: ค่ะ
1: เป็นช่วงสั้นๆที่มากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงหน้าโลของพวกเราครับผม
0: ช่วงสั้นเวลากี่วันนะคะที่จะท่องเที่ยวกันอยู่ที่พัทยา
1: ประมาณ3วันครับ
0: 3วันเนาะแล้วตรงนี้ในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณพัทยาเองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเป็นยังไงบ้างคะ2วันผ่านมาแล้ว
1: ก็ในจุดที่ทางทหารไปก็จะมีการตื่นเต้นจริงๆแล้วผู้ประกอบการของเราครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องภาคบันเทิงนะครับแล้วก็ยังมีภาคห้างสรรพสินค้าหรือการคมนาคมหรือการท่องเที่ยวในส่วนอื่นๆนะครับก็คึกคักนะครับแล้วก็ตื่นเต้นในการพร้อมที่จะต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นฐานอเมริกันทั้ง 5,000 คนนะครับที่มา เยี่ยมเยือนเมืองพัทยาในช่วงนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วพอมีทหารมาเยี่ยมเยือนเมืองพัทยาแบบนี้หน่วยงานได้ให้การต้อนรับยังไงบ้างคะ
1: ครับก็จำโดยก่อนที่จะมีการมานะครับก็พอมีข่าวมาปุ๊บนะครับก็คือทางท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับได้เรียกประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเตรียมต้อนรับนะครับเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับแล้วก็เพื่อจะทำตัวให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับส
0: ่
1: วนภาคเอกชนเราเนี่ยครับมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องถ้าเป็นสถานบริการภาคกลางคืนก็จะมีการอบรมการ์ดอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ดูแลนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นอบรมโดยทางตำรวจท่องเที่ยวหรือตำรวจสถานีตำรวจท่องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเป็นระยะอยู่แล้วในการดูแลนักท่องเที่ยวแล้วซึ่งจำนวนของ 5,000 คนเนี่ยคืออาจจะเยอะกว่าทุกครั้งที่ทหารอเมริกันมานะครับแต่ด้วยความว่าเมืองพัทยาเราเองเนี่ยพร้อมรับจำนวนนักท่องเที่ยวครับอย่างเช่นงานพูเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลายแสนคนเกือบล้านคนเราสามารถต้อนรับได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นจำนวน 5,000 คนเนี่ยเป็นจำนวนที่เยอะสำหรับทหารอเมริกันที่เคยเข้ามามากกว่าครั้งก่อนแต
0: ่
1: ถ้าเกิดเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองพัทยาเนี่ยเราสามารถต้อนรับได้อย่างสบายมากเลยครับผ
0: มมีทั้งที่พักที่เพียงพอมีสถานบริการต่างๆที่รอต้อนรับได้อยู่แล้ว 5,000 นี่ถือว่าไม่เยอะใช่ไหมคะ
1: ไม่เยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะคร
0: ับ ไม่เยอะ
1: เราพร้อมเลยครับจำนวน 5,000 คนนี่ไม่เยอะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยว 5,000 คนนะครับไม่เยอะเลย
0: ค่ะค่ะแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยเขาได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะจุดที่ดูจะคึกคักเป็นพิเศษเห็นในรูปมีไปเหมือนปราสาทสัจธรรมก็ไปเที่ยวดูมาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทางวัฒนธรรมก็จะปราสาทสัจธรรมหรือว่าทางวันก่อนที่ท่านนายกเมืองเขาออกข่าวในการต้อนรับครับเขาก็สนับสนุนให้ไปเที่ยวทางท่าธรรมชาติคือทางเกาะล้านนะครับแล้วก็เป็นมีหน่วยงานเอกชนที่ไปต้อนรับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับหรือแหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งที่อยากให้ทางทหารอเมริกันไปนะครับผมแล้วก็เป็นร้านอาหารนะครับก็วันก่อนผมได้คุยกับทางผู้ประกอบการบนเขาพระตำหนักนะครับทหารอเมริกันขึ้นไปถึงบนเขาพระตำหนักเลยนะครับไปเที่ยวบนเขาชมวิวแล้วก็ไปร้านอาหารบริเวณเขาพระตำหนักนะครับซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากผู้ประกอบการบนเขาพระตำหนักเป็นอย่างดีนะครับผม
0: ค่ะเรียกว่าสร้างความประทับใจแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่พัทยาไปด้วยพร้อมๆกันนะให้เขาเอาไปพูดต่อเนาะค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะคุณบุญนันท์ในเรื่องของผลบวกกับการท่องเที่ยวพัทยาคิดว่าผลจะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับผมว่าการมาครั้งนี้คือสื่อทุกสื่อเนี่ยมาจับจ้องการท่องเที่ยวของทหารอเมริกันในครั้งนี้นะครับก็แปลว่าทหารอเมริกันแค่เดินลงจากรถเนี่ยก็มีสื่อไปจับแล้วไปจ
0: ับ
1: ตาดูใช่ครับเพราะฉะน
0: ั้
1: นทุกที่ที่เขาไปก็จะมีสื่อเล็กไม่ว่าจะสื่อเล็กสื่อน้อยหรือว่าเป็นประชาชนในพื้นที่เนี่ยถ่ายโพสต์ลงโซเชียลต้อนรับทหารอเมริกันก็จะเป็นหลายๆมุมของเมืองพัทยานะครับที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าเราเนี่ยครับมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายแล้วก็พร้อมนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษานะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับแล้วก็มาเที่ยวแล้วก็ปลอดภัยนะครับมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุมีการประชุมเตรียมรับนักท่องเที่ยวกันอยู่เป็นระยะนะครับก
0: ็
1: ทำให้เหมือนกับเราเป็นการซ้อมรับหน้าไฮซีซั่นเราไปในตัวครับ
0: เตรียมความพร้อมไปในตัวเมื่อสักครู่นี้ท่านคุณบุญนันท์พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เนี่ยเขามีการจัดในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ยังไงบ้างคะที่เราได้ไปประชุมมา
1: ครับปกติแล้วนะครับก็คือเขาก็จะมีการแบ่งหน่วยงานในการดูแลรักษาความปลอดภัยใช่ไหมครับแต่มาของเมืองพัทยาเราเองครับสมมติเช่นบริเวณ Walking Street เนี่ยกล้อง CCTV ของเมืองพัทยาที่ตามนโยบายท่านนายกนะครับสามารถจับภาพนะครับของเขาเรียกอะไรของคนที่มีหมายจับได้เลยนะครับแล้วก็มาจับได้ที่ Walking Street เนี่ยหลายคนแล้วนะครับเป็นกล้องจับตัวบุคคลวิเคราะห์ตัวบุคคลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาชญากรรมเนี่ยก็จะลดลงไปค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นหมุดหมายที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะนักเดินทางหรือใครก็แล้วแต่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาค่อนข้างจะเยอะนะครับมันก็จะทำให้มีเรื่องเยอะเป็นเรื่องปกติแต่ทุกครั้งที่มีเรื่องนะครับจะเห็นได้ว่าเราหน่วยงานราชการเราแล้วก็เอกชนเราทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็สามารถจัดการเรื่องนั้นน่ะให้จบแล้วก็เรียบร้อยอย่างเร็วแล้วก็สวยงามครับโดยที่ไม่กระทบกระทั่งหรือเสียภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาเลยครับผม
0: ค่ะก็คือมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่มาท่องเที่ยวแหละว่าความปลอดภัยที่นี่มีแน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะนอกจากเรื่องของการดูแลในเรื่องของกำลังพลทางอเมริกาที่มาเที่ยวในพื้นที่เราแล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณบุญนันท์
1: นักช่วงเที่ยวชาวไทยช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องเป็นช่วงของหน้าโลซีซั่นนะครับทางผู้ประกอบการเองเราก็พยายามปรับตัวอาจจะมีการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายออกมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไทยหรือถ้าเป็นผู้ประกอบการทางโรงแรมหรือศูนย์ประชุมก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาสัมมนานะครับกลุ่มราชการที่มาสัมมนาในวันธรรมดาก็จะมาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ในการหารายรับให้กับสถานประกอบการในช่วงนี้ครับผ
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวที่จะเป็นกลุ่มตอนนี้ยังไม่ปิดเทอมนะครับเดี๋ยวก็จะช่วงตุลาเริ่มปิดเทอมก็จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นแฟมิลี่เข้ามานะครับโดยตอนนี้เมืองพัทยาเองพยายามส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเปลี่ยนเมืองเป็นเมืองเวลเนสนะครับเป็นเมืองสปอร์ตทัวริซึมนะครับเป็นเมืองแฟมิลี่นะครับรวมถึงกับเพทัวริซึมด้วยครับผมแล้วก็ท่านนายกเมืองมีนโยบายเป็น Universal for All นะครับจะเห็นว่าเราตอบจอดตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยทุกสถานการณ์จริงๆนะครับแล้วก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับ
0: ค่ะไม่เฉพาะแต่ทหารที่มาเที่ยวนะนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยนะคะมาเที่ยวเมืองพัทยาได้ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นโลซีซั่นก็ตามมันมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างอื่นให้เที่ยวเยอะแยะเลยนะคะ
1: มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากครับเมนตอนนี้คือผมว่าแล้วก็เมืองข้างเคียงของเมืองพัทยาเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดค่อนข้างจะเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ทำให้เราถ้าสร้างความมั่นใจบีก็คือว่าจะเห็นว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากต่างถิ่นที่เป็นเจ้าใหญ่ๆนะครับมาเลือกเมืองพัทยาเป็นบุตรหมายในการสร้างอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่มีสวนน้ำในตัวโรงแรมที่เกินกว่า5ดาวนะครับแล้วก็ร้านอาหารที่ดังๆก็เริ่มมาเปิดในเมืองพัทยาค่อนข้างเยอะก็แปลว่ามีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาในเมืองไม่งั้นเขาก็ไม่กล้าลงทุนใช่ไหมครับก็ทำให้มั่นใจได้เลยว่าเมืองเราเนี่ยตอบโจทย์รองรับนักลงทุนตอบโจทย์รองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยแน่นอนครับผม
0: ค่ะอยากให้คุณบุญนันท์ทิ้งท้ายหน่อยค่ะสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวที่พัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะ
1: ครับก็สำหรับเมืองพัทยาเราเองนะเป็นเมืองติดทะเลที่ใกล้จังหวัดเขาเรียกใกล้มหานครที่เป็นเมืองหลวงของเราคือกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วตลาดเราถ้าเป็นนักท่องเที่ยวไทยก็จะมาจากกรุงเทพนะครับก็อยากจะให้มองว่าเมืองพัทยาเองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรแต่ตอนนี้คือเมืองพัทยาคือมาแล้วมาซ้ำได้อีกเพราะว่าในเมืองเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างจะครบเป็นเมืองที่ปลอดภัยแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะอย่างถ้าทหารอเมริกันมาได้เขาแข็งแรงมาได้คนที่อ่อนแอกว่าฐานบริการเราพร้อมต้อนรับเพราะฉะนั้นเราสามารถต้อนรับได้ทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ facility ในเมืองเราพร้อมนะครับที่จะดูแลนักท่องเที่ยวนะครับผม
0: ค่ะค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณคุณบุญนันท์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับจอสร้อยนะคะ
1: ครับขอบคุณครับด้วยความยินดีเลยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีนะคะคุณบุญนันท์พัฒนศิลป์ค่ะก็ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้พัทยาค่อนข้างคึกคักเลยนะคะแล้วก็ทางพัทยาเองเนี่ยก็พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการดูแลนักท่องเที่ยวที่มาถึงเมืองไทยนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐทยอยมาเที่ยวที่พัทยานะคะมาพักผ่อนเป็นวันที่2แล้วตอนนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างที่ท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีบอกว่าช่วงนี้มันเป็นโลซีซั่นนะมันก็เลยกลับมาดูคึกคักนะคะหลังจากมีการเดินทางมาท่องเที่ยวมาพักตามโรงแรมนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั้งในพื้นที่เมืองพัทยาเองแล้วก็จังหวัดชลบุรีนะคะตอนนี้ผู้ประกอบการหลายภาคส่วนอย่างเช่นรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่เขาก็ระบุว่ากำลังพลบางส่วนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทั่วไปเพื่อจะเดินทางท่องเที่ยวในจุดต่างๆขณะที่บางกลุ่มเองเนี่ยก็เป็นการเช่าเหมาคันนะคะพร้อมคนขับเพื่อที่จะพาไปในสถานที่นะคะอย่างต่อเนื่องในช่วง 3-4 วันก็เรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับส่งในช่วงเวลาที่พำนักอยู่ที่พัทยาค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะเขาบอกมีกำหนดกลับขึ้นเรือในวันที่6 กันยายนก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะเมืองพัทยานายพิสิทธิ์สุสวัสดิ์เขาก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่ารถพื้นที่สาธารณะเองรถสาธารณะเองก็พร้อมนะคะในการเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวคำแนะนำนะคะและที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างเด็ดขาดนะคะส่วนทางด้านตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่โลมานะคะ ที่พัทยาก็บอกว่าการมาพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐครั้งนี้ช่วยให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเนี่ยมันคึกคักขึ้นในช่วงโลซีซั่นนะแล้วแถมยังช่วยกระจายรายได้ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมสถานบันเทิงบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึงนะคะทำให้ธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมาท่องเที่ยวนะที่พัทยาถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโลซีซั่นแต่ก็คือคึกคักมากขึ้นถ้าถามว่าพัทยานะคะมีอะไรให้เที่ยวบ้างจริงๆอ่ะพัทยาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรนะหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะเป็นเมืองที่ติดอันดับในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากการจัดอันดับจากทุกๆผลโพว่าอย่างนั้นเธอต้องติดนะพัทยาติดแน่นอนมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตถามว่าใกล้ๆกรุงเทพไปพัทยามันก็ไม่ไกลใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ก็ไปเที่ยวได้ถามว่ามีอะไรบ้างอย่างเมื่อสักครู่ที่ทางคุณบุญนันท์บอก Walking Street นะคะพัทยา Walking Street เองเนี่ยก็เป็นถนนคนเดินที่ถือว่าเป็นสีสันที่ทำให้พัทยาเองเนี่ยมันก็มีในเรื่องของชื่อเสียงนะคะตรงนี้นี่มีทั้งสถานบันเทิงร้านอาหาร Walking Street เป็นจุดที่มีความตื่นตาตื่นใจถามว่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนคุณต้องลองไปดูเองนะอ่ะเขาพระตำหนักที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้เป็นจุดชมวิวค่ะคุณผู้ฟังนะคะไปเมืองพัทยาต้องขึ้นเขาพระตำหนักไปชมวิวที่สวยที่สุดมองเห็นเขาบอกว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะมองเห็นในเรื่องของโค้งอ่าวพัทยานะคะเป็นตัวยูไปเลยอ่ะตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าเหมือนเราขึ้นที่สูงแล้วไปดูอ่าวต่างประเทศนะคะปราสาทสัจธรรมที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้เป็นความเป็นที่สุดในโลกด้วยนะเป็นสถานที่รวบรวมศิลปะของชาวเอเชียตะวันออกนะคะที่ทางทหารเขาก็ได้ไปเที่ยวนะไปดูงานประติมากรรมสถาปัตย์ไม้ขนาดใหญ่นะคะที่นี่สวยงามมากจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวนนงนุชสถานที่สำหรับครอบครัวเพราะเมื่อสักครู่คุณบุญนันท์พูดถึงว่าจะเขาจะมีเรื่องของการปรับในการท่องเที่ยวว่าให้เป็นจุดที่สามารถเที่ยวได้ทั้งครอบครัวสวนนงนุชนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งสวนพฤกษศาสตร์รวบรวมพันไม้ต้นไม้นะคะสามารถเที่ยวกันได้ไปดูได้มีกระบองเพชรมีกล้วยไม้อะไรเยอะแยะเลยนะคะมีอะไรกันสวนเสือพัทยานะสวนเสือพัทยาเองก็โอ้โหสวยงามคนชอบดูสัตว์ก็ไปได้ไปถ่ายรูปคู่กับสัตว์ได้มีการแสดงของเสือนะคะก็เนี่ยแหละเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะสำหรับในพื้นที่พัทยานะคะก็เก็บมาเล่าให้ฟังให้เข้ากับบรรยากาศตอนนี้นะพูดถึงเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวหลายคนก็คึกคักใช่ไหมสวัสดีค่ะทักทายกันทางหน้า YouTube นะคะคุณอะไรอ่ะอิสราใช่ไหมสวัสดีค่ะเสียงใสนะไปที่สายมีสายเข้ามาใช่ไหมอ้าวคุณสาวิตรีสวัสดีค่ะ
2: นึกว่าคุยอยู่คนเดียวแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้กำลังจะวางสายเลยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเพิ่งสายเพิ่งเข้ามาค่ะขออภัยนะคะคุณสาวิตร
2: ีค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงพูดด้วยเมื่อกี้พัทยาอะไรไม่รู้นึกว่าสื่อสารกันไปคนละเรื่องนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช
2: ่
0: กำลังรอสายอยู่
2: คุณ
0: สาวิตรี
2: คุณพวงรัตน์นะคะคุณพวงรัตน์ตอนนี้ก็คือเจอตัวแล้วตำรวจเก็บตัวไว้ที่สน.คันนายาวแล้วก็ลูกสาวกำลังจะไปรับที่สอนอนะคะเป็นอย่างนั้นต้องขอบคุณชาวสาวร้อยเป็นอย่างมากเลยที่ช่วยประสานจนตามจนเจอเนาะคนแก่อายุสูงอายุไงหลงลืมมาค่ะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากเลยที่ช่วยกันประสานนะคะ
0: ค่ะค่ะคุณสาวิตรีแล้วก่อนหน้านี้รู้ไหมว่าคุณป้าพวงรัตน์หายยังไง
2: อ๋อคุณป้าพวงรัตน์แกหายอ๋อแกเดินแกเริ่มมีความจำที่แบบว่าไม่คือแกหายนี่คือแกไปแต่ตัวนะเพราะว่าเรามาทำงานกันอยู่ที่ลาดมงคลนะคะลาดมงคล แล้วก็ตัวแกเนี่ยอยู่ในโรงอาหารห้องติดแอร์ของรัฐมงคลตอนนี้น่าจะไปเข้าห้องน้ำแล้วเดินกลับมาแล้วหลงเพราะว่าของทุกอย่างของแกอยู่ครบนะคะแล้วก็ไปเนี่ยก็คือมีน้องแมวไปด้วยนะ1ตัว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็คุณตาแฟนแกด้วยนะคะก็คือทุกอย่างอ่ะอยู่ครบแต่แกน่าจะเดินกลับแล้วหลงแล้วไปเจอน้องพนักงานเซเว่นซึ่งก็งงกันว่าไม่รู้ยังไงน้องพนักงานก็เลยเรียกประสานไปที่ตำรวจสภ.คลอง5ตำรวจก็มานับตัวแกไปอย
0: ่
2: างเงี้ยไปที่สภ.อย่างเงี้ยพอไปถึงสภ.คลอง5แกก็จำชื่อลูกชายได้ก็ประสานไปที่ลูกชายแต่ลูกชายที่แกจำได้อยู่สุพรรณบุรีก็โทรเข้ามาประสานมาที่ดิฉันซึ่งอยู่กับแกนี่แหละดิฉันอยู่กับแกที่ราชมงคลอย่างเงี้ยว่าอ้าวแม่อยู่ที่สภ.เรายังคิดว่าเอ้ยเป็นไปได้ยังไงก็แม่อยู่นี่นะผลสุดท้ายแกไปถึงนั้นจริงๆแต่เนี้ยประเด็นมันเกิดตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจอะแกพอไปถึงสถานีตำรวจแกบอกว่าแกจำบ้านแกได้แล้วเปิดจะจำบ้านแกได้แล้วเพราะฉะนั้นไปบ้านแกอยู่ที่นี่ที่นี่ตำรวจก็เลยเรียกแท็กซี่พาแกไปแต่บ้านที่แกจำได้มันเป็นบ้านในอดีตตั้งแต่สมัยลูกๆอยู่มหาลัยอยู่ที่คณะยาวอยู่ที่ครูบอมซึ่งปัจจุบันเราอยู่รังสิตคลอง7กัน
0: ค่ะ
2: แท็กซี่ก็เลยพาไปประกอบกับคุณลุงแท็กซี่จะมีปัญหาเรื่องหูนะคะเราก็หาสืบค้นจนได้เบอร์ประธานแท็กซี่ก็ช่วยกันแล้วเราก็ประสานไปที่จสร.ด้วยคุณลุงแท็กซี่จะมีปัญหาเรื่องหูด้วยมันก็เลยประสานแกไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเวลาตีว่า 4:00-5:00 เนี่ยค่ะตอนเนี้ยตำรวจเพิ่งโทรมาว
0: ่
2: าเจอตัวแกแล้วเจออยู่ที่สน.คณะยาว
0: แล้วตอนนี้คือคุณสาวิตรีกำลังจะไปรับที่คณะยาวถูกไหม
2: ค่ะ
0: ค่ะก็ยังอยู่กับคุณตำรวจเนาะงั้นเดี๋ยว
2: คุยกับแกแล้วคือได้คุยกับแกเรียบร้อยแล้วด้วยว่าให้แกไม่ไปไหนทั้งสิ้นรวมทั้งกำชับตำรวจแล้วว่าแกบอกว่าแกจำตรงไหนได้อีกเพราะบ้านมันมีหลายหลังไม่ต้องพาไม่ต้องปล่อยแกไปดึกค่ะ
0: แต่ว่าเราก็ประสานตามหานานมากเหมือนกันนะคะหลายจุดหลายที่เลยนะเดี๋ยวตอนนี้มีหนึ่งสายอยู่กับเราคุณสาวิตรีเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณโกนิดนึงคุณโกเนี่ยเป็นลูกชายของลุงชินที่ขับแท็กซี่พาคุณแม่ไปสวัสดีค่ะคุณโก
2: คุณโกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: เลยนะเดี๋ยวตอนนี้มีหนึ่งสายอยู่กับเราคุณสาวิตรีเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณโกนิดนึงคุณโกเนี่ยเป็นลูกชายของลุงชินที่ขับแท็กซี่พาคุณแม่ไปสวัสดีค่ะคุณโก

0: ว่าจะจำที่สิทธิ์แกบอกไปส่งสอนอคูบอล
1: ค่ะสรุป
0: จริงมันสอนอคณะยาวถูกต้องไหม
1: คณะยาวอยู่ในคูอยู่ที่แถวคูบอลเนาะแล้วได้คุยกับคุณสาวิตรีหรือยังคุณโก
0: ยังครับ
1: คุณสาวิตรีมีอะไรอยากบอกคุณโกบ้างลูกชายของคุณลุงชินที่ช่วยคุณแม่ไว้เนี่ยพาไปส่ง
2: มองว่าตอนนี้นะคะที่มองว่าที่มันเป็นข้อเป็นจุดบกพร่องนะรวมทั้งตัวเราอะนะคะก็หนึ่งคือต่อไปนี้คุณพ่อคุณแม่รุ่นนี้ต้องติดลิสต์แบนละติดเบอร์โทรติดอะไรไว้ละเพราะว่าเผื่อป้องกันมันจะเกิดความอันดับที่สองคือเมื่อเกิดปัญหาตรงนี้เราคือทางเด็กๆทุกเล่นอะส่งที่สถานีตำรวจสพคลอง5เรามั่นใจว่าจะอยู่ที่คลอง5ไงกลายเป็นว่าตำรวจนำคุณยายไปส่งแท็กซี่ด้วยความที่คุณยายอาจจะเอ้ยจำได้บ้านอยู่ตรงไหนซึ่งคนวัยเกือบ80อ่ะมันค่อนข้างเสี่ยงเนาะว่าแบบเอ้ยแล้วตำรวจไม่ได้ไปด้วยมันก็เลยเกิดจุดคือจุดที่ว่าเอ้ยมันถึงเวลานี้ถึงจะเจอแล้วก็น้องเซเว่นก็น่ารักมากช่วยกันประสานงานโทรเข้าจสร้อยขอบคุณจสร้อยด้วยนะคะว่าช่วยแบบจนเจออ่ะค่ะ
1: แล้วก็ต้องค่ะ
2: คุณลุงชินคุณลุงชินคิดว่าน่าจะมีหลายท่านโทรเบอร์คุณลุงชินที่ให้มาประสานไม่ได้เลยเหมือนเบอร์ไม่ตอบกันหรอก
3: ว่าโทรศัพท์ของพ่อแกมันมีปัญหาเรื่องเสียงให้ผมกำลังจะซื้อให้แกใหม่อยู่แต่ยังไม่ซื้อครับแต่ก็เลยไม่ได้ยินนะครับ
1: ไม่ค่อยได้ยินเนาะแต่ว่าต้องขอบคุณทางหัวหน้าวินด้วยนะคะคุณไวพรขำเกลี้ยงอ่ะที่ช่วยประสานเราก็ประสานไปเนาะตามหากันทั้งวินเลยคุณสาวิตรี
2: เพราะว่าแบบว่าคนหายคนนึงมันต้องไวไงคะถ้าช้ามันจะยิ่งยากไงยิ่งดึกก็ยิ่งยากอย่างเงี้ยคนหายนะคนหายแล้วใช้เวลาก็ถือว่าโอเคสาประทับใจในจุดหนึ่งเนาะแต่มันก็มีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกันค่อนข้างเยอะแหละ
1: อ
2: ันนี้คือเคสคนธรรมดาที่พอจะประสานเรื่องกันได้เป็นกรณีถ้าคนประสานเรื่องกันไม่เป็นหรืออย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งยากเลยเหตุเกิดคนหายมันน่าจะมีเยอะค่ะคิดว่านะแต่อย่างนี้ก็ขอบคุณค่ะทุกอย่างก็คือว่ามันเจอแล้วก็ดีค่ะแต่ว่าเราจะไปทำกันบ้านต่อว่าเอ้ยพ่อแม่วัยเนี้ยซึ่งสังคมไทยทุกวันนี้มันเข้าสู่ผู้สูงอายุเยอะขึ้นคิดว่าเรื่องแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นบ่อยนะพ่อแม่อยู่ในวัยนี้คงต้องมีวิธีการแก้ไขจะเป็นฝังที่เหมือนหมาเหมือนแมวมันก็ไม่ได้เนาะยังเรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คงต้องทำลิสต์แบบเบอร์โทรอะไรให้ชัดเจนนะ
1: จสร้อยเองก็มีโครงการในการตามหาคนหายนะมีเข็มกลัดแจกให้เผื่อจะพกติดตามตัวเผื่อคุณแม่หายอีกใครเจอจะได้สแกนที่เข็มกลัดแล้วก็แจ้งออกมาแล้วก็แจ้งต่อดีไหมคะ
2: ดีค่ะแล้วได้ที่ไหนอ่ะ
1: เขาได้ที่นี่แหละที่จสร้อยนี่แหละเดี๋ยวเราเพิ่มเติมข้อมูลกันหลังไมค์ก็ได้คุณสาวิตรี
2: ใช่เรามีไลน์
1: จ้า
2: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: จสร้อยเราจะไปรับพรุ่งนี้ได้ที่ไหนอะคะ
1: เดี๋ยวจะส่งให้เดี๋ยวเราคุยกันเพิ่มเติมหลังไมค์ได้เนาะ
2: ได้ค่ะโอเคโอ้ดีมากที่มากเลยนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ว่าจะช่วยตามได้ง่ายขึ้นเนาะ
1: แล้วต้องขอบคุณคุณโกด้วยนะที่ช่วยติดต่อคุณพ่อนะก็อันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการช่วยเหลือคุณลุงชินเองก็น่ารักนะพาคุณป้าพงรัตน์กลับไปส่งที่สน.ดีกว่าไปทิ้งไว้ตรงจุดไหนเนาะไปอยู่กับตำรวจก็ยังดีกว่า
2: สิ่งที่กังวลมากที่สุดอะกลัวว่าจะไปไม่ถึงแล้วมันไปมันมีปัญหาระหว่างทางอาจจะลงระหว่างทางอย่างเงี้ยมันจะยิ่งยากเข้าไปใหญ
1: ่ค่ะแล้วคุณแม่พกโทรศัพท์ไหมปกติเนี่ยของคุณสาวิตรีคุณแม่พกโทรศัพท์ไหมคะปกติ
2: คุณแม่มีโทรศัพท์ค่ะแต่ตอนที่แกหลงเนี่ยจะไปแต่ตัวเลยแม้แต่กระเป๋าที่แกรัดแกส่วนที่ถูกก็ยังวางอยู่ที่โรงอาหารของราชภัฏ
1: ที่ไป
2: ที่มอราชภัฏ
1: ที่ไปทำงานอะไรกับคุณสาวิตรีนี่ใช่ไหมแล้วก็หา
2: ราชมงคลค่ะได้ค่ะเป็นมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตรงคลอง6อะค่ะ
1: อ
2: ันนี้คือแกน่าจะหลุดอะเพราะว่าไปแต่ตัวซึ่งปกติคุณแม่ไม่เคยไปไหนแบบตัวเปล่าแล้วเปื่
1: อ
2: ยแกก็จะมีเครื่องแอคเซสซอรีของแกกระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยของแกมีพร้อมแต่นี่คือทิ้งหมดเลยไปแต่ตัวแล้วของก็ยังวางไว้ที่เดิม
1: ค่ะได้เดี๋ยวก็ต้องช่วยดูแลกันต่อไปนะคะคุณสาวิตรีนะเดี๋ยวก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังไมค์ได
2: ้อ๋อ
4: คุณโกอยากได้เบอร์คุณโกจังเลยค่ะ

0: ลูกชายของคุณลุงอะค่ะคุณลุงชินอะพอจะส่งข้อมูลมาทางหลังไมค์ได้ไหมคะ
1: สาวๆขอเบอร์คุณโกยินดีไหมยินดีให้ไหม
0: ไปรับคุณแม่แล้วจากเนี่ยรังสิตจากธัญญาเนี่ยค่ะต้องขับข้ามไปที่คณะยาวซึ่งจะไม่สะดวกคุยแล้วอะค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณโกสามารถให้เบอร์กับคุณสาวิตรีได้ไหมคะถ้าได้เดี๋ยวเราให้หลังไมค์เจ้าหน้าที่เราจัดการให้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเพราะว่าใช่ตรงนี
1: ้ได้ค่ะงั้น
0: ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะเดี๋ยวจะขับรถต่อแล้วค่ะ
1: แหมได้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณโกนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะเราก็สบายใจหายห่วงไปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของการตามหาว่ามันโอ้โหลึกลับซับซ้อนขนาดไหนแต่ตอนนี้พักก่อนค่ะ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: พอโถให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กลับมาติดตามกันต่อค่ะเมื่อกี้พูดทิ้งท้ายไว้นะในเรื่องของการช่วยกันนะคะตามหาคุณป้านะคะคุณป้าพวงรัตน์บุตรสบงอายุ78ปีซึ่งหายไปตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 5:00 น.นะคะของวันนี้เนี่ยแหละที่ทางลูกสาวเนี่ยแจ้งมาคุณสาวิตรีแจ้งมาซึ่งคุณป้าบุตรสบงอ๋อขออภัยคุณภาพคุณป้าพวงรัตน์อาจจะเรียกนามสกุลใช่ละคุณป้าพวงรัตน์เนี่ย ออกไปทำงานกับลูกสาวนะคะที่ราชมงคลตรงคลอง6แล้วปรากฏว่าตอนที่อยู่ที่โรงอาหารเนี่ยคุณป้านะคะก็อยู่กับสามีนะคะอยู่ตรงโรงอาหารแล้วก็มีน้องแมวด้วยนะปรากฏว่าแป๊บเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแม่ออกจากโรงอาหารไปแต่ตัวอะไรก็ไม่เอาไปเลยนะที่คุณสาวิตรีแจ้งมาบอกว่าไปแต่ตัวแล้วปรากฏว่าออกไปนอกเขตของมหาลัยนะคะมีน้องๆที่ร้านสะดวกซื้อพบเห็นคุณป้าพวงรัตน์ก็เห็นว่ามีความผิดปกตินะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ธัญบุรีมารับตัวไปนะคะก็ไปนะเห็นบอกว่าไปอยู่ที่สถานีหลังจากนั้นแม่อยู่แม่ก็บอกว่าจำบ้านได้แล้วจะกลับบ้านนะบ้านอยู่คูบอนจะกลับก็กลับนะคะก็ตำรวจคือบางทีเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าเวลาผู้สูงวัยผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเวลาเขาบอกเราอ่ะว่าเขามั่นใจเขาจำได้เขาถ้าใครไปขัดนะมันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีนะคะและอันนี้เขาก็ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจำบ้านได้ตำรวจก็เลยโอเคค่ะเรียกแท็กซี่นะคะเรียกแท็กซี่ให้เพื่อจะไปส่งที่บ้านแต่จริงๆอ่ะที่คูบอนเนี่ยไม่ใช่บ้านที่คุณป้าพวงรัตน์อยู่นะอย่างที่ลูกสาวบอกเมื่อสักครู่เป็นบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่มานานแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่รังสิตนครนายกนะคะที่คลอง7อ่ะก็ปรากฏว่าขึ้นรถไปแล้วก็พอขึ้นแท็กซี่ไปนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองจะเป็นเจ้าหน้าที่สภ.คลอง5นะขออภัยไม่ใช่ธัญบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลอง5ใจดีขนาดไหนคุณป้ามีเงินติดตัว120บาทปรากฏให้เงินไปอีก400เพราะกลัวว่าเดี๋ยวนั่งแท็กซี่จากเนี่ยกลับบ้านที่คูบอนมันไกลเงินจะไม่พอจ่ายค่ารถนะคะให้เงินติดตัวไปด้วย400ก็เลยนั่งแท็กซี่ปรากฏว่าจนค่ำนะก็ยังไม่ถึงบ้านอ่ะก็ตามกันแล้วมันไม่ใช่แค่ตามระหว่างสน.พอเราได้รับเรื่องเขาแจ้งมาเราตามเนี่ยไม่ใช่ว่าตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวนะคะเราจะเช็คจากทุกอย่างที่เราจะหาได้คุณเชื่อไหมว่าในการติดตามครั้งนี้เนี่ยโทรหลายที่มากนะสภ.คลอง5สภ.ธัญญาสภ.คลอง6อะไรใกล้เคียงจสร้อยหาหมดเพราะเกรงว่าข้อมูลทั้งจากลูกที่ส่งต่อข้อมูลให้เราอาจจะมีความผิดพลาดนะคะรวมไปถึงข้อมูลที่เราได้รับจากทางสภ.ต่างๆแล้วก็มาประมวลผลยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้ตามแค่ตามสภ.ต่างๆในพื้นที่นะคะตามไปจนถึงวินรถแท็กซี่เมื่อสักครู่นะคะจนตอนที่พักเบรกอ่ะดิฉันออกไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ด้านนอกเนี่ยโทรกระจายกันตามสภ.วินรถนะคะจะไปดูกล้องบางแหละจะตีกันตายว่างั้นเถอะข้างนอกปรากฏว่าโทรตามที่วินแท็กซี่ไม่ใช่ตามเจ้าของวินอย่างเดียวนะคะทุกเบอร์ที่มีในวินแท็กซี่ถามหาทุกคนจนสุดท้ายไปเจอคุณโกนะคะไปได้เบอร์คุณโกที่เป็นลูกชายคุณลุงชินเนี่ยเพื่อที่จะช่วยประสานตามหาติดต่อคุณพ่อนะคะมันก็เลยทำให้เราได้ทราบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนขับแท็กซี่คุณลุงชินเนี่ยพาคุณป้าสุดท้ายไปส่งไว้ที่ไหนนะสภ.อะไรนะดิฉันพูดมากจนลืมไปแล้วอีกทีสิเดี๋ยวนะคันนายาวสน.คันนายาวขออภัยสภ.บ้างสน.บ้างนะคะพาไปส่งที่สน.คันนายาวนะคะก็หาจนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไปโผล่คันนายาวอ่ะนะคะก็คือในพื้นที่คูบอนนั่นแหละเนื่องจากคุณป้าพวงรัตน์มีความทรงจำเรื่องของบ้านเก่านะคะอยากจะกลับไปบ้านตรงจุดนั้นท่านก็คงจำได้ว่าพื้นที่มันอยู่แถวๆเนี้ยอยู่คูบอนแต่ปรากฏไม่เจอก็
คุณลุงชินคนขับแท็กซี่ก็เลยพาไปส่งไว้ที่สน.คณะยาวนะคะก็เนี่ยแล้วตอนแรกนะติดต่อไปที่สน.สน.ก็บอกว่าไม่มีใครเอาใครมาส่งไม่มีนะถามไปถามมาจนตามหาสุดท้ายนะคะรู้ว่าคุณป้าเนี่ยมาที่สน.คณะยาวนี่แหละไปอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ในห้องตรงห้องร้อยเวรนะคะไปอยู่ที่ห้องร้อยเวรก็ไปพักคอยอยู่ตรงนั้นนะโอ้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ไม่รำคาญจอสร้อยซะก่อนนะคะเราประสานตามหาขอบคุณคุณไวพรขำเกลี้ยงหัวหน้าวินแท็กซี่นะคะที่ช่วยให้ข้อมูลแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆนะคะคุณลุงชินคนขับแท็กซี่เขียวเหลืองมอม้าชอช้าง9616กทม.นะคะขอบคุณคุณลุงมากที่ไม่ทิ้งผู้โดยสารไว้ข้างทางนะคะจุดสุดท้ายถึงแม้ว่าจะไม่รู้จะส่งไหนดีไปไม่ถูกพาไปสน.ไปฝากคุณตำรวจไว้ก่อนแล้วก็ขอบคุณคุณตำรวจด้วยที่ช่วยดูแลรวมไปถึงคุณโกนะคะที่เป็นลูกชายของคุณลุงชินที่คอยประสานนะประสานแล้วก็แจ้งเรื่องราวต่างๆให้ดิฉันฟังแล้วก็เอ็นดูคุณโกนะบอกว่าโทรศัพท์พ่อไม่ค่อยดีว่าจะซื้อให้ใหม่ยังไม่ได้ซื้อนะคะส่งกำลังใจให้แล้วขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยกันช่วยจสร้อยในการตามหานะคะก็ดีใจด้วยกับคุณสาวิตรีนะที่เจอคุณแม่แล้วนะคะหลังจากนี้ต่อไปอาจจะต้องดูแลกันเพิ่มเติมให้เขาเรียกอะไรนะไม่คลาดสายตานะคะถ้าเรารู้ว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีอาการอย่างที่บอกคุณสาวิตรีเองก็บอกว่าคุณแม่นะคะคุณแม่หลงลืมบ้างเป็นบางครั้งแล้วนะคะส่วนคุณพ่อเองเห็นบอกว่าก็มีอาการเหมือนกันนะฉะนั้นเราต้องดูแลเพิ่มขึ้นเพราะว่าสังคมผู้สูงวัยอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของภาวะความจำความหลงลืมมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะบางทีเราก็อาจจะไม่ทันสังเกตนึกว่าหลงลืมตามวัยอย่างเดียวบางทีบางคนลืมยาวเลยนะตรงนี้จริงๆแล้วทางเราเองเนี่ยก็พยายามนะคะในการช่วยเหลือตามหาอยู่นะคะถ้าเวลาเกิดการพัดหลงหรือสูญหายจริงๆแจ้งจสร้อยได้นะคะเดี๋ยวเราช่วยนะคะในการประสานตามหาหรือว่าคุณที่ไปเห็นคนที่ดูเหมือนจะมีอาการหลงลืมนะคะคุณสามารถแจ้งจสร้อยได้นะโหลดแอปพลิเคชันไว้แล้วก็กด SOS แจ้งมาเราจะได้ทราบพิกัดจุดที่คุณไปพบเจอนะคะจะได้ช่วยกันประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็ฝากไว้พบเจออะไรยังไงแจ้งจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะดอกจัน1808หรือ1137 2หมายเลขนะคะมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงทิ้งท้ายปลายชั่วโมงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจสำหรับใครที่ขับรถนะในนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาขับรถมันก็ต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์ใช่ไหมคะโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะนอกเหนือจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1แล้วเขายังเปิดรับการทำประกันเขาเรียกว่าประกันภัยรถยนต์ประเภท3ด้วยเพราะว่าประเภท1เนี่ยรับเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีแต่การทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ค่ะอันนี้เขารับทั้งรถเก๋งนะคะส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์สามารถทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3กับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนได้นะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเบี้ยประกันภัยแล้วก็เรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆได้เลยนะคะเพิ่มเติมได้ที่เบอร์021500888ค่ะ02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์สามารถนะคะมีเขาเรียกว่าอัตรานะเรียกว่าอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษก็จะได้รับเช่นกันนะสำหรับสิทธิประโยชน์ตรงนี้รวมไปถึงเรื่องของเงินกองทุนคืนด้วยถ้าสินไหมของทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะในปีนั้นเนี่ยก็จะมีเงินกองทุนคืนให้คุณได้รับกลับไปด้วยก็สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตอนนี้ผ่อน 0% ได้นานถึง3เดือนด้วยนะคะอันนี้สนใจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขนาดนี้เลยนะคะ02150800888ค่ะ02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะก็เป็นช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยว เราพักกันก่อนดีกว่าดีไหมก็เดี๋ยวอีกสักครู่ชั่วโมงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อแต่ตอนนี้ถึงท้ายปลายชั่วโมงแล้วขออนุญาตพักกันก่อนนะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น. กับกนกพรคำริกบุตรค่ะศาลเยาวชนกำแพงเพชรสั่งควบคุมตัวนักเรียนม.3 ยิงปืนในโรงเรียนไว้ระหว่างสอบสวนหวั่นก่อเหตุซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จากกรณีเมื่อวานนี้เยาวชนชายอายุ14ปีเศษนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรได้ก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนและใช้อาวุธปืนยิงจำนวนหลายนัดล่าสุดวันนี้เวลา 13:30 นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรภายในกำหนดเวลา24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้าการจับและปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและลหุโทษในชั้นตรวจสอบการจับกุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ผู้ต้องหาแล้วซึ่งศาลเห็นว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นเด็กซึ่งการกระทำความผิดอาญาเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา74ก็ตามแต่หากมอบตัวผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลอาจจะก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงและเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ในระหว่างสอบสวนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ปิดท้ายที่ทัพนักกีฬาฟันดาบพาราไทยคว้า5เหรียญในศึก World Cup ที่พัทยาก่อนลุยเอเชียนพาราเกม2026คุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
6: ทัพวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยปิดฉากการแข่งขัน2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพพัทยาที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีด้วยผลงาน2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า300คนจาก31ประเทศเข้าร่วมชิงชัยพร้อมเก็บคะแนนสำคัญสู่พาราลิมปิกลอสแองเจลิส2028โดยผลงานทัพวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยคว้ามาได้ทั้งหมด5เหรียญแบ่งออกเป็น2เหรียญทองจากเอเป้คัดบีบุคคลหญิงโดยสายสุนีจานะและบุคคลชายจากชิติพัฒน์เจริญตาและอีก1เหรียญเงินจากฟอยทีมหญิงและ2เหรียญทองแดงจากสายสุนีในประเภทฟอยบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทฟอยบุคคลชายคัดเอหลังจากสิ้นภารกิจจากการแข่งขันเวิลด์คัพในประเทศไทยทัพนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบไทยพร้อมเดินหน้าลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยที่ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของยายไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: เพิ่นมาช่วยทำนะเพิ่นมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้าน่ะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: 22นาฬิกากับ14นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะเรามีสายจากทางรองผอ.สำนักการระบายน้ำค่ะคุณสุภมิตรลายทองอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะรองผอ.คะในเรื่องของจุดที่มีน้ำท่วมวันนี้ฝนตกหนักมีหลายจุดเลยทีเดียวที่น้ำท่วมขังณเวลานี้เหลือตรงไหนบ้างคะเนี่ย
1: ในช่วงค่ำก็มีที่มีรอระบายก็คือราชพัฒน์110มีพัฒนาการ30มีพัฒนาการ25ถาวรธวัฒน์นะครับอันนี้แห้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่จุดเดียวคือซอยพัฒนาการ54นะครับซึ่งตรงนี้เป็นซอยส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มีปัญหาต้นต่ำนะครับก็ยังเร่งระบายอยู่รถมาบายส่งเข้าไปแล้วนะครับก็คิดว่าสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็น่าจะแห้งหมดครับผม
0: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ในจุดต่างๆที่น้ำท่วมขังนี่มันเนื่องจากอะไรอะคะน้ำในท่อหรือว่าในคลองระบายน้ำมันเต็มหรือยังไงคะ
1: จริงวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามีฝนนะครับเราพร่องน้ำของไว้ต่ำในทุกจุดแล้วแต่บางจุดอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของช่องรับน้ำเนี่ยมันแคบลงตันลงเพราะว่าบางจุดมีการเสริมผิวขึ้นนะครับเสริมผิวจราจรอย่างเช่นลาดพร้าวเนี่ยพอสร้างแล้วแต่ก็มีเสริมแอดฟันขึ้นมานะครับผิวจราจรซึ่งอาจจะทำให้ช่องรับน้ำมันเล็กลงไปนะครับมีติดตันก็มีบางจุดนะครับสิบก็คล้ายๆกันแต่จริงๆบางส่วนเนี่ยก็จะมีระบบระบายน้ำอื่นๆช่วยเช่นรางกัตเตอร์อย่างเงี้ยไปช่วยรับน้ำใหญ่ไว้นะครับก็ทำให้มันท่วมจากเดิมเคยท่วมเยอะๆเนี่ยก็เหลือบางๆไม่มากนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างที่ท่านรองผอ.บอกว่ามันมีบางจุดที่เหมือนที่ระบายมันตีบตันไปจากการเสริมผิวจราจรตรงนี้เราจะแก้ไขยังไงดีคะ
1: ต้องตามแก้เพราะว่าบางจุดเนี่ยอย่างเช่นแนวรางกำแพงแนวรถไฟฟ้าสีส้ม
0: ค่ะ
1: แนวรถไฟฟ้าสีเหลืองนี่ซึ่งพอก็ทำถนนเสร็จก็จะส่วนใหญ่ก็จะเสริมขึ้นมาให้เรียบนะครับซึ่งตรงนี้เองถ้าทางเท้าไม่ได้ยกตามก็จะอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้เดี๋ยวทางสำนักระบายน้ำก็มีหน่วยเวสนะครับที่จะไปซ่อมตรงนี้ให้นะเพราะว่าต้องไปตัดตัวแอดฟันให้เป็นร่องลงไปลึกขึ้นเหมือนกันนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็ช่วยให้ลงน้ำได้เร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดเมื่อ 2-3 จุดนี้ก็จะรับเดียวนะครับก็มีปัญหารอระบายอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะก็ณเวลานี้อย่างที่ทางท่านรองผอ.บอกว่าเหลือจุดเดียวนะคะในซอยส่วนบุคคลที
1: ่54
0: พนักงาน54คาดว่าอีกสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงคะที่ตรงนี้มันจะเรียบร้อย
1: ตรงนี้เนี่ยระยะทางประมาณ500เมตรนะครับที
0: ่
1: ท่านเจ้าไปสำรวจเนี่ยก็ผมคิดว่าประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงครับน่าจะแห้ง
0: สองชั่วโมงค่ะเอาเห็นบอกว่าส่งรถโมบายเข้าไปแล้วด้วยใช่ไหมคะจุดนี
1: ้ใช่ครับส่งรถโมบายไปแล
0: ้
1: ว
0: ได้ค่ะก็เหลือจุดเดียวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้น้ำท่วมหลายจุดนะคะก
1: ็วันนี้ฝน44นะตุ้งประเวศ
0: ค่ะ
1: พอสมควรนะเพราะว่าตุ้งแถวพัฒนาการ
0: ครับค่ะเห็นบอกว่าสูงสุดวันนี้อยู่ที่แถวตรงบางกะปิปริมาณฝนสูงสุดอยู่ตรง
1: ตอนนี้ตรงวัดกระทุ่มนะวัดกระทุ่มเขตป่าเขตประเวศ44มิลลิเมตรนะครับ
0: ค่ะ
1: สำนักงานเขตประเวศเองก็ 38.5 มิลลิเมตร
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือตรงพื้นที่ต่างๆบริเวณฝนหยุดแล้วใช่ไหมคะ
1: หยุดมาแล้วครับหยุดมาแล้วครับ
0: หยุดแล้วนะคะได้ค่ะต้องขอบคุณท่านรองผอ.มากๆนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะรองผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำนะคะสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะคุณสุภมิตรลายทองนะคะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้จากที่มันมีเรื่องน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆแถวๆสวนหลวงเนี่ยณเวลานี้ก็เหลือจุดเดียวที่ซอยพัฒนาการ54นะคะระยะทาง500เมตรตอนนี้รถโมบายเข้าไปช่วยแล้วนะคะเพิ่มเติมอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็น่าจะดีขึ้นนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งในการดำเนินการให้อยู่นะคะไปที่สายของคุณเบนนริศกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนนริศ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่ตรงไหนคะเนี่ย
2: พูดถึงสราพูดถึงซอยพัฒนาการ5ได้เคยไปประสบเหตุบ่อยนะซอยเนี้ย
0: ทำไมอ่ะไปเจออะไร
2: ต้นน้ำนี่แหละเวลาฝนตกนะมันก็จะแบบว่าคือถ้าเกิดจะไปละซอยเนี้ยมันจะซอยลัดเลาะไงแ มาเข้าพัฒนาการบางทีติดตรงแยกใช่ไหมจริงจริงอ่ะติดตรงแยกเถอะ เพราะว่าคือไม่อันนี้พูดถึงเหตุการณ์ทั่วไปนะไม่ต้อง ไม่ต้องมีเรื่องของน้ำมีเรื่องอะไรคือซอยเนี้ยไอ้เขาเรียกระนาดใช่ไหมที่เป็น
0: ลูกระนาด
2: เยอะอ่ะสูงแล้วเยอะแล้วใช้ความเร็วได้ไม่เยอะพอไอ้ช่วงที่คุณขับรถอ่ะเข้าไปเนี่ยแล้วคุณก็ต้องคือขับเร็วไม่ได้ไงขับเร็วไม่ขับช้าๆก็ไม่ต่างอะไรที่คุณไปจอดรออยู่ตรงแยกสิงห์พัฒน์อ่ะที่จะเลี้ยวซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรัดเลยตรงนี้ซอยสี่ก็จะเป็นซอยสี่นรินทร์22ถ้าฉันจำไม่ผิดอ่ะ
0: ค่ะมันผ่านชุมชนผ่านบ้านเขาหรือเปล่าเขาเลยทำลูกระนาดโตๆอย่างนั้นอ่ะ
2: ให้เยอะมากคุณลองเข้ามาสิแล้วถ้าเกิดช่วงฝนแบบอะไรนะที่น้ำท่วมขังอ่ะ
0: ค่ะ
2: สูงมากซอยเนี้ยน้ำขังสูงมากไปทีนี่แบบถ้ารถเล็กนะผ่านลำบากอ่ะ
0: แสดงว่าปัญหาเรื่องน้ำท่วมนี่มันไม่ได้เพิ่งเกิดเนาะเกิด
2: แปลว่าถ้ามีทั้งน้ำแล้วมีทั้งระนาดด้วยอ่ะคุณจะเห็นระนาดไม่ได้เวลา
0: ไม่เห็นมาเพราะมันดำน้ำอยู่
2: เออทีนี้เวลาคุณขับไปคุณก็จะอุ้ยระนาดอยู่ตรงไหนคุณกะไม่ถูกไงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำใช่ไหมคุณก็ยังเห็นใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมีน้ำด้วยมีระนาดด้วยโอ้โหสุดชีวิตอ่ะขอบอกเลย
0: เออ
2: นะว่ากันไปเอามาบอกกันนะ
0: ค่ะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ว
2: ทีนี้มาดูในส่วนของสภาพจราจรเส้นสีสังลีขาออกช่วงแยกลำตาลีนะคุณถังตราก็ช่วงนี้รถเยอะอยู่นะรถที่มาจากด้านของตลาดบางกะปิเนี่ยก็ยังเยอะมาด้านของลาดพร้าวนะมาเข้าตรงเจอกันตรงแยกลำตาลีเนี่ยนะก็ยังลดปริมาณรถมากอยู่นะฮะก็ใช้ความเร็วเป็นสูงด้วยนะแล้วก็อยากจะบอกว่าขับขี่ต้องระมัดระวังเพราะถนนยังเปียกลื่นอยู
0: ่นะ
2: ฮะเนี่ยยังคือฝนแม้จะหยุดตกไปแล้วแต่ถนนยังลื่นอยู่ยังเปียกอยู่นะฮ
0: ะ
2: ทีนี้ในฝั่งกับการทางด้านของฝั่งขาเข้ากันบ้างก็ดูแล้วก็วิ่งได้ไปได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะในเส้นของรามคำแหงเนี่ยช่วงตั้งแต่แยกรามแยกตัดพระรามเก้ารามคำแหงเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็วิ่งได้ดีนะคุณสันตุสตาแต่ว่าทางเหนือระดับหรือว่ายกระดับรามเนี่ยตรงนี้เนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยจะไปขึ้นไปใช้นะที่ผ่านมานะเห็น
0: เยอะเลยใช่ไหม
2: เยอะเลยคืออย่างนี้จะบอกว่าทำไมถึงไม่ให้ใช้เพราะอะไรไหมเมื่อกี้เห็นมีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งจอดเสียอยู่นะฮะแล้วคุณที่ดูเนี่ยเพิ่งจะขึ้นมาแป๊บๆนึงอ่ะขึ้นมาได้ไม่เท่าไหร่อ่
0: ะ
2: ประมาณสักเดอะมอลล์เดี๋ยวนี้ไม่มีเดอะมอลล์นะเดอะมอลล์คือขึ้นประมาณนั้นรถจอดเสียคุณคิดดูนะถ้าเกิดรถจอดเสียถ้าคุณเข็นยาวเลยนะผมจะได้ลงอ่ะ
0: ระยะทางมันยาวไงใช่
2: ยาวไงถึงบอกเขาอย่าไปใช้เพราะว่าไม่มีใครไปช่วยคุณด้วยนะเพราะว่าคุณต้องเข็นเองแล้วจากที่ว่าเวลาถ้าเกิดคุณขับขี่ไปรถคุณไม่เสียคุณรอดไปแต่ถ้าเกิดรถคุณเสียเนี่ยน่าจะใช้เวลามากกว่า30นาทีหรือเปล่ากว่าคุณจะลงมาได้แล้วคุณเหนื่อยนะ
0: เหนื่อยไม่ว่าอันตรายด้วย
2: อันตรายอันตรายใช่ถูกนะก็เลยไม่ว่าจะเป็นทางรอดทางอะไรก็ตามหรือว่าเนี่ยสะพานทุกคนอะไรก็ตามอย่างเงี้ยถ้าคุณขึ้นไปจอดเสียเนี่ยคุณยังไงก่อนเนี่ยใครจะขึ้นไปช่วยคุณเพราะว่าเนาะ
0: ขับข้างล่างดีแล้วมันอันตรายข้างบนน่ะรถเล็กค่ะ
2: ยิ่งแล้วยิ่งตอนนี้ด้วยนะคือตอนนี้ถนนก็เปียกลื่นด้วยแล้วก
0: ็
2: บนทางยกระดับรามแปลกนะแสงแต่ไอไฟสองทางไม่ค่อยสว่างอ่ะ
0: เหรอตอนนี้เขาใช้ไฟสองทางสองสว่างเป็นสีอะไรตรงนั้นอะสีเหลืองหรือสีขาว
2: ก็สีขาวนี่แหละแต่ว่ามันไม่สว่างไงมันไม่เห็นเนื้อผิวถนนเวลาบางทีก็ต้องใช้จากแสงไฟหน้ารถเรานี่แหละ
0: ค่ะ
2: เพื่อการอะไรประมาณนี้ไงของเราเองอะประมาณอย่างนั้นไงก็ถึงบอกกันว่าอันตรายเพราะว่าตรงข้างทางขอบทางอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันก็จะดูมืดไงใช่ไหมครับนี่แหละนะฮะก็ฝากกันเอาไว้นะฮ
0: ะ
2: ทีนี้ตอนนี้ได้ขับมาถึงตรงแยกสีพัดแล้วนะฮะ
0: เร็วแล้ว
2: ยังได้อยู
0: ่ตอนนี้ไง
2: ยังได้อยู่พัฒนาการนะคุณฐานุตาขาออกนะไปวงแหวนพัฒนาการไปอ่อนนุชนะต่อเนื่องไปที่เฉลิมพระเกียรติเนี่ยตรงนี้เวลานี้ก็ยังวิ่งได้นะฮะต
0: ั
2: วขาทับแยกคลองตันก็ยังได้อยู่ตอนนี้นะฮะก็คือพูดง่ายว่าสภาพการจราจรโดยรวมมันโอเคแล้วนะฮะไม่มีวันนี้การทำงานต่างๆของเจ้าหน้าที่ที่จะไปปิดกั้นนู่นกั้นนี่เนี่ยในช่วงแยกลำสาลีเนี่ยวันนี้ไม่เห็นนะเพราะฝนตกหรือเปล่าหรือไม่ทำงานเนี่ยปกติเขาจะปิดกันสุดชีวิต คือเมื่อวันซื้อเนี่ยยังรายงานแต่คุณพัดเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: รามคำแหงค่ะข้าวทุกแยกของสตรีโอ้โหปิดซะแบบถ้าจะวิ่งไม่ได้อ่ะคุณ
0: เขาจะเริ่มงานประมาณตอน4 ทุ่มใช่ไหมเวลากลางคืนเวลาช่วงเปิดผิวหน้างานประมาณ4 ทุ่มแต่คืนนี้ไม่มี
2: มัน2 วันผ่านไปแล้วน่าจะทำเสร็จแล้วมั้งตรงนั้นก็เลยไม่เห็นมีการทำงานเจ้าหน้าที่ไม่มีแล้วคุยไม่มีอะไรทั้งสิ้นน
0: ะ
2: ก็เดินสะดวกนะฮะนะก็ยังไม่ได้อยู่ระวังอย่างเดียวคือเรื่องถนนเปียกลื่นน้ำที่มันทุ่มขังที่เป็นแอ่งๆอยู่เลยประมาณอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: นะฮะก็ฝากกันไว้นะครับ
0: ได้ต้องขอบคุณคุณเบนริตมากนะคะ
2: เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะ
0: ได้เลยระหว่างทางเจออะไรอีกโทรมา
2: จะโทรไปหาใหม
0: ่ได้ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเบนริตด้วยนะคะสำหรับการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงค่ำคืนนี้นะหลายจุดหลายช่วงรถก็ยังเยอะอยู่อย่างที่คุณเบนริตบอกศรีนครินทร์ค่ะออกรถมากนะคะแต่ว่าก็ไปได้เรื่อยๆแหละนะส่วนฝั่งกับกันก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะรถยังไม่แผ่วตอนนี้นะมาดูอีกจุดนึงแจ้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้นะคะพอดีคุณเสมาฝากไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วในเรื่องของการปิดการจราจรที่ตรงบริเวณซอยปีดีพนมยงค์14คลองสารลอยนะคะอย่างที่ทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเขาได้แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการปิดการจราจรชั่วคราวนะคะในซอยปีดีพนมยงค์14คลองสารลอยที่สุขุมวิท71ในพื้นที่เขตวัฒนานะคะตรงนี้เนี่ยหน่วยงานเขามีการก่อสร้างระบบระบายน้ำตั้งแต่วันที่2ถึง23กันยานะคะก็จะมีการปิดถ้าวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์จะปิด9โมงถึง4โมงครึ่งในตอนเย็นถ้าเสาร์อาทิตย์จะปิดตอน8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะคะแนะนำว่าให้ไปใช้ทางเบี่ยงในซอยปรีดีพนมยงค์14แยก26หรือว่าซอยปรีดีพนมยงค์2แทนนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะเรื่องของการปิดการจราจรเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณเรกันค่ะคุณเรเป็นเจ้าหน้าที่ฟรอนต์ของทางโรงแรมบางกอกซิตี้รามาไนโฮเทลนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณเรคะตอนนี้ทางคนขับรถแท็กซี่ได้นำกล้องไปคืนให้ชาวจีนที่โรงแรมเรียบร้อยหรือยังคะ
3: ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วค่ะเราส่งภาพให้ไปในลายจสร้อยแล้วนะคะ
0: นี่คุณลุงเอากล้องไปคืนให้ตอนไปคืนเจอกันมีการพูดคุยอะไรกันบ้างอะคะคุณเ
3: รก็มีการพูดคุยนิดหน่อยค่ะค่ะลูกค้าชาวจีนก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ค่าตอบแทนให้กับคุณลุงแท็กซี่ด้วยอะค่ะ
0: เอาให้สีน้ำใจด้วยเหรอโหน่ารักมาก
3: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างอะดีใจไหมว่าพอของหายแล้วได้ของคืนแบบนี
3: ้เขาดีใจมากค่ะแล้วก็ได้ร่วมถ่ายภาพกันแบบเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าแจ้งมาเมื่อช่วงเย็นวันนี้เองนะคะตอนนี้คุณสมพงษ์นะคะคุณสมพงษ์มูลเชื้อคนขับแท็กซี่สีชมพูหมายเลขททหารหอหีบ8477กทมอยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะไปคืนกล้องตอนไหนกี่ทุ่ม
4: ประมาณจำเวลาไม่ได้น่าจะสัก 2 ทุ่มกว่าได้ละมั้ง
0: นะ 2 ทุ่มกว่าค่ะ
4: ประมาณนั่นละมั้ง
0: ค่ะค่ะไปถึงแล้วไปหาใครก่อนเลย
4: พอดีโทรเข้าไปทางโรงแรมเขาให้เข้าไปข้างในอ่ะ
0: เข้าไปข้างใน
4: เขาบอกไอ้เจ้าของกล้องเขาลงมา
0: ค่ะ
4: ตรงด้านหน้าพอดีเข
0: ้
4: าไปก็เจอพอดีเลย
0: เขารออยู่เลยใช่ไหมค่ะค่ะ
4: ค
0: ่ะแล้วเขาว่ายังไงบ้างตอนเจอคุณสมพง
4: ษ์ดีใจขอบคุณเขาบอกขอบคุณ
0: ค่ะตอน
4: เราเขาก็ให้ค่าเสียเวลาบอกไม่ต้องไม่เป็นไรบอกเขายันให้เลย
0: ให้สีน้ำใจด้วยโอ้น่ารักเลย
4: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนแรกจำได้ไหมว่าเจ้าของกล้องเนี่ยคือชาวจีน
4: ไม่รู้เลยผมคิดว่าเป็นของคนไทยนึกไม่ถึงเพราะตอนหัวค่ำรับเขาเที่ยวแรกเลยไงรับเขาเที่ยวแรกไปที่เอเชียที่นึกไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันตอนที่เจอตอนที่เอารถเข้าอู่แล้วมันเอารถเข้าไปล้างไปเจอมันจะสว่างแล้วไง
0: ค่ะ
4: ดีไม่ไอ้ผู้โดยสารขึ้นมาทีหลังก็ไม่เห็นแต่มันเมื่อเนาะเขาคง
0: ไม่ทันสังเกต
4: แต่เห็นได้หยิบไปก็ยุ่งเหมือนกันเนี่ย
0: กล้องมันสีดำๆไปกับเบาะเลยเน
4: า
0: ะ
4: มันดำแล้วเบาะรถผมมันก็เป็นสีดำด้วย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แล้วไอ้กล้องนั่นก็ตัวเล็กด้วยมันวางติดกับเบาะด้านหลังแนบกับด้านหลังพอดีไม่มีคนเห็นพอดีเอารถเข้าอู่ไปล้างแล้วเอาเจอวางอยู่มันกล้องมันเล็กเป็นตัวมันเล็กๆ
0: เท่าฝ่ามืออยู่ในฝ่ามือได้อะ
4: วิดีโออะไรพวกเนี้ย
0: ค่ะคุณเรตอนแรกเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยได้แจ้งกับทางโรงแรมไหมคะว่าของหายน่ะ
3: แจ้งค่ะแจ้งเพื่อนฝนที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นนะคะ
0: อ๋อแจ้งที่ฝนเหมือนกันค่ะก็เลยตามหาได้ง่ายขึ้นนะแล้วพอดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวก็ช่วยเหลือในการสื่อสารกับชาวจีนท่านนี้ด้วยเพราะว่าแจ้งมาที่จสร้อยนะคะแล้วอันนี้เห็นบอกว่านักท่องเที่ยวจะกลับพรุ่งนี้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะน่าจะเช็คเอาท์เป็นวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: โชคดีมากๆนะคะที่
3: เจอ
0: ของวันนี้ก่อนเลยเนาะค่ะต้องขอบคุณพี่แท็กซี่สมพงษ์มูลเชื้อนี่แหละช่วยเอามาคืนให้นะคะแล้วต้องขอบคุณทางโรงแรมด้วยที่ประสานนะคะแจ้งกับชาวจีนว่าเจอของอะไรเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวด้วยเช่นกันค่ะคุณสมพงษ์ยังอยู่ไหมยังอยู่นะคะขอบคุณมากๆนะคะ
4: ผมก็ต้องขอบคุณจอสร้อยด้วยถ้าไม่ได้จอสร้อยผมก็มืดเหมือนกันไม่รู้จะไปเอาไปคืนที่ไหนแล้วไม่รู้ว่าเป็นของใครด้วยนึกไม่ออกอ
0: ่ะนึกไม่ออก
4: พอดีทางจอสร้อยเขาถามผมว่าใช่ต่างชาติหรือเปล่าผมบอกไม่ได้รับต่างชาติเลยนึกไม่ถึง
0: ตอนนี้ยังนึกไม่ออกเขาบอกต่างชาติ
4: ประมาณสัก6โมงทุ่มหนึ่งมีรับจังแค่นึกได้พอดีเลยประมาณทุ่มหนึ่งเขาไปเอเจติกพอดีเขามาเที่ยวแถววัดปากน้ำวัดขุนจันทร์เขาเรียกจังนี่ไปเอเจติกพอดีตอนนี้พอดีทางเจ้าสร้อยเขาบอกว่ามีประมาณสักทุ่มหนึ่งมีรับต่างชาติว่าพอดีผมนึกขึ้นได้พอดีทีแรกไม่ออกหรอก มันจะสว่างแล้วไงก็เจอมีแต่รับคนไทยไม่ถึงว่ามีต่างชาติเน
0: ี่
4: ยพอดีจ่าสร้อยเขาบอกว่ามีช่วงสักประมาณสักทุ่มหนึ่งมีรับชาวต่างชาติดึงออก
0: ค่ะ
4: ขอบคุณจ่าสร้อยมากถ้าไม่ได้จ่าสร้อยก็มืดแปดด้านกันไม่รู้จะไปคืน
0: ยินดียินดีมากมากในการให้ความช่วยเหลือ
4: ขอบคุณจ่าสร้อยมากๆเลยครับ
0: ค่ะค่ะมีอะไรก็แจ้งเรามาได้เนาะเก็บอะไรก็แจ้งเราได้นะคุณเดถ้านักท่องเที่ยวไปพักที่โรงแรมอะไรหายแจ้งจสร้อยได้นะคะเดี๋ยวเราช่วยประสานตามหานะ
3: ได้ค่ะรับทราบค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศความน่ารักนะคุณสมพงษ์ก็เอากล้องไปส่งคือนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างที่เห็นในภาพค่ะกล้องมันจะตัวเล็กหน่อยนะคะที่อยู่ในมือเขานะโชคดีไปว่าหลังจากที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปแล้วคุณสมพงษ์นึกออกว่ามีนี่นาไปส่งที่เอเชียทิกพอบอกว่าถามว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคุณสมพงษ์อาจจะนึกไปถึงฝรั่งนะก็เลยไม่ได้รับนี่นาตอนแรกเพราะว่าชาวจีนก็เหมือนชาวไทยหน้าตาคล้ายกันนะคะแต่ปรากฏว่านี่แหละก็เอาไปคืนเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยทางตำรวจท่องเที่ยวก็ให้ความช่วยเหลือในการประสานสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะที่แจ้งเรามาตอนเย็นเนี่ยมีพลเมืองดีนะคะแจ้งมาแทนคุณเหอว่านชิงนะชาวจีนที่แจ้งบอกว่ากล้องหายนะ 4K หล่นน่าจะอยู่บนแท็กซี่นะคะก็นี่เราก็ช่วยประสานหลายหน่วยงานเหมือนกันนะตามไปตามมาตามจนไปถึงโรงแรมอ่ะเลยถึงได้ทราบว่าเขาจะกลับพรุ่งนี้แล้วนะโอ้โหลุ้นกันแทบตายว่าเอ๊ะมันจะเจอกันไหมปรากฏว่าเจอกันเรียบร้อยแล้วก็คุณสมพงษ์น่ารักมากเก็บได้ก็แจ้งจสร้อยมาว่าไปเจอกล้องอยู่บนรถแบบนี้นะคะมันก็เลยแมชกันพอดีนะคะตามหาได้นะเจอกันนะคะของหายกับเก็บของได้นะคะเราก็เลย สามารถจับคู่ส่งต่อคืนได้เป็นที่เรียบร้อยยินดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่เชื่อได้ว่าจะเป็นความประทับใจที่นักท่องเที่ยวนะคะเขาจะเอาไปพูดต่อถึงประเทศไทยในทางที่ดีนะคะมาเมืองไทยเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินถึงแม้ว่าคุณจะทำหายนะก็สามารถหาคืนได้ถ้าทราบว่าหายที่ไหนยังไงนะคะพอจะมีเบาะแสเราก็พอจะตามหาได้เราจะเหมือนคนนั้นนิดๆนะในเรื่องของการประสานตามหาขอมีเบาะแสบ้างไม่ใช่มืดแปดด้านเลยมันก็คลำยากเหมือนกันนะอันนี้มันมีเบาะแสอยู่นะคะแล้วก็โชคดีที่ว่าคนเก็บได้ก็แจ้งเรามาพอดีแล้วมันก็แมทช์กันพอดีในการตามหานะคะฉะนั้นเวลาของหายเก็บของได้นะคะคนหายเจอคนพัดหลงสัตว์เลี้ยงสัตว์รักหายไปสิ่งเหล่านี้นะคะคุณสามารถแจ้งมาที่จสร้อยได้เลยนะดอกจาน1808หรือกด1137เรายินดีประสานให้ความช่วยเหลือเพียงแต่เรื่องของข้อมูลอาจจะมีการซักถามกันเยอะหน่อยเพื่อความถูกต้องนะคะบางทีก็อยากจะแจ้งว่าอย่าเพิ่งรำคาญเราเลยนะเราอาจจะถามเยอะนะถามรายละเอียดเพราะว่าเราต้องการตามหาให้จริงๆนะคะในการประสานตามหามันต้องใช้ข้อมูลหน่อยถ้าไม่ถามละเอียดมันก็จะหาไม่เจอนะบางทีเราได้รับข้อมูลมา1แต่ปรากฏว่าพอตามไปเติมมาข้อมูลเนี่ยอย่างที่ให้มาไม่ใช่มันเป็นข้อมูลที่2 3 4มันต้องใช้เวลานะคะทุกเรื่องเราทำเต็มที่นะคะเพื่อที่จะส่งคนที่คุณรักกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเจอครอบครัวนะคะหรือว่าของที่หายสามารถส่งคืนเจ้าของได้ถูกต้องถูกมือรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนะคะจะได้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยอันนี้เราเต็มใจทำแหละเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะคะก็อยากจะฝากไว้ถ้ามีเหตุการณ์ที่คุณต้องการความช่วยเหลือหรืออยากให้เราช่วยอะไรก็แจ้งได้ที่สำคัญตอนนี้นะแอปพลิเคชันของเราอัปเดตเวอร์ชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น new version หน้าตาจะเปลี่ยนไปจากเดิมแต่เพิ่มเติมคือความสะดวกใช้ง่ายนะคะฉะนั้นใครยังไม่ได้กดอัปเดตนะไปกดอัปเดตก่อนนะเป็นเวอร์ชันใหม่นะจ๊ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะปุ่มแจ้งเหตุ SOSแจ้งเหตุฉุกเฉินจะอยู่ตรงกลางปุ่มแดงๆใหญ่ๆกดได้ง่ายเวลาคุณไปพบเจอเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการขอความช่วยเหลือกดได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหมายเลข2หลักนะคะจำหมายเลขนั้นไว้แล้วก็กดโทรออกมาที่จสร้อยเดี๋ยวช้างปุ่มแดงๆใหญ่ๆกดได้ง่ายเวลาคุณไปพบเจอเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการขอความช่วยเหลือกดได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะ

0: อยู่นะคะในแอปพลิเคชันของเรานะอินซิเดนต์แสดงพิกัดเหตุการณ์ต่างๆบนท้องถนนมีการซ่อมผิวจราจรปิดตรงนั้นตรงนี้คุณก็สามารถเช็คได้หรือถ้าคุณจะฟังวิทยุนะคะอยากฟังเสียงดีเจของจสร้อยไปด้วยนะฟังออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ว่าอยู่ไหนก็ฟังได้ทั้งนั้นเลยผ่านแอปพลิเคชันของเรานี่แหละรวมไปถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็รวบรวมไว้ทั้ง Facebook X Instagram TikTok นะคะ YouTube เว็บไซต์จสร้อยอยู่ในหน้าเดียวกันหมดนะคุณสามารถเข้าไปกดเลือกได้เลยนะชอบอันไหนอยากไปติดตามอะไรก็กดดูได้หรือกด YouTube ปุ๊บคุณก็จะได้ฟังนะคะรายการแบบสดๆพร้อมกับเห็นภาพไปด้วยบางอย่างเห็นภาพแล้วมีภาพประกอบแล้วมันจะเข้าใจง่ายขึ้นไงนะก็สามารถเข้าไปดูได้จากทางหน้า YouTube นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ New Version โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครยังไม่เคยโหลดได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใช้พื้นที่ไม่เยอะนะคะแต่ประโยชน์เยอะแยะมากมายจริงๆอันนี้ย้ำอยู่เสมอว่าเราใช้พื้นที่ไม่เยอะไม่กินพื้นที่ในโทรศัพท์คุณแน่นอนนะแต่มีประโยชน์อยากให้คุณได้โหลดไว้แล้วก็รักใครอย่าลืมบอกต่อนะคะฟังได้ทั่วทุกที่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะอันนี้ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เราตั้งใจทำจากจสร้อยค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าเดินทางมาถึงช่วงเวลาพักนะเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะเมื่อวานนี้วันที่2กันยายน2569นะคะเป็นวันที่สถานีวิทยุจสร้อยครบรอบ35ปีค่ะเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานนะคะที่มาอวยพรวันเกิดให้กับจสร้อยถึงสถานีของเรามีใครมาที่สถานีจสร้อยบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
1: จสร้อยนะครับครบรอบ35ปีกับสู่ปีที่36นี่ถือว่าวัยกลางคนแล้วนะครับแข็งแรงนะครับก็เชื่อว่าจสร้อยเนี่ยเป็นสื่อคุณภาพสื่อหนึ่งนะครับที่อยู่คู่สังคมมายาวนานแล้วก็ทำประโยชน์มากมายนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วขอให้จสร้อยอยู่คู่สังคมต่อไปครับ
2: ก็ขอให้จสร้อยอยู่คู่กับคนไทยไปตามนั้นเท่านั้นค่ะ
3: ขอส่งพลังใจนะครับในการขับเคลื่อนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยกันดูแลนะครับผม
4: ขอแสดงความยินดีนะครับกับจสร้อยซึ่งเป็นสื่อคุณภาพคุณภาพดำรงมาถึง35ปีครับยินดีด้วยนะครับ
5: ถ้าช่วงรถติดเมื่อไหร่ก็จะต้องเปิดฟังจอต่อร้อยครับว่าเกิดอะไรขึ้น

ับสวัสดีครับรบกวนแจ้งเขาหน่อยครับให้เปิดให้หน่อยแป๊บนึงก็โอเคนะไม่ใช่ไม่ได้นะก็โอเค

0: ่ะก็อย่างที่บอกค่ะ35ปีนะคะที่จสร้อยอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็อยู่เคียงข้างประสานความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆนะคะที่เราจับไม้จับมือกันเพื่อที่จะทำให้สังคมเราน่าอยู่แล้วก็คอยช่วยเหลือประสานกันนะคะต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่มาอวยพรจสร้อยถึงสถานีนะคะแล้วเมื่อวานนี้เองนะในฐานะที่เป็นวันเกิดของจสร้อยพอดีนะคะเราก็ได้มีการจัดนะคะกิจกรรมพาสมาชิกของเราอย่างที่หลายๆท่านก็อาจจะได้ติดตามฟังนะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีในเรื่องของการพาสมาชิกที่ลงทะเบียนกับโครงการไปร่วมอบรมนะคะผู้ดูแลผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเราก็ยกกันไปนะคะไปร่วมกิจกรรมที่โรงพยาบาลสิริราชที่หอประชุมราชแพทยาลัยสิริราชพยาบาลนะคะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเมื่อวานนะคะสำหรับสมาชิกจสร้อยที่มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมไปฟังคุณหมอให้คำแนะนำกับผู้ดูแลผู้สูงวัยที่ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นก็คือทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องขอบคุณจสร้อยนะที่แบบว่าจัดเรื่องของการลงทะเบียนที่ชวนเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกว่ากิจกรรมที่เราคิดว่ามีประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกของเราได้จริงๆนะคะซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมนะคะก็จะนำมาเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจไปร่วมกิจกรรมกับเราเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราทำกิจกรรมกันทั้งวันเลยนะใครที่ได้ไปร่วมงานนะคะตั้งแต่เช้าตรู่จนถึง4 โมงเรื่องในตอนเย็นอัดเขาเรียกว่าความรู้สาระความรู้บันเทิงเต็มเปี่ยมทั้งวันเลยจริงๆนะคะก็หลายท่านก็สนุกสนานกันไปบางท่านบอกว่าไม่เคยไปอบรมอะไรแบบนี้มาก่อนนะก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาก็รู้สึกว่าคุณหมอท่านก็ให้ข้อมูลเต็มที่นะคะเพื่อที่จะให้เราเอาไปดูแลผู้สูงวัยที่มีภาวะในเรื่องของสมองเสื่อมเรื่องของการหลงลืมในช่วงเวลาแบบนี้มันก็ต้องมีการดูแลที่ถูกต้องแล้วก็มีความปลอดภัยกับเขาด้วยนะคะหลายๆเรื่องบางครั้งเราอาจจะยังไม่รู้นะคะคุณหมอท่านก็กรุณาเล่าให้ฟังรวมไปถึงทั้งทีมแพทย์ทีมพยาบาลนักกายภาพต่างๆนะคะที่ให้ความรู้จัดเต็มเนี่ยเมื่อวานเราก็มีเอาเรื่องของข้อมูลไปเผยแพร่ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมตามหาผู้พัดหลงที่มีภาวะหลงลืมก็สามารถแจ้งจสร้อยได้นี่คือบรรยากาศในเรื่องของการอบรมที่หอประชุมราชแพทยาลัยซึ่งเป็นหอประชุมเก่าแก่ของทางโรงพยาบาลสิริราชถ้าใครเคยติดตามนะคะก็จะทราบว่าหอประชุมแห่งนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยเคยใช้เป็นสถานที่รับปริญญาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่8นะคะรัชกาลที่8รัชกาลที่9ก็เก่าแก่จริงๆเป็นหอประชุมที่ยังคงใช้งานอยู่ณปัจจุบันเวลามีกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะผู้เข้าร่วมการอบรมนี่ก็คือผู้ดูแลนะผู้ดูแลผู้สูงวัยที่มีเรื่องของภาวะนะหลงลืมเรื่องของอาการสมองเสื่อมตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ต้องถือว่าดีมากได้รับความรู้จริงๆนะคะก็เนื่องในวันเกิดของจสร้อยเนี่ยแหละค่ะครบ35ปีเราก็เลยพยายามจัดหากิจกรรมอะไรที่คิดว่าเหมาะสมแล้วก็จะสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกของเราได้นี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงวันเกิดของจสร้อยค่ะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูเพิ่มเติมนะคะพูดถึงวันเกิดจสร้อยนะที่หน้าเพจของเราแล้วก็มีการโพสต์ไว้นะคะว่าในวาระครบรอบ35ปีคุณมีอะไรอยากจะบอกกับจสร้อยก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะคะก็ตรงนี้เรายินดีนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือภารกิจที่เราทำก็คือช่วยเหลือสังคมเรียกว่าเป็นสโลแกนเลยนะช่วยสังคมเนี่ยช่วยเหลือสังคมด้วยหัวใจตรงนี้นะคะเวลาเกิดอะไรยามเดือดร้อนเราก็จะช่วยประสานตามหาและส่งต่อข้อมูลที่มันอาจจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครคนหนึ่งได้นะคะเรื่องของความปลอดภัยไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความมุ่งมั่นที่เราจะเดินทางต่อไปนะคะตรงนี้ถ้าใครอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมหรืออยากแสดงความคิดเห็นก็ได้เลยนะคะเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook ของเจสร้อยนะคะเราปักหมุดไว้แล้วนะเรื่องของ35ปีแห่งความห่วงใยอยู่เคียงข้างเพื่อความปลอดภัยของทุกคนคุณมีอะไรอยากจะบอกบ้างก็เข้าไปได้นะคะมีบางท่านให้ความคิดเห็นมานะอย่างเช่นบอกว่าความดีไม่มีวันสิ้นสุดครับนะคะดีครับช่วยสังคมช่วยคนและ ด้านต่างๆอีกมากมายนะคะอันนี้เขาบอกอีกท่านหนึ่งบอกว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงติดตามผลงานตลอดเนี่ยเราฟังแล้วเราก็ใจฟูนะว่าสิ่งที่เราทำมีคนเห็นมีคนบอกว่าอยากบอกว่ารักนะคะขอบคุณสำหรับข่าวสารค่ะและมีบางท่านก็บอกว่าเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี2532นะคะได้มีการรายงานออกอากาศด้วยนะใครอยากจะมาแชร์คอมเมนต์อยากมาพูดถึงอยากแสดงความคิดเห็นเข้าไปได้เลยนะคะในหน้า Facebook ของ JS100 Radioเราปักหมุดไว้ให้ไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะที่พอเราไปอ่านแล้วเราก็ใจฟูอย่างที่บอกนะคะว่ามีเรื่องของการติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพอทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วเราก็จะทำต่อไปนะคะทางหน้า YouTube ตอนนี้สวัสดีทุกท่านที่ทักทายมาโอ้ข้อมูลเพียบนะคะก่อนหน้านี้คุณต้นน้ำบอกว่าไม่พลาดข่าวสารสำคัญนะคะความเคลื่อนไหวติดตามที่จอสอร้อยกลับถึงบ้านสักพักหนึ่งแล้วกินข้าวไปฟังจอสอร้อยไปโอ้คุณต้นน้ำขอบคุณมากนะคะคุณพักเคอินแว็บมาแซวนะบอกว่าเมื่อวานคุณดีเจพัทมาแทนพี่เลี้ยงนะคะอ๋อเมื่อวานดิฉันไม่อยู่ไงไปที่หอประชุมราชแพทย์ไปที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วคุณดีเจธนุตาต้องมาแทนวันศุกร์หรือเปล่าคะช่วงเช้าไม่มีทางค่ะแทนดิฉันแล้วก็แทนไปเลยนะคะหายกันอ๋อต้องขอบคุณคุณพัดด้วยที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะพอดีดิฉันมีภารกิจด้านนอกไงกลับมาไม่ทันในช่วงเย็นนะคะคุณระพีอันนี้มารายงานผลฟุตบอลให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากนะบอกว่าฟุตบอลชายทีมชาติไทยอายุไม่เกิน20ปีชนะทีมชาติเติร์กนะคะไปด้วยสกอร์1-0ในศึกชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นนักข่าวสายกีฬาของเรานะคุณระพีขอบคุณมากนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่ามาถึง4ทุ่มไม่ใช่ถึง4ทุ่มแล้วนะตอนนี้5ทุ่มแล้วนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจค่ะพี่ธนุตามาทำงานที่จสร้อยตั้งแต่พศอะไรอย่าถามสิอย่าไปนับนับแล้วรู้หมดว่าอายุอานามเท่าไหร่อย่าไปนับนะคะการทำงานมันเป็นเรื่องของความสนุกสนานอย่าไปนับปีมันนะเอามาดูเรื่องการเดินทางกันหน่อยในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะก่อนหน้านี้นี่มีข้อมูลนะในบางเส้นทางที่ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่ก่อนหน้านี้รายงานไปแล้วนะเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ตรงบริเวณสวนหลวงนะคะว่ามันเหลือจุดเดียวนะซอยพัฒนาการ54นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็น่าจะดีขึ้นเอาไปที่สายของคุณเสาวรักษ์กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณเสาวรักษ์
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะตามหาคุณพ่ออยู่เหรอคะตอนนี
1: ้ใช่ค่ะคุณพ่อสักดาค่ะ
0: คุณพ่อหายตั้งแต่ตอนไหนยังไงคะ
1: ตอนที่ติดต่อจาก GPS ไม่ได้เลยค่ะคือตอนบ่ายสามใช่ค่ะติดต่อไม่ได้ตอนบ่ายสามเพราะว่าทางลูกๆจะดูพ่อจาก GPS ที่เราติดตัวไว้ให้พ่อค่ะแต่ทีนี้คือ GPSขาดหายก็เลยไม่สามารถติดต่อพ่อได
0: ้ค่ะแล้วโดยปกติคือคุณพ่ออยู่บ้านคนเดียวหรือยังไงคะถึงต้องติด GPS ตรวจจับตรงนี้
1: คือยังไงคะคุณพ่อจะมีอาการสมองเสื่อมค่ะหลงลืมถามว่าลืมหลังไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าจะจำคือเรื่องเก่าๆในอดีตได้แค่นั้นตอนนี้คือจำแทบจะจำลูกๆไม่ได้แต่เขาจำได้ที่ว่าเขาเคยออกข้างนอกเขาก็จะออกอยู่อย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะก็คือยังแข็งแรงเดินเหินได้ปกติ
1: แข็งแรงก็ตอบได
0: ้ค่ะหายออกไปที่บอกว่าจับ GPS ไม่ได้นี่คือตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสาม
1: ค่ะระหว่างบ่ายสามใช่ค่ะ
0: ระหว่างบ่ายสามแล้ววันนี้คุณพ่อแต่งตัวแบบไหนพอจะทราบไหมคะเนี่ย
1: ค่ะใส่หมวกแจ็คค่ะแล้วก็ใส่เสื้อคอปกสีส้มแล้วก็แต่จริงๆเจเป็นลวดลายสีที่เด่นคือสีส้มแล้วก็รองเท้าผ้าใบ
0: ค่ะใส่หมวกแก๊ปด้วยนะใส่รองเท้าผ้าใบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ก็จะสะพายเป้สะพายถุงผ้าสีขาวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีกระเป๋าผ้าสีขาว ฮิ้วติดตัวไปอันนี้คือที่เห็นจากกล้องวงจรปิดในบ้านหรือยังไงคะหรือว่าตั้งแต่ช่วงค่ะแล้วมือถือล่ะคะติดต่อคุณพ่อได้ไหม
1: คุณครูค่ะคือโทรติดแต่ไม่รับ
0: อ๋อยังติดได้คือแสดงว่าแบตยังไม่หมดนะโทรติดแต่ไม่มีใครรับสาย
1: เพราะแกไม่เล่นมือถือแค่ว่าลูกๆให้พกติดตัวเวลาแบบ
0: โทร
1: แล้วไม่รับอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็มีเหมือนกับว่าปู่ก็ไม่ค่อยดีด้วย
0: ค่ะแล้วในจุดที่คิดว่าคุณพ่อจะไปธรรมดาเนี่ยที่คุณพ่อพูดบ่อยๆมีจุดไหนไหมคะที่คุณพ่อเคยพูดว่าอยากจะไปตรงนั้นตรงนี้เป็นพิเศษพอจะนึกออก
1: ไหมค่ะแกไปเรื่อยแต่ล่าสุดก็คือที่ไปรับแกตันทีเอ็กซ์ก็คือพระประแดงค่ะ
0: พระประแดง
1: สามพระประแดง
0: โอ้แล้วบ้านอยู่ไหนคะเนี่ย
1: จังหวัดนนท์ค่ะ
0: บ้านอยู่นนท์บางบัวทองนนทบุรีแต่ว่าเคยตาม GPS ไปรับคุณพ่อที่พระประแดงมาแล้ว
1: ใช่ค่ะใจตึกคือพระประแดงค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้ก็น่ากังวลนิดนึงนะว่าโทรติดแต่ไม่รับเนาะแล้ว GPS ไว้ก็จับสัญญาณไม่ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะก็ติดต่อจากทางบริษัท AA แล้วค่ะแต่ว่าทางนั้นก็คือใช้เวลาเหมือนกันค่ะคือต้องรอ
0: เขาให้รอถึงเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้เช้าหรอหรือยังไง
1: อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าความกังวลคือทางลูกๆ ก็ห่วงเพราะว่าพกข้างแล้วแล้วก็อายุก็เกือบจะ80แล้วถึงจะแข็งแรงก็จริงแต่ว่า
0: ดึกแล้วอ่ะคืนนี้ไม่รู้ไปไหนฝนตกด้วย
1: ใช่อ
0: ันนี้ไปแจ้งความหรือยังคะคุณสวรักษ์
1: แจ้งแล้วค่ะทางพี่แจ้งแล้ว
0: อืมแจ้งความได้เลยไม่ต้องรอ24ชั่วโมงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ค่ะแล้วในบริเวณใกล้เคียงใกล้ๆบ้านเราได้ขอดูกล้องวงจรปิดไหมคะ
1: เราดูจากหน้าเราเองค่ะ
0: ดูจากบ้านเราเองเนาะหน้าหมู่บ้านลองขอดูกล้องตามแถวนั้นด้วยเผื่อจะได้ทราบเส้นทางจะได้พอจะเดาได้ว่าคุณพ่อเดินไปทางไหนทิศทางไหนเนาะลอง
1: คือของเราชีวิตประจำวันแกคือออกจากหมู่บ้านข้ามถึงไปแล้วคือนั่งรถมีออกไปเลย
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่เดิน
0: ใช่ค่ะจะขึ้นรถไปเลย
1: ข้ามถึงไปแล้วนั่งรถมีใช่ค่ะ
0: ได้ตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราช่วยประสานแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับกรณีของคุณพ่อศักดานะคะอันนี้เดี๋ยวเราช่วยกันนะถ้ามีความคืบหน้ายังไงคุยกันอีกทีนะคะ
1: ได้ค่ะขอบคุณด้วยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณสาวรักษ์นะคะกำลังช่วยตามหาคุณพ่อศักดาคำแหงอายุ79ปีหายออกจากบ้านไปก็คือตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามที่ลูกๆไม่สามารถจับ GPS ที่อยู่กับตัวคุณพ่อได้นะมันติดต่อไม่ได้แล้วมือถือโทรไปคุณพ่อก็ไม่รับสายยังโทรติดแต่ไม่รับสายนะคะอันนี้มีการแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะบ้านอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณพ่อเนี่ยออกจากหมู่บ้านลัดดาวิวแล้วก็ขึ้นรถไปไหนต่อนะเขาก็มีการแจ้งความไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านโลกออนไลน์นะคะตามคุณพ่อให้อีกช่องทางหนึ่งเผื่อจะมีใครพบเห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อโปโลนะคะคอปกสีส้มกางเกงขาสั้นลายดอกสวมหมวกแก๊ปด้วยแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบสีดำนะคะพบเห็นคนลักษณะนี้อายุประมาณ79ปีนะคะสูงประมาณ170ผิวดำแดงผมบางๆนะคะก็สามารถแจ้งกลับจสร้อยได้นะตอนนี้เรายังตามหากันอยู่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้ครู่หนึ่งแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 23นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะคะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงชั่วโมงนี้นะมาดูกันนิดนึงได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะตรงบริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9ค่ะช่วงด่านทับช้างมีอุบัติเหตุนะคะเป็นกรณีของรถพิกอัพที่ไปชนเสาไฟนะคะตอนช่วงประมาณ4ทุ่มครึ่งนะจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะแต่ส่งผลให้บริเวณพื้นที่ตรงช่วงด่านทับช้างเนี่ยรถที่จะผ่านจุดนี้เนี่ยชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วใช้กันได้เคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะก็ยังไม่มีปัญหานะยังใช้กันได้อยู่นะคะจุดที่เราได้รับแจ้งข้อมูลมาตรงนี้เนี่ยก็มีการประสานแจ้งสน.บางชันเพิ่มเติมไปด้วยนะคะสามารถเดินทางได้นะไม่ติดขัดแต่ประการใดจะชะลอตัวตรงบริเวณจุดเกิดเหตุเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุล่าสุดที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะนอกจากจุดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อในช่วงเวลาดึกๆของวันนี้นะบางท่านบอกว่าโอ้ยชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะคุณธนุตราคุณกระปุกแดงบอกว่ามาส่งกำลังใจให้นะชั่วโมงสุดท้ายตรงนี้ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะช่วง5ทุ่ม5ทุ่มกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะคะกลุ่มฝนเนี่ยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะลงไปทางชลบุรีทางด้านนู้นนะชลบุรีบ้านบึงแถวนั้นนะคะศรีราชามีฝนนะคะกลุ่มฝนก็พัดพาไปทางด้านนู้นแล้วในกรุงเทพไม่มีแล้วก็หมดสำหรับค่ำคืนนี้เรื่องของฝนนะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่จุดอื่นนอกจากเรื่องของฟ้าฝนแล้วเรายังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปละกันในช่วงชั่วโมงนี้นะคะยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยดีกว่าเรียนว่าหลายคนน่าจะได้ยินข่าวนี้อยู่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนาะก็เป็นเรื่องของในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะนะคะจากที่เขามีการไปตรวจสอบนะคะ Data Center ได้ยินเคยได้ยินใช่ไหมคะชื่อของData Center ตรงพระราม9นะคะจุดนี้เนี่ยก็มีการลงพื้นที่นะคะในการตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่ามีเรื่องของน้ำนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของน้ำที่มันขุ่นแล้วก็มีคราบน้ำมันนะคะก็เป็นจุดที่กรมควบคุมมลพิษเขาได้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมผู้ประกอบการบอกว่าณพื้นที่ตรงนี้เนี่ย เคยนะคะมีเรื่องของการถูกร้องเรียนกลิ่นเหม็นนะคะแสบจมูกแล้วมันก็เคยมีเหตุของน้ำมันที่มันรั่วไหลลงพื้นนะคะทางกรมควบคุมมลพิษนะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าได้มีการสั่งให้ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยค่ะไปตรวจสอบกรณีที่ประชาชนเนี่ยมาร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากกลิ่นที่มันเหม็นคล้ายกับน้ำมันนะคะเกิดขึ้นในซอยพระราม9ซอย6ถนนพระราม9แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางนะคะก็มันทำให้แสบจมูกแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดอาการคันตามเนื้อตามตัวด้วยนะคะก็เลยมีการเร่งนะคะกำชับให้ทางกรมควบคุมมลพิษนะคะหรือคอพอเนี่ยลงพื้นที่ไปหาข้อเท็จจริงแล้วก็แหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลนะคะที่เป็นอาคารตรงที่เรียกว่า Data Center ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนนะคะพร้อมกับประสานกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทั้งระบบ ตั้งแต่ในเรื่องของระบบระบายความร้อนนะระบบสำรองไฟฟ้าการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบระบายน้ำเพื่อที่จะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนค่ะก็ทางรัฐมนตรีนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่ากำชับให้คอพอเนี่ยไปฟังความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังแล้วก็ไปเร่งหาต้นตอให้ชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรนะคะหากพบการกระทําที่มันก่อให้เกิดมลพิษก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและก็จะไม่ปล่อยให้ปัญหามันยืดเยื้อค่ะโดยทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่าเขาก็ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางไปตรวจสอบบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ซึ่งทำไมต้องเป็นตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้จุดที่ถูกร้องเรียนนี่แหละค่ะพบว่าศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยยังไม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นนะคะขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำจุดปล่อยออกสู่ภายนอกพบลักษณะน้ำที่เป็นสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนมีคราบน้ำมันแล้วก็มีกลิ่นคล้ายน้ำมันค่ะก็เลยมีการเก็บตัวอย่างน้ำเหล่านี้นะคะส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษต่อไปเพื่อที่จะไปหาในส่วนของสารปนเปื้อนแล้วก็ใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดต่อไปค่ะโดยทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ได้สอบถามเบื้องต้นนะคะจากผู้ประกอบการแจ้งว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ว่าจ้างผู้รับเหมาให้ทดสอบเครื่องสำรองไฟโดยนำถังน้ำมันมาวางบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงในพื้นที่แล้วก็ไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างไรก็ตามค่ะทางกรมควบคุมมลพิษนะคะต้องมีการตรวจสอบผลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและก็ความเชื่อมโยงของมลพิษค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการตรวจสอบท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าอาคารซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกพบว่านะคะลักษณะของน้ำมันขุ่นมีตะกอนมีคราบแล้วก็มีกลิ่นคล้ายน้ำมันจึงเก็บตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งจุดค่ะไปเปรียบเทียบผลวิเคราะห์กันโดยคาดการว่าน่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันนะคะตอนนี้นะคะเขามีการใช้เครื่องมือตรวจวัดสารนะคะเรียกว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดเนี่ยโดยใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบพกพานะคะปรากฏว่าบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกบริษัทเนี่ยตรวจพบ3 ppm นะคะส่วนภายในบริษัทเขาบอกว่าพบค่าTVOC ภายในบริษัท6 ppm ก็สะท้อนว่าพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำนะคะก็มีการติดตามตรวจสอบแล้วก็เร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปทั้งนี้ค่ะทางสำนักงานเขตห้วยขวางเองก็ได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งนะคะพร้อมทั้งจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันเหมือนกันนะคะสำหรับการกำกับดูแล Data Center ตรงนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะที่เขตห้วยขวางเขตสวนหลวงเพื่อรับฟังระบบการทำงานของศูนย์ Data Center และมีการตรวจสอบระบบสำคัญที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นมลพิษแล้วก็ความปลอดภัยทั้งในเรื่องของระบบระบายความร้อนนะคะระบบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อเตรียมแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตค่ะอันนี้ก็ต้องมีการทำควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและก็คุณภาพชีวิตประชาชนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงระบบระบายความร้อนการกำจัดน้ำทิ้งต้องให้ได้มาตรฐานซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเองเขาก็ได้บอกว่าการลงทุนแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยต้องเดินหน้าแต่มันต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนเราต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า Data Center เนี่ยมันสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยนะคะหากพบปัญหาทางกรมควบคุมมลพิษแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขอย่างรวดเร็วค่ะอันนี้เราก็ต้องรอดูนะผลการตรวจสอบภายใน7วันจากทางห้องปฏิบัติการนะคะก็ทาง กรมควบคุมมลพิษเองเขาก็บอกว่าพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้อนเรียนผ่านสายด่วนคพ1650หรือว่าจะร้องเรียนผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook กรมควบคุมมลพิษแล้วก็ผ่านทางช่องทาง Traffic Fong ดูได้นะคะให้ประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ติดตามการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่เพื่อไปดูว่ามันเกิดอะไรกันแน่นะคะแต่ว่าต้องรอผลอีก7วันนะในเรื่องของการนำน้ำไปวิเคราะห์หาสาเหตุกันต่อไปนะคะถามว่าจริงๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยมีตรงที่เขาเรียกว่าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center เนี่ยกี่แห่งกันแน่นะคะจริงๆถ้าโดยรวบรวมแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ 30-40 แห่งนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไปเป็นศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่เขาบอกว่าเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่นะคะที่แบบว่าเป็นstandard alone นะ stand alone ที่ไปเป็นอาคาร Data Center แบบนี้นะคะมันก็จะอยู่ตามย่านธุรกิจรอบโซนเมืองโซนรอบๆนะคะรอบเมืองเช่นพระราม9รามคำแหงสาทรบางนาก็ถามว่าอย่างเนี้ยเมื่อสักครู่ที่เป็นอาคาร Data Center บางคนก็บอกว่าก็ไม่รู้จักมันคืออาคารอะไรไม่รู้มันอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่รู้ว่าข้างในเขาทำอะไรเป็นอาคารเกี่ยวกับอะไรนะคะมันเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลจริงๆมันก็มีเยอะนะแต่ถ้า เปิดใช้งานแล้วก็มีการควบคุมมลพิษไปด้วยเนี่ยมันก็ถือว่า เป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยกับประชาชนที่อยู่โดยรอบแหละแต่ถ้าไม่ได้มีการแบบดูแลกำกับให้ดีนะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยน้ำในบริเวณใกล้เคียงมันขุ่นมีคราบน้ำมันมีกลิ่นน้ำมันก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะไปเช็คพิกัด Data Center เนี่ยจริงๆเมื่อกี้ไปดูเขาบอกว่า45แห่งกลางกรุงเทพเนี่ยนะเปิดการใช้งานนะคะก็ต้องดูแหละว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการควบคุมเพิ่มเติมมากน้อยขนาดไหนนะคะอย่างที่บอกกรมควบคุมมลพิษอาจจะต้องลงไปดูหน่อยนะประชาชนที่อยู่ใกล้ก็เป็นกังวลนะคะในเรื่องของผลกระทบกับสุขภาพนะถ้าแบบแสบจมูกอย่างที่บอกอ่ะมีคนร้องเรียนว่าแสบจมูกแล้วคันตามผิวตามตัวนี่มันก็น่ากลัวนะคะฉะนั้นอาจจะต้องติดตามกันเพิ่มเติมสำหรับกรณีแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เอามาแชร์ให้คุณได้ทราบกันนะไปดูเรื่องน่ารักกันบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนสไตล์ไหมเมื่อกี้ฟังปัญหาหนักๆ กันไปแล้วนะคะมาดูเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องถือว่าถ้าใครนะคะที่เลี้ยงน้องสี่ขาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวตอนนี้บอกเลยนะคะว่าในเรื่องของการเดินทางด้วยรถจริงๆขนส่งสาธารณะเนี่ยคือเรายังไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงของเราไปใช้บริการได้ถูกต้องไหมคะเวลามันเป็นรถสาธารณะเนาะไม่สามารถนำขึ้นไปได้แต่ตอนนี้นะคะรถไฟฟ้าเขาบอกว่าเป็นสายแรกของไทยเลยนะรถไฟฟ้าสายสีแดงให้น้องสี่ขาร่วมเดินทางได้นะคะเป็นสายแรกของไทยที่เปิดพื้นที่ให้น้องๆเหล่านี้เดินทางไปกับเจ้าของได้เขาบอกว่าเป็นความพิเศษนะคะที่มอบให้กับคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะสามารถเดินทางได้เพราะบางคนเนี่ยน้องหมาหรือว่าน้องแมวเขาจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆที่บางทีอยู่บ้านไม่มีใครดูแลเขาก็พกไปด้วยนะแต่ว่าต้องเดินทางภายใต้กติกาแล้วก็ตามมาตรการที่ทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเขากำหนดนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคนที่รักสัตว์และผู้โดยสารทั่วไปเนี่ยสามารถใช้บริการร่วมกันได้อย่างสะดวกปลอดภัยตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่สามารถเดินทางได้นะเขาจะเริ่มใช้ได้ในเส้นทางนี้นะคะก็ระบบขนส่งมองว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นสมาชิกนะคะในครอบครัวตรงนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ใครที่มีน้องหมาน้องแมวอาจจะอยากไปใช้บริการของรถไฟฟ้าสายสีแดงมากขึ้น จริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องเดินทางด้วยสายสีแดงใช่ไหมแต่ว่าพอรู้แบบนี้ก็แบบอยากพาไปอ่ะเจ้าตัวเล็กจะได้ไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เศษนะความพิเศษของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะใครสนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฟังแล้วก็รู้สึกดีนะว่าเออสามารถเอาขึ้นไปได้แต่ดิฉันว่าต้องทำการกติกาอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขามีกติกานั่นก็คือสี่ขาที่บอกก็คือน้องหมากับน้องแมวเท่านั้นนะคะน้องหมาและน้องแมวถ้าบอกว่าน้องสี่ขาที่จะไปนับถึงสัตว์อื่นนะบางคนบอกว่าเออดิฉันเลี้ยงหมูแคะเอาไปได้ไว้ไม่นะยังไม่ได้นะคะมีแต่น้องหมาน้องแมวเท่านั้นนะคะแล้วผู้โดยสารหนึ่งท่านก็สามารถพาสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางได้หนึ่งตัวค่ะสัตว์เลี้ยงที่ร่วมเดินทางไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเอาไปได้แต่ว่าต้องอยู่ในกระเป๋าหรือว่าใส่กรงนะคะอยู่ในอุปกรณ์ที่มิดชิดขนาดไม่กว้างเกินไปเขากำหนดขนาดด้วยนะกว้างประมาณได้55เซนยาว37เซนสูง30เซนนะคะก็คืออยู่ในกระเป๋าในอุปกรณ์ต่างๆถ้าเป็นน้องแมวพอพูดแบบนี้ดิฉันนึกไปถึงเป้อวกาศที่เป็นกระจกใสๆเจาะรูแล้วก็ให้น้องแมวอยู่ด้านในอันนี้คุณก็สะพายไปได้นะคะแต่ในเรื่องของการเดินทางจะต้องมีการแสดงหลักฐานประจำตัวสัตว์เลี้ยงหรือว่าเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนก่อนเข้าใช้บริการนะคะแล้วก็มีการลงทะเบียนนะต้องลงทะเบียนก่อนเดินทางด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการใช้บริการ Pet Friendly Train เนี่ยเดินทางได้จันทร์ถึงศุกร์ก็คือตั้งแต่ช่วง 5:00 ถึง 6:30 นะเขาเป็นช่วงเวลาด้วยนะ 10:00 ถึง 5:00 เย็นนะคะแล้วก็ 3:00 ถึงเที่ยงคืนอันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่ให้บริการนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่ให้บริการตลอดวันงานตั้งแต่ตี 5:30 จนถึงเที่ยงคืนเลยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทาง Red Line ของรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เขาเปิดให้บริการกันนะคะน่าสนใจนะหลายคนบอกอยากพาน้องๆ นะคะลองไปเที่ยวดูก็ลองดูได้ค่ะนะคะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปได้เลยที่รถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะคุณพระเคอินบอกว่าพอดีนั่งสายสีแดงค่อนข้างบ่อยเคยเจอไหมคะว่ามีการพาสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไปน่าจะเคยเห็นนะแต่ว่าถ้าใส่กระโปรงกระเป๋าอะไรดิฉันว่าไม่เป็นปัญหาเนาะโดยเฉพาะแมวเขาจะไม่ค่อยส่งเสียงเท่าไหร่แต่น้องหมานี่อาจจะต้องดูนิดนึงบางสายพันธุ์ก็คุยเก่งๆนะคะจะแบบมีเสียงอยู่ตลอดเวลานะบางสายพันธุ์นะบางสายพันธุ์บ่นเก่งนะคะพูดเก่งบ่นเก่งแต่อย่างน้องใส่นี่คงเอาขึ้นไม่ได้เนาะเออใช่ไหมน้องใส่ตัวเขาใหญ่เกินนะคะใส่กระเป๋าก็ไม่น่าจะไหวอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะเอามาอัปเดตเพิ่มเติมให้เผื่อใครสนใจวันหยุดจะได้เดินทางกันไปนะคะพาน้องนั่งรถไฟเล่นเนาะได้ไหมนั่งรถไฟเล่นดิฉันว่าได้นะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรแบบเนี้ยนะคะพูดถึงเรื่องของการเดินทางรถพูดถึงรถไฟไปนะคะแต่ณเวลานี้มีเรื่องของรถที่เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วค่ะนะคะได้รับแจ้งนะคะเพิ่มเติมมาจากตรงถนนสุขุมวิทนะแต่ว่าอยู่ช่วงชลบุรีนะเป็นช่วงชลบุรีตรงข้ามกับตลาดหนองมนนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุรถเก๋ง2คันชนกันแล้วทั้งคู่เนี่ยก็คือกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะอยู่ในฝั่งขาออกตรงข้ามกับตลาดหนองมนกีดขวางอยู่ใน2ช่องทางด้านซ้ายทำให้รถที่ใช้เส้นทางตรงนี้ค่ะวิ่งนะคะได้ช่องขวาช่องเดียวนะคะก็ชะลอตัวนะคะตรงจุดเกิดเหตุรถชะลอตัวนะฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้ด้วยจากที่เห็นในภาพถนนเปียกลื่นด้วยนะคะเพิ่มความระมัดระวังนิดหนึ่งสุขุมวิทนะคะตรงข้ามกับตลาดหนองมนที่ชลบุรีค่ะไปที่สายของทางดาบตำรวจพิสิทธิ์มุมณีค่ะเจ้าหน้าที่จราจรสน.บางชันนะคะสำหรับกรณีอุบัติเหตุตรงคู่ขนานมอเตอร์เวย์ที่ด่านทับช้างนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะกรณีอุบัติเหตุตรงแถวด่านทับช้างตรงนี้สรุปแล้วคือเป็นรถที่ชนเสาไฟคันเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมเป็นรถปิกอัพนะครับที่ขับขี่แจ้งว่ารถยางแตกครับแล้วเสียหลักมาชนเสาไฟฟ้าแล้วก็ สาไฟฟ้าเนี่ยมันถักขาดขาดเลยนะครับมือเฉพาะสายไฟเนี่ยทีหลังว่าแต่ตอนนี้การไฟฟ้าก็ติดนะครับเร็วมากเลยครับประมาณ10นาทีการไฟฟ้ามาถึงแล้วกำลังดำเนินการอยู
0: ่ค่ะดาบคะหมายถึงว่ามันหักกลางเลยเหรอขาด
1: ขาดที่โคนนะฮะอ๋อ
0: ขาดที่โคนแต่ว่ามันก็คือไม่ล้มเพราะว่าติดสายไฟ
1: ใช่ครับ
0: โอ้สายไฟ
1: อันตรายมากเลยคร
0: ับ ค่ะ
1: ในยังปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยสามารถใช้ได้ปกติ
0: ค่ะแล้วรถคนขับรถปิกอัพเป็นยังไงบ้างคะ
1: คนขับรถบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะติดต่อแอลกอฮอล์นะเป่าได้13มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะก็ผ่านด้วยกฎหมายกำหนดไว้เลยครับในส่วนการดำเนินการก็คงจะเป็นพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไปกับประกันนะฮะ
0: อืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือทางการไฟฟ้าก็มาดำเนินการเขาทำงานถึงขั้นตอนไหนแล้วคะเนี่ยตอนนี้ต้องตัดไฟอะไรไหมคร
1: ับกำลังลื้อตรงหัวเสาครับเอาสายไฟออกเอาเคมยันเสาไว้แล้วก็ลื้อเพื่อจะตอกเสาใหม่เข้าไปครับ
0: อืมก็คือเอากระบะคันนี้ออกไปแล้วก็เลยเอาเครนไปยันไว้แทน
1: ครับครับการไฟฟ้าบอกปลอดภัยครับถามหน้าจ้างเขาบอกปลอดภัยครับตอนนี้ที่ในทางไม่ต้องกลัวที่จะล้มเป็นไดโน่คร
0: ับ ค่ะไม่ต้องกลัวเสาไฟล้มโอ้โหแต่เมื่อสักครู่ตอนที่ดาบบอกว่ามันลังไว้นี่มันสามารถล้มเป็นโดมิโน่ได้จริงๆเน
1: า
0: ะถ้าสมมติว่ามัน
1: ความมันมากที่ผมรีบพาผู้คำคีออกมาก่อนเจ้าพวงที่มันจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างอื่นไปหลายๆอย่างก็เอาออกมาก่อนแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่วอร์ติดอยู่หลายท่านที่ปลอดภัยอะไรก็อยู่ด้วย
0: ค่ะโชคดีไปแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะเนี่ย
1: เราคุณเป็นด้านการไฟฟ้าด้วยไวด้วยครับมาไวมากเลย
0: มาไวมากแล้วเจ้าหน้าที่บอกไหมคะว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่ถึงจะเรียบร้อย
1: 30นาทีประมาณ45นาทีได้ดำเนินการแล้วเสร็จครับ
0: อืมค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะแล้วเรื่องการจราจรตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วง5ทุ่มกว่า
1: ไม่มีปัญหาด้านการจราจรเลยครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสาเหตุที่เมื่อสักครู่บอกว่ารถไปชนเสาไฟตรงนี้เนี่ยมันมาจากเรื่องของฝนตกถนนลื่นด้วยไหมคะหรือว่า
1: ครับฝนตกถนนลื่นนะเพราะในช่วงหัวค่ำมีฝนตกนะฮะทำให้ถนนลื่นแล้วก็ประกอบกับผู้ขับขี่แจ้งว่ารถยางระเบิดก่อนนะเมื่อรถยางระเบิดแล้วควบคุมไม่อยู
0: ่ยางระเบิด
1: ก็เลยมาเจอสายไฟ
0: ค่ะยางระเบิดก่อนเลยคุมไม่ได้แล้วมันลื่นด้วย
1: ครับผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะดาบคะ
1: ครับครับผมขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ดาบตำรวจพิสิทธิ์มุมณีค่ะจราจรสน.บางชันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลให้สำหรับอุบัติเหตุที่เราได้รับแจ้งมาจากตรงบริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะช่วงด่านทับช้างเป็นกระบะที่ไปชนเสาไฟขาดดีว่ามันไม่ล้มถ้าล้มนี่คงจะใช้เวลาอีกนานเลยกว่าจะดำเนินการเสร็จนะคะมันก็คาอยู่อย่างนั้นนะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาเดี๋ยวจะถอนเสาต้นเดิมออกแล้วก็ปักเสาใหม่ลงไปนะคะแล้วก็แจ้งทางดาบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วบอกว่าไม่เป็นปัญหาปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่เพราะตอนนี้เนี่ยเขาใช้รถเคนยันเสาไฟต้นที่มันหักไว้นะคะโล่งใจไปหนึ่งเรื่องแต่ต้องบอกเลยว่าฝนยังตกอยู่นะในพื้นที่ต่างจังหวัดนะฝนลงในหลายที่เลยนะคะแล้วก็ส่งผลให้สภาพผิวการจราจรเนี่ยมันเปียกลื่นอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามันมีกรณีอุบัติเหตุอีกที่หนึ่งนะที่บอกไปว่าสุขุมวิทตรงชลบุรีถนนนั่นก็เปียกลื่นเหมือนกันจากที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นะคะฉะนั้นตอนนี้ในพื้นที่นะที่ยังมีฝนตกอยากให้ระวังมากๆนะยิ่งตกใหม่ๆถนนเพิ่งเปียกมันชะขี้ฝุ่นลงไปแล้วมันจะลื่นกว่าปกติมากกว่าฝนที่มันชะฝุ่นไปหมดแล้วนะคะมันก็อาจจะทำให้เดินทางยากหน่อยลำบากหน่อยก็ต้องระวังนะต้องระวังจะได้ปลอดภัยนะคะก่อนหน้านี้มีข้อมูลนะจากทางมูลนิธิร่วมกตัญญูบอกว่ามีเหตุอาวุธปืนภายในตลาดโต้รุ่งที่สระแก้วค่ะนะคะช่วงประมาณ 3:50 เนี่ยทางมูลนิธิร่วมกตัญญูได้แจ้งข้อมูลบอกว่ามีเหตุอาวุธปืนในตลาดโต้รุ่งสระแก้วแล้วมีผู้เสียชีวิตนะคะเสียชีวิต2รายส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับแจ้งมานะคะจากทางมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ มีข้อมูลอัปเดตมาให้เราได้ติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องของ อุบัติเหตุต่างๆนะที่เรารับแจ้งเข้ามามีเพิ่มเติมใช่ไหมเดี๋ยวนะไปดูอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันนะคะเมื่อสักครู่ทางเจ้าหน้าที่อยู่ในสายกับเราแล้วร้อยตำรวจเอกณัฐวุฒิทูลมณีค่ะรองสาวสอบสวนสภ.แสนสุขนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะกรณีอุบัติเหตุตรงข้ามตลาดหนองมนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคนขับในรถ2คันนั้นเป็นยังไงบ้าง
2: ก็คนขับมีอาการบาดเจ็บเบื้องต้นเล็กน้อยครับแต่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ
0: ค่ะ
2: มารถอีก2คันอยู
0: ่ทั้ง2คันนี้มาคันละกี่คนยังไงคะ
2: ก็เป็นคนขับคนเดียวครับ
0: คันละ1คน
2: ไม่อีก2คันเขาจอดอยู่มีอาการบาดเจ็บเบื้องต้นเล็กน้อยครับแต่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ
0: ค่ะ
2: มารถอีก2คันอยู
0: ่ทั้ง2คันนี้มาคันละกี่คนยังไงคะ
2: ก็เป็นคนขับคนเดียวครับ
0: คันละ1

0: ขาวเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยมาชนอีกคันนึงอู้แต่ชนแรงนะเนี่ยหงายท้องขนาดนี
1: ้ว่าปกติบริเวณเส้นนั้นมันเป็นเส้นทางตรงอ
0: ่ะ
1: ไม่ได้คดเคี้ยวมากก็การขับขี่ก็อาจจะใช้ความเร็วนิดนึง
0: ค่ะแล้วตอนนี้ทั้งสองคันนี้คือเคลื่อนย้ายขยับหรือยังคะหรือยังขวางอยู่แบบนี้
1: เ
0: ลย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เรายกกำลังประสานการเคลื่อนย้ายอยู่ครับ
0: เรา
1: จะต้องตรวจสอบทางเจ้าของรถว่าผู้ขับเจ้าของรถที่เขาจอดไว้เขาอยู่ที่ไหนอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อยังไม่เจอเจ้าของอีกคันที่จอดอยู่เหรอคะตอนนี้ยังติดต่อไม่ได
1: ้กำลังติดต่ออยู่คร
0: ับกำลังติดต่อค่ะก็คือคันนึงเนี่ยจอดอยู่เฉยๆนั่นแหละและอีกคันเหมือนจะลื่นเสียหลักมาชน
1: ประมาณนั้น
0: ค่ะเจ็บเยอะไหมคะ
1: เบื้องต้นบาดเจ็บเล็กน้อยครับแต่ทีนี้ก็อาจจะต้องให้ไปพบแพทย์ภายหลังเรียกว่าจะได้ตรวจอาการภายในอีกทีนึง
0: ค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะ
1: เป็นผู้ชายครับ
0: ผู้ชายค่ะค่ะแล้วณเวลานี้ฝนยังตกอยู่ไหมคะเนี่ยตรงหน้าตลาดหนองมน
1: ยังตกอยู่
0: นะคะอย่างนี้คือรอรถยกมาเคลื่อนย้ายกีดขวางการจราจรไหมคะเนี่ย
1: เบื้องต้นกีดขวางครับกีดขวางนี่พอสมควร
0: ค่ะแล้วส่งผลไหมคะรถชะลอไหมคะเนี่ย
1: ก็มีรถชะลออยู่ครับแต่ว่าพยายามเร่งเคลียร์พื้นที่อยู
0: ่ค่ะเร่งเคลียร์พื้นที่ให้นะคะก็รถที่จะผ่านก็คือไม่ต้องจอดดูเนาะเพราะมันเชื่อว่าคนที่ผ่านนี้อาจจะชะลอดูมันจะยิ่งช้าไปกันใหญ่นะคะ
1: ก็มันฝนมันตกอ่ะชะลอก็จะดีหน่อยเพรา
0: ะอ๋อให้ช้าหน่อยอ่ะ
1: ค่ะถนนบริเวณถนนหนองมนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันไม่ได้กว้าง
0: ค่ะ
1: กว้างแล้วก็
0: กี่เลนนะคะฝั่งเนี้ย
1: พอมีน้ำขังมันก็ใจนิดหน่อย
0: รถถนนเส้นนี้กี่เลนนะคะรองสารวัตร
1: ถนนเส้นนี้3เลนครับ
0: 3เลนนี่ก็ขวางไปประมาณเลนกว่าแล้วเนาะจากที่เห็นในภาพเหลือขวาสุดที่ผ่านได้
1: ได้
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เป็นอุบัติเหตุบนถนนสุขุมวิทนะคะตรงข้ามกับตลาดหนองมนเป็นรถเก๋ง2คันนะคะคันนึงจอดอยู่เฉยๆไม่มีคนอยู่ในรถแต่อีกคันนึงเสียหลักน่าจะลื่นจากน้ำฝนบนผิวการจราจรได้ละค่ะแล้วก็มาชนเข้ากับรถคันที่จอดอยู่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังพยายามติดต่อเจ้าของรถนะคะติดต่อเจ้าของรถคันที่จอดอยู่ส่วนคนที่มาชนเนี่ยก็เจ็บเล็กน้อยนะคะเจ็บเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะยังอยู่ตรงจุดเกิดเหตุรถเนี่ยยังกีดขวางการจราจรในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ไปตรงเลนกลางด้วยนะคะก็ผ่านได้นะคะขวาสุดฉะนั้นค่อยๆไปนะผ่านตรงจุดนี้นะคะอย่าขับเร็วเกินไปเพราะฝนยังตกอยู่นะคะในพื้นที่ที่ตรงหนองมนนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ตรงแยกบางแสนถึงบางพระในฝั่งขาออกนี่ก็คือรถจะช้าตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละผ่านพ้นไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะไปได้แต่ว่ายังไงต้องระวังนะคะฝนยังตกค่ะอ่ะมาเดินทางมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกทีในช่วงต่อไปค่ะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยง

0: ี่ยงเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงท้ายๆปลายชั่วโมงนี้นะคะมาเดินทางกันต่อก็เป็นช่วงดึกแล้วเนาะไม่อยากให้ซีเรียสไม่อยากให้เครียดกันเรามาดูข่าวที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นข่าวกันบ้างไหมนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไทยต้องบอกว่าตำรวจไทยทำได้ทุกเรื่องนะคะมีคนโทรไปแจ้งอะไรนะคะก็พร้อมไปให้ความช่วยเหลือล่าสุดเนี่ยค่ะช่วงวันนี้นะช่วงเมื่อประมาณตีสามนะตีสามของวันนี้เนี่ยแหละทางเจ้าหน้าที่สภ.รัตนาธิเบศรนะคะจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสภ.รัตนาธิเบศรว่ามีประชาชนเนี่ยขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยหน่อยที่หอพักแห่งหนึ่งที่ซอยประชาชื่นนนทบุรี8ที่ท่าสายอำเภอเมืองนนนะคะพอแจ้งจากศูนย์วิทยุว่าปุ๊บเจ้าหน้าที่สายตรวจค่ะตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่สายตรวจไปปฏิบัติการกันอยู่2ท่านนะคะมี10ตำรวจโทธนกฤตอิ่มคงแล้วก็10ตำรวจโทพัทรพงษ์อิ่มแย้มนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.รัตนาธิเบศรก็มุ่งหน้าไปเลยไปที่หอพักนะคะไปที่หอพักแห่งนี้เนี่ยแหละหลังจากได้รับแจ้งนะคะรีบเลยไปยังจุดเกิดเหตุปรากฏว่าไปถึงหอพักก็ไปพบนศเอนะคะนางสาวเอละกันสมมุติเป็นเจ้าของห้องนะคะเจ้าของห้องพักก็แจ้งบอกว่าช่วยด้วยนะคะมีจิ้งจกเข้ามาในห้องนะคะขอความช่วยเหลือหน่อยเถอะมาให้ตำรวจช่วยจับให้หน่อยนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องนะคะก็ขึ้นไปตรวจสอบค่ะนะได้รับแจ้งแล้วต้องช่วยนะยังไงต้องช่วยประชาชนเข้าไปในห้องพักนะคะติดต่อผู้ดูแลหอพักก่อนเข้าไปในห้องพร้อมเจ้าของพร้อมผู้ดูแลไปค้นหาจิ้งจกค่ะไปหาจิ้งจกกันนะตำรวจก็หาตามซอกตามมุมดูจุดที่มันจะไปหลบซ่อนใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงไม่พบจิ้งจกตัวต้นเหตุแต่อย่างไรนะคะสายตรวจเราบอกว่าดึกมากแล้วนะตีสามกว่าการค้นหาแบบนี้อาจจะส่งเสียงดังรบกวนข้างห้องได้นะคะก็แจ้งว่าถ้าเจออีกครั้งก็ให้ไปแจ้งผู้ดูแลหอพักให้ช่วยจับละกันนะอันนี้ต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้รับสายแบบนี้นะคะบ่อยโดยทางผู้กำกับนะคะสภ.รัตนาธิเบศรพันตำรวจเอกพฤกษ์จำรูนศาสตร์ก็ได้บอกว่าศูนย์วิทยุโรงพักเนี่ยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนพอได้รับแจ้งก็ต้องเข้าช่วยเหลือทุกเรื่องที่ได้รับแจ้งถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามแต่ต้องมองว่าประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนนะคะก็เลยขอความช่วยเหลือมาตำรวจทำให้ได้นะคะถ้าเคสนี้เนี่ยเรื่องแค่จับจิ้งจกก็ไปจับให้แต่มันหาไม่เจอมันก็เลยจับไม่ได้นะคะถ้า เขาบอกว่ากรณีแบบนี้ถ้าน้องผู้หญิงนางสาวเอเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นแล้วมันกลายเป็นเรื่องไม่ดีขึ้นมาทั้งที่เรื่องที่ขอเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็เลยดูว่า เหตุแบบนี้ละเลยไม่ได้นะคะฉะนั้นตำรวจได้รับแจ้งแล้วก็เลยต้องไปแล้วมันมีเคสอะไรมากกว่านี้ไหมคะไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้เคยมีเคสที่ผู้สูงอายุค่ะให้ตำรวจช่วยไปที่บ้านไปเปลี่ยนช่องทีวีให้หน่อยทางผู้กำกับบอกว่าเราก็ยังต้องทำเลยนะคะไปช่วยดูให้หน่อยว่าทำไมทีวีมันเปลี่ยนช่องไม่ได้พอไปถึงตรวจสอบปรากฏว่าฐานรีโมทมันหมดนะก็เลยต้องแก้ไขให้นะคะนะช่วยทุกอย่างเลยนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องอะไรที่คุณคิดว่าไม่ปลอดภัยก็อาจจะแจ้งตำรวจเพิ่มเติมให้ตำรวจช่วยได้นะคะก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นนะตำรวจก็ไปช่วยเต็มที่เลยค้นหาหาใหญ่เลยแต่ไม่เจอนะเพราะว่าไม่รู้จิ้งจกไปอยู่ไหนแหละนะคะชื่นชมสายตรวจละกันที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามนะคะขอบคุณมากๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเกิดได้มันก็เกิดนะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยไม่ละเลยไปให้การช่วยเหลือนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเมื่อสักครู่แจ้งมาขอความช่วยเหลือเหมือนกันนะคะคุณจักริดค่ะขอความช่วยเหลือบอกว่ารถตอนนี้ยางแบนไปแล้วนะคะมียางอะไหล่แต่ไม่มีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนล้อค่ะเป็นรถเก๋งเชฟโรเลตสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือ4112ลพบุรีนะคะกไก่รอเรือ4112ลพบุรีจอดอยู่ตรงถนนพหลโยธินขาเข้ากม .63 ค่ะแถวแถววังน้อยโอ้เปลี่ยวไหมนี่จอดตรงนั้นนะคะแถววังน้อยนะคะช่องคู่ขนานจอดอยู่ในช่องคู่ขนานทางด้านซ้ายค่ะใครที่ผ่านเส้นทางตรงนี้เนี่ยอยากให้ ช่วยหน่อยนะคะแวะช่วยเหลือเปลี่ยนยางรถให้หน่อยมียางนะตอนนี้คุณจักริดมาบอกว่ามียางอะไหล่แต่มันไม่มีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนล้อนะคะขอความช่วยเหลือใครที่มีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนล้อรถนะคะถ้าผ่านทางตรงนี้ตรงช่วงกม .63 ถนนพหลโยธินขาเข้าแถววังน้อยแวะให้ความช่วยเหลือคุณจักริดหน่อยนะคะเป็นรถเก๋งเชฟโรเลตสีดำนะสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือ4112ลพบุรีค่ะจอดอยู่ในช่องคู่ขนานทางซ้ายค่ะฝากด้วยขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะอันนี้เราประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ไปให้แล้วนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวังน้อยให้นะคะเดี๋ยวให้ตำรวจไปช่วยดูดีกว่าไม่รู้ว่ามีใครผ่านทางตรงนี้หรือเปล่าฉะนั้นคุณจักริดนั่งรอในรถก่อนนะคะแล้วก็ เปิดไฟหน้าไฟหลังไฟกระพริบเปิดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะเขาจะได้สังเกตเห็นง่ายๆเพราะว่ารถเป็นสีดำด้วยนะคะอันนี้เราก็แจ้งตำรวจทางหลวงวังน้อยให้นะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยามค่ำคืนนะคะคุณอภีบอกว่าตำรวจเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะใช่นอกจากปฏิบัติภารกิจในการจับโจรนะฮะดูแลประชาชนจับจิ้งจกนี่แล้วก็เนี่ยอย่างรถยางเสียยางแตกอะไรเงี้ยเราก็ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ด้วยจะได้ไปดูให้จะได้เกิดความปลอดภัยมันดึกแล้วด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เรื่องจิ้งจกนี่ดิฉันนับถือคุณตำรวจจริงๆแหวกหาทุกสถานที่เลยแต่ไม่เจอมันไม่เจอหรอกเพราะมันแอบพวกนี้เนี่ยมันรู้ทันเราเวลาเราจะจับมันแอบแต่เวลาเราเผลอไม่ได้นะมันชอบวิ่งเข้าหาไม่รู้เป็นยังไงนะหรือมันอ่านใจเราออกก็ไม่รู้มาดูเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะนะคะมีข้อมูลเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ได้แจ้งคุณผู้ฟังไปว่ามีเหตุอาวุธปืนที่ตลาดนะคะในตลาดโต้รุ่งเสียชีวิต2รายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณ3ทุ่มของวันนี้นะคะที่สภ.เมืองลพบุรีเขาได้รับแจ้งในเรื่องของเหตุยิงกันเสียชีวิตตรงตลาดโต้รุ่งสระแก้วนะคะอยู่ที่ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะพันตำรวจโทเอกวิทย์ทองพุ่มสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองลพบุรีก็มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบก่อนที่จะไปตรวจสอบเพิ่มเติมยังจุดเกิดเหตุพร้อมด้วยพลตำรวจตรียันยงสันติปีชาวัฒน์นะคะผบ.ทางจังหวัดนะคะของลพบุรีนะคะที่ได้ไปร่วมดูตรงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าเหตุที่เกิดขึ้นในตลาดโต้รุ่งที่สระแก้วตรงนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงร้านก๋วยเตี๋ยวนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวในตลาดพบผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังร้าน1รายค่ะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะทราบชื่อคือนายเอกนะคะอายุอันนี้เป็นนามสมมุตินะอายุ61ปีนะคะห่างไปอีกประมาณ20เมตรก็ไปพบผู้เสียชีวิตอีก1รายตรงนี้เป็นผู้ก่อเหตุนะคะเป็นนามสมมุติคือนายบีอายุ64ปีซึ่งที่มือของผู้ก่อเหตุเนี่ยยังถืออาวุธปืนนะคะแล้วก็ตรวจสอบในกระเป๋ากางเกงเนี่ยมีแมกกาซีนอีก3แมกกาซีนที่เอวเนี่ยมีปืนอีก1กระบอกก็คือรวมนะคะที่ตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีปืนรวมกัน2กระบอกค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันบ่อยครั้งในเรื่องของหนี้สินที่หยิบยืมกันมานะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนผู้เสียชีวิตนะคะร่างของผู้เสียชีวิตนี่ได้มอบให้กับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะนำร่างของทั้งสองรายเนี่ยส่งสถาบันนิติเวชเพื่อที่พิสูจน์ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับทราบนะคะอายุ64ปีนะคะเป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็อายุ61ปีนะคะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่ถูกยิงนะคะเสียชีวิตด้านหลังร้านนะคะห่างกันไม่ไกลนะสำหรับศพของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าพอได้ยินข่าวนี้ก็สะเทือนขวัญเหมือนกันนะตอนที่ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูได้แจ้งข้อมูลว่ามันเป็นเหตุอาวุธปืนภายในตลาดโต้รุ่งสักแก้วนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันละกันสำหรับเรื่องราวตรงนี้เพิ่มแป๊บเดียวเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกๆการติดตามนะหลายท่านก็พูดคุยเพิ่มเติมกันมานะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณอภิชาติบอกว่ายินดีต้อนรับคุณหันตุตาครับผมดิฉันจลาแล้วค่ะคุณอภิชาติค่ะขอบคุณนะคะที่มาทักทายกันในช่วงท้ายนะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยติดตามอยู่แหละแต่ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้พูดคุยเพิ่มเติมไม่เป็นไรขอให้กดติดตามนะคะดูทางหน้า YouTube ก็ได้หรือว่าฟังผ่านทางวิทยุ FM 100ก็ได้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะแต่ถ้าสะดวกพูดคุยเพิ่มเติมส่งกำลังใจหรือคำแนะนำอะไรให้ทีมงานก็สามารถแจ้งได้นะคะขอเขาเรียกอะไรนะคอมเมนต์แบบที่ไม่เป็นพลังบวกเชิงลบนะอยากได้พลังบวกเฉยๆนะคะขอบคุณมากๆนะช่วงเวลานี้เดี๋ยวดิฉันก่อนจะลาไปเราไปสรุปอุบัติเหตุกันก่อนนะคะที่จสร.ได้รับแจ้งประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สำหรับอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะคะจสร.ได้รับแจ้งเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลานี้นะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด41รายค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ย2รายด้วยกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: อ
0: ั
1: ปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: คุณพักเคอินถามว่าสรุปมาหรือเปล่าคะพรุ่งนี้ไม่ได้มาจัดรายการค่ะแต่พรุ่งนี้มาทำงานนะคะยังมีภารกิจรออยู่ที่โต๊ะกองพเนินเลยค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นดีเจเจ้าประจำนะมาจัดรายการกันต่อไปส่วนธนุตาเดี๋ยวมาสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ก็คือวันนี้เดี๋ยวต้องลากันไปก่อนแล้วใครง่วงนอนฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะใครไม่ง่วงติดตามต่อนะจอสร้อยมีภาพให้คุณดูตลอด24ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน

0: พที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพครองพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้ำเข้ามาทางมาตามทุ่งไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากห้วยหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องนึงคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอาณาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าข้างบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปฝนกระทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไปในบ
0: ่อที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหารจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้กลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยนี่นี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากเหลือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: แล้ววันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่เยอะให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: ตัดได้ก็สิตัดได้แต่ว่าสาธิตชาวบ้านต้องการตัดก็ต้องการอันนี้ตัดนะครับเส้นทางนี้เลย
0: บ้านอยู่เยอะมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกข์ทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องส่งงาน
1: ตรงนี้ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาแต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ในบ่อปลาไม่เราก็ไม่รังควานเขา
0: หน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

gâm nở sai nam. สายน้ำเอื้อความอุดมแก่แผ่นดิน

ทะเลร้อยรัฐประชาชาติหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวล้อล้อมชีวิตวัฒนธรรมสงบงามเป็นเอกลักษณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน

เป็นเวลาหลายนาทีกว่ารถไฟจะข้ามพ้นสะพานแห่งนี้นี่อาจจะเป็นเครื่องวัดง่ายๆที่บอกให้เราตระหนักถึงความกว้างใหญ่ของแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งไหลผ่านนครหลวงของประเทศเวียดนามกรุงฮานอยนครเก่าแก่แห่งดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงที่กว้างใหญ่ไพศาลและอุดมสมบูรณ์เป็นถิ่นที่อยู่หนาแน่นของชาวเวียดนามมาแต่อดีตกาลภายในฮานอยยังมีทะเลสาบขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปถึง5แห่งเป็นแหล่งทำมาหากินพักผ่อนหย่อนใจและโยงใยความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างชาวฮานอยกับสายน้ำกระทั่งชื่อเดิมของเมืองนี้คือทังลองก็ยังมีความหมายว่าเมืองมังกรทอง

ีวิตชีวาของนครในสายน้ำจะเห็นได้ในงานวันเฉลิมฉลองเอกราชเวียดนาม2กันยายนศาสตร์ยาวนานนับพันปีของกรุงฮานอยและประเทศเวียดนามถูกบันทึกไว้ในขบวนแห่แต่ละชุด

าคุณภาพเยาวชนด้วยกีฬาและการออกกำลังกายเป็นประเด็นสำคัญในกิจกรรมวันนี้กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงพัดพาเอาสิ่งใหม่จากตะวันตกที่กระฉับกระเฉงและเปิดเผยมากขึ้นมาสู่สตรีเวียดนามรุ่นใหม่

ละเล่นพื้นเมืองเก่าแก่ของเวียดนามยังมีการอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาเอกลักษณ์ของเวียดนามแต่โบราณซึ่งนำเอาบางแง่มุมของวัฒนธรรมจีนมาผสมผสาน

ในขณะที่เด็กรุ่นใหม่กำลังตื่นเต้นกับของเล่นที่เป็นเศษซากจากสนามรบนี่คือพิพิธภัณฑ์สงครามที่เสมือนจะตอกย้ำไม่ให้พวกเขาลืมเลือนรอยอดีตของคนรุ่นปู่รุ่นพ่อ

ชื่อกรุงฮานอยปรากฏอยู่ในพงศาวดารเวียดนามในฐานะที่เป็นนครหลวงที่ใหญ่โตและเก่าแก่มานานนับพันปีตั้งแต่สมัยที่เวียดนามตกอยู่ใต้อำนาจของจักรพรรดิจีนและรับอวัฒนธรรมจีนมาใช้โดยเฉพาะตัวอักษรเวียดนามใช้ตัวอักษรจีนมานานก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรโรมันเช่นในปัจจุบันศิลาจารึกด้วยอักษรจีนนับร้อยหลักเหล่านี้เป็นหลักฐานบอกเล่าประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของเมืองหลวงฮานอยที่นี่คือสำนักอักษรศาสตร์แห่งกรุงฮานอยสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลเมื่อ500ปีมาแล้วเป็นสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นขุนนางระดับจองหวนของราชสำนักเวียดนามใครที่สอบผ่านและมีความสามารถทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมก็จะได้รับการจารึกชื่อไว้บนแผ่นศิลาให้เป็นที่ประจักษ์ไปชั่วลูกชั่วหลาน

0: คุณลุงท่านนี้เพียรพยายามมาอ่านรายชื่อในศิลาจารึกทุกครั้งที่ท่านมีเวลาว่างเพราะมีหลักฐานจากบันทึกประจำตระกูลระบุว่าคุณปู่ทวดของท่านเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นจอหงวนในสมัยราชวงศ์เหวียน
1: ในประเด็นใดหนึ่งเป็นคุณเบียดีเป็นองค์ปู่ตัวองค์ปู่คุณบุญเลยปู่ตัวน่ะวูวันนี้นี้ชิ้นสีใส่ใส่ใส่เล่เอาเล่คุณเจื่อเจื่อเจื่อตื่นไปแบบนี้มาจังยาดิ่งด้วยเหรอตื่นไปเลยย้อนว่าด้วยเล
0: ่ธรรมเนียมการจารึกชื่อจอหงวนสิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช2423ปรากฏมีศิลาจารึกรวม82หลักจารึกชื่อจอหงวนไว้รวมทั้งสิ้น 1,234 ท่านกรุงฮานอยผ่านการเวลาในประวัติศาสตร์เวียดนามมาหลายยุคชุมชนเก่าแก่ทางทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำแดงที่เรียกว่าเขตฮานอยเก่าแห่งนี้คือประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของกรุงฮานอยในสมัยที่ฝรั่งเศสมีอำนาจเหนือดินแดนเวียดนามเมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมาได้มีการสร้างศูนย์กลางการค้าขึ้นบริเวณริมแม่น้ำแดงด้วยผังเมืองที่จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบมีถนนในเขตนี้ทั้งสิ้น36สายโดยกำหนดให้ถนนสายหนึ่งก็ขายสินค้าประเภทหนึ่งประตูด้านทิศตะวันออกเป็นประตูเมืองฮานอยเก่าเพียงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่เรียกกันว่าประตูขุนนางเจืองเป็นด่านเก็บภาษีอากรและเป็นจุดตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าในเขตนี้ปัจจุบันสภาพการค้าในเขตฮานอยเก่าเปลี่ยนแปลงไปแต่กระนั้นก็ยังปรากฏร่องรอยของถนนการค้า36สายในอดีตโฟหังเจียวถนนขายเสือวันนี้มีสินค้าอื่นๆมาวางขายแต่ก็ยังมีบางร้านสืบทอดกิจการขายเสื่อจากบรรพบุรุษมานาน 3-4 ชั่วอายุคนชาวฮานอยเองก็ยังเคยชินอยู่ว่าถ้าจะซื้อเสื่อหรือกระเป๋าเสื่อกกต้องมาที่โฟหังเจียวหางหมาถนนขายผลิตภัณฑ์จากกระดาษถึงวันนี้ตลอดทั้งสายก็ยังขายสินค้ากระดาษเหมือนเดิมและยิ่งคึกคักมากในช่วงเทศกาลงานบุญเช่นเทศกาลไหว้พระจันทร์ของเล่นสำหรับเด็กในวันไหว้พระจันทร์มาชุมนุมกันที่นี่หน้ากากการ์ตูนอันละ300ดองหรือ2บาท50สตางค์หัวสิงโตอันละ5บาทมงกุฎกระดาษอันละ3บาทคุณแม่คนนี้ซื้อโคมดาวแดงอันละ 1,000 ดองหรือราว4บาทให้ลูกไว้ใส่เทียนจุดฉลองตอนกลางคืนโฟละนงถนนขายยาสมุนไพรโบราณผ่านการเวลามานานนับร้อยปีถนนสายนี้ก็ยังเป็นที่พึ่งพิงของชาวฮานอยที่เจ็บไข้ได้ป่วย
2: นี้บ้านี่ตัวย่อย
3: ตอนนี้30ตัว
2: 30ตัวย่อย
0: คุณหมอคิงเฟืองวัย78ปี ยึดอาชีพเป็นแพทย์แผนโบราณมาตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้ก็ยังมีความสุขกับการตรวจไข้และจัดยาสมุนไพรให้ลูกค้าคุณหมออาศัยอยู่ที่ร้านเลขที่49ถนนละนงมานานกว่า50ปีแล้ว
2: ฟูในหลักที่ฟูของเมืองจีน tỉnh Phúc Kiến là một người Trung Quốc ở tỉnh Phúc Kiến sang làm thuốc ở đây rất nhiều, vì thế người ta gọi là phố Phúc Kiến. Sau đến chính phủ Việt Nam thì mới lấy cái tên một vị lương y có danh tiếng thì gọi là Lãn Ông, tức là ông lười. Về vấn đề thầy thuốc ấy, thì tôi làm với chính phủ đã được nghỉ rồi, nhưng mà vẫn không được nghỉ, là vì cái theo cái tục, cái thông lệ đó, người Việt Nam đó thì người ta bảo rằng là thầy già con hát trẻ, đi chữa thuốc thì người ta phải tìm ông thầy già thế này, thế mà đi xem hát thì người ta xem cái cô hát trẻ.
0: Lạ nông เป็นชื่อหมอสมุนไพรเรืองนามในตำนานที่ชาวเวียดนามเคารพนับถือคุณหมอเฟืองได้รจนาบทกวีถึงท่านละนงไว้บทหนึ่งว่าละนงเป็นคนที่มีความขี้เกียจเป็นเลิศ
2: เลยเด้อ như ông dễ mấy người lười danh lười lợi cả lười chơiLười nền trung đỉnh, không ưa chuộng lười trốn cả cái đài chẳng tới lui. Lười thấy ngại vàng phường đỉnh hót, lười nhìn bể ngọc cánh chia phôi. Lười mạng ngân kiếm vui lòng mẹ, lười để tìm phương cứu bệnh đời.
0: อะไรก็ตามถนนการค้าหลายสายในเขตฮานอยเก่าก็เปลี่ยนแปลงสินค้าไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามถนนการค้าหลายสายในเขตฮานอยเก่า

จากกาถนนขายอาหารทำจากปลามาถึงวันนี้ไม่มีอะไรขายเพราะได้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยไปเสียแล้วปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามพยายามรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์โครงสร้างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเขตฮานอยเก่าไว้โดยอนุญาตให้ดัดแปลงสภาพภายในตัวอาคารเพื่อการอยู่อาศัยได้เท่านั้น

ที่งามสง่าด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบยุโรปหลังนี้มีอายุเก่าแก่กว่า70ปีในอดีตเป็นธรรมเนียบของข้าหลวงฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครอง

จุบันกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามดัดแปลงเป็นที่ทำการศูนย์ข่าวต่างประเทศโดยอนุรักษ์โครงสร้างภายนอกแบบเก่าไว้เช่นเดียวกับอาคารโรงละครแห่งชาติก็เป็นตึกยุโรปอีกแห่งหนึ่งในจำนวนหลายๆตึกที่เชิดหน้าชูตากรุงฮานอยไม่ต่างไปจากศิลปะการแสดงที่จัดแสดงขึ้นที่นี่

ลงกล่อมลูกของชาวเวียดนามใต้แต่โบราณอวดความไพเราะของพิณน้ำเต้าหรือพิณสายเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีพัฒนาการมาจากดนตรีวณิพกจนกลายมาเป็นคีตศิลป์แห่งราชสำนักกระแสเสียงแห่งพิณน้ำเต้าเป็นที่เลื่องลือจนเกิดภาษิตสอนใจสตรีเวียดนามบทหนึ่งว่าพิณน้ำเต้านั้นใครดีก็ปล่อยให้เขาฟังไปคนเดียวเราเป็นหญิงอย่าพึงยินเสียงของมันจนปล่อยกายปล่อยใจไปเพราะความเคลิบเคลิ้ม

ระบำชุดวันงานของหมู่บ้านนาฏศิลป์พื้นบ้านของชาวเวียดนามแห่งลุ่มแม่น้ำแดงแสดงออกถึงความสนุกสนานเบิกบานใจหลังการเก็บเกี่ยว

สะท้อนความรักและความหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดโดยดัดแปลงมาจากบทกวีที่อุปมาอุปไมยไว้ว่าคนเราล้วนมีบ้านเกิดเมืองนอนเพียงแห่งเดียวเฉกเช่นมีแม่เพียงคนเดียว

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปกับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่1ถึง2กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่โซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่3ถึง7กันยายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายน2569จากนั้นจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2กันยายน69

ขียวหวานลูกโตๆกิโลกรัมละ 2,500 ดองหรือประมาณ10บาทกล้วยหอมเขียวหวีใหญ่ๆหวีละ8บาทมะเขือเทศลูกละบาทแอปเปิ้ลจากเมืองจีนกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งกรัมละไม่ถึง50สตางค์ตลาดเช้าเล็กๆริมทางกลางกรุงฮานอยแม้จะอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแต่กระนั้นก็ยังเป็นดัชนีชี้ภาวะค่าครองชีพของเมืองนี้ได้ดีเหมือนตลาดอื่นๆดอกไม้สดมีตั้งแต่ราคากรัมละ3บาทถึงกรัมละ20บาทวันนี้ขายดีเป็นพิเศษเพราะประเพณีสำคัญที่สุดในรอบปีของชาวเวียดนามเวียนมาถึงอีกแล้วนะวันนี้จึงเป็นวันหยุดราชการแต่บางคนที่มีอาชีพอิสระก็ถือโอกาสหยุดพักผ่อนไปทำบุญร้านตัดผมลมโชยที่ถนนกวางจุงจึงดูเงียบเหงาไปสักหน่อยเพราะมีช่างมาเปิดร้านไม่กี่เจ้าจากปกติเกือบ20เจ้า

าวเวียดนามรับอิทธิพลลัทธิขงจื้อมาจากจีนแต่โบราณจึงยึดถือกันว่าทำบุญสักกี่ครั้งในรอบปีก็ไม่เท่าทำบุญวันศาสตร์จีนหรือวันไหว้บรรพบุรุษและอุทิศส่วนกุศลให้ผีไม่มีญาติเพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะเขตชานกรุงฮานอยงานวันศาสตร์จีนจัดกันเอิกกระเริกที่สุดคุณย่าคุณยายในเสื้อผ้าชุดสีน้ำตาลมุ่งหน้าสู่ศาลเจ้าของหมู่บ้านท่านเหล่านี้ถือได้ว่าบวชชีโดยไม่โกนศีรษะเรียกว่าบวชบ้านหมายถึงถือศีลกินเจอยู่กับบ้านครั้นถึงวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาก็นุ่งห่มชุดประจำชาติเวียดนามหรือชุดอาวสายสีน้ำตาลออกมาทำบุญกันซีดาฟัดคำสวดในภาษาเวียดนามหมายถึงอมิตรพุทธการไม่เบียดเบียนกันคนจากต่างหมู่บ้านมาพบกันก็สวดมนต์อำนวยพรให้แก่กันเยี่ยงพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดพิธียังไม่เริ่มก็เอาน้ำชาหมากพลูมาเลี้ยงดูกันบางคนทำพิธีไหว้บรรพบุรุษที่บ้านแล้วก็ยังมาร่วมงานนี้ด้วยถือเป็นงานบุญที่ใหญ่ที่สุดอันจะเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับการสละกิเลสในจิตใจด้วยการให้ทานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษและผีไม่มีญาติเริ่มขึ้นชาวเวียดนามเรียกว่ารามถังเบยหมายถึงงานวันที่15เดือน7ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งถือเป็นวันไถ่บาปให้กับดวงวิญญาณทุกดวงในปรภพผู้นำขบวนพิธีอัญเชิญเครื่องบวงสรวงธูปเทียนผลไม้และเครื่องกระดาษส่งไปให้บรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติทั้งหลาย

0: ศีลฝัด
1: บทสวดมนต์กล่าวอัญเชิญดวงวิญญาณมารับเครื่องบรรณาการ
0: ดัง
1: พิธีกรรมและเครื่องแต่งกายมีอิทธิพลวัฒนธรรมจีนเข้ามาผสมผสานสะท้อนภาพประวัติศาสตร์เวียดนามที่รับวัฒนธรรมและคติความเชื่อจากจีนเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นี่กล่าวได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ไม่ใช่วิถีแห่งพุทธแต่ข้อผสมผสานอยู่ในงานประเพณีของชาวพุทธเหมือนกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปในไทยลาวและกัมพูชาในอดีตประเพณีศาสตร์จีนในเวียดนามเคยซบเซามานานเพราะรัฐบาลสังคมนิยมมีนโยบายห้ามการโฆษณาชักชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนาใดแต่พร้อมๆกับนโยบายใหม่ที่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจการเมืองมากขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเทศกาลศาสตร์จีนของชาวเวียดนามก็กลับมาจัดกันเอิกเกริกอย่างนี้อีกครั้ง

็นอาณาเขตติดมหาสมุทรแปซิฟิกแต่เพียงด้านเดียวของแผ่นดินเอเชียอาคเนย์เดินเรือชาวตะวันตกสมัยโบราณยอมรับว่าชาวเวียดนามเป็นชาติที่เชี่ยวชาญเรื่องทะเลชาติหนึ่งในตะวันออกไกลประชากรเวียดนามตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นในเขตไม่เกิน50ไมล์จากทะเลเกลือและปลาเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารของพวกเขามาตั้งแต่อดีตกาลชายทะเลซัมเซินห่างจากกรุงฮานอยลงมาทางใต้ราว200กิโลเมตรแหล่งทำการประมงเรื่องชื่อของจังหวัดแทงหัวชาวประมงที่นี่ยังคงใช้เรือทำมาจากไม้ไผ่ลำใหญ่ผูกรวมกันคล้ายแพ

ังไม่ทันดันอวนขึ้นพ้นจากน้ำบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็จดจ้องจะประมูลปลากันแล้วจนบางทีก็ถึงกับทะเลาะเบาแว้งกันเป็นปกติเหมือนที่ท่าปลาอื่นๆ

ซัมสันเป็นเมืองในหุบเขาริมทะเลมีประชากรอยู่หนาแน่นราว 50,000 คนชายฝั่งทะเลซัมสันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเวียดนามปีนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือน 15,000 คนทั้งที่เป็นชาวเวียดนามและจากกลุ่มประเทศสังคมนิยม

ศาลเจ้าเล็กๆบนเนินเขาริมทะเลอนุรักษ์รูปทรงสถาปัตยกรรมแบบเวียดนามโบราณเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากแดน

ถึงแม้การท่องเที่ยวจะทำรายได้ให้สำเสริญมากแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงเลี้ยงชีพด้วยการประมง

ลผลิตจากทะเลปีละ 1,000 ตันมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดแทงหัวส่วนใหญ่ส่งไปขายยังตลาดในประเทศและบริการนักท่องเที่ยวของซัมเซินเอง

ีครอบครัวชาวประมงกว่า 3,000 คนรวมตัวกันในรูปสหกรณ์ประมงพื้นบ้านเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเครื่องมือหาปลาเป็นสมบัติของสหกรณ์สมาชิกมีสิทธิ์นำออกไปทำมาหากินแล้วแบ่งผลกำไร 30% ให้สหกรณ์เอกลักษณ์ที่เรื่องชื่อของสหกรณ์ประมงซัมเซินก็คือที่นี่ยังอนุรักษ์วิธีทำประมงแบบพื้นบ้านโบราณไว้มากที่สุดเป็นแห่งเดียวของเวียดนาม

วันนี้คลื่นลมไม่ดีนักสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ออกเรือไปหาปลาจึงหันมาหาลำไพ่พิเศษยามว่างด้วยการออกช้อนกุ้งฝอยตามชายฝั่งไปขายให้โรงงานน้ำปลาใช้เครื่องมือเก่าแก่ที่เรียกกันว่ากาแควมันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพชนที่คนรุ่นนี้ยังใช้ได้อย่างคุ้นเคยกาแควหมายถึงไม้ไผ่ลำยาวประมาณ4เมตรใช้สำหรับเดินในทะเลเพื่อดันอวนช้อนกุ้งประกอบเครื่องมือกันแล้วแต่บางคนก็ไม่แน่ใจกับคลื่นลมวันนี้เท่าใดนักแต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นรายได้พิเศษดีกว่านอนรอลมฟ้าอยู่ในบ้าน

มือหนึ่งถืออวนอีกมือหนึ่งถือไม้กาแคว2อันไว้ใส่2ขายืนในน้ำแม้คลื่นลมจะแรงไปหน่อยก็ต้องลองดู

เดินลุยคลื่นไปจนน้ำลึกถึงไหล่จึงสวมขาไม้ไผ่จนทรงตัวได้ในน้ำก็เริ่มเดินดันอวนตักกุ้งฝอยขึ้นมาพละกำลังโดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อขากับประสบการณ์และการตัดสินใจเป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะนี่ไม่ใช่การลงไปลอยคอเล่นในน้ำแท้ที่จริงคือต้องยืนต้านกระแสน้ำแล้วดันอวนไปในลักษณะนี้นานเป็นชั่วโมงทุกๆปีในเดือนพฤษภาคมชาวประมงซัมเซินจะจัดการแข่งขันช้อนกุ้งฝอยด้วยกาแควกันเป็นที่สนุกสนานถือได้ว่าเป็นบททดสอบหนึ่งของลูกผู้ชายซัมเซิน

0: ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมฤดูกุ้งฝอยชุกชุมตามชายฝั่งบางคนอาจช้อนได้ถึง60กิโลกรัมส่งขายโรงงานน้ำปลาได้ราคากิโลกรัมละ3บาทแต่วันไหนคลื่นลมไม่เป็นใจก็อาจได้แค่กิโลเดียวหรือไม่ได้เลย
1: Trời sóng quá không được. Không phải cái mùa đánh nuôi chứ, nhưng mà hôm nay là chạy ngay không được chứ.
0: อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือประมงพื้นบ้านอื่นๆกาแคลก็นับว่าดีที่สุดสำหรับการช้อนกุ้งฝอยในสภาพที่ชายฝั่งทะเลเป็นอ่าวและในเงื่อนไขที่พวกเขายังไม่สามารถหาเครื่องมือทันสมัยซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาแทนได้ไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้ามรดกแห่งท้องทะเลชิ้นนี้จะตกทอดถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเขาหรือไม่ความพยายามที่จะอนุรักษ์ไว้อาจทำได้เพียงนำมันไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือบันทึกไว้เป็นตำนานในความทรงจำของคนรุ่นนี้เท่านั้น

ามกล่าวว่าชายฝั่งทะเล 3,300 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้คือเงื่อนไขสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ชาวเวียดนามเชื่อมโยงเวียดนามกับโลกภายนอกนักเดินเรือโบราณขนานนามแผ่นดินนี้ว่าเป็นระเบียงของมหาสมุทรแปซิฟิกถึงแม้ในยามคลื่นลมวิปริตพายุฝนจะกระหน่ำซัดเข้าระเบียงบ้านก่อนที่อื่นแต่ความเป็นผืนแผ่นดินแห่งทะเลและแม่น้ำที่อุดมไปด้วยทรัพยากรก็เสมือนเป็นของขวัญที่ธรรมชาติประทานให้เวียดนามเป็นการทดแทนเหลือเพียงแต่ว่าของขวัญล้ำค่านี้จะได้รับการพัฒนาให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่มากเพียงใด

าวบ้านที่นี่คุ้นเคยที่จะใช้เท้าแจวเรือมากกว่าใช้มือนี่เป็นวิธีหาปลาอีกแบบหนึ่งของชาวเวียดนามใต้ในแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งแม่น้ำไส้งอนไหลผ่านเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดของแผ่นดินอินโดจีนกรุงไส้งอนอดีตเมืองหลวงของเวียดนามใต้หรือกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ในปัจจุบัน

ช่วงเวลาในอดีตที่เคยตกอยู่ในความปกครองของฝรั่งเศสทำให้เมืองนี้มีการจัดผังเมืองอย่างดีเยี่ยมมีถนนร่มรื่นมีสถาปัตยกรรมถอดแบบจากกรุงปารีสในยุครุ่งโรจน์หลายแห่งจนถึงวันนี้แม้จะผ่านศึกสงครามและการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงมาอยู่ภายใต้อำนาจรัฐสังคมนิยมแต่รอยอดีตยังไม่ลบเลือนวังแห่งอิสรภาพอดีตเป็นสำนักงานผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสประจำเวียดนามใต้ต่อมาใช้เป็นทำเนียบอดีตประธานาธิบดีโงดินเดียมของเวียดนามสมัยประชาธิปไตยปัจจุบันถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการปฏิวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตึกรัฐสภาของเวียดนามใต้เก่าวันนี้กลายเป็นสำนักงานคณะกรรมการประชาชนกรุงโฮจิมินห์และยังคงเป็นอาคารที่เชิดหน้าชูตาอดีตนครหลวงเก่าแก่แห่งนี้

ถนนเวียนเวย่างธุรกิจการค้าที่แม้จะซบเซากว่าในอดีตแต่นโยบายใหม่ของรัฐบาลสังคมนิยมซึ่งเปิดกว้างทางการค้ากับประเทศทุนนิยมก็ทำให้ถนนสายนี้เริ่มคึกคักขึ้นอีกครั้ง

แผ่นป้ายโฆษณาสินค้ากลับมาติดตั้งเรียงรายตามอาคารใหญ่แผ่นป้ายปลุกใจปฏิวัติซึ่งค่อยๆลดน้อยลงในช่วงปฏิรูปเศรษฐกิจ 4-5 ปีที่ผ่านมาทำเนียบยาโลหรือคฤหาสน์มังกรโครงสร้างอาคารเป็นแบบยุโรปแต่หลังคาประดับประติมากรรมรูปมังกรตามความเชื่อว่าชาวเวียดนามสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าบนสวรรค์กับพญามังกรซึ่งเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวประวัติและผลงานของโฮจิมินห์วีรบุรุษของชาวเวียดนามทำเนียบแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไซงอนซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำโขง

ากจุดนี้อีกไม่ไกลนักแม่น้ำโขงก็จะไหลออกทะเลจีนใต้ภายหลังการเดินทางมายาวไกลกว่า 4,200 กิโลเมตรความกว้างของแม่น้ำตรงนี้จึงวัดได้ถึงกว่า2กิโลเมตรหลังจากไหลผ่านประเทศไทยลาวและกัมพูชาเมื่อมาถึงแผ่นดินเวียดนามตอนใต้แม่น้ำโขงก็แบ่งแยกออกเป็นหลายสาขาชาวเวียดนามแต่โบราณจึงเรียกแม่น้ำโขงว่ากิวเลวหมายถึงพญามังกรทั้ง9ปริมาณน้ำถึง 500,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของแม่น้ำโขงได้พัดพาเอาตะกอนแม่น้ำจำนวนมหาศาลมารวมอยู่ที่ปากแม่น้ำก่อให้เกิดดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและอุดมไปด้วยฮิวมัสอันเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธัญอาหารเมืองเกินเธอศูนย์กลางของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงหัวเมืองใหญ่อันดับ2ของเวียดนามใต้รองจากไส้ง่อนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเกินเธอสาขา1ของแม่น้ำโขง

าวบ้านที่นี่ใช้เรือในการเดินทางมากกว่ารถเพราะมีคลองซอยธรรมชาติแยกออกจากแม่น้ำใหญ่ไหลเข้าไปในเรือกสวนไร่นาเสมือนเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงไปทั่วร่างกายกล่าวกันว่าชาวเกินเธอสามารถเดินทางไปค้าขายที่ไส้งอนได้โดยแจวเรือไปตามคลองซอยเล็กๆนี้แม้ว่าหนทางจะห่างกันถึง300 กิโลเมตรก็ตาม

ื้นบ้านก็มีอยู่ว่าประชาชนในย่านนี้ไม่มีวัฒนธรรมในการฝังศพด้วยเหตุที่พื้นแผ่นดินมีน้อยกว่าพื้นน้ำหากมีคนตายก็จะเอาใส่เรือพายเข้าไปในป่าลึกแขวนไว้กับต้นไม้จนศพแห้งเหลือแต่กระดูกจึงกลับมาเก็บกระดูกไปทำพิธีที่บ้านถึงวันนี้พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงก็ยังคงเป็นแผ่นดินทองของการทำมาหากินพืชผักผลไม้โดยเฉพาะผลผลิตข้าวถูกส่งไปเลี้ยงประชาชนในเขตภาค

ซึ่งทำให้ชาวนามีกำลังใจในการผลิตมากขึ้นเวียดนามก็สามารถส่งข้าวสู่ตลาดโลกได้เป็นปีแรกจำนวนถึง 1.8 ล้านตันซึ่งนับว่ามากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากประเทศไทยข้าวส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมะนาวผลใหญ่ๆอิ่มน้ำผักกระเฉดสดๆจากไร่กล้วยหอมเขียวหวีโตๆและผลไม้นานาชนิดมาชุมนุมกันที่นี่ทุกเช้า

ลาดน้ำฟุ่งเห็บ30กิโลเมตรจากตัวเมืองเกินเธอภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงพ่อค้าคนกลางจะมาซื้อพืชผักผลไม้จากที่นี่เพราะเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรจากเจ็ดคลองในละแวกนี้อ้อยจากตลาดน้ำฟุ่งเห็บขึ้นชื่อว่าหวานและมีปริมาณน้ำตาลสูงมักถูกส่งไปโรงงานน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมเนื้อหวานหารับประทานได้ง่ายจนได้ชื่อว่าเป็นผลไม้บำรุงผิวพรรณของสาวๆชาวใต้ค้าขายกันแต่เช้าใครหิวก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือกับแบงค์หมี่หรือขนมปังฝรั่งเศสใส่หมูยอคอยบริการถึงที่พืชผักผลไม้ที่นี่ล้วนเป็นผลผลิตที่งอกเงยขึ้นจากดินตะกอนแม่น้ำโขงที่ธรรมชาติประทานให้ชาวเวียดนามอย่างสมบูรณ์คนนี้เป็นแม่ค้าคนกลางมาหาซื้อผลไม้ไปขายในแต่ละปีผลผลิตทางการเกษตรจากดินแดนนี้จะส่งไปเกื้อหนุนเวียดนามภาคกลางและภาคเหนือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งภาคใต้ยังขาดแคลนอยู่มาก

ุงเห็บเป็นจุดบรรจบของคลอง7คลองซึ่งไหลไปลงสาขาของแม่น้ำโขงตลาดน้ำที่นี่จึงเกิดขึ้นจากความต้องการทางการค้าของเกษตรกรเป็นตลาดน้ำพื้นบ้านที่มีมานานจนคนรุ่นนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าเริ่มติดตลาดกันมาตั้งแต่สมัยไหนทุกเช้าช่วง6นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกาเรือผลไม้200ถึง300ลำจะหมุนเวียนกันมาค้าขายรัฐบาลเวียดนามปล่อยให้เป็นตลาดการค้าเสรีเป็นผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องจากความสมบูรณ์พูนผลของแม่น้ำโขงหากพิจารณาดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในโซนร้อนเหมือนกันที่นี่ก็มีพืชผลไม่ต่างกับไทยเลยจะผิดกันบ้างก็เพียงแต่รสชาติเท่านั้นจึงกล่าวได้ว่าดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงคือสวรรค์ของผลไม้เมืองร้อนอีกแห่งหนึ่งของแผ่นดินเอเชียอาคเนย์

0: ริมฝั่งคลองภูมิเก็บตลาดสินค้าเบ็ดเตล็ดบนบกก็มีข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้เลือกมากมายแม่ค้าตลาดน้ำค้าขายได้กำไรก็ขึ้นมาหาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่นี่แต่ที่ขึ้นชื่อเห็นจะเป็นเต่ากับงูซึ่งคนเวียดนามถือเป็นยาอายุวัฒนะและใช้ประกอบเป็นอาหารบำรุงกำลังกันมาตั้งแต่โบราณเท่าแก่ร้านอาหารคนนี้มาหาซื้องูไปบริการลูกค้า
1: 16,000 กิโลข้างในดิบักข้างในดิทำกันเลยทำกันก็บ่มี
2: กิโลสาวอ่ะ
1: โอ้จักๆเนี่ยตอนบักของตัว5 6กิโลกันvề món rắn đó, thì chúng tôi sẽ làm về rắn hầm xả, không ăn rắn rất bổ. Còn rùa chúng tôi làm rùa nướng, không rùa thì có chữa bệnh được, thể là bồi dưỡng cho thành. Một dĩa khách sạn chúng tôi thì thường rắn đó, chúng tôi tính khoảng 5.000 đồng. Còn rùa đó thì chúng tôi tính một dĩa thường là khoảng 7.000.

้ำฟุ้งเข็มเปรียบเสมือนมรดกแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่แม่น้ำโขงมอบให้ชาวเวียดนามพื้นที่ 98% หรือกล่าวได้ว่าแทบทุกตารางนิ้วของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงชุ่มฉ่ำด้วยน้ำอุดมไปด้วยปุ๋ยธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกจึงปรากฏว่าพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขงเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของเวียดนามและนับเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกมาแต่โบราณกาล

ปีในฤดูน้ำลดราวเดือนเมษายนหรือเดือนที่3ในปฏิทินจันทรคติชาวเวียดนามแห่งลุ่มแม่น้ำโขงจะทำพิธีบูชาส่งน้ำเพื่อรำลึกถึงบุญคุณอันใหญ่ยิ่งของแม่น้ำและแสดงความผูกพันอันแนบแน่นของพวกเขากับมหานาทีสายนี้

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการ

และพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ืนดอยนับร้อยปกคลุมอาณาเขตภาคพยัพกว้างใหญ่พื้นนาไพศาลปกแผ่ชีวิตบริบูรณ์

ียนเบียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแถงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชนชาติไทย

0: ขนาดจื้อเอาเน้อควาเน้อให้แม่ควากระเด้นั่นอีเน้อควาเน้อพวกเกี่ยวน่ะ
1: จากแม่สู่ลูกจากพี่ถึงน้องวิถีแห่งวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดถึงกันเสมือนเป็นหน้าที่หนึ่งของลูกผู้หญิงผู้ไทยดำในการสืบสานจารีตแห่งบรรพชน

นที่อยู่ในถิ่นนี้แต่ดั้งเดิมเรียกชื่อดินแดนที่ราบลุ่มในหุบเขาแห่งนี้ว่าเมืองแถงหมายถึงเทพนครหรือเมืองเทวดาแต่คนทั่วไปรู้จักเมืองนี้จากภาษาเวียดนามคือเมืองเดียนเบียนฟูหมายถึงหัวเมืองชายแดนเพราะนี่คืออาณาเขตประเทศเวียดนามส่วนที่เป็นชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศลาวเป็นถิ่นฐานแต่นานมาของชาวผู้ไทยดำชนเผ่าหนึ่งในกลุ่มตระกูลคนไทยหรือไต

0: ืองเดียนเบียนฟูมีประชากร 130,000 คนเกือบครึ่งหนึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิมคือชาวผู้ไทยดำที่เหลือเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆและชาวเวียดนามซึ่งเพิ่งเข้ามาตั้งรกรากในระยะ50ปีที่ผ่านมาตลาดเช้าเมืองเดียนเบียนฟูเป็นศูนย์รวมของชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยดำแสดงออกอย่างชัดเจนที่เครื่องแต่งกายและภาษาพูดพวกเขาใช้ภาษาเวียดนามพูดกับชาวเวียดนามแต่ยังคงใช้ภาษาไทยดำเมื่อพูดกันเอง
1: กินข้าวเจ้าวะคราวนี
2: ้
0: เราสามารถใช้ภาษาไทยอีสานพูดคุยกับพวกเขาด้วยคำถามพื้นฐานง่าย
1: ๆเดี๋ยวนี้บอกกินข้าวเหนียว
2: มีก็กินข้าวเหนียวบ่มีเราก็กินข้าวเจ้า
0: ชาวผู้ไทยดำหรืออีกชื่อหนึ่งว่าไทยทรงดำหมายถึงกลุ่มชนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำหรือสีคล้ำเท่านั้นเป็นชุดประจำเผ่าปัจจุบันอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกทำให้สีเสื้อของสาวๆผู้ไทยดำเมืองเดียนเบียนเริ่มมีสีสันฉูดฉาดเข้ามาปะปนทุกคนก็ยังนุ่งผ้าถุงสิ้นสีดำมีถุงย่ามและเปียวหรือผ้าโพกหัวสีดำซึ่งถักทอขึ้นเองสวมใส่ทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วลามยาไม่ติดการจำแนกสตรีผู้ไทยดำที่แต่งงานแล้วกับที่ยังเป็นโสดจะสังเกตได้จากทรงผมของพวกเธอเท่านั้นทิเมิงผู้ไทยดำบ้านหนองอึ่งแต่งงานมีลูก3คนแล้วผมที่ไว้ยาวถึงเอวมาตั้งแต่เริ่มเป็นสาวก็ถูกรวบขึ้นเป็นผมเกล้าสูงเรียกว่าตั้งเกล้าแล้วเสียบปิ่นปักผมซึ่งไทยดำเรียกว่าหมานเกล้าหมายถึงตัวเก็บผมเกล้าทำจากเหรียญเงินฝรั่งเศสเป็นที่นิยมกันมากในหมู่สตรีผู้ไทยดำมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนามและบังคับให้ประเทศเมืองขึ้นใช้เงินตราฝรั่งเศสในช่วงเกือบร้อยปีที่ผ่านมาแต่นั้นชาวไทยดำก็เลิกตีเงินทำหมานเก้าแล้วหันมาใช้เหรียญเงินแทนจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นแฟชั่นยอดนิยมแม้ว่าจะต้องไปหาซื้อเหรียญเงินมาในราคาแพงก็ตาม

0: นเดียวกับกูบหรือหมวกยวนก็เป็นสิ่งที่ผู้ไทยดำรับวัฒนธรรมเวียดนามมาภายหลัง
1: ไปเอาตังค์มานั่งให้เอ็มสานหัวปีมาไอ้ผมหัวเจ้าของแฮนต้องประสานกันเตือแถนให้มึงไว้หนามาตั้งนี้ให้มึงเป่งแถนไปมึงได้เอามึงสองมือมาเป่งติงกับสองมือนี
0: ่ลูกคนเล็กบ้านนี้กำลังโตเป็นสาวแม่จึงสอนให้รู้จักวิธีมวยผมหรือที่พวกเขาเรียกว่าขอดผมตามแบบฉบับของสาวผู้ไทยดำที่ยังไม่แต่งงาน
1: จังผู้สาวหัวนาจีบมันทักเจอหรอผมมึงนี่น่ะจะปูมือหรืออาหัวเสะควายพวกเปียวอีค่ะมันจันกว่าเน่ไม่เถียนนี่พวกเปียวจันเฮงเลยน่ะตั้งเต่งเถียนตั้งสลังเต่งของมันจันกว่าจันเฮงนี่ไม่กลุ่มไหนไม่ได้ไปตั้งนั่นพี่น่ะพวกเปียวนั่นนี่เอาแกนให้มันได้เถียนตื่นไว้เอาไว้ขนาดตื่นนี
0: ่แต่ถ้าดูการแต่งกายของผู้ชายไทยดำวันนี้ก็เป็นการยากที่จะเห็นความแตกต่างจากผู้ชายเวียดนามทั่วไปจะมีเพียงคนแก่ๆเท่านั้นที่ยังมีเสื้อสีดำสวมใส่ไม่ต่างไปจากชนเผ่าอื่นๆที่ผู้หญิงมักเป็นฝ่ายรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่าตนไว้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด

0: แม่ลูกๆผู้ไทยดำกลุ่มนี้นั่งแช่อยู่ในคลองข้างคันนาเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงแล้วพวกเขากำลังทำอะไรกันตูแหตูปูหมายถึงจับหอยเสียบและปูนาเอาไปแกงกินแต่วันนี้ยังไม่ได้ปูเลยได้แต่หอย
1: ไปหาขึ้นไปปีนี้ไปดอง
0: สาวนี้สตรีผู้ไทยดำไม่มีธรรมเนียมนอนพักกลางวัน
1: เราเขาจะหาเกี้ยนเองเนาะ
0: ว่างเว้นจากการทำงานในไร่นาพวกเธอยังต้องฝึกฝนงานเพื่อตระเตรียมตัวเป็นแม่บ้านคุณแม่บ้านนี้กำลังสอนให้ลูกสาวรู้จักวิธีต้มเหล้าข้าวเหนียวเพราะธรรมเนียมชาวไตดำถือว่าสาวเซียวเหล้าบ่แจบพ่อชายบ่มักหมายถึงสาวใดต้มเหล้าไม่ได้รสชาติก็ไม่มีผู้ชายมาหลงรัก
1: จิ้มเดาไว้ดิเอาไปไปบ้านหน่อยนึงเลยไอ้จิ้ม
2: เมื่อกี้มีไอ้เดาวะ
1: เดาเกี๊ยบเดา
3: เสียวตัวนี้เช็ดพ่นดูกัน
2: เราเสียตัวนี้สาวหิงใหญ่ใหญ่แต่อี
3: กโอ้เหล่าอีแจ๊บหิงลงไปเลยนั่งไป
2: แต่ของก็เราของเนื้อเขาขอนเขาเล่น
0: ชื่อเมืองเดียนเบียนฟูเป็นที่เลื่องลือในฐานะที่เป็นสมรภูมิรบดุเดือดระหว่างกองทัพฝรั่งเศสกับขบวนการกู้ชาติเวียดนามในสงครามเดียนเวียนฟูช่วงปีพุทธศักราช2497

ความพยายามสกัดกั้นการขยายตัวของอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนามทำให้ฝรั่งเศสตัดสินใจเข้ายึดครองเมืองเดียนเบียนฟูต่อสู้กับกองทัพเวียดมินภายใต้การนำของโฮจิมินห์และนายพลวัวเหวียนเกียบการสู้รบอย่างดุเดือดบนเนิน A1เป็นจุดแตกหักสุดท้ายที่ทำให้กองทัพฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

็นสงครามครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้โลกจารึกชื่อสมรภูมิรบเดียนเบียนฟูมาจนถึงวันนี้แต่แท้ที่จริงชื่อเมืองเดียนเบียนฟูหรือเมืองแถงเป็นที่รู้จักกันมานานในวงวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีในฐานะที่เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนชาติที่พูดภาษาตระกูลไทยลาวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมมาช้านานกลุ่มหนึ่งของโลกพงศาวดารชนชาติไทยลาวทั้งที่อยู่ในดินแดนอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรล้านนาไทยอาณาจักร12ปันนาและอาณาจักรสุโขทัยก็กล่าวอ้างถึงความเกี่ยวพันกับชาวผู้ไทยดำเมืองแถงว่าล้วนเป็นญาติพี่น้องที่เกิดจากคันมารดาเดียวกันปัจจุบันเมืองเดียนเบียนฟูมีฐานะเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อยผู้ไทยดำซึ่งมีชาวเวียดนามอาศัยปะปนกันแต่ก็สามารถจำแนกได้ชัดเจนจากลักษณะการตั้งบ้านเรือนบ้านติดพื้นดินอย่างนี้เป็นบ้านชาวเวียดนามแต่การยกเรือนสูงเพื่อมีที่ไว้เก็บของและผูกวัวควายเช่นนี้เป็นบ้านผู้ไทยดำไม่ต่างไปจากบ้านของกลุ่มชนในตระกูลไทยลาวทั่วไป

0: ในการปกครองท้องถิ่นของเมืองเดียนเบียนฟูก็มีชาวผู้ไทยดำที่มีการศึกษาสูงเข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการปกครองเมืองเช่นในลอวันแองรองประธานปกครองเมืองเดียนเบียนฟูคนปัจจุบัน
1: คนไทยหลับในยุคหนังเมืองเดียนเบียนฟูเขาเนี่ยมี43คนห้อยเขาละเจ็ดละจู่เอียวละเจ็ดหน้าเจ็ดให้แบบมีคนละทำยาแค่มั่งต่อแม่เขาโตเมืองแทงนี่แล้วแต่เจ้าละเมืองแทงตื้อแต่giải phóng มาละชิงฝูเขาแค่ละเดียนเบียนฝู
2: ไปไปคอยงานไปขนา
0: ดในกวางวันถ่ายชาวบ้าน 30,000 ดำรงตำแหน่งประธานสภาประชาชนเมืองเดียนเบียนฟูวันนี้แม้จะทิ้งเรือนสูงมาสร้างบ้านใหม่ตามแบบบ้านคนเวียดนามแต่ก็ยืนยันความเป็นสายเลือดผู้ไทยดำด้วยการประดับตัวอักษรภาษาไทยดำไว้ให้เห็นเด่นชัด
3: เต้เจ้าก็สื่อไต้ลำนี่คือมีไหลสื่อจุ่งเย็ดสื่อจามกันเนี่ยมีโสบึงโสบึงมือบึงเบือนเนี่ยความคับเนี่ยก็เป็นสื่อจุ่งสื่อนี่ถ้าว่าไข่เป็นว่าจั่วข่อยนี่ก็เถียงถ้าว่ากายเนี่ยให้ไข่ปึ้งลูกปึ้งหลานน้อยแล้วเป็นชาวบู้เดียวยันหลังมาเป็นเฮือนมันจีย่างอยู่เหิงเอ๋เช่นฟองหลังมาแล้วมันเอ็มเอสเสียเพิ่งลุเพิ่งหลานชาวหูโอ้แต่เจ้าเขาก็มีสื่อใต้ลำนั่นนี่อันนั้นเฮือนนี่เฮือเจ็ดปีความเกี่ยวว่าปีเหมาะถิ่นความใต้ลำนั่นว่าให้ปีตัวล่วงเช่นข่อยแต่แต้มซะเฮือเจ็ดปีตัวล่วงแต่ว่าปีต่างเฮือนนี
4: ่250เรื่อง
0: ปัจจุบันไม่มีโรงเรียนสอนภาษาไทยดำชาวไทยดำรุ่นใหม่เรียนภาษาเวียดนามเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและเพื่อโอกาสในการเรียนให้สูงขึ้นจึงมีแต่ผู้ใหญ่ผู้ไทยดำบางคนเท่านั้นที่ยังเขียนภาษาไทยดำได้เราได้ให้คุณถ่ายเขียนให้ดู
3: กวางเลยวันเลยถ่ายบ้าน30,000สา30,000เฮือนเมืองแทงติ่งลายเจ้าเฮ้ยสื่อใต้ลำดิจันดอยน่ะความกับความใต้ลำชื่อข่อยก็แต่เจ้าข่อยกับฮาเต้จัวปอจัวแม่กับฮาเมนใต้ลำ

พิจารณาจากภูมิประเทศเมืองเดียนเบียนฟูก็นับว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานทำกินยิ่งนักเพราะเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะที่มีภูเขาล้อมรอบทุกด้านจึงเป็นพื้นที่รับน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

0: ังบัด
1: เดือนกันยายนรวงข้าวชูช่อเหลืองอร่ามอยู่ในท้องทุ่งเป็นสัญญาณบอกการเวลาว่าในไม่ช้าฤดูเก็บเกี่ยวและงานรื่นเริงแห่งพี่น้องผู้ไทยดำกำลังจะมาถึง

ืนดอยนับร้อยปกคลุมอนาเขตภาคพยัพกว้างใหญ่พื้นนาไพศาลปกแผ่ชีวิตบริบูรณ์

เดียนเบียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแถงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชนชาติ

เมืองแถงหรือเมืองเดียนเบียนฟูถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทยดำเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะในวงล้อมของเทือกเขาสลับซับซ้อนมีแม่น้ำสายสำคัญสองสายไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่กว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ดินแดนนี้เป็นถิ่นฐานอันไพบูลย์ของต้นตระกูลผู้ไทยดำมาช้านานจากจุดกำเนิดบนเทือกเขาสูงน้ำยุมไหลผ่านเมืองแถงทางทิศเหนือน้ำหลัวพาดผ่านพื้นที่ด้านใต้นี่คือแหล่งน้ำหลักที่พี่น้องผู้ไทยดำฝากผีฝากไข้ไว้เพราะนอกจากจะไหลไปหล่อเลี้ยงนาข้าวกว้างใหญ่แล้วพวกเขายังใช้ดื่มกินเลี้ยงชีวิตความผูกพันกับทุ่งนาและท้องน้ำก่อให้เกิดภาษิตผู้ไทยดำบทหนึ่งว่าได้กินข้าวอย่าลืมเสื้อนาได้กินปลาอย่าลืมเสื้อน้ำมีความหมายว่าจงอย่าลืมบุญคุณของผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในไร่นาและแม่น้ำที่เอื้อความบริบูรณ์แก่ชีวิตผู้ไทยดำเสมอมา

95% ของชาวผู้ไทยดำมีอาชีพทำนาแต่ดั้งเดิมพวกเขาปลูกข้าวเหนียวกินเป็นอาหารหลักเยี่ยงกลุ่มชนในตระกูลไทยลาวทั้งหลายแต่ภายหลังเมื่อได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากชาวเวียดนามผู้ไทยดำเดียนเบียนฟูก็หันมาปลูกข้าวเจ้าซึ่งให้ผลผลิตมากกว่าข้าวเหนียวและหันมากินข้าวเจ้าในชีวิตประจำวันแทนส่วนข้าวเหนียวได้กลายเป็นอาหารในพิธีกรรมและงานฉลองเท่านั้น

0: ที่บ้านในรอวันเกียวพูดไทยดำบ้าน 30,000 วันนี้แม่บ้านต้องหุงข้าวเหนียวกันเป็นการใหญ่เตรียมไว้สำหรับพิธีฉลองข้าวใหม่งานรื่นเริงประจำปีของผู้ไทยดำภายหลังเหน็ดเหนื่อยจากฤดูการเก็บเกี่ยวมาแรมเดือนพ่อบ้านเป็นฝ่ายยกสำรับมาทำพิธีเส้นผีเรือนเป็นลำดับแรกชาวผู้ไทยดำนับถือผีเรือนหรือผีปู่ย่าตายายการเส้นผีเรือนก็เพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษต้องอดอยากและมีพลังอำนาจดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ครอบครัว
1: ชิโนะต่อคู่ว่าร้านค้าเอ้ยทั้งผู้ทั้งหลานนี่เราเป็นบามือดีเว้นจัน
0: ทุกๆบ้านจะจัดที่อยู่ให้ผีเรือนอันถือเป็นเขตที่บุคคลนอกครอบครัวจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะเป็นที่เก็บรักษาถุงใต้สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตชาวไทยดำถุงใต้เป็นสัญลักษณ์แทนขวัญและกำลังใจชีวิตและวิญญาณผู้ไทยดำแต่ละคนจึงต้องมีถุงใต้ประจำตัวหนึ่งถุงนำมาแขวนรวมกันไว้ให้ผีเรือนปกปักรักษาผีเรือนจึงถือเป็นสรณะสูงสุดของชาวผู้ไทยดำเมืองแถงชนเผ่าที่พุทธศาสนายังเผยแพร่ไปไม่ถึงมาตั้งแต่อดีตกาลเส้นผีเรือนแล้วก็เตรียมงานฉลองข้าวใหม่กันได้งานฉลองต่างๆตามธรรมเนียมผู้ไทยดำจะจัดขึ้นภายในบ้านเท่านั้นพิธีฉลองข้าวใหม่จัดขึ้นปีละครั้งช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวกลางเดือนตุลาคมบ้านที่ได้ผลผลิตข้าวดีมักเป็นเจ้าภาพแล้วเชิญเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมงานกับข้าววันนี้มีแกงหน่อไม้ปลาย่างไก่ต้มหมูปิ้งเต้าหู้ต้มเค็มกินกับข้าวเหนียวและที่ขาดไม่ได้คือเหล้าข้าวเหนียวรสเด็ด
1: ง่ายอินยามกันนี่ปลาต้มของหมาเลยเน
0: ี่ยได้เวลาเชิญแขกขึ้นเรือนบรรดาผู้มาร่วมงานต้องเข้าแถวตามธรรมเนียมไทยดำแต่ดั้งเดิมและจะต้องแต่งชุดผู้ไทยดำสีดำหรือสีคล้ำเท่านั้นห้าวหันมั่นยืนคำอวยพรแก่กันให้มีอายุมั่นขวัญยืนห้าวหัน
1: สุขมานางตั้งหัวเนี
2: ่ยนางตั้งหัวจิ้มใจมันว่ากันเมื่อนองเราจะหาหันมือนางอีกเพราะส่วนขายกันเลยอ่ะ
1: มือดีเว้นจันทร์ให้น้อยรู้ร้านแล้วก็ยาซาตุ้งเข้ามาเอ๋ให้น้อยแค่ไอ้พ่อแม่มาเก็บตอมหอมวันหนังหนังรูหนังร้านเต้นก้าขังพ่อแม่ไอ้อีน้องนุ่งดูหลานชูคุณแล้วก็หาวคันเนื้อ
3: เออน้องไอ้สินบอลหาวที่หันที่หมาจะขึ้นเลาะขนาด
1: เออเอาแล้วเฮ้ยแม่ยาแม่ยาอี
0: เล่าบ่อแห้งบ่อห้าวหันมั่นยืนภาษิตเก่าแก่ที่ทำให้เกิดเป็นธรรมเนียมของชาวไทยดำว่าเมื่อยกแก้วเหล้าแล้วต้องดื่มจนหมดหรือจนแห้งแก้วถึงจะดีบางก็สูบยาสูบจากบ้องไม้ไผ่หรือที่เรียกว่าควันแก้วซึ่งไทยดำรับมาจากชาวเวียดนามการใช้ตะเกียบคีบกับข้าวก็เป็นวัฒนธรรมการกินอาหารที่ชาวผู้ไทยดำเพิ่งรับจากชาวเวียดนามมาผสมผสานกับการใช้มือปั้นข้าวเหนียวกินเหมือนเดิม
4: เราน้ำจะขึ้นดีน้ำจะเชื่อ
5: ที่จะร้านตัวเนี้ยไปชมใจข้างนอกมาเลย
0: กินกันไปร้องเพลงขับกล่อมกันไปชาวผู้ไทยดำเรียกขับลำโดยหมอขับหรือนักร้องเสียงดีประจำหมู่บ้านเนื้อหาเป็นการเกี่ยวพาราศีกันระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวมีลูกคู่รับส่งกันเป็นที่คลึกครื้นอิ่มหนำสำราญแล้วก็ชวนกันเต้นรำเรียกกันว่าเต้นแสวงหมายถึงการจับมือกันเซิงหรือรำกันเป็นวงนักภาษาศาสตร์สันนิษฐานว่านี่คือที่มาของคำว่าแซ่ซ้องในภาษาไทยปัจจุบันการเต้นแสวจะปรากฏในงานรื่นเริงของชาวผู้ไทยดำเช่นงานฉลองบ้านใหม่งานแต่งงานบางทีก็ถึงกับเต้นกันทั้งวันใครเหนื่อยก็นั่งพักดื่มเหล้าแล้วก็เข้าไปร่วมวงใหม่อีกคนละหลายรอบบ้างก็ว่านี่แหละคือการรำวงหรือรำเป็นวงแบบดั้งเดิมแท้ๆของชนชาติไทย

แม้บริเวณใจกลางเมืองจะถือเป็นย่านชุมชนและศูนย์กลางการค้าที่เจริญที่สุดของเดียนเบียนฟูแต่ชีวิตที่นี่ก็ดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างไม่เร่งรีบหรือแข่งแย่งแข่งขันกันเท่าใดนักชาวเวียดนามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตัวเมืองพวกเขาเกือบทั้งหมดเป็นครอบครัวของอดีตนักรบในสงครามเดียนเบียนฟูเสร็จสิ้นสงครามเมื่อราว40ปีที่แล้วก็ตั้งรกรากอยู่ที่เมืองนี้เลยจนถึงบัดนี้วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยดำในฐานะเจ้าของถิ่นฐานแต่ดั้งเดิมกับชาวเวียดนามผู้มาใหม่ก็ผสมกลมกลืนกันไปภายใต้กรอบประเพณีที่ต่างฝ่ายต่างรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้โดยมีคณะกรรมการปกครองเมืองเป็นองค์กรกลางในการปกครองในคณะกรรมการปกครองเมืองเดียนเบียนฟูมีตัวแทนชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำร่วมกันบริหารงานดูแลทุกสุขของชนทั้งสองชาติอย่างเสมอภาค

พิพิธภัณฑ์สงครามเดียนเบียนฟูอนุสรณ์สถานของการสู้รบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่มีทั้งชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่เป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน

ตลาดเช้าเดียนเบียนฟูเป็นเสมือนจุดนัดพบที่ชาวเวียดนามกับผู้ไทยดำประชากรส่วนใหญ่ของเมืองนี้นำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแม่ค้าชาวยวนเอาปลามาขายตกกิโลกรัมละ 2,800 ดองเวียดนามหรือราว13บาทแม่ค้าผู้ไทยดำขายหน่อไม้แห้งผักชีมะแตงหรือฟักพืชผักจากท้องไร่ท้องนา

อย่างไรก็ตามแม้ชาวผู้ชายดำจะเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ที่อยู่เมืองนี้มาก่อนแต่ปัจจุบันพวกเขาก็ยังอยู่ภายใต้นโยบายชนชาติส่วนน้อยของรัฐบาลเวียดนามโดยจะได้รับการปฏิบัติอย่างพิเศษเช่นได้รับการรักษาพยาบาลฟรีศึกษาเล่าเรียนฟรีแม่บ้านชาวผู้ไทยดำกลุ่มนี้หาบแฝกมุงหลังคามาขายหาบมาจากบ้านแช่ไกลออกไปจากตัวเมืองถึง3กิโลเมตรแม้ว่าจะต้องบุกป่าฝ่าดงไปเกี่ยวหญ้าคามาทำเป็นแฝกแล้วหาบเข้ามาในเมืองอีกเป็นชั่วโมงแต่ราคาขายก็เพียงตับละ150ดองหรือประมาณ1สลึงเท่านั้นแต่นั่นก็ดูเหมือนเป็นราคาแห่งน้ำพักน้ำแรงที่พวกเขาพึงพอใจในฐานะที่มันเป็นรายได้พิเศษเอาไว้ซื้อกะปิน้ำปลากลับบ้านตลาดในตัวเมืองเดียนเบียนฟูจึงเสมือนเป็นประตูบานเดียวที่เปิดรับอวัฒนธรรมจากโลกภายนอกมาสู่วิถีชีวิตผู้ไทยดำสีเสื้ออาจเปลี่ยนไปจากสีดำแบบดั้งเดิมแต่หลายๆคนก็ยังคงเดินเท้าเปล่าและดำรงชีวิตเฉกเช่นบรรพชนผู้ไทยดำดำเนินมา

0: าได้ไง
1: ฉะนั้นเนาะ
2: การขับลำหรือการร้องเพลงของผู้ไทยดำไม่ได้มีเฉพาะในงานรื่นเริงเท่านั้นหากแต่ผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากงานในไร่นาขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำหรับการเกี่ยวพาราศีระหว่างหนุ่มสาว
3: รถไถรถไถอาคนนี
4: ้โอ้
2: ชาวผู้ไทยดำเดียนเบียนฟูยังไม่เคยรับอิทธิพลทางลัทธิศาสนาใดๆเนื้อหาในบทเพลงของพวกเขาจึงไม่สลับซับซ้อนและไม่ผูกพันกับเรื่องราวทางศาสนาเหมือนชนเผ่าไทยอื่นๆการขับลำของผู้ไทยดำจะมีบทขึ้นต้นว่าหะเอ่ยแล้วตามด้วยคำร้องซึ่งมีเนื้อหาเป็นเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวันร้องโต้ตอบกันลงท้ายด้วยการร้องขานรับกันเป็นหมู่เรียกว่าเอาหาวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนกับที่ได้ร่วมกันลงแรงอาบเหงื่อต่างน้ำสร้างผลผลิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นร่วมกันมา

ปีพุทธศักราช2533เมื่อความเชื่อตามทฤษฎีเดิมที่ว่าต้นตระกูลคนไทยอพยพย้ายถิ่นลงมาจากเทือกเขาอันไตได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามหลักฐานและข้อมูลใหม่หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจพื้นที่มณฑลกวางสีของจีนและเขตแดนตอนเหนือของเวียดนามซึ่งรวมถึงเขตผู้ไทยดำเมืองเดียนเบียนฟูในฐานะที่ควรจะเป็นถิ่นกำเนิดของกลุ่มภาษาตระกูลไทยลาวในปัจจุบัน

เปียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแทงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่ง

แม้ว่าในปัจจุบันเมืองแถงหรือเมืองเดียนเบียนฟูถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทยดำจะมีสถานะเป็นเพียงอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งทางชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามแต่ทว่าภายใต้ผืนแผ่นดินของเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษแห่งชนชาติผู้ไทยดำผู้สร้างบ้านแปลงเมืองแถงก่อนที่ชื่อเดียนเบียนฟูจะปรากฏขึ้นภายหลัง

0: าวพูดไทยดำเรียกภูเขานี้ว่าภูอูวา10กิโลเมตรจากตัวเมืองเดียนเบียนฟูได้มีการขุดค้นพบกลองมโหระทึกที่บริเวณเชิงเขาเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2533ก่อให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าบริเวณนี้ควรจะเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวผู้ไทยดำสอดคล้องกับตำนานพื้นบ้านเมืองแถงที่ว่าภูอูวาเป็นที่ฝังพระศพของพระราชธิดาแห่งพระมหากษัตริย์ของชาวผู้ไทยดำเมื่อ 2,000 ปีล่วงมาแล้ว
1: lịch sử văn hóa của người Thái thì ở đây cũng có từ lâu đời và có thể nói là từ thế kỷ thứ 11 thì đã có cái nền văn hóa và cái tiếng nói riêng rồi văn học riêng thì người Thái cũng đã có.
0: หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเดียนเบียนฟูเท่าใดนักเรียกกันว่าบ้าน 30,000 เป็นชื่อที่ตรงกับชื่อเมืองในพงศาวดารของชาวผู้ไทยดำคือเวียง 30,000 ราชธานีของขุนหล่อคำปฐมกษัตริย์ของชาวผู้ไทยดำพงศาวดารระบุว่าขุนหล่อคำได้ตั้งตนเป็นใหญ่ที่เวียง 30,000 มีไพร่ฟ้าจำนวน 33,000 คนภายหลังได้เจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองใหญ่เรียกว่าเมืองแถง

0: ัจจุบันเหลือเพียงแนวคันดินที่ยังไม่ได้รับการบูรณะขุดแต่งสันนิษฐานว่านี่คือกำแพงเวียง 30,000 ในอดีตชาวบ้าน 30,000 เองก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายจากชาวเวียง 30,000 นั่นเอง
1: บ้าน 30,000 เต้เจ้าเต้หลายพ่อแม่ฮาวามาสิมีสักแค่ 30,000 จก 60,000 หล่องบ้านเมืองเต้เจ้าหึมบ้านยะเมืองหลวงเอโกนหิงซึ่งพ่อแม่ก็เจียนมาก็ให้บ้าน 30,000 ซินเถอะใช่บ้าน 30,000 แม่นบ้านนั้นอยู่อันกลางตั้งมาเลยเนาะอยู่นาเลยเนาะจริงดุงอันแม่นเว้นแม่นบ้าน 30,000 แทนบ่ให้ง่ายไปบ่อนเด้อบ่ให้เปลี่ยนบ่อนเด
0: ้อสถาบันเอเชียอาคเนย์แห่งกรุงฮานอยเป็นองค์กรทางวิชาการของรัฐบาลเวียดนามที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆในเอเชียอาคเนย์รวมทั้งกรณีศึกษาเรื่องชาวผู้ไทยดำ
2: อันนี้เห็นชัดเลยครับว่าเป็นเชื้อไทยคือข้อที่หนึ่งเรื่องบ้านอยู่เป็นทรงปัญญาบ้านทรงปัญญาก็อย่างบ้านยกพื้นอย่างของเราสูงขึ้นนะฮะ
0: อาจารย์เหวียนจีทงนักวิชาการประจำสถาบันเอเชียอาคเนย์แห่งกรุงฮานอยเป็นลูกครึ่งลาวเวียดนามท่านเกิดที่แขวงสวรรณเขตในประเทศลาวต่อมาเดินทางมาศึกษาระดับมัธยมในเมืองไทยที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจบปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วจึงเดินทางกลับไปทำงานรับราชการในกรุงฮานอยมาจนถึงวันนี้ปัจจุบันอาจารย์เหวียนจีทงเป็นผู้ที่มีบทบาทในฐานะบรรณาธิการผู้เรียบเรียงพจนานุกรมไทยเวียดนามและเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ชนชาติผู้ไทยดำท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์เดินทางไปศึกษาวิจัยชีวิตวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยดำในเขตภาคเหนือของเวียดนาม
2: แล้วก็การทานข้าวอย่างนี้นะข้าวเหนียวนะส่วนมากทานข้าวเหนียวไม่ข้าวเจ้าหรอกที่จริงไทยจริงๆอะข้าวเหนียวเพราะว่าอะไรครับที่จริงข้าวเหนียวนะเวียดนามก็ที่จริงก็ถือเป็นเมื่อก่อนกินข้าวเหนียวเมื่อมาเปลี่ยนเป็นข้าวเจ้ามาตอนหลังนี่เองผมว่านะตามความเห็นของผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวเจ้านี่เมื่อประชาชนไอ้ population มันระเบิดขึ้นประชาชนมากนะฮะประชากรสูงขึ้นมันก็ต้องการข้าวมากขึ้นข้าวเจ้านี่มีผลิตผลมากกว่าข้าวเหนียวส่วนที่จริงแล้วเราทานข้าวเหนียวนะครับถ้าผมเกิดที่ลาวที่สอนเขตก็มาโตที่ไทยแล้วก็ได้รับการศึกษาที่ไทยแล้วก็กลับมาลงมาก็ไปหลังสุดถึงจะทำการวิจัยนี่ก็ไปพบชาวไทยดำนะฮะที่ผมบังเอิญผมไม่ได้ไปที่ดินเป็นฟูไม่พบที่ดินฟูแต่ไปพบที่นู่นนะห่างลินเซินนับ1 2 3 4เหมือนอย่างเราดีใจเลยครับ คืออย่างน้อยที่สุดเอ๊ะอย่างนี้คนเข้าใจกันได้นะฮะแล้วก็เขาขายของอะไรพวกนี้คุยกันได้สนุกดีนะฮะก็รู้สึกว่าคล้ายๆว่าเราไปพบพี่น้องโดยเฉพาะผมมานี่ผมมาคนเดียวไม่มีญาติโยมที่ไม่มีใครพอมาเจอคนพูดภาษาไทยอย่างนี้ได้ผมก็ดีใจจริง
3: ๆไปยามบ้าน
2: ก็รู้สึกดีใจมาก
3: ได้ครับ
2: เหมือนกับเราไปเจอเพื่อนแถวญาติมิตรกันจริง
3: ๆว้าวๆ
2: ตอนนี้ถ้าหากว่าคิดว่าต้นตอของไทยเราอยู่ที่นี่มันก็ก่อนศตวรรษที่13ทั้งเยอะก่อนรามคำแหงเยอะใช่ไหมครับ
4: ป้าเคยเรียนคิว
0: ศาสตราจารย์โตงอกแทงเป็นนักวิชาการชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมชนชาติผู้ไทยดำ
4: ตัวนี้รังอ่อนละ một trong những dân tộc những nhóm thái giữ được nhiều yếu tố thái cổ nhất tôi nghĩ là như thế còn họ có phải là con cháu của những người gốc gác các tộc thái không thì tôi không dám đảm bảo nhưng mà theo truyền thuyết mà tôi được biết bởi vì tôi có sống tôi không đi được nhiều nhưng mà tôi đến Sâm Nưa tôi đến tỉnh Hô Phan tôi có sang bên Choang rồi tôi có tiếp xúc với lại những người ở Sip Sòng Pà Na về rồi tôi cũng đã được đến Savannakhet thì một số những cái tộc mà người Lào người ta gọi là Phù Thay ấy, thì đều nói rằng họ có nguồn gốc từ Mường Thẻn
0: อนา เขตเมืองแถงหรือเบียนเบียนฟูในสมัยหนึ่งมีชื่อเรียกว่าแคว้น12จุไทหรือ12ผู้ไทยหมายถึงดินแดนที่มีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่ใน12เมืองใหญ่ๆกินอนาบริเวณตอนเหนือของเวียดนามติดต่อกับเขตใต้สุดของจีนต่อมาแคว้น12จุไทถูกแบ่งออกเป็น2ภาคคือภาคที่ติดกับพม่าและจีนเรียกว่าแคว้น12ปันนาเป็นอาณาจักรของชาวไตลื้อปัจจุบันคือเขตปกครองตนเอง12ปันนา

นดินแดน12จุไทยมีสถานะเป็นเมือง3ฝ่ายฟ้าคือขึ้นกับจีนบ้างเวียดนามบ้างลาวบ้างตามแต่สถานการณ์ภายหลังดินแดนนี้จึงตกเป็นของเวียดนามในปีพุทธศักราช2431ในขณะที่12ปันนาตกเป็นของจีนไปในที่สุดจนถึงปัจจุบันนอกจากชาวไตลื้อและชาวผู้ไทยแล้วยังมีกลุ่มชนที่เกี่ยวดองทางภาษาและวัฒนธรรมกับคนไทยอีกหลายกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตแดนตอนใต้ของจีนและตอนเหนือของเวียดนามเช่นชนชาติจ้วงชนชาติปู้ยี่ชนชาติต้งชนชาติซุยชนชาติหลีและชนชาติเกอลาชนชาติเหล่านี้อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไทยแต่รับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมจีนมาผสมผสานค่อนข้างมากจึงกล่าวได้ว่ายังคงเหลือเพียงชาวผู้ไทยดำในเวียดนามเหนือและชาวไตลื้อ12ปันนาในภาคใต้ของจีนที่มีเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนไทยในประเทศไทยโดยเฉพาะไทยล้านนาในภาคเหนือและไทยอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนเกิดข้อสันนิษฐานว่าพวกเขาคือต้นตระกูลของคนไทยและภาษาไทย

ในพงศาวดารล้านช้างของชาวลาวซึ่งถือเป็นกลุ่มชนในตระกูลไทยหรือไตอีกกลุ่มหนึ่งระบุไว้ว่าต้นตระกูลของชาวลาวคือขุนบูลมหรือขุนบรมตำนานขุนบรมกล่าวว่าท่านเป็นเทวดาที่พระยาแถนส่งมาดูแลโลกมนุษย์ให้มีอันนุ่งอันกินโดยลงมาครองเมืองแถงต่อจากขุนหล่อคำขุนบรมมีโอรส7พระองค์เมื่อโอรสเติบใหญ่ก็ส่งไปก่อตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้น7แห่งคือขุนหล่อโอรสองค์ที่1ไปก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางขุนยี่ผาหลานโอรสองค์ที่2ไปก่อตั้งอาณาจักร12ปันนาขุน3จูสงไปสร้างบ้านแปลงเมืองณดินแดนหัวพันทั้ง5ทั้ง6ปัจจุบันคือแขวงซำเหนือของลาวขุนสายผงไปสร้างเมืองโยนกซึ่งต่อมาเป็นอาณาจักรล้านนาไทยขุนง่วอินไปสร้างเมืองอโยธยาขุนลกกลมไปสร้างเมืองในดินแดนรามันสันนิษฐานว่าต่อมาเป็นเมืองหงสาวดีในดินแดนพม่าและขุนเจ็ดเจืองโอรสองค์ที่7ไปสร้างเมืองพวนหรือเมืองเชียงขวางบริเวณดินแดนทุ่งไหหินในลาวปัจจุบันถึงแม้เรื่องราวดังกล่าวจะเป็นเพียงตำนานแต่ก็ได้สะท้อนความเชื่อที่ว่ากลุ่มชนในตระกูลไทยลาวที่อยู่ในอาณาจักรต่างๆในดินแดนสุวรรณภูมิก็ล้วนเป็นญาติพี่น้องร่วมบรรพบุรุษเดียวกันศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนหรือเสถียรโกเศศนักปราชญ์ของไทยได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องของชาติไทยตอนหนึ่งว่าดินแดนเหล่านี้ถ้าไม่พูดถึงการแบ่งแยกอาณาเขตเป็น4ประเทศโดยลักษณะทางการเมืองแล้วก็จะเป็นแผ่นดินติดต่อถึงกันโดยตลอดเท่ากับเป็นผืนเดียวกันซึ่งมีชนชาติไทยอาศัยอยู่มากดินแดนเหล่านี้ถ้าไม่พูดถึงการแบ่งแยกอาณาเขตเป็น4ประเทศโดยลักษณะทางการเมืองแล้วก็จะเป็นแผ่นดินติดต่อถึงกันโดยตลอดเท่ากับเป็นผืนเดียวกันซึ่งมีชนชาติ

0: ตลอดจนภาษาและวัฒนธรรมชนเผ่าไทยในเอเชียตั้งแต่เมืองเชียงตุงในพม่าไปจนถึงมณฑลยูนนานไกวเจากวางสีกวางตุ้งในประเทศจีนรวมถึงดินแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนามนับเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรทำให้ท่านได้ประสบการณ์และข้อสรุปตอนหนึ่งว่าการเดินทางไปพบผู้คนตามเส้นทางดังกล่าวท่านสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ด้วยภาษาเดียวคือภาษาไทย
1: ในหลักฐานทั้งหลายที่เรานักประวัติศาสตร์นอกประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับรวมทั้งนักภาษาศาสตร์ด้วยก็เห็นตามแกนี่กับคุณชมเรนที่นั่งอยู่นี่นะครับว่าคนไทยเข้ามาจากทางเวียดนามต่อกับกวางสีนะ
0: อย่างไรก็ตามแม้ผลงานการสำรวจของหมอดอทจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่เด่นชัดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยแต่ก็ได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงวิชาการประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาโดยเฉพาะได้สร้างความตื่นตัวในบรรดานักประวัติศาสตร์ชนชาติอย่างมาก
2: ได้เคยเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเรื่องนี้ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว
3: งานของหมอดอทนี่นะคะคือท่านจริงๆแล้วเวลาที่ท่าน เขียนหนังสือนี้ขึ้นมาเนี่ยเดนคิดว่าถ้าในแง่ของข้อมูลว่ามีคนชนชาติไทยอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเดนคิดว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่าถ้าจะพูดแล้วก็คิดว่าเป็นการที่กระตุ้นนะฮะให้คนไทยทั้งหลายทราบว่ามีคนที่มีความเป็นไทยหรือมีลักษณะความเป็นอยู่มีภาษาเหมือนกันกับเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเป็นการที่กระตุ้นทำให้เกิดการค้นคว้าต่อมาแต่ว่าที่ท่านสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเรามีแหล่งกำเนิดอยู่แถวเสฉวนอะไรพวกนั้นเนี่ยนี่คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นตอนที่นักวิชาการก็ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยหลักฐานจึงจะยืนยันได้นะคะสำหรับตรงนี้ดิฉันคิดว่าเราก็ต้องพิจารณาข้อเสนอของท่านแต่ข้อมูลนี้ดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์
0: อาจารย์ทองแถมนาฏจำนงเป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ใฝ่ใจในงานศึกษาค้นคว้าเรื่องชนเผ่าไทยและมีประสบการณ์เดินทางไปสำรวจถิ่นที่อยู่ของคนไทยในดินแดนตอนใต้ของจีนมาแล้ว
4: ตอนจะเล่าเรื่องที่ไปมณฑลกุ้ยโจนะฮะกุ้ยโจนี่ในเรื่องชนชาติไทยของมอดอสก็กล่าวถึงแต่ว่ามอดอสเองไม่ได้ไปมอดอสคัดลอกที่คนอื่นเขียนไว้มาลง
5: ว่าม
4: ีคนไทยอย่างนั้นอย่างนั้นไงฮะผมก็ไปดูถ้าคือแรกๆก็แปลกใจเหมือนกันเพราะเขานุ่งกระโปรงเครื่องแต่งกายเขามันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรที่จะมาคล้ายไทยเลยผมไปเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ไปเขาก็งงเราก็งงภาษาที่พูดกันนะฮะเข้าใจง่ายกว่าที่ผมพูดกับจ้วงทั้งนั้นเขาอยู่เหนือขึ้นไปยกตัวอย่างคำกูไปมึงอยู่คือสำเนียงพูดถึงสำเนียงเนี่ยเขามันใกล้เรามากกว่าเราอย่าเอาภาพพจน์ความเป็นไทยในประเทศไทยนี่เป็นตัวตั้งเป็นกรอบขึ้นมานะฮะเพราะว่าไม่งั้นเราจะงงไปเห็นการแต่งกายของชนบางกลุ่มบางพวกหรือวัฒนธรรมความเชื่อของเขานะฮะเรามักจะพูดกันว่าเอกลักษณ์ไทยก็เป็นอย่างนี้แล้วก็นับถือพุทธอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าอย่างกลุ่มคนไทยคนที่พูดภาษาไทยในจีนเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมเขาอีกอย่างหนึ่ง
0: ถึงวันนี้พรมแดนความรู้เกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยก็ได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางสมมติฐานที่เคยยึดมั่นกันมาในอดีตถูกหยิบยกมาพิจารณาใหม่อย่างรอบคอบและเปิดใจกว้างแนวโน้มความเชื่อเก่าๆถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยข้อมูลและหลักฐานใหม่อีกมากมายเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยว่าชนชาติไทยมาจากไหนและอยู่ที่ไหนกันบ้าง
6: สำหรับทฤษฎีแรกที่ว่าไทยมาจากทางเหนือนั้นแต่เดิมก็ว่ากันว่ามาจากภูเขาอัลไตในมองโกเลียโน่นแต่ว่าศาสตราจารย์ขจรสุพนิชก็ได้ปฏิเสธแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนไทยจะข้ามทะเลทรายลงมาสักแสนนึงอาจจะลงมาถึงแม่น้ำแยงซีเกียงนี่อาจจะเหลือสัก6 คนเท่านั้นเพราะว่ากลาง

0: ็เดือดแต่กลางคืนนี้ว่าเย็นอยู่ใต้ตึกข้างแข็งเดินทางมาไม่ไหวแน่ทีนี้ก็ทฤษฎีที่สองก็คือว่าคนไทยอยู่ที่น่านเจ้ามาก่อนนี่เขาก็ได้พิสูจน์ว่าไม่เป็นความจริงคนไทยคงจะเป็นแต่เพียงชนกลุ่มน้อยอยู่ที่นั่นเท่านั้นเพราะว่านักภาษาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างประเทศในปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากเชื่อว่าคนไทยนั้นคงจะมาจากแถวกวางสีต่อกับเวียนภูคืออาจจะอยู่เหนือเส้นจีนกับเวียดนามหรือบนเส้นเขตแดนหรือใต้ลงมานิดหน่อยก็อันนี้เป็นทฤษฎีที่คนเชื่อถือมากที่สุดในขณะนี้คือทางภาษาศาสตร์นะเขาบอกว่าถ้าภาษาอยู่ที่ไหนนานๆก็ย่อมจะมีความปรวนแปรมากกว่าภาษาที่เพิ่งไปอยู่ใหม่ๆเพราะฉะนั้นในถิ่นที่เป็นถิ่นกำเนิดของไทยนั้นก็ควรจะมีภาษาถิ่นอยู่มากมาย
1: ต่อแม่เขาโตเมืองแข็งนี่แล้วแต่เจ้าแล้วล่ะเมืองแข็งตื้อแต่ giải phóng มาแล้วชิงฝูเขาแค่ละเดียนเดียนฝู
2: มีก็กินข้าวเหนียวก็มีเราก็กินข้าวเจ้า
3: สื่อไต้ลำดิจันดอยนะความกับความไต้ลำจื้อคอยก็แต่เจ้าคอยก็ฮะเต้จัวปอจัวแม่ก็ฮะเป็นไต้ลำ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: แกกินไปอยู่ข้างหลังด้วย
1: ผมเอาเดี๋ยวข้าวเขาพก
2: เดี๋ยวไปคูบิคูบิ
1: เราเอาของมาให
3: ้ไม่ว่าจะมองกันอย่างลึกซึ้งหรือผิวเผินก็ตามชาวบ้านไร่คราวแห่งนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปจากชาวบ้านในส่วนอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยแม้แต่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและสำเนียงพูดรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่พวกเขาถูกจัดให้เป็นเพียงผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าผู้เก็บงำตำนานเรื่องราวแห่งการที่สยามมีโอกาสเข้าถือครองดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของพม่าคือมฤตทวายและตะนาวสีร่องรอยการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งไทยยังตั้งมั่นอยู่ในชุมชนแห่งนี้และอาจถือได้ว่ายังคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมที่ฝังรากลงไว้อย่างมั่นคงล่วงเลยจากวันสงกรานต์มา2วันแล้วชาวบ้านเพิ่งจะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาด้วยยังไม่มีวัดในชุมชนของตนเองจำต้องรอนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปและรอกระทั่งท่านว่างจากศาสนกิจในหมู่บ้านอื่น

0: หยุดเร็วเดี๋ยว
1: การสงน้ำพระและผู้เฒ่าเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาแล้วจึงรับพรเพื่อถือเป็นสิริมงคลสำหรับการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่

ที่ตั้งของหมู่บ้านไร่เคราตั้งอยู่ณบริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยและพม่าในเทือกเขาตะนาวสีบนช่องทางที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิมว่าช่องสิงขอนปลายสุดของช่องทางนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหินกองซึ่งตั้งหันหลังชนกันกับศาลของพม่าช่องว่างระหว่างสองศาลนี้คือแนวเขตแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

0: ศาลเจ้าพ่อหินกองถือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านจึงถือเป็นประเพณีที่จะขึ้นไปเพื่อสักการะในวันสงกรานต์ชาวบ้านบางคนไม่ลืมที่จะหยิบหินมากองเพิ่มเติมไว้ข้างศาลดังเช่นการกองหินของนักเดินทางก่อนจะเข้าสู่ป่าทึบของเทือกเขาตะนาวสีใช้เป็นการบอกกล่าวต่อเจ้าศาลให้คุ้มครองไปตลอดการเดินทาง
1: ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วย
2: โอ้โหนั่นแม่จ้าไป
0: หลังจากเสร็จพิธีกรรมจะเป็นเวลาแห่งการละเล่นที่สนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ลูกสะบ้าที่เก็บไว้เฉยๆตลอดทั้งปีจะถูกนำมาเรียงพร้อมที่จะเล่นอีกครั้งชาวบ้านทุกวัยในหมู่บ้านจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการเล่นสะบ้าดังที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมต่อกันมาการวัดผลแพ้ชนะของสะบ้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งปล่อยลูกสะบ้าของฝ่ายตรงข้ามล้มลงทั้งหมดการโยนลูกช่วงถือเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งที่คงให้มีไว้ในช่วงสงกรานต์ผ้าที่ถูกขมวดเป็นก้อนกลมปล่อยหางให้ยาวเป็นอุปกรณ์การเล่นเพียงชิ้นเดียวที่จะใช้โยนไปยังฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายนั้นรับได้ก็จะคว้างกลับมาหากโดนตัวผู้เล่นคนใดก็จะต้องข้ามฝากไปเป็นเฉลยขอแย่งลูกที่จะโยนกลับมาให้ได้เพื่อที่จะสามารถกลับสู่ฝ่ายตนเองไม่ต่างไปจากการช่วงชิงดินแดนที่ผลัดกันเข้าครอบครองแล้วส่งผลต่อพลเมืองที่ไม่รู้จะฝากชะตากรรมไว้กับผู้ใดกว่าจะถึงครบค่ำของวันนี้พวกเขายังมีการละเล่นอื่นที่พอจะหาอุปกรณ์มาได้เป็นความบันเทิงที่สร้างความคลึกครื้นภายในหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าโชคชะตาจะพัดพาชีวิตพวกเขาไปในทิศทางใดการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมริดทวายและตะนาวสีของผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่ากลุ่มนี้มีมาแต่ครั้งที่พระยาทวายเข้ามาขอสวามิภักดิ์เป็นขอบขันธสีมาของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งนั้นชาวสยามจำนวนมากอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยสำนึกว่าเป็นแดนไทย

ระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นมีการโจมตีทางอากาศในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้คนพากันอพยพหนีสงครามเข้าไปสมทบกับเครือญาติโดยเดินไปตามช่องสิงขรนี้เอง

0: ปู่ย่าตายายเขาที่เข้าไปอยู่ก้นก้นจากที่ผมปล่อยนั้นเขาว่ามันยังเป็นเคสเทยเขาว่ามันพอถือเข้าตนาซี่นั้นไปอยู่ซิ่งค้อนนั้นจะมองเห็นเขี้ยวเลยและสุดลูตาเลยเขาว่าอย่างนี้ในเคสเทยก็สงครามญี่ปุ่นนี่ก็พอเข้ากำลังรบกันอยู่พ่อแม่ก็พาผมไปน้องชายนั้นยังครบเดียวมานะพอไปถึงนูอยู่2ปีก็สงครามถอยสงครามถอยก็เรือบินที่ว่ามันอีกหลายมาแต่นู้นยังไม่กลัวนี่อยากเอาไปโห่เล่นเป็นสนุกที่เขายิงกันไปบนนั้นนะก็ลังสงครามนี้แล้วเลยก็รู้ว่าแผ่นดินนี้มันจะตกเป็นของเขาเลยก็ตั้งรกระอยู่ยาดมาไปตั้งกันอยู่ประมาณที่ทวดปล่อยก็สัก140ปีมันจะถึงปีนี้
1: แม้จะเป็นที่รับรู้ภายหลังว่าแผ่นดินส่วนนั้นไม่ได้เป็นของไทยอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยการที่คนไทยเหล่านี้ไปตั้งรกรากอยู่นานและอยู่ห่างไกลการปกครองจากศูนย์กลางของพม่าทำให้ไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์เหนือดินแดนก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู
0: ่พอเจ้านายเขาก็คุมไม่ถึงเหมือนเกลยปกครองตัวเองก็ยุ่มายุ่มาก็บวชก็อยู่ไว้นี้เนี่ยซึกแล้วก็ประมาณสักอายุ20กว่านี่ก็บังเกิดทหารชนกลุ่มน้อยนี่สองคนสามคนอยู่ในป่านทีนี้มันก็เห็นว่าไอ้คนนี้มีอาวุธเยอะก็จะเข้าไปวางอำนาจนะว่ามันเข้าไปจุดไปเผาฆ่ากำนันยิงชาวบ้านคนไม่ติดต่อสู้ก็เอาหมดทั้งครอบครัวคือกรองอยู่3ปีก็อยู่ไม่ได้ก็ถอยทำมา17ครอบครัวก็ตรงนี้มาผมคิดว่าหัวดีๆหัวรุนแรงที่ว่าเคยไม่ลงคนพวกนี้ก็ตามเก็บหมดก็ตรงนี้เข้ามาในเมืองไทย
1: บัตรประจำตัวผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเป็นเครื่องหมายแสดงการอนุญาตให้ชาวไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณช่องสิงขอนี้ชั่วคราวและกำหนดพื้นที่อาศัยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านไร่เคราเพื่อรอการผลักดันกลับเข้าไปยังแผ่นดินพม่าหากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่กำหนดจะต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนและหากจะเดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องขออนุญาตโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเด็กรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตขึ้นบนแผ่นดินไทยต้องจัดการเรียนการสอนกันเองเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการเข้าเรียนครูก็คือรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่มีโอกาสเรียนจนจบชั้นป.6กระทั่งปลายปี2536สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติผ่อนผันให้ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าสามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของความหวังที่ทำให้ชนกลุ่มนี้ได้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทยเช่นกัน

กล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนใดในคาบสมุทรอินโดจีนที่ไม่ได้รับการแทรกแซงจากมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมไม่เว้นแม้แต่สยามอังกฤษและฝรั่งเศสมองเห็นลู่ทางทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์หากสามารถแยกแผ่นดินสยามออกจากกันในบริเวณคอคอดกลับจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของคอคอดกระที่มีลักษณะคอดกิวแคบลงในบริเวณจังหวัดระนองพาดไปยังจังหวัดชุมพรก่อนที่แผ่นดินจะทอดตัวยาวขวางกั้นมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้แยกออกจากกันด้วยความกว้างของพื้นที่เพียง50กิโลเมตรเศษทำให้เกิดจินตนาการที่จะขุดคลองเชื่อมต่อระหว่าง2มหาสมุทรเพื่อประโยชน์ในการย่นระยะทางการเดินเรือที่เคยต้องแล่นเรืออ้อมคาบสมุทรมาลายูไปทางช่องแคบมะละกาเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรจินตนาการเริ่มแรกที่จะก่อให้มีการขุดทางน้ำตัดผ่านคาบสมุทรเป็นพระดำริของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าน้องยาเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพื่อประโยชน์ในการลำเลียงทัพเรือจากฝั่งอ่าวไทยไปทำศึกกับพม่าที่ยกมาตีหัวเมืองทางใต้แต่การศึกครั้งนั้นพม่าพ่ายแพ้กลับไปและไม่มีโอกาสได้ยกทัพมาทำศึกกับไทยอีกเลยปี2401รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออังกฤษได้อินเดียและพม่าเป็นอาณานิคมจึงคิดเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตขุดคอคอดกระข้ามอาณาจักรสยามเพื่อเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีนแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากปัญหาการคลังของอังกฤษเองในทศวรรษเดียวกันนี้คอคอดกระโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาขอเจรจาดำเนินการขุดคอคอดกระหลังจากประสบความสำเร็จในการขุดคลองสุเอซแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามไม่ทรงอนุญาตเนื่องจากเกรงจะเสียพระราชอาณาเขตทางแหลมมลายูที่จะถูกตัดขาดออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่และอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ทางท่าเรือของอังกฤษที่เกาะหมากและสิงคโปร์จนถึงขั้นทำให้อังกฤษใช้กำลังเข้าบีบบังคับต่อกรุงสยามความพยายามมิได้สิ้นสุดลงเพียงนั้นตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างส่งคณะเข้ามาสำรวจเส้นทางขุดคอคอดกระแต่ไม่มีคณะใดได้รับพระบรมราชานุญาตด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างสยามกับสองมหาอำนาจนี้เองภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามต่ออังกฤษต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษมีข้อหนึ่งในสัญญาระบุว่าห้ามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยหากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของคอคอดกระต่อสภาวะทางการค้าและทางยุทธศาสตร์ของแหลมมลายูหลังจากนั้นอีกเพียง8ปีเมื่อไทยยินยอมใช้ค่าปฏิกรสงครามก็ได้มีการยกเลิกความตกลงดังกล่าวไปส่งผลให้คอคอดกระกลับสู่อธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อหมดยุคของการแทรกแซงจากต่างชาติรัฐบาลไทยก็มีโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระอีกครั้งแต่ผลที่ได้เปลี่ยนแปลงแนวขุดคอคอดกระที่เหมาะสมจากระนองหลังสวนไปเป็นเส้นทางต่างๆอีกถึง4แนวส่งผลให้จินตนาการการขุดคอคอดกระในบริเวณระนองหลังสวนเป็นเพียงจินตนาการที่ยาวนานถึง200ปีการเกิดขึ้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทดแทนจินตนาการการขุดคอคลอดกระได้บางส่วน

เรือประมงขนาดเล็กจากทะเลอันดามันสามารถหลีกหลบลมมรสุมเข้ามาตามลำน้ำกระบุรีแล้วนำขึ้นบกที่ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีลำเลียงไปตามเส้นทางเพื่อลงสู่อ่าวไทยอีกครั้งที่จังหวัดชุมพร

แม้จะสามารถลำเลียงเรือจำนวนหนึ่งให้ข้ามฟากไปมาระหว่างสองมหาสมุทรแต่หากเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ยังต้องใช้วิธีการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาดังเดิมปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดระนองมาจากการทำประมงบริเวณปากน้ำระนองเป็นชุมทางผลผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยแต่การออกเรือประมงแต่ละครั้งก็แทบไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถหาปลากลับมาได้เต็มลำเรือนั่นหมายถึงรายได้ที่ไม่แน่นอนของเจ้าของเรือการพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่ชาวเรือก่อนออกเรือในวันนี้ลูกเรือตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้แม่ย่านางตามความเชื่อที่ว่าหากบัดพลีบูชาแม่ย่านางแล้วแม่ย่านางจะคุ้มครองให้การเดินเรือปลอดภัยจากคลื่นลมและได้ปลากลับมาสู่ฝั่งจนเป็นที่พอใจไถเรือซึ่งถือเป็นกัปตันใหญ่จะเป็นผู้เส้นสวงโดยไม่ลืมที่จะขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้รอดพ้นจากการจับกุมของพม่าเมื่อเดินเรือล้ำหน้าน้ำเข้าไป

การเดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของประเทศที่มีหน้าน้ำติดต่อกับพรมแดนทางทะเลของไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นเหตุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังของไทยเองในขณะที่มีสินในน้ำอยู่อย่างมากมายในหน้าน้ำของพม่าอินเดียและบังกลาเทศ

แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายการละเมิดหน้าน้ำแต่ปลาที่จะได้กลับมาเต็มลำเรือก็ดูจะคุ้มค่าแม้ว่าสักวันเรืออาจจะกลับมาในสภาพที่โชคร้ายเช่นเรือลำนี้เส้นทางการติดต่อระหว่างไทยพม่าในแนวตะเข็บทางตอนใต้นี้จะคับข้างอยู่ในบริเวณปากน้ำระนองและแหลมวิกตอเรียของพม่าโดยอาศัยเรือหางยาวเป็นพาหนะหลักสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพม่าถูกลำเลียงไปจากฝั่งไทยขณะที่ชาวพม่าใช้เส้นทางเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงแรงงานประมงกว่า 90% ในจังหวัดระนองเป็นชาวพม่าจนกล่าวได้ว่าหากขาดแรงงานเหล่านี้เรือประมงจะไม่สามารถออกทะเลได้เลย

หากไม่มองว่าพรมแดนเป็นเครื่องแบ่งชนชาติแล้วสายน้ำกระบุรีก็จะกลับกลายเป็นประตูเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแดนใต้ของทั้งสองแผ่นดินให้กระชับแน่นถึงกัน

ตามแนวตะเข็บพรมแดนไทยมาเลเซียบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสในอดีตพื้นที่เหล่านี้ถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปม่านหมอกแห่งความรุนแรงก็พัดผ่านไป

งานเลี้ยงต้อนรับนายจีนเป็งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและตัวแทนรัฐบาลไทยถูกจัดขึ้นในกรมที่10กองทัพประชาชนมาลายาหลังจากการลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลมาเลเซียพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและรัฐบาลไทยเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2532สหายทั้ง 1,121 คนนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

เบตงเมืองชายแดนที่อยู่ใต้สุดสยามบนเทือกเขาสันกาลาคิรีแต่เดิมขึ้นอยู่กับเมืองรามันซึ่งเป็นหนึ่งใน7หัวเมืองของมณฑลปัตตานีและเป็นอำเภอยะรมในปี2441

หลังจากการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษในปี2452บางตำบลของอำเภอยะรมถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเปรักอำเภอยะรมจึงเหลือเพียงตำบลยะรมและตำบลเบตง

ภายหลังได้รวมเอาตำบลไอเยอเวงและตำบลตาเนาะแมเราะเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเบตงในปี2473

เพราะเป็นเมืองบนภูเขาการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในสมัยก่อนจึงใช้การเดินเท้าขี่ช้างและส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกจึงถูกสร้างขึ้นนอกจากจะใช้เป็นตู้จดหมายตามปกติแล้วยังใช้เป็นหอกระจายข่าวสารแก่ประชาชนในเมืองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเบตง

ในสมัยรัชกาลที่5กระทรวงคมนาคมได้ประกาศเวรคืนที่ดินบางส่วนของบ้านโคกเสม็ดชุนเพื่อตัดทางรถไฟไปปาดังเบซาแหลมมลายูและสิงคโปร์โดยกู้เงินจากรัฐบาลอังกฤษในดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งในข้อตกลงนอกจากการแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ไทยยอมเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษเมื่อมีทางรถไฟประชาชนจึงอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกันมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญของเมืองหาดใหญ่

ในเจียกีซีหรือขุนนิพัทจีนนครเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นการไกลว่าบริเวณสถานีหาดใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องเจริญอย่างแน่นอนจึงได้จับจองซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาแบ่งขายสร้างเรือนแถวให้เช่าและตัดถนนอีกหลายสายทำให้ชุมชนหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนยกฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกในปี2490

หาดใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียสายหนึ่งผ่านตำบลปาดังเบซาไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ธอีกสายหนึ่งไปถึงสถานีสุไหงโกลกถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่เมืองไซบุรีต่อมาในปี2414พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองไซบุรีได้เสด็จพระราชดำเนินตามถนนสายนี้มีผลให้สะเดาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นที่ชุมนุมการค้าครั้นในปี2452เมืองไซบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ให้สะเดาเป็นของไทยขึ้นกับเมืองสงขลาด่านพรมแดนสะเดาหรือที่เรียกกันว่าด่านจังโหลนจึงเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมืองไซบุรีหรือรัฐเคด้าในปัจจุบันชาวบ้านจากรัฐเคด้ามักจะมาซื้อของจากตลาดในฝั่งไทยสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียคือข้าวผลไม้เสื้อผ้าและของอุปโภคบริโภคทั่วไป

ที่นี่ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าออกที่สำคัญสินค้าเข้าได้แก่หอยแครงสดผลไม้ไม้แปรรูปเครื่องจักรเครื่องยนต์สินค้าออกที่สำคัญคือยางพาราและปลาสด

เมื่อถึงฤดูการทำเกษตรกรรมบริเวณจุดตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปขายแรงงานในมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมักเดินทางผ่านช่องทางนี้เพื่อไปหาดใหญ่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 500,000 คนการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสำคัญต่อรายได้ของหาดใหญ่ปัจจุบันหาดใหญ่มีฐานะเป็นเทศบาลชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเทศบาลที่มีรายได้สูงสุดของประเทศถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครในปี2536มีรายได้กว่า500ล้านบาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนิยมมารับประทานอาหารที่หาดใหญ่เพราะราคาถูกและมีให้เลือกมากมายที่สำคัญที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเสน่ห์ของหาดใหญ่อยู่ที่สินค้าหนีภาษีสินค้าหนีภาษีเหล่านี้ถูกลักลอบผ่านแนวพรมแดนจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

ปาดังเบซาตำบลเล็กๆในอำเภอสะเดามีอาณาเขตติดกับรัฐเปอร์ลิสเป็นระยะทาง40กิโลเมตรแนวรั้วพรมแดนบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับหลักเขตมีผลให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นชาวบ้านจึงเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแนวรั้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทั้งสองประเทศทำให้เกิดปัญหาการละเมิดพรมแดนการลักลอบเล่นการพนันและการลักลอบขนของหนีภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดปาดังเบซาเป็นช่องทางการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพรมแดนที่อยู่ใกล้หาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าหนีภาษี

0: หลังจากการนัดหมายของผู้ลักลอบทั้งสองฝ่ายสินค้าจากมาเลเซียจะถูกบรรทุกมาที่เขตแดนไทยเช่นบริเวณหลักเขตแดนที่9 10และ11ผู้ลักลอบฝ่ายไทยจะนำรถปิกอัพมาจอดรอรับของในบริเวณนี้ศาลาและเพิงเหล่านี้จึงใช้เป็นที่พักชั่วคราวและเป็นร้านขายอาหารในคืนที่มีการทำงานบางคืนอาจจะใช้รถปิกอัพขนของกันถึง300เที่ยว
1: อย่างตัวผมเคยครั้งหนึ่งหนีด่านขับรถลงนาไปเลยคือเข้าโค้งมันเข้าไม่หมดเข้าไม่ได้เลยรถต้องฉลับลงไปยางระเบิดหมด2เส้นแต่เรายังหนีได้ก็ยังหนีพ้นไปไม่ว่ายางเราจะระเบิดหรืออะไรก็ตามทีเราต้องในเมื่อรถยังเครื่องยังติดล้อยังหมุนก็ต้องขับพยายามหนีให้ได้ต้องหนีให้ได้ตรงพวกนี้มันเสี่ยงอยู่ว่าเคยนะเพื่อนขับแล้วก็เข้าโค้งหมดพลาดรถมันคว่ำชนต้นยางหลายคนเลยที่ตายหลายคน
0: การขนของจากเขารูปช้างเข้าสู่หาดใหญ่จะต้องผ่านเส้นทางในสวนยางที่โยงใยกันเป็นตาข่ายซึ่งง่ายต่อการหลบหลีกแต่ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนออกจับกุมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความมืดในสวนยางพลุไฟจะใช้เป็นสัญญาณในการสื่อสารร่องรอยล้อรถนำทางมาถึงที่นี่ของหนีภาษีจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อคอยโอกาสยักย้ายกระจายเข้าสู่จังหวัดอื่นๆรวมทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพมหานครของหนีภาษีที่จับได้มักจะเป็นผลไม้สดผลไม้แห้งของกินเล่นน้ำมันปาล์มและกระเทียม
2: ร้านอาหารเอาพวกนี้ใช้เลยเราคนไทย
3: ง่ายในหาดใหญ่โรงแรม

0: ไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กชาวปาดังเบซาล้วนอยู่ในวังวนของสินค้าหนีภาษีของแต่ละชิ้นมีราคาค่าขนชิ้นละ5บาทบ้าง10บาทบ้างบางวันก็ขนได้เป็นร้อยบางวันก็ขนไม่ได้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผิดกฎหมายแต่จำนวนผู้ยึดอาชีพนี้ก็มีเป็นพันคน
1: ถ้ามีโรงงานทำโรงงานไปแล้วต้องไปเอาข้อมานี่เอาข้อมานี่มันได้ไอ้กว่าจะออกได้จะจีนมันลำบากมันต้องเสี่ยง
2: แล้วเคยโดนอะไรบ้างไหมคะ
1: ถ้ามีโรงงานทำโรงงานไปแล้วต้องไปเอาข้อมานี่เอาข้อมานี่มันได้ไอ้กว่าจะออกได้จะจีนมันลำบากมันต้องเสี่ยง

0: ริเวณริมกำแพงพรมแดนถูกขุดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้การลักลอบทำได้ยากขึ้น
1: ปัญหาที่พบในการปราบปรามเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือในหลักของขบวนการลักลอบที่เป็นขบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์วิทยุมีการดูทางอะไรที่ทันสมัยมีการติดต่อเมื่อกำลังเจ้าที่ออกไปจากด่านหรือออกไปจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้เมื่อเข้าไปพื้นที่เขาก็หยุดนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในส่วนของพวกกองทัพมดหรือว่าเป็นส่วนของชาวบ้านที่ขนทยอยขนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาคนละชิ้นสองชิ้นซึ่งถือว่าเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงจับกุมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นทารุณคล้ายๆขอไปของกินของใช้แต่จริงๆแล้วพวกกองทัพมดพวกนี้จะมีนายทุนหนุนหลังอยู่คือเก็บไปคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปขายจำหน่ายส่งไปยังตลาดหาดใหญ่หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นปัญหาและปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราทำรุนแรงไปอาจจะกระทบกับมวลชนได
0: ้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดรถกระเทียมคันนี้แลกมาด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ศุลกากรกระเทียมหัวหอมน้ำมันปาล์มถือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องทำลาย
2: ตัวนี้บอกมั้งไม่เป็นเนี่ยแล้ว
3: อย่าได้ขึ้นไหลอีกจ้ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่รถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ธกรุงเทพแล่นผ่านที่นี่ทุกวันชาวปาดังเบซายังคงทำมาหากินด้วยอาชีพประจำถิ่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่ปราบปรามอีกนานเท่าไรที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนหรือว่ามันจะยาวไกลเหมือนทางรถไฟสายนี้

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกJS100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกตึ้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอสร้อยหน่อย

0: SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
0: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปกับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่1ถึง2กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่โซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่3ถึง7กันยายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน2569จากนั้นจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2กันยายน69

พื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้านทิศเหนือมีเทือกเขาแดนลาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนเหล่านี้เองที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมทองคำฟินเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปโดยชาวไทยภูเขากลุ่มต่างๆที่ยึดอาชีพปลูกฟินเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ฟินเป็นสิ่งผิดกฎหมายและได้ดำเนินการปราบปรามฟินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การกำจัดพืชเสพติดของกองทัพภาคที่3หรือการตัดทำลายไร่ฝิ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาปัจจุบันการลักลอบปลูกฝิ่นจะทำเป็นแปลงเล็กๆทำให้สังเกตเห็นได้ยากและการเข้าถึงพื้นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เป้าหมายและขนกำลังคนเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นดูจะเป็นวิถีทางเดียวที่ได้ผลที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ตามด้วยมาตรการอันเด็ดขาดเช่นนี้ประมาณกันว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยที่เคยมีกว่า100,000 ไร่เหลือไม่ถึง 10,000 ไร่ในปัจจุบัน

เมื่อควันฝิ่นเจือจางลงวันนี้สามเหลี่ยมทองคำกำลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งด้วยโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจของ4ประเทศในภูมิภาคนี้คือไทยพม่าจีนและลาวโดยมีแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ชื่อโครงการว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนโยบายเปิดประตูการค้าเสรีของประเทศลาวในปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปลี่ยนสภาพจากเมืองชายแดนปิดเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้เพราะเป็นทางออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดโดยผ่านโครงข่ายถนนและท่าเรือของประเทศไทยสินค้าออกที่สำคัญของลาวได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และถ่านหินที่รัฐบาลลาวเปิดสัมปทานให้เอกชนไทยในขณะที่ไทยส่งออกวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้ายุทธปัจจัย

ส่วนสินค้าออกของจีนอันได้แก่สิ่งทอเซรามิกและสินค้าการเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยทั้งนี้เพราะประเทศจีนมีค่าแรงถูกกว่าไทยและมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าในประเทศพม่าที่ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้าในอดีตแผ่นดินพม่าประกอบไปด้วยชนเผ่ามากมายหลายเผ่าหลังจากต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้รับเอกราชชนเผ่าแต่ละกลุ่มล้วนแต่ต้องการที่จะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลางสงครามกลางเมืองจึงอุบัติขึ้นนับแต่นั้น

0: การสู้รบระหว่างชนเผ่ามักจะส่งผลกระทบต่อชายแดนไทยอยู่เสมอ
1: นี่พื้นที่ทั้งหมดนี้ว่าแดงยังกำลังยึดไว้นะอันนี้เป็นด้านภูเขาด้านข้างหน้าที่มองเห็นนะครับอันนี้คือของขุนสาอันนี้ที่ตั้งปืนใหญ่ปืนคอนะฮะของขุนสาจุดนี
0: ้บ่อยครั้งที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยหลบหนีการตามล่าของทหารรัฐบาลพม่าเข้ามาในดินแดนไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารไทยที่จะต้องผลักดันกองกำลังเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยทั้งหมดอาวุธสงครามจำนวนมากถูกส่งมาให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าและบ่อยครั้งถูกเจ้าหน้าที่ไทยสกัดจับไว้ได้ก่อนจะถึงมือชนกลุ่มน้อยอาวุธเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากชายแดนกัมพูชา

ลอดลำน้ำสารวินมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆยึดเป็นที่มั่นของตนไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชนกลุ่มน้อยท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกที

การลำเลียงวัวจากบังคลาเทศผ่านพม่าสู่พ่อค้าชาวไทยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนวัวเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตลาดค้าวัวต่างๆทั่วประเทศไทยชีวิตสองฝั่งลำน้ำสารวินกำลังได้รับผลกระทบครั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลไทยได้เสนอโครงการเขื่อนสารวินต่อรัฐบาลพม่าโดยจะผันน้ำจากแม่น้ำสารวินสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในประเทศไทยโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมป่าไม้และชุมชนหลายแห่งแต่พื้นที่บริเวณที่จะสร้างเขื่อนถูกครอบครองโดยชนกลุ่มน้อยทำให้รัฐบาลพม่าไม่อาจที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยได้มากนักแม้ว่าชายแดนไทยพม่าจะมีความยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรแต่มีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลพม่าทรัพยากรธรรมชาติอันมากมายมหาศาลของพม่าเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพม่าต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันจะส่งผลให้การค้าชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมทั้งจะทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นอีกด้วย

ตลอดแนวชายแดนสันปันน้ำของทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวสีพื้นป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันของไทยและพม่าป่าตะวันตกพื้นนี้เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า5แห่งและอุทยานแห่งชาติ6แห่งนับเป็นพื้นป่าที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นที่ป่าดิบชื้นอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเปรียบประดุจห้องสมุดกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปิดรอมนุษย์เข้ามาค้นคว้าบ่อยครั้งที่ป่าพื้นนี้ได้ต้อนรับนักวิชาการผู้แสวงหาดังเช่นคณะอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้

นอกจากนี้พื้นป่าตะวันตกยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายหล่อเลี้ยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงและมอญ

ตลอดฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลอันดามันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติอาณาเขตทางทะเลกำหนดขึ้นจากระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่ง

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลกประเทศไทยจับสัตว์น้ำได้เป็นอันดับ10ของโลกและแหล่งใหญ่ที่สุดของไทยก็คือทะเลอันดามันแห่งนี้

แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตแต่การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีให้เห็นอยู่เสมอรายได้ที่ไม่แน่นอนและความแปรปรวนของท้องทะเลเป็นสิ่งที่ชาวเรือต้องฝากความหวังและกำลังใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทคโนโลยีการจับปลาที่ทันสมัยประกอบกับการประมงของไทยมีการแข่งขันกันสูงส่งผลให้ปลาในหน้าน้ำไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วการออกไปจับปลานอกหน้าน้ำไทยจึงเป็นทางออกในวันนี้

ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากการทำประมงไปด้วยเต่าทะเลจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะติดอวนลากของเรือประมงทำให้ขาดอากาศหายใจและขาดใจตายในที่สุดลูกเต่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกฟูมฟักอย่างเอาใจใส่ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมีโอกาสกลับเข้ามาวางไข่ณที่ชายหาดแห่งนี้เหมือนดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

เส้นกั้นอาณาเขตของประเทศมักจะถูกกำหนดขึ้นจากสันปันน้ำร่องน้ำลึกพื้นราบและท้องทะเลแต่ข้อกำหนดเหล่านี้หาใช่เส้นแบ่งแยกคนออกจากกันไม่ยังคงมีการไปมาหาสู่และติดต่อค้าขายกันอยู่เสมอ

การจัดการเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสองประเทศส่งผลให้สิ่งของสิ่งเดียวกันมีราคาแตกต่างกันเพียงแค่ข้ามกำแพงและนี่เองที่เป็นที่มาของธุรกิจสินค้าหนีภาษีสินค้าบางชนิดอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยดังนั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับได้จะต้องถูกทำลายทิ้ง

ายแดนจึงเป็นที่พบกันของคนสองฝ่ายที่มีชาติและภาษาเดียวกันฝ่ายหนึ่งลักลอบค้าขายและอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่จับกุม

ความแตกแยกภายในประเทศกัมพูชาเนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันและความต้องการอำนาจในการปกครองการสู้รบจึงไม่เคยสงบลงอย่างแท้จริง

ประมาณกันว่ามีกับระเบิดเหลืออยู่นับ10ล้านลูกที่พร้อมจะทำงานได้ทุกเมื่อไม่เว้นแม้แต่ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า

ากนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเมื่อปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพที่ยังไม่ถาวรในกัมพูชาทำให้การค้ายังไม่คึกคักมากนักเพราะสงครามอาจจะเกิดขึ้นวันใดก็ได้

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2518ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องก็ขาดสะบั้นลง

แต่หลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในอีกเกือบ20ปีต่อมางานสมโภชองค์พระธาตุพนมได้มีโอกาสต้อนรับชาวลาวจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งดังเช่นในอดีตเมษายน2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของประเทศไทยและนายหนูฮักประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกันประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวความหมางเมินเมื่อครั้งอดีตกำลังถูกลบเลือนไปความสัมพันธ์ฉันบ้านพี่เมืองน้องดังเดิมกำลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

0: สร้างแปลงอุทิศาเจดีย์ศรีมหาธาตุให้เป็นเอกสิมมาอันเดียวกันไว้ให้เป็นหลักดานตั้งแต่หลักดานนี้ไปน้ำของและน้ำนานกึ่งกันนี
1: ้
0: และน้ำของและน้ำนานก่อปันเขตกันโคกไม่ติดกัน
1: นี่แหละ
0: นี่แหละ

พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตตั้งอยู่บริเวณที่เรียกชื่อบ้านนามเมืองมาแต่อดีตอย่างเหมาะสมว่าด่านซ้าย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาริมน้ำหมันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงอันเป็นรอยต่อของเขตอิทธิพลอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างจึงถือเอาองค์พระธาตุเป็นเสมือนหลักด่านเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรด้วยเหตุที่เป็นเมืองด่านชายแดนนี้เองเมืองด่านซ้ายเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ระยะเวลาหนึ่งช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสยามต้องยอมยกมณฑลบูรพาคือเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกเมืองตราดและด่านซ้ายกลับคืนมา

0: 11ชั่วโมง12ชั่วโมง13ชั่วโ
1: มง14ชั่วโมงวังควงจำได้แล้ว
2: งานสมโภชองค์พระธาตุประจำปีในวันเพ็ญเดือน6ผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งในเขตแดนไทยและลาวต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
3: นี่นะครับขบวนของเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็กำลังเข้าสู่บริเวณ
2: แต่ละคนจะนำต้นพึ่งต้นเทียนมาถวายองค์พระธาตุตามที่ได้บนบานไว้จำนวนของต้นพึ่งต้นเทียนแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา400ปีองค์พระธาตุศรีสองรักยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของผู้คนรอบอนาบริเวณอยู่มิเสื่อมคลายแต่ละบ้านจะนำเทียนเวียนหัวหรือเทียนที่มีขนาดยาวเท่ากับความยาวรอบศีรษะตามจำนวนสมาชิกภายในบ้านมาเข้าร่วมพิธีเทียนเวียนหัวทั้งหมดนับร้อยนับพันจะได้นำมาคว่านรวมกันเป็นมัดรอพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนถึงพิธีเวียนเทียนเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมจะเป็นผู้นำในการสงน้ำรอบองค์พระเจดีย์จากนั้นผู้ร่วมพิธีโดยเฉพาะผู้ชายจะเข้าไปในกำแพงแก้วซึ่งแต่ละคนจะนำน้ำใส่ภาชนะตั้งเรียงรายไว้เจ้าพ่อกวนเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนด้วยการจุดเทียนเวียนหัวแต่ละมัดแล้วส่งต่อกันไปจนครบ3รอบเทียนที่หยดลงไปในน้ำที่เตรียมรองไว้รายรอบถือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทียนที่เหลือจากพิธีกรรมนั้นถือเป็นเครื่องรางของขลังคุ้มกันพยันตรายนานาเทียนเวียนหัวของแต่ละคนที่นำมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันหลอมละลายด้วยไฟและกลายเป็นหนึ่งเดียวในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือรูปธรรมอันชัดเจนและงดงามแสดงเอกภาพของผู้คนอันหลากหลายภายใต้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุที่อยู่พ้นไปจากข้อจำกัดของเขตแดนใดๆ

0: ขตแดนไทยลาวนั้นเริ่มต้นจากศพรวกจุดร่วมเขตแดนของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าทอดยาวตามลำน้ำโขงจนถึงแก่งผาใดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นพรมแดนจะทอดไปตามสันปันน้ำของทิวเขาหลวงพระบางต่อด้วยร่องน้ำลึกของแม่น้ำเหืองซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพรมแดนจึงทอดยาวไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพรมแดนไทยลาวจึงใช้สันปันน้ำของทิวเขาภูแดนเมืองและทิวเขาพนมดงรักไปจนถึงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดร่วมเขตแดนของไทยลาวและกัมพูชามาบรรจบกันปัจจุบันการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและลาวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ชัดเจนหลังจากลาวได้รับเอกราชลาวจึงสืบสิทธิ์ทางดินแดนตามสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสความคลุมเครือของเขตแดนตามสนธิสัญญาโดยเฉพาะช่วงที่ใช้แม่น้ำเป็นพรมแดนนั้นไม่อาจแบ่งแยกผู้คนสองฝากฝั่งได้อย่างแท้จริงเพราะแม่น้ำไม่เคยขวางกั้นใครเพียงแต่เดินลุยน้ำเหืองชั่วอึดใจเดียวพ่อบุญยังสุวรรณโชตก็พ้นจากบ้านนาคาใหญ่แขวงชัยบุรีของลาวเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่สาวที่บ้านนาคาอำเภอด่านซ้ายได้อย่างง่ายดายตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทำให้แม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านบ้านนาคากลายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแบ่งบ้านนาคาออกเป็นสองหมู่บ้านแม่เฒ่าคำผุกพี่สาวเลือกที่จะอยู่ฝั่งเขตแดนไทยส่วนพ่อบุญยังและน้องสาวนั้นเลือกที่จะอยู่ในเขตแดนลาว
1: จะปลาอยู่บ
2: ่อยู
1: ่ดีอ่ะเอาของมาฝากเอาส้มออกมามองอ่ะครับจะปลาเป็นว่าได้จ้าป้าเดี๋ยวนี้ก็กินแซ่บนอนหลับดีบอเป็นห่วงนะเท่าแล้วเราจะจะได้เดี๋ยวนี้นะก็อีไปบ้านน้องบ้านหนุ่มคนใดอยู่บอขันอีไปได้ก็ให้เขามาหับเอา
2: ไปบ่ได้เขาอีกินดองกันบ่เข้าไปไปบ่ได้
1: มันอ้างว่าธนาคารนี่เป็นพวกอิสระพวกกู้ซาดดังนั้นจึงว่ามาเผาบ้านพ่อเนี่ยมาเผาแล้วก็พากันล้นข้ามาอยู่พี่แหละมาอยู่พี่3ปีนะครับ3ปีแล้วก็พอดีฝรั่งเศสมันเซ็นสัญญาซีเนลให้ลาวเป็นเอกราชนะให้ลาวเป็นเอกราชแล้วเขาก็มาฮับเอาพวกผู้ยินดีอีกกลับข้ามไปลาวเตรียมการข้ามไปพอนี้ยังข้ามไปในเวลานี้เลยครับถ้าไม่ไปนี่เขาจะยึดเอาบ้านยึดเอานาไปเป็นของรัฐจำเป็นได้ข้ามไปพอจึงได้ข้ามไปเพื่อนาเรามันหลายนะครับนาหลายบ้านนาคานี่นาพอนี่เยอะกว่าทุกคนทุกครอบครัวครับดังนั้นจึงว่าข้ามไปครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่นั่นก็เฮ็ดเข้ามาทรงพี่สาวกินคือยังได้คุยกับแม่นี่แล้วครับได้เข้าแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวกินแล้วพอก็เอาใส่เหล้าใส่สากไม้พุ่นถ้าขาดหนักก็ไปเอามากินปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับ
0: สนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450ระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสกำหนดให้ฝั่งซ้ายแม่น้ำเหืองขึ้นกับลาวส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำเหืองนั้นขึ้นอยู่กับสยามในระหว่างช่วงสงครามอินโดจีนไทยได้บุกเข้ายึดดินแดนแถบนี้ซึ่งเรียกว่าบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำโขงตั้งเป็นจังหวัดหลานช้าง แต่ก็ต้องคืนให้ฝรั่งเศสตามเดิมเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

0: ที่แบ่งเขตแดนแม่น้ำเหืองนี่พอยังไม่เกิดใช่นะตั้งแต่เส้นพ่อขึ้นมาเมื่อพ่อเกิดมาแล้วก็รู้ได้ว่าฝั่งนั้นเป็นดินไทยฝั่งนี้เป็นดินลาวเนี่ยเรื่องประเพณีบ้านนาคานี้นั้นมีน้ำเหืองกีดกันหญิงอยู่แต่ศิลปะประเพณีความหักแพงถูกต้องปองดองกันนี้บ่มีอย่างอีกกีดกันเขาได้เขาถูกกันดีพออยู่พุ่นลูกอยู่พี่ลูกอยู่พี่พออยู่พุ่นเนี่ยเขาก็สร้างสถาปนากันมาถูกต้องปองดองกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ทุกๆ3ปีลูกหลานสกุลคำป้องจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงพญาคำป้องและบรรพบุรุษผู้สืบทอดภารกิจแห่งศรัทธายาวนานจนถึงปัจจุบันที่นับเป็นชั่วรุ่นที่5แล้วย้อนกลับไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์นำบ่าวไพร่ข้ามแม่น้ำโขงมาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมได้มอบหมายให้พญาคำป้องครูดนตรีมีฝีมือของเวียงจันทน์เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทย์ประจำองค์พระธาตุพนมขึ้นเพื่อเล่นถวายทุกวันพระและงานสมโภชมิให้ขาด

0: 11สิงหาคมพุทธศักราช2518องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความศรัทธาและสื่อสัมพันธ์อันยาวนานของผู้คนในลุ่มน้ำโขงได้พังทลายลง
1: จนมืดผมยังได้กลับบ้านแต่พระธาตุเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกราบเนื่องน่ะลงแต่คนที่เข้ามาผมบ่ให้เข้ามาให้คนไปปิดประตูให้เบิดเจ้าอาวาสสั่งให้ผมขนพาออกมาพาพุทธรูปอยู่ในตีนถาดน้อยๆนี่นี่แบบนี้ได้ตั้งพันกว่าลูกขนออกมาไหว้ทางนี่ผมจังได้ปิดประตูนี่จังเมื่อจังกลับบ้านเมื่อกระบอนานพ่อพุทธโมงดอกครับ
2: ได้ยินเสียงคำทีเดียวแน่นหนักแน่นจริงๆนะแผ่นดินนี่สะเทือนเลยสะเทือนทั้งนี้ก็ไม่มีคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันหักพอเดี๋ยวก็ไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาร้องกันมาแล้วพระธาตุล้มพระธาตุล้มหูใจไม่ดีก็วิ่งเป็นฝ่าฝนไปเลยครับ
1: แต่ยังคอยสูดลงมาครับสูดลงมาโมเมนต์ที่งวยจุ่มเลยครับต้องสูดลงพ่อตัวแหละจังคอยโอ้ยมาไปทั้งนั้นน่ะไปทั้งตะเวนออกไปเมืองเล่าหาเป็น3ทอนครับ
2: จะไปไหนมาไหนนี่เวลาเราเดินทางมาเรากลับมามันใกล้จะถึงอันนะธาตุพนมอย่างงี้เนี่ยเราจะมองเห็นก่อนแล้วทีนี้มาก็มองไม่เห็นอะไรก็รู้สึกใจหาย

0: การพังทลายขององค์พระธาตุพนมมีสาเหตุสำคัญจากการต่อเติมยอดเจดีย์ให้สูงจากเดิมถึง10เมตรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนักหลายตันสมัยหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรทำให้องค์พระธาตุสูงโดดเด่นมากขึ้นสามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้เด่นชัดจากอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำโขงนับเป็นการสนองนโยบายการเมืองเรื่องดินแดนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงระยะเวลานั้นเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงดินแดนตลอดลำน้ำโขงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนหลังการต่อเติมโดยกรมศิลปากรเพียง30กว่าปียอดเจดีย์น้ำหนักมหาศาลได้กดทับฐานพระธาตุองค์เดิมให้พังทลายเป็นซากอิฐซากปูนเสมือนเป็นลางบอกเหตุว่าอีกไม่นานความสัมพันธ์ของคนสองฝากน้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังพระธาตุพนมพังทลายเพียง3เดือนเสร็จเกิดการปะทะระหว่างหน่วยเรือปฏิบัติการตามลำน้ำโขงกับทหารลาวที่ดอนแตงบ้านท่ามะเฟืองจังหวัดหนองคายเป็นผลให้ทหารประจำเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บเรือนปข.123ได้รับความเสียหายและเกยตื้นอยู่ที่ดอนแตงนับเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจากสาเหตุของการใช้ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
1: บ2ครับบ2
0: ดอนแตงเป็นเพียง1ใน8ดอนของไทยจากเกาะดอนลำน้ำโขงประมาณ80แห่งตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2469กล่าวถึงเขตแดนตามลำน้ำโขงไว้ว่าลำน้ำโขงตอนที่แยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะให้ถือเอาร่องน้ำที่ใกล้ฝั่งไทยมากที่สุดเป็นเส้นเขตแดนจึงทำให้เกาะดอนเกือบทั้งหมดในแม่น้ำโขงตกเป็นของลาวทั้งสิ้นเกาะดอนต่ำหรือดอนแตงเป็นส่วนหนึ่งของดอนน้อยตามอนุสัญญาไทยฝรั่งเศสเพราะเป็นชายเลนที่สะสมจนเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งไทยร่องน้ำลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนจึงอ้อมเกาะดอนแตงเข้าไปชิดฝั่งลาวด้วยความคลุมเครือของเส้นเขตแดนที่ผันแปรไปตามกระแสน้ำนี้เองนำไปสู่ความขัดแย้งที่ต้องใช้การเวลาเป็นสิ่งปลอบโยนเกือบ20ปีผ่านไปความหมางเมินระหว่างผู้คนสองฝั่งโขงลดน้อยไปอย่างเห็นได้ชัดงานสมโภชองค์พระธาตุพนมของทุกปีล้นหลามด้วยผู้คนจากสองฝากฝั่งโขงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังถือตนว่าเป็นข้าโอกาสพระธาตุนับแต่เดิมมากษัตริย์ที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมจะมอบผู้คนจำนวนหนึ่งให้คอยดูแลรักษาองค์พระธาตุเรียกว่าข้าโอกาสพระธาตุโดยจะยกเว้นไม่ต้องเสียส่วยอากรธรรมเนียมเช่นนี้ปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาและได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5แต่จนทุกวันนี้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงถือตนเป็นข้าโอกาสพระธาตุที่จะต้องนำเงินมาบริจาคให้พระธาตุที่เรียกว่าเงินเสียค่าหัวเป็นประจำทุกปี องค์พระธาตุพนมยังคงเป็นศรีสง่าแห่งลำน้ำและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝากฝั่งโขงไม่เสื่อมคลายเชื่อกันสืบมาว่ามีมเหสักหลักเมืองสามองค์คือเจ้าพ่อผ้าขาวเจ้าพ่อแสนเมืองและเจ้าโต่งกว้างเป็นผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมและข้าโอกาสพระธาตุ

0: ทุกๆปีจึงต้องประกอบพิธีเลี้ยงเจ้าเรือน3พระองค์ทั้งในเขตอำเภอธาตุพนมและที่ปากน้ำเซแฝงสวรรค์เขตฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
1: ให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใจยังจังไงให้เจ้าได้สมมุติมาตรฐานะให้เจ้ามันเยอะ

ำหรับผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไม่ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะขีดเส้นกำหนดพรมแดนให้เปลี่ยนแปลไปอย่างไรก็ตามความเชื่อและศรัทธาของพวกเขาอยู่พ้นไปจากอำนาจของเขตแดนใดๆ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
1: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปร้านจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแพร่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

ลำน้ำสายนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษามลายูว่าสุไหงโกลกซึ่งแปลว่าแม่น้ำคดแม่น้ำโกลกเกิดจากเขาเยลีในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอสุไหงโกลกแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอตากใบสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2452กำหนดให้ใช้ร่องน้ำลึกของแม่น้ำโกลกเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสยามและสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษด้วยความคดเคี้ยวของแม่น้ำลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นดินปนทรายประกอบกับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้เกิดการกัดเซาะการงอกของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกอยู่เสมอนับจากพุทธศักราช2454ถึง2521เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำน้ำโกลกถึง56จุดแนวพรมแดนของประเทศทั้งสองจึงต้องเปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติตราบใดที่ยังคงยึดเอาร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตในอดีตอำเภอตากใบเป็นส่วนหนึ่งของรัฐกะลันตันซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศสราชของสยามเมื่อไทยเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษในรศ228ในครั้งนั้นได้มีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกอวัดชลธาราสิงเหในอำเภอตากใบมาเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นแผ่นดินไทยวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพิทักษ์แผ่นดิน

วัดชลธาราสิงเหแต่เดิมเรียกว่าวัดเจ๊เหตามชื่อของหมู่บ้านนับเป็นวัดทางพุทธศาสนาแห่งสุดท้ายของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำตากใบซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่น้ำโกลกเมื่อไหลผ่านอำเภอตากใบสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2403ก่อนการเสียดินแดนถึง49ปีความยิ่งใหญ่และงดงามของศิลปกรรมในวัดนี้บ่งบอกได้ว่าเมื่อครั้งโบราณกาลพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรนี้

แต่ในวันนี้เมื่อชุมชนพุทธได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนมุสลิมวัดโชลธาราสิงห์เหจึงมีสภาพไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆในบริเวณชายแดนที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

0: หมู่บ้านตะโลมาเนาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวมุสลิมเล่ากันว่าชาวบ้านที่นี่ได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากปัตตานีในสมัยที่ทัพไทยยกทัพมาตีเมืองปัตตานีโดยมีท่านวันฮูเซนเป็นผู้บุกเบิกสร้างหมู่บ้านและมัสยิดมัสยิดแห่งนี้จึงชื่อว่าวาดีลฮูเซนมัสยิดวาดีฮูเซนสร้างขึ้นมากว่า300ปีแล้วมีลักษณะแตกต่างไปจากมัสยิดอื่นๆเพราะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยจีนและมลายูโดยเฉพาะรูปทรงของหลังคาที่ไม่ได้เป็นรูปโดมเหมือนมัสยิดทั่วไปมัสยิดที่มีหลังคาแบบเดียวกันนี้ยังพบได้ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียจึงมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นอิทธิพลของศิลปะแบบอาหรับยังเข้ามาไม่ถึงดินแดนแถบนี
1: ้อัลเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนะสตอ
0: หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันความเก่าแก่ของมัสยิดหลังนี้คือการสร้างอาคารทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปู
2: อัลเราะห์มานิรเราะฮีม
3: อัลเราะห์มาน
2: ิ
3: รเราะฮ
2: ีมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม
0: คัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้เขียนด้วยลายมือมีลวดลายสวยงามกล่าวกันว่าวันฮูเซนเป็นผู้เขียนขึ้นเองและแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีอัลกุรอานฉบับพิมพ์
2: صدق الله العظيم
3: صدق الله

ผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโกลกในวันนี้แม้ไม่ได้เป็นคนชาติเดียวกันเช่นในอดีตแต่ลำน้ำสายนี้หาได้ขวางกั้นวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแถบนี้

เสียงกลองบานอดังกระหึ่มไปไกลเหมือนจะประกาศความยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนี้บานอเป็นกลองขนาดใหญ่นิยมเล่นกันในหมู่ชนชาวมุสลิมเช่นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสและรัฐกะลันตันของมาเลเซียคณะบานอมักจัดการแข่งขันประชันเสียงกันในงานเฉลิมฉลองเช่นงานนิกะและพิธีเข้าสุนัตในปัจจุบันคณะบานอเหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะเพราะไม้และหวายขนาดใหญ่อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกลองบานอหาได้ยากขึ้นทุกที

คลองหลุมแบบนี้เรียกว่ากรือโต๊ะมีเรื่องเล่ากันว่าการเล่นกรือโต๊ะมีมาแต่โบราณกาลโดยเกิดจากการนึกสนุกของเด็กเลี้ยงควายที่ขุดหลุมแล้วเอาไม้ไผ่พาดปากหลุมเมื่อตีแล้วเกิดเสียงดังจึงใช้เป็นสัญญาณในกลุ่มเด็กเลี้ยงควายต่อมาครือโต๊ะได้พัฒนามาใช้ไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าไม้ตาแปรมาขุดเป็นหลุมแล้วทำใบหรือลิ้นเสียงให้มีเสียงสูงกลางต่ำอย่างละอันส่วนไม้ตีก็จะพันด้วยยางพาราครือโต๊ะคณะหนึ่งจะมีอยู่7ใบจึงต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย7คนเสียงของครือโต๊ะจะดังและก้องไปไกลเป็น10กิโลเมตรในสมัยก่อนจึงใช้ส่งสัญญาณภายในหมู่บ้านเช่นใช้บอกเวลาหรือนัดหมายแต่ในปัจจุบันกรือโต๊ะเป็นการแข่งขันในเทศกาลเฉลิมฉลองการแข่งขันกรือโต๊ะจะเริ่มตั้งแต่หัวค่ำกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะก็เป็นเวลาสายของอีกวันการตัดสินจะพิจารณาจากความก้องกังวานของเสียงและจังหวะที่พร้อมเพรียงในการตี

ลิเกฮูลูหรือลิเกฮูลูเป็นการละเล่นกลอนเพลงโต้ตอบกันกล่าวกันว่าการแสดงประเภทนี้มีขึ้นครั้งแรกในท้องที่เหนือแม่น้ำปัตตานีซึ่งเรียกกันว่าทิศฮูลู

0: ลิเกฮูลูมีลักษณะคล้ายลำตัดในภาคกลางแต่ร้องเป็นภาษามลายูกลอนที่โต้ตอบกันนั้นมักเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเรื่องราวในท้องถิ่นนั้น
1: I don't know.

0: un gars des mondes, un black hole.
1: ลิเกฮูลูเป็นที่ชื่นชอบของชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและในรัฐกาลันตันซึ่งมีการว่าจ้างคณะลิเกฮูลูของไทยไปแสดงอย่างสม

ในขณะที่ลิเกฮูลูได้รับความนิยมอย่างสูงดาระซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำชนิดหนึ่งของชาวมุสลิมกำลังจะหมดไปตามอายุไขของผู้แสดง

0: โต๊ะทองเป็นผู้หนึ่งที่เล่นดารามาตั้งแต่วัยรุ่นและเลิกเล่นไปเป็นเวลา50ปีแล้ว
1: ไอ้ตอนนั้นคนนิยมมากตกตำบลเดียวถ้าไม่มีดาราแล้วก็มันเงียบเงาหมดในงานเห็นบ่อยอ่ะไม่ตกขึ้นอ่ะเดี๋ยวคนงานที่นั้นหารับไปที่นั้นงานนี้มารับที่นี้ไม่ได้ตกขึ้นสนุกเป็นสนุกหรอกไม่ใช่อาชีพเรื่องดนตรีไม่มีเลยมีแต่ละมันหน้าอย่างเดียว

ดาระมีต้นกำเนิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเข้ามายังจังหวัดสตูลโดยผ่านพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาค้าขายในแหลมมลายูภาษาที่ใช้ร้องเป็นภาษาอาหรับพื้นเมืองปนมลายูและชวาการเล่นดาระจะใช้ผู้ชายล้วนโดยแต่งตัวคู่รำอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นหญิงดาระแตกต่างไปจากความบันเทิงชนิดอื่นของชาวมุสลิมเพราะเนื้อหาของเพลงเป็นการกล่าวสรรเสริญนบนอบต่อพระผู้เป็นเจ้า

ามหลักของศาสนาอิสลามซึ่งมีองค์อัลเลาะห์เป็นพระศาสดาและมีนบีมูฮัมหมัดเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าจะไม่นำชื่อของพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวในทางสนุกสนานดาระซึ่งเคยเล่นกันเพื่อความรื่นเริงจึงเปลี่ยนมาเล่นเฉพาะในงานพิธีนิกะแต่ในที่สุดดาระก็เลือนหายไปเพราะความเคร่งครัดของอิสลามิกชนในปัจจุบันประกอบกับมีความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแทนที่ดาระในวันนี้เหลืออยู่เพียงที่อำเภอควนโดนแห่งนี้

่านการเวลาอันเนิ่นนานอารยธรรมที่ผสมผสานของผู้คนบนดินแดนแถบนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการค้าขายล้วนโยงใยชีวิตสองฝากฝั่งเข้าสู่กันเพราะเส้นเขตแดนหาใช่เส้นแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน

ณฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลเป็นเส้นแบ่งพรมแดนธรรมชาติทะเลแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอรู้จักกันในนามแห่งอันดามัน

อนาเขตทางทะเลถูกกำหนดขึ้นเพื่อแสดงอำนาจอธิปไตยของรัฐระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่งถือเป็นทะเลอาณาเขตของไทยซึ่งชาติใดจะละเมิดมิได้

เมื่อมองจากยอดเขาบูคิดบูเตะตำบลปูยูจังหวัดสตูลตรงไปยังยอดเขาสูงสุดบนเกาะลังกาวีแนวเล็งนี้คือเส้นแบ่งพรมแดนทั้งแผ่นดินและผืนน้ำ

0: บ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายยูซุฟอยู่ในหมู่ที่3ของตำบลปูยูถือว่าเป็นบ้านสุดท้ายของประเทศไทยเพราะมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐเปอริสของมาเลเซียสภาพโดยทั่วไปในตำบลปูยูเป็นป่าชายเลนชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงชีพด้วยทรัพยากรจากชายฝั่ง
1: ได้ก็ประมาณวันร้อยจะ80บาทคือบางวันก็ไม่ถึงบางวันก็เหลือไปมันไม่แน่นอนงานทะเลอย่างปูเราก็จะตกประมาณ2 เดือนเราจะตกสักครั้งก็ได้มา 7-8,000 บาทก็พออยู่ได้นะอาศัยว่าตรงนี้มันไม่มีร้านค้าของเบ็ดตะเล็ดค่าใช้จ่ายก็ไม่มากถ้าจะหนักก็ช่วงไปมาเลยเพราะกับข้าวนี่ค่าจ่ายมาเลยนะ
0: ชาวบ้านที่นี่ซื้อของใช้ในครัวเรือนจากมาเลเซียเพราะมีถนนลูกรังไปถึงตลาดที่ปากน้ำเปอร์ลิสในขณะที่การเดินทางไปยังตัวเมืองสตูลไปได้ทางเรือเท่านั้นและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางไปกลับถึง300บาทป่าชายเลนในบริเวณนี้จัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่5จังหวัดสตูลพื้นที่บางส่วนถูกทำลายไปจากการตัดไม้โกงกางเพื่อเผาถ่านและจากการถางป่าเพื่อทำนากุ้งไม้โกงกางและไม้สแสมจำนวน 31,999 กล้าถูกปลูกขึ้นโดยข้าราชการและนักเรียนเพื่อทดแทนป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ตำบลตำมลังในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าชายเลนในจังหวัดสตูลถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีพื้นที่ถึง1ใน4ของป่าชายเลนทั่วประเทศคิดเป็นพื้นที่เกือบ 250,000 ไร่

0: สัตว์เหล่านี้อาศัยป่าชายเลนเป็นที่พักพิงและขยายพันธุ์ความสมบูรณ์ของป่าจึงมีผลโดยตรงต่อปริมาณสัตว์น้ำประมงอาชีพหลักของชาวใต้ความสามารถของเรือประมงไทยเคยติดอันดับโลกมาแล้วแต่นับจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งมาเลเซียที่ขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไปเป็น200ไมล์ทะเลหรือเท่ากับ 370.4 กิโลเมตรในปีพุทธศักราช 2523ในขณะที่ประเทศไทยขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้เพียง100ไมล์ทะเลหรือ 185.2 กิโลเมตรเพราะข้อจำกัดทางสภาพภูมิศาสตร์เรือประมงไทยซึ่งเคยจับปลาได้สะดวกในทะเลหลวงกลับถูกจำกัดพื้นที่ในการจับปลาเพราะทะเลซึ่งเคยเป็นทะเลหลวงกลับกลายเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเพื่อนบ้านไปหมดสิ้นประกอบกับการที่ทรัพยากรชายฝั่งหน้าน้ำไทยก็ลดน้อยลงทุกทีชาวประมงหาปลาได้ยากขึ้นจึงต้องยอมเสี่ยงละเมิดหน้าน้ำของประเทศเพื่อนบ้าน
1: ทางมาเลปลาก็เหมือนไทยแต่ว่าปลาก็ปลาแต่ปลาเขาจะเยอะปลาทางกุ้งก็จะเยอะเขามีระเบียบกฎเขาห้ามดีกว่าเมืองไทยฮะแบบเมืองไทยก็ไม่ว่ามาเลยไฟปันไม่มีนะเขาห้ามไม่มีไฟปันแต่เมืองไทยมีนะเพราะไฟปันนี่ปลาเล็กปลาน้อยเข้าไฟปันหมดบางทีอ้วนตาทีตาเล็กๆอย่างเงี้ยมันจับหมดจับปลูกหมึกลูกอะไรเล็กๆจับหมด
0: ใต้กงสุริยารุ่งเรืองทำประมงมา30ปีและเป็นใต้กงมา12ปีแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลไทยมาตลอดเรือเกียรติเจริญชัย25ออกจับปลาในหน้าน้ำอันดามันโดยมีใต้กงสุริยาทำหน้าที่ควบคุมเช่นเคยการลงอวนครั้งแรกในคืนนี้ทำได้ไม่ดีนักเพราะกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางลูกเรือทั้ง50ชีวิตจึงต้องสาวอวนขึ้นมาเพื่อลงอวนใหม่เรืออวนล้อมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอวนดำทำงานโดยการล้อมฝูงปลาด้วยอวนขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่แล้วเดินเรือเป็นวงกลมรอบฝูงปลาเมื่ออวนบรรจบกันก็จะทำการชักรวบเชือกสายมารจากห่วงมารให้ปิดเข้าหากันเพื่อมิให้ปลาเล็ดลอดออกไปได้ตามด้านล่างการจับปลาด้วยเรืออวนล้อมนั้นจึงจำเป็นต้องรู้แหล่งของฝูงปลาโดยสังเกตจากสีและประกายของน้ำทะเลซึ่งต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์เฉพาะตัวของใต้กงเรดาร์โซนาร์ซาวเดอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีความสำคัญในการช่วยค้นหาตำแหน่งของฝูงปลาไต่กงจะรู้ว่ากลุ่มก้อนที่ปรากฏบนจอนั้นคือปลาชนิดใด

ว่าจะสาวอวนเสร็จแสงเงินแสงทองก็โผล่พ้นขอบฟ้าเรือจะกลับเข้าฝั่งเพื่อนำปลามาที่แพปลาคัดขนาดและส่งเข้าห้องเย็นทันที

ลูกเรือจะเตรียมพร้อมเพื่อออกทะเลอีกครั้งในตอนบ่ายพวกเขามีเวลาอยู่บนฝั่งไม่มากนักเพราะชีวิตของชาวประมงฝากไว้กับฟากฟ้าและผืนน้ำแห่งอันดามัน

การแบ่งเขตหมู่เกาะฝั่งทะเลตะวันตกนั้นมีข้อกำหนดไว้ในสนธิสัญญาว่าเกาะที่มีชื่อว่าเกาะลังกาวีพร้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของแนวกึ่งกลางของช่องแคบระหว่างเกาะตารุเตาและเกาะลังกาวีและหมู่เกาะทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของเกาะลังกาวีจะเป็นส่วนของอังกฤษ

0: พราะเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลและยังต้องเผชิญกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทำให้มีคลื่นลมแรงการเดินทางจึงเป็นไปอย่างยากลำบากและอันตรายนี่กระมังที่เป็นสาเหตุให้เกาะตารูเตาถูกเลือกให้เป็นที่กักกันนักโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายพุทธศักราช2479โดยใช้ทะเลต่างกำแพงคุกนักโทษหลายพันคนถูกส่งมาคุมขังในคุกธรรมชาติแห่งนี้ในระหว่างปีพุทธศักราช2482ถึง2489
1: เรามีนักโทษกักกันนักโทษธรรมดาและนักโทษการเมือง3ประเภทแล้วก็นักโทษหญิงอันที่อยู่แต่รู้ดังสมัยผมแรกรับเข้าราชการนะแต่ที่ก็สำหรับโทษหญิงเขาไม่ได้จ่ายออกไปทำงานนะครับก็คงอยู่ในหมวดที่ควบคุมอยู่เรื่อยๆไปนะทำงานไม่เต็มเล็กๆน้อยๆแต่ผู้ชายเนี่ยจ่ายทำงานทั่วไปทำงานเกษตรกรรมทำงานสวนงานตัดปนถากไม้สร้างถนนจากกระดูกดังมาตู้วาวนะเพื่อซ่อมแซมให้มันดีขึ้นแล้วก็จ่ายไปอยู่ในอ่าวต่างๆเช่นอ่าวพันเตนะอ่าวลาเป็ดแล้วก็คลองละหมาดที่ว่าที่มีสะพานยาวลงมาเนี่ยนี่นะครับอันนั้นเป็นรวยใหญ่คลองละหมาดนั่นเป็นที่สำหรับทำการประมงเพื่อหาปลาไปเลี้ยงนักโทษเมื่อก่อนนอกจากนั้นก็แจกจ่ายให้เจ้าพนักงานแบ่งปันให้เจ้าพนักงานรับประทาน

เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างต่างๆถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแปรรูปทรัพยากรจากป่าดิบกลางทะเลแห่งนี้ไว้ดำรงชีพ

0: ก็คือแล้วก็มันผมเห็นที่นักโทษมันทำกันมันก็ใช้ไอ้สังกะสีนี่นะครับเอาน้ำเค็มมาตักไงใส่กันแล้วก็ต้มเคี่ยวก็ไปเกลือไปนั่นทำรับประทานกันเองไอ้ที่ทางการทำไม่เคยทำมีนักโทษครับคิดประดิษฐ์คิดมาเองสัตว์ก็มีควายมีหมูไอ้เสือนี่ไม่ปรากฏว่ามีมีกระจงพวกนี้กระจงระบาดครับกระจงพวกนักโทษดักมาขายเป็นผีข้าออกไปขายถึงสตูลกระจงที่ดูกันที่นี่ผิดกันกระจงที่เกาะตัวใหญ่ครับ
1: ความโหดร้ายจากสภาพธรรมชาติในป่าดิบชื้นอันชุกชุมด้วยไข้มาเลเรียได้ฆ่าชีวิตผู้คนบนเกาะไปเป็นจำนวนมากแต่ในทางกลับกันป่าแห่งนี้ก็เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่ประทังชีวิตของผู้คนบนเกาะในยามที่การส่งอาหารจากส่วนกลางเกิดอุปสรรคจากมรสุม

0: เต่าหญ้าหรือเต่าสังกะสีเป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่งที่ยังพบเห็นได้บนเกาะตารูเต่าโดยเฉพาะที่อ่าวสนซึ่งนิวรเปียใหม่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่านิวรอาศัยบนเกาะตารูเต่ามานานก่อนที่จะดำรงสถานภาพเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกในปีพุทธศักราช2517เต่าหญ้ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกเขาฟูมฟักอย่างเอาใจใส่แม้ว่ามันจะมีโอกาสรอดถึงวัยเจริญพันธุ์เพียง1ใน100เท่านั้น
1: กว่าจะถึง10ปีมันกว่าจะโตถึง10ปีเนี่ยอวนลากนี่ครับอ่าวโถนอ่าวเนี่ยอ่าวเนี่ยอ่าวปันเตตะลุเตาเนี่ยแหละครับอวนลากลากติดแล้วเต่ามันธรรมดามันขึ้นมาหายใจตอนประมาณครับ30นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งมันขึ้นมาหายใจนะครับแต่มันถ้ากล้าถุงอวนลากนะครับกล้าถุงอวนลาก4ชั่วโมงอวนลากกว่าจะเอาขึ้นก็ตายหมดครับเนี่ยผมสงสารจริงๆเต่าทะเลตอนนี
0: ้ลูกเต่าหญ้านับร้อยตัวลืมตาดูโลกหลังจากที่ใช้เวลาฟัก60วันทันทีที่มันออกจากไข่ก็จะมุ่งหน้าเดินลงทะเลและว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเพื่อไปผจญกับชีวิตในทะเลลึกโดยไม่กลับเข้าฝั่งอีกเชื่อกันว่าเมื่อมันอายุ10ปีก็จะกลับมาผสมพันธุ์และวางไข่ในสถานที่ซึ่งมันลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกไม่มีใครรู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรมันจะจำทะเลอันดามันที่มันเกิดและมีชีวิตรอดถึงวันนั้นหรือไม่เพื่อกลับมาวางไข่ดำรงเผ่าพันธุ์เหมือนกับที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT Power New Tin พื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานี Power New Tin

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

ภายหลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นสะดือเมืองซึ่งคติและความเชื่อที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเปรียบได้กับภูเขาสองลูกที่มีพญานาคขดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อได้ว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อนาประชาราษฎร์และเมื่อเสาชิงช้าถูกย้ายมาอยู่ด้านหน้าของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งได้รับการซ่อมบำรุงอยู่หลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวายอีกแต่เสาชิงช้าก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติและเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทยปัจจุบันเสาชิงช้ายังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครอีกด้วยความบันเทิงทางศาสตร์มหรสพไทยนับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชนชาติไทยท่วงท่าตัวละครหญิงที่ร่ายรำสอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาทย์อันนุ่มนวลเป็นลักษณะเฉพาะของละครในซึ่งเป็นการแสดงถวายพระเจ้าแผ่นดินเมื่อในอดีตที่ต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดส่วนละครนอกจะแสดงให้กับประชาชนทั่วไปชมบทละครจึงมักดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านเดินเรื่องรวดเร็วสอดแทรกบทตลกขบขันเข้าไปลิเกการแสดงพื้นบ้านที่พัฒนามาจากการสวดสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและละครนอกจึงมีการแสดงกึ่งร้องพร้อมบทละครพูดด้นสดประกอบในสมัยนั้นลิเกและมโหรสพต่างๆจะไม่มีที่เล่นถาวรแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าเข้าชมแต่ต่อมาได้เกิดโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ธำรงเพ่งเพนกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกที่แสดงต่อสาธารณชนโดยเก็บค่าเข้าชมเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นการสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจของเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ที่ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยและเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยรัชกาลที่7ทรงสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบ150ปีชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเชื่อที่ว่าในชีวิตผู้ชายที่มีเชื้อสายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปล่อยสั่งลองเป็นหน้าที่ที่สำคัญและการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยจะได้อานิสงส์อันแรงกล้าซึ่งคำว่าสั่งแปลว่าพระหรือเนนและคำว่าลองมาจากคำว่าอลองที่แปลว่ากษัตริย์พิธีในวันแรกจะเป็นการรับสั่งลองโดยเด็กๆจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับที่งดงามยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนจึงถือได้ว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละทรัพย์สมบัติและความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิตและเช้าวันรุ่งจะเป็นขบวนแห่เครื่องทัยทานเพื่อนำไปถวายวัดข้าวของเครื่องใช้ของสามเณรถูกตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามโดยผู้ที่จะบวชจะมีการขี่ช้างม้าหรือนั่งบนบ่าเพื่อไม่ให้เท้าแตะพื้นประเพณีปล่อยสั่งลองเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นในทุกๆปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาตลอดจนการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนี้สืบไปเส้นใยที่นำมาถักทอเป็นผืนผ้ามรดกแห่งภูมิปัญญาของชาวไทยยวนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวเมืองเชียงแสนยาวนานร่วม200ปีมาแล้ว
โดยเฉพาะในตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีที่ยังมีการทอผ้าจกอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสตรีชาวล้านนาซึ่งเชื่อว่าหญิงใดที่สามารถทอผ้าจกได้จึงจะมีคุณสมบัติเป็นกุลสตรีแต่ในปัจจุบันกลับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวทางหนึ่งความโดดเด่นของผ้าสิ้นตีนจกราชบุรีมีลวดลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างลายกาบซ้อนหักลายเสียซ้อนหักหรือลายโก้งเก้งซึ่งแต่ละลายจะมีลายนกคู่กินน้ำเป็นลายประกอบของผ้าแต่ละผืนลวดลายของผ้าตีนจกไม่เพียงสะท้อนความสวยงามเท่านั้นหากยังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปเสียงจุดประทัดที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาเทศกาลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้วประเพณีถือศีลกินผักของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนนับเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญและไม่เหมือนที่ไหนของชาวจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ด้วยความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านที่มีจุดมุ่งหมายในการกินเจก็เพื่อชำระล้างบาปพร้อมถือศีลปฏิบัติธรรมรำลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่ออำนวยพรให้คุ้มครองและบันดาลให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพิธีสำคัญคืออิ้วเก้งคือพิธีขบวนแห่พระรอบเมืองอันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลเจ้าที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาพิธีกินเจที่ปฏิบัติกันมานั้นจะประกอบด้วยอาหารนานาชนิดและจะไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผักและแป้งโดยเฉพาะขนมสี่ขาขนมพื้นเมืองที่ทำขายในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งมีลักษณะคล้ายปาท่องโกแต่รสชาติไม่เหมือนและจะไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผักและแป้งโดยเฉพาะขนมสี่ขาขนมพื้นเมืองที่ทำขายในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นเป็นขนมที่ทำมา

การนับเดือนของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลางเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12ยี่เป่งจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่วันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวชาวล้านนาถือเป็นช่วงเวลาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผางประทิศหรือถ้วยประทีปถูกจุดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมแขวนในโบสถ์วิหารประดับประตูหน้าบ้านด้วยต้นกล้วยดอกไม้ตกแต่งโคมด้วยกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้พร้อมเตรียมประดับตกแต่งกระทงไว้ลอยในแม่น้ำยามค่ำคืนมีหลักฐานว่าประเพณียี่เป่งมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริพุนชัยราวพุทธศตวรรษที่14ระบุว่าในสมัยนั้นมีโรคอหิวาตกโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางส่วนจึงย้ายกลับมาพอถึงเดือนยี่เป่งชาวลำพูนจึงนำของใส่แพลอยล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนในหงสาวดีจนกลายมาเป็นประเพณีลอยกระทงในปัจจุบันการลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้และยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปขอขมาพระแม่คงคาเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขยี่เป่งจึงเป็นเทศกาลที่สะท้อนความรักความผูกพันของชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เป่งที่ทำให้กลางคืนสว่างไสวเพราะแรงศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนได้กลายเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมาจนถึงปัจจุบันปี2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกเพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขาเฟื่องฟูอย่างมากที่ได้มีการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความงดงามเป็นที่เลื่องลือว่าเวลาเชิดกับแสงไฟแล้วดูอ่อนไหวราวกับจะทำให้พระนครสั่นไหวเลยทีเดียวการเชิดหนังใหญ่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจะเชิดในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงหนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์การทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จึงใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพลายเพราะเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงถือเป็นการซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการสร้างมานานหลายร้อยปีและยังมีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่ในชุดรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9อีกด้วย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมนายอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายศิริศักดิ์เตรียมเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้และกกต.ดำเนินคดีอาญา28 ส.ส.บัญชีรายชื่อปมรับสมัครเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติอภินันท์อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สำนักงานกสทช.ภาค1โดยสำนักงานกสทช.เขต15ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และร่วมประชุมกับจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับจากการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณที่ประสบภัยพบว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติและสถานีฐานไม่ได้รับผลกระทบโดยสทช.เขต15ได้กำชับผู้ประกอบการให้บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมสนับสนุนความถี่สำรองในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐและเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.เขต15พร้อมประสานงานและสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องครับ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้นะครับพร้อมกับคณะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่านายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่ 6-7 กันยายนนี้เพื่อติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมโดยจะเดินทางไปพร้อมกับนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้แนะนำตัวและทำความรู้จักกับฝ่ายมาเลเซียพร้อมส่งเสริมการทำงานร่วมกันนอกจากนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายยศวัฒน์พงษ์ประภาสยังไงครับ
1: กกต.มีมติเดินหน้าดำเนินคดีอาญานะครับกับผู้สมัครส.ส. 8 บัญชีรายชื่อ 28 รายฐานสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนะครับติดตามได้จากคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์ครับ
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่51ประจำปี2569โดยมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวน28รายตามมาตรา151โดยกกต.ระบุว่าผู้สมัครทั้ง28รายสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แต่ยังทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อจึงเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งโดยผู้ที่ถูกดำเนินคดีในครั้งนี้ไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสมัยปัจจุบันสำหรับความผิดตามมาตรา151กำหนดโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีทั้งนี้สำนักงานกกต.ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งและเป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: สภาพอากาศนะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับและก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
0: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
11: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนไหนคนดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: สวัสดีทุกๆคนนะคะซึ่งกำลังติดตามจสร้อยค่ะในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่4กันยายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะที่ฉันปุญญนุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันก็ทักทายกันได้นะคะในทุกๆช่องทางของทางจสร้อยค่ะทางโทรศัพท์1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจ่า1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางX ทาง Facebook นะคะหรือว่าทาง YouTube Live นะคะแล้วก็รวมไปถึงคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live กันได้เลยแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy นะคะก็ทักทายกันได้สำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมีคุณสนอค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่พระราม3ตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกใต้สะพานพระราม9นะคะมีอุบัติเหตุระหว่างรถกระบะกับรถจักรยานยนต์แล้วก็จะชนกันในช่องทางกลางมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนผู้ชายซึ่งทางคุณสนอบอกว่านอนนิ่งอยู่บนถนนซึ่งตอนที่คุณสนอแจ้งมาคือช่วง 6:09 ทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะถ้าหากว่าใครผ่านตรงจุดนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังกันแล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเป็นสถานการณ์กันว่าล่าสุดตอนนี้มีการดำเนินการอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเป็นเส้นพระราม3นะคะพระราม3ในฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกใต้สะพานพระราม9นะคะนี่เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็อยู่เลนกลางอีกจุดนึงค่ะฝากเพิ่มความระมัดระวังกันคุณสิรินาถนะคะบอกว่าใช้เส้นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ตรงช่วงของแยกบางขุนกองค่ะสัญญาณไฟนะคะบอกว่าสัญญาณไฟจราจรดับนะคะคือฝั่งของคุณสิรินาถซึ่งมาจากช่วงของแยกบางกรวยไซน้อยอะค่ะที่จะมุ่งหน้ามาแยกบางขุนกองฝั่งทางด้านนี้สัญญาณไฟจราจรดับส่วนด้านอื่นติดแบบปกตินะคะดับเฉพาะแค่ฝั่งที่มาจากทางด้านของบางกรวยไซน้อยเพราะฉะนั้นผ่านจุดนี้เพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าคุณสีนาบอกว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยในเวลานั้นตอนนั้นรถยังน้อยอยู่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครผ่านจุดนี้ค่ะระมัดระวังกันแล้วก็ในเบื้องต้นทางเราเองก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เมื่อตอนช่วง 1:00 กว่าๆนะคะมีเหตุเพลิงไหม้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ซึ่งพื้นที่กว้างมากนะคะเป็นโกดังรับซื้อของเก่าซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคือพื้นที่กว่า1ไร่ครึ่งนะคะซึ่งก็ต้องมีการระดมรถดับเพลิงเนี่ยเกือบ10คันแล้วใช้เวลาเนี่ยนะคะเกือบ3ชั่วโมงนะคะคือ3ชั่วโมงนี้เขาควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดนะคะก็ภายในแบบว่ามีเครื่องจักรมีที่เกี่ยวข้องกับพวกการบดพลาสติกแล้วก็มีพลาสติกค่ะจำนวนมากซึ่งอยู่ภายในพื้นที่นะคะก็ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของในพื้นที่อย่างของคุณต้นนันทิยาข่าวสารนันทิยาเองเนี่ยเขาก็มีการไลฟ์ให้เห็นนะคะถึงจุดที่เกิดเหตุคือกลุ่มควันนี่หนาทึบมากนะคะแล้วก็ลอยขึ้นสูงคือนอกเหนือจากเปลวไฟแล้วเนี่ยที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มควันซึ่งมันเป็นสีดำมืดมากนะคะแล้วก็ลอยขึ้นสูงมากๆแล้วก็เป็นตัวโกดังซึ่งจะมีพลาสติกอยู่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามต่อว่าล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงแต่เขาบอกว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือตอนช่วง1:00 นผ่านไป3ชั่วโมงเนี่ยก็คือควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามในเรื่องของพวกสิ่งแวด ดล้อมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะคะอันนี้เป็นอัปเดตเบื้องต้นให้ก่อนให้ได้ทราบกันเพราะว่าคือถ้าเราดูจากในไลฟ์เนี่ยนะคะมันเป็นพื้นที่ที่กว้างมากแล้วก็ในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะคือนอกเหนือจากจุดที่เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ที่มันมีกองพลาสติกด้านนอกเองเนี่ยนะคะมันก็จะมีเต็มไปด้วยกองพลาสติกค่ะซึ่งก็จะกองวางไว้เต็มไปหมดนะคะก็บอกว่าใช้รถดับเพลิงเนี่ยประมาณ10คันนะคะที่มีการระดมรถดับเพลิงนะคะที่เข้ามาช่วยในการควบคุมเหตุนะคะก็เป็นโกดังนะคะโกดังรับซื้อของเก่านะคะก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านสร้างอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเผื่อว่าใครที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วติดตามฟังจส100อยู่ก็มาอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเพิ่มเติมกันได้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะเพราะว่าถ้าเราดูจากในคลิปดูจากในที่เขามีการไลฟ์บรรยากาศเนี่ยจะเห็นเลยว่าพื้นที่กว้างมากนะคะแล้วไฟก็ลุกโหมแรงมากค่ะแล้วก็ย้ำนะคะกรณีของเส้นทางในด้านของพระราม3ถ้าหากว่าใครที่กำลังเดินทางกันในช่วงเวลานี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมได้นะคะกรณีของอุบัติเหตุนะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆในช่วงเช้าวันนี้เส้นทางที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตอนนี้ยังได้อยู่นะคะคือถึงแม้ว่าจะรถจะเริ่มมากแต่ก็ยังตามกันมาได้โดยตลอดนะคะยังดูว่างๆนะคะเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะถ้าหากว่าใครที่จะเดินทางเข้ามาในย่านนี้นี่ต้องมาช่วงก่อน6นาฬิกาเนี่ย6นาฬิกาไม่เกิน6นาฬิกา40นาทีเนี่ยประมาณนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยังดูโล่งๆนะคะแล้วก็รอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังบุ่นได้ดีเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของพหลโยธินราชวิถีพญาไทนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนราชปารภอย่างถนนราชปารภเนี่ยคือจะมีเป็นแนวก่อสร้างแล้วก็จะมีการบีบเบี่ยงในเรื่องของการจราจรเรื่องของช่องทางนะคะจุดนี้ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้ยังได้อยู่นะคะยังมาได้นะคะณเวลานี้นะ6นาฬิกา23นาทีเนี่ยอย่างแถวประตูน้ำนะคะคือรถที่มาจากแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกหมอเหล่งนี้ก็ยังเบาๆนะคะยังเบาๆอยู่นะสำหรับณเวลานี้นะคะแต่ถ้าบอกช่วงสายๆเที่ยงนี้เส้นทางทางด้านนี้ต้องเลี่ยงนะคะแล้วเข้าฝั่งของถนนเพชรบุรีพัฒนาการสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ยังได้นะคะยังตามกันได้แต่ว่าจะมาดูว่ามีรถเยอะๆก็เนี่ยแถวๆตรงช่วงของสะพานตรงสะพานข้ามแยกคลองตันตรงจุดนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นจุดปกติเลยนะที่จะเป็นจุดซึ่งรถเนี่ยนะคะจะมากเร็วนะคะจะมากกว่าในพื้นที่ในช่วงอื่นๆนะคะแต่พอเดี๋ยวพอสายๆเนี่ยจะมาติดต่อเนื่องตรงช่วงของแยกอโศกเพชรแต่ณเวลานี้นะคะโซนทางด้านนี้เนี่ยยังตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในฝั่งของเส้นทางทางด้านของราชวิถีที่ข้ามมาจากสะพานกรุงธนนะอันนี้ก็รถเริ่มเยอะแล้วเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ช่วงของสิรินธรช่วงก่อนถึงแยกบางพลัดแล้วก็ต่อเนื่องข้ามสะพานกรุงธนนะคะตอนนี้รถเต็มพื้นที่นะคะในส่วนของอย่างแยกสังฮีนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของถนนนครราชสีมานะคะแล้วก็ถนนสามเสนถนนพระราม5พระราม5นี่ก็ดูรถมากแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับนะเวลานี้คือรถมากแต่ไม่ได้ติดไม่ได้นิ่งนะคะก็เรียกว่ายังดูแบบตามกันได้โดยตลอดเลยนะคะยังใช้ความเร็วได้ในบางช่วงอุทองนอกก็รถเริ่มมากแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงถนนสิทธิยาอันนี้ตำหน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานพระราม8ในวันนี้สะพานพระราม8รถเยอะเร็วกว่าปกติไหมคะมากกว่าในทุกๆเช้านะคะคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีสำหรับในเวลานี้ตอนนี้ค่ะก็ยังตามกันได้นะคะยังตามกันได้ถ้าดูด้านล่างเส้นบรมราชชนนีนี้จะดูรถเยอะกว่าด้านบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี นะคะยาวๆต่อเนื่องมาทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะเวลานี้ก็รถเริ่มมากแล้วค่ะโอ้โหตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์เนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่รถจะเยอะเร็วรถจะติดเร็วนะคะเช้าวันนี้เนี่ยเริ่มหน้าตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาเข้าต่อเนื่องข้ามมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแต่ถ้าว่าข้ามสะพานมาก็โดยภาพรวมนี่ถนนราชดำเนินนี่ยังใช้ได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ก็สำหรับในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะใครที่กำลังเดินทางกันก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในแต่ละเส้นทางพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของ Data Center เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางกรมควบคุมมลพิษนี่เขาก็มีการตรวจนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยผลตรวจ Data Center หลังจากที่มีการร้องเกี่ยวกับในเรื่องของพวกกลิ่นน้ำมันนะคะเมื่อวานทางด้านของทางกรมควบคุมมลพิษนะคะก็มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบData Center พระราม9หลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยนะคะคนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยมีการร้องเรียนบอกว่ามันมีกลิ่นน้ำมันซึ่งคลุ้งนะคะปรากฏว่าพบไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วก็สารอินทรีย์ระเหยนะคะเมื่อวานตอนช่วงบ่ายๆค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่จากทางกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการลงพื้นที่นะคะเข้าไปตรวจสอบภายใน Data Center พระราม9เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทางเจ้าหน้าที่ชุดแรกเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบภายในจุดที่มีการติดตั้งถังน้ำมันแล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีกชุดหนึ่งนะคะเขาก็มีการสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านแล้วก็มีการตรวจสอบแหล่งน้ำพื้นที่โดยรอบชุมชนนะคะแล้วก็ในส่วนของบริเวณพื้นที่โดยนอกในทางพังภายนอกนี่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการเปิดฝาท่อระบายน้ำด้านหน้าของ Data Center แล้วบอกว่าทันทีที่เปิดฝาออกเนี่ยคือได้กลิ่นน้ำมันเนี่ยลอยขึ้นมาทันทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องใช้อุปกรณ์เนี่ยในการเก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อแต่วันนี้เขาจะมีการประชุมกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Data Center นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางรองสวัสดิ์สอบสวนสภ.บางปะอินร้อยตำรวจเอกนพดลภูสำรองค่ะสวัสดีค่ะรองสวัสดิ์รองสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะคะซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นโกดังรับซื้อของเก่านะคะซึ่งไฟเนี่ยนะคะก็คือลุกโหมรุนแรงมากนะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยนะคะก็ประมาณไร่กว่าๆนะคะประมาณไร่กว่าๆนะคะแล้วก็ในส่วนของรถดับเพลิงนะคะที่ใช้ในการเข้าไปควบคุมเพลิงเนี่ยก็คือประมาณ10คันนะคะตั้งแต่ตอนช่วง1นาฬิกาแล้วตอนช่วง3นาฬิกาเนี่ยบอกว่าณเวลานั้นตอนนั้นก็คือสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดเดี๋ยวเราไปที่รองสาวัตรร้อยตำรวจเอกนพดลภูสำรองรองสาวัตรสอบสวนสภ.บางปะอินนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: รองสาวัตรตอนนี้ยังไงบ้างคะสถานการณ์ล่าสุดเลยอะค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ยินครับ
2: ค่ะรองสาวัตรตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
3: อ๋อเหตุการณ์ที่ผมจบเมื่อคืนแล้วครับควบคุมได้ครับไม่มีอะไรครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีทรัพย์สินอะไรที่เสียหายครับเป็นลานโล่งๆเป็นขยะครับ
2: แล้วเป็นขยะพลาสติกใช่ไหมคะ
3: ขยะพลาสติกครับ
2: แล้วมันมีกลิ่นพวกมลพิษทางอากาศหรือว่าอะไรยังไงด้วยไหมคะ
3: ไม่มีครับไม่มีครับเมื่อคืนไม่มีกลิ่นนะครับเข้าไปขณะดับเพลิงไม่มีนะครับ
2: มันเป็นพื้นที่แบบโล่งๆไม่ได้อยู่ใกล้ก
3: ับ โรงครับโล่งเลยครับเป็นลานโล่งครับ
2: อ๋อแล้วคือเขาเป็นลักษณะของโกดังเก็บหรือว่าซื้อหรือว่ามีการรีไซเคิลคะ
3: เป็นขยะรีไซเคิลครับ
2: ค่ะแล้วมันไม่ได้ยังไงอ่ะรองสาวัตร
3: วันนี้ต้องรอพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบนะครับ
2: ค่ะแล้วพื้นที่ของความเสียหายมากน้อยแค่ไหนอะคะ
3: พื้นที่ประมาณสักหนึ่งงานครับแค่นั้นครับ
2: ฮะหนึ่งงาน
3: ครับเล็กๆครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากครับอ๋อ
2: คร
3: ับผม
2: คือบอกว่าเป็นประมาณเป็นไร่ครึ่งอันนี้หมายถึงว่าพื้นที่ของเขาโดยภาพรวมเหรอคะแต่ที่ไหม้นี่แค่หนึ่งงาน
3: โดยภาพรวมครับแต่ตรงที่ไฟไหม้มันนิดเดียวครับมันไม่ได้เยอะครับ ครับ
2: ค่ะแล้วมันมีความเสียหายนี่คือเฉพาะแค่ไอ้ตัวของ
3: ขยะครับเป็นตัวขยะครับใช่ครับ
2: ค่ะค่ะงั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าดูนี่ก็คือว่ามันไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างแน่นอนเพราะอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนประชาชน
3: ใช่ครับใช่ครับพื้นที่โดยรอบไม่มีเลยครับเป็นลานโล่งๆครับ
2: คือเห็นจากในคลิปที่เขามีการไลฟ์บรรยากาศให้เห็นนี่คือไอ้กลุ่มกวางนี้มันหนาทึบแล้วมันก็ลอยขึ้นสูงมากจนน่าตกใจเลยอะค่ะรองสาวัตรแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่มันน้อยมากเลยเหรอคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
3: ใช่ครับไม่ได้กว้างอะไรมากครับ
2: อ๋อค่ะ
3: พื้นที่ที่ไฟไหม้นะครับ
2: ค่ะก็คือแค่หนึ่งงานไอ้หนึ่งงานนี้ไม่เท่ากับตารางกี่ตารางเมตร
3: หนึ่งงานก็ร้อยตารางวาคร
2: ับ เอาร้อยตารางวาใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: โอ้มันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นลักษณะเป็นโกดังไหมคะหรือว่ามันเป็นไม้หรือมันเป็นอะไรอะคะที่เป็นตัวของไอ้ตัวโกดังที่เขาเก็บของเอาไว้เนี่ยค่ะ
3: มันเป็นเสาเหล็กหลังคาเมทัลชีทเล็กๆครับที่เขาทำขึ้นเหมือนเป็นเพลิงเฉยๆครับกันฝน
2: กันฝนไว้เฉยๆแล้วก็นอกนั้นพวกพลาสติกต่างๆก็วางเอาไว้ด้านนอก
3: ใช่ครับวางไว้ตรงรางนะคร
2: ับค่ะแล้วมันมีอุปกรณ์ในการที่จะเอามาบดอัดหรือว่ามีการรีไซเคิลหรืออะไรด้วยไหมคะ
3: ตรงนี้ยังไม่ทราบเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่เข้าไปยังไม่เจอคนที่เป็นเจ้าของคร
2: ับ อ้าวไม่มีใครอยู่เลยเหรอคะในช่วงเวลานั้นรองสาวัตร
3: ไม่เจอครับ
2: ไม่เจอเลยนะคะ
3: เจอเจ้าหน้าที่คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แล้วนอกเหนือจากไอ้ตัวของพลาสติกอ่ะที่ถูกไฟไหม้แล้วอ่ะมันมีของอย่างอื่นด้วยไหมที่ได้รับผลกระทบไปด้วยอ่ะค่ะ
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีเลยใช่ไหมอย่างรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านนอกอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ได้
3: ไม่มี
2: ใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะงั้นก็เอาว่าตอนนี้ก็คือสถานการณ์เดี๋ยวต้องรอสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานที่จะต้องลงพื้นที่หาสาเหตุ
3: ใช่ครับ
2: อันนี้เป็นของคนไทยหรือเป็นต่างชาติคะเจ้าของตัวโกดัง
3: ของคนไทยครับ
2: อ๋อแต่เมื่อวานก็ไม่เจอเอามาตอนช่วงเช้าก็ไม่เจอ
3: ใช่ครับ
2: ตอนที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงตอนนี้ตอนประมาณตีเท่าไหร่คะ
3: ตีสองประมาณสัก50นะครับที่พึ่ง
2: ก็บอกว่าเกือบประมาณแบบ3ชั่วโมงใช่ไหมที่ไฟลุกไหม
3: ้ครับผม
2: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะถ้าหากว่าใครถ้าดูทาง YouTube เนี่ยนะคะเราจะขึ้นให้เห็นถึงคลิปในช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือไฟมันลุกโหมแรงมากนะแล้วควันเนี่ยมันขึ้นสูงแล้วที่น่าเห็นใจเนี่ยคือในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเลยที่เข้าไปเนี่ยนะคะในช่วยกันดับเพลิงในจุดที่เกิดเหตุแล้วมันเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยอะค่ะนะคะในคลิปเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าด้านนอกเนี่ยนะคะคือสมัครไปเป็นลานโล่งๆข้างนอกนะคะแล้วก็จะกองเต็มไปด้วยในส่วนของทางไอ้พวกเป็นแผ่นพลาสติกนะคะแผ่นพลาสติกเนี่ยนะคะก็ในส่วนของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็จะทำให้เนื่องจากมันเป็นพลาสติกเนี่ยไฟมันก็เลยลุกโหมแรงมากนะคะใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะในการที่ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการนะคะกว่าที่จะมีการดับไฟได้อันนี้ดูนะคะเห็นไหมว่าใน YouTube เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าด้านนอกเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนเป็นแผ่นพลาสติกอ่ะมันจะกองเต็มไปหมดเลยซึ่งอยู่ด้านนอกนะคะของตัวของโกดังนะคะแล้วไฟมันก็โหมแรงมากเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เราได้เห็นภาพของความรุนแรงทั้งแสงเพลิงแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มควันนะคะมันจะเป็นทั้งพลาสติกมันเป็นทั้งกระดาษเลยนะที่กองเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นอัปเดตให้สำหรับกรณีของเหตุเพลิงไหม้โกดังนะคะเก็บของเก่าในพื้นที่บ้านสร้างนะคะก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: กลับมาเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของ Data Center นะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยในส่วนของทางกรมควบคุมมลพิษที่เขาลงพื้นที่นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่อยู่ในความสนใจเลยแล้ววันนี้เขาจะมีการประชุมร่วมในรัฐมนตรีเองก็จะมีการประชุมในเรื่องนี้นะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยทางด้านของผู้ว่ากทม.เองก็มีการแถลงนะคะในส่วนของทางด้านของนักวิชาการด้านสิ่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการของทางกรมควบคุมมลพิษนะคะทางคุณจตุรงค์อัศวะโสวันเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบนะคะลงพื้นที่เมื่อวานนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากการที่มีประชาชนค่ะที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9ที่มีการร้องเรียนว่าได้กลิ่นน้ำมันก็เลยลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบการทำงานของบริษัทนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเก็บตัวอย่างของน้ำภายใน Data Center บริเวณจุดที่เป็นบ่อที่คาดว่าพักเอาไว้เตรียมส่งออกสู่ภายนอกซึ่งการเก็บตัวอย่างจุดนี้ต้องนำไปตรวจสอบผ่านห้องปฏิบัติการของทางกรมควบคุมมลพิษนะคะเพื่อวิเคราะห์ผลอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจากเบื้องต้นที่ได้เข้าไปตรวจสอบยอมรับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กลิ่นน้ำมันบริเวณจุดที่เป็นบ่อพักจริงนะคะแล้วเขาก็มีวิธีการการใช้เทคนิคต่างๆนำน้ำขึ้นมาแล้วมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษที่อาจทำให้เกิดกลิ่นซึ่งเบื้องต้นพบว่าได้รับกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ค่ะแล้วก็มีสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันตามที่ประชาชนเนี่ยร้องเรียนจริงนะคะก็ในส่วนของปริมาณที่ตรวจพบเนี่ยจะอยู่ที่3 ppm ซึ่งรับรู้ได้ถึงกลิ่นแต่ว่าในส่วนของมาตรฐานที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนก็จะต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีการเกินค่าตามประกาศของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ประชาชนกังวลในเรื่องของก๊าซที่อาจจะจุดติดไฟได้นั้นจากการวัดค่าออกซิเจนในน้ำนะคะยังอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือว่าติดไฟได้แต่ว่าอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญในเรื่องของกลิ่นเหม็นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำนะคะแล้วก็สำหรับการเข้าไปตรวจสอบภายในทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในขณะที่เรื่องของมลภาวะด้านอื่นๆตามปกติแล้วเนี่ย Data Center เนี่ยจะพบปัญหาเรื่องเสียงความร้อนแล้วก็เขม่าควันจากเครื่องปั่นไฟซึ่งหลังจากนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการตรวจสอบด้วยนะคะอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ทราบกันในส่วนของประเด็นที่ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในความสนใจแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อนะคะแล้ววันนี้เขาจะมีการประชุมในเรื่องของ Data Center กันด้วยส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณนกคุณนกสวัสดีค่ะ
4: ครับรายงานเห็นรถจอดเสียอยู่ตรงกลางอุโมงค์สุทธิสาร
2: รัชดาใช่ไหมคะ
4: ค่ะผมผ่านมาผมวิ่งขาออกนะครับผมเห็นรถจอดอยู่เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับอยู่ในเลนซ้ายแต่ที่ผ่านมาย้อนไปก็เกือบ10นาทีเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงรัชดาลาดพร้าวหรือยังนะครับ
2: คืออยู่ในอุโมงค์เลยใช่ไหมคุณโน๊ก
4: ในอุโมงค์นะครับที่เห็นวิ่งสวนมานะครับเห็นจอดอยู่ในอุโมงค์เลนซ้าย
2: อ๋ออันในอุโมงค์มีกี่ช่องอ่ะ
4: ในอุโมงค์สองช่องครับ
2: สอง
4: ฝั่งเข้าสองออกสอง
2: ก็เลยเสียไปหนึ่ง
4: วิ่งฝั่งขาออก
2: ค่ะก็น่าจะมีผลในเรื่องของการจราจรถ้าหากมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายช้า
4: ครับยังที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ยังไม่เห็นรถเจ้าหน้าที่อะไรนะครับ
2: ค่ะแต่ว่าตอนที่คุณนกแจ้งมาเนี่ยตอนนั้นเรามีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะ
4: อ๋อคร
2: ับ โอ้นี่กำลังที่ติดอยู่นี่จะใช้จากที่คุณนกแจ้งมาหรือเปล่าเนี่ยท้ายแถวยาวแล้วอะ
4: ไม่แน่ใจนะครับถ้าว่าดูในGoogle Mapที่มันแดง
2: ใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับจุดเดียวกันนะครับ
2: น่าจะจุดเดียวกันแบบว่าท้ายแถวเลยเอาแรงเร็วมากเรียนดูในกล้อง CCTV เนี่ยแปลว่ารถที่กำลังจะลงอุโมงค์ตอนนี้นิ่งๆเลยค่ะ
4: อุโมงค์สุทธิสารใช่ครับเพราะว่าวิ่งมาสองแล้วก็จะต้องดูแล้วน่าจะต้องเบี่ยงเบี่ยงออกขว
2: าร
4: ถอยู่ในเลนซ้ายจอดอยู่เต็มเลนเลยคร
2: ับ เพราะงั้นตอนนี้อ่ะที่เป็นสาเหตุที่เป็นปัญหาการจราจรท้ายอยู่ประมาณซอยรัชดา30นี่มาจากสาเหตุนี้เลยที่คุณนกแจ้งมา
4: ครับผมได้เป็นข้อมูลคร
5: ับ ขอบคุณคุณนกมากๆแต่ฝั่งกับการนี้พอขึ้นมานี่ก็ยาวๆใช่ไหมคะใช้ได
4: ้ครับครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
5: ย้ำเลยรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้าตอนนี้ท้ายแถวยาวแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ตรงจุดที่จะลงอุโมงค์เนี่ยนะคะตอนนี้คือนิ่งๆนะคะนิ่งๆมากๆภายในอุโมงค์ลอดย่าสุทธิสารตรงจุดนั้นน่ะมีรถแท็กซี่จอดเสียค่ะส่วนในช่วงขาเข้าตอนนี้ท้ายแถวยาวแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ตรงจุดที่จะลงอุโมงค์เนี่ยนะคะตอนนี้คือนิ่งๆนะคะนิ่งๆมากๆภายในอุโมงค์ลอดย่าสุทธิสารตรงจุดนั้น

พร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
5: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

0: ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของบริษัททางด่วนลารถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะชวนคนเมืองใส่ใจสุขภาพนะคะกับกิจกรรม BEM Care 2026 Health Station สถานีเพื่อสุขภาวะที่ดีค่ะวันนี้วันแรกเลยนะคะวันที่4ถึง6กันยายนที่ MRT สถานีสวนจตุจักรค่ะมีการยกระดับพื้นที่ของสถานี MRT ให้เป็น Health Station นะคะแล้วก็จุดเช็คอินสุขภาพของคนเมืองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายสะดวกและตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบค่ะโดยการจับมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อนำบริการและก็ความรู้ด้านสุขภาพเอามาไว้ใกล้ตัวคุณเลยค่ะตลอด3วันเนี่ยนะคะจะพบกับบริการด้านสุขภาพฟรีนะคะก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์นะคะจากโรงพยาบาลเบียเวทนะคะบอกว่า 1,000 สิทธิ์ต่อวันรวมทั้งหมดคือ 3,000 สิทธิ์นะคะโดยต้องมีอายุ15ถึง65ปีค่ะแล้วก็มีการตรวจเช็คความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองนะคะด้วยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสิริราชอันนี้ก็50สิทธิ์ต่อวันนะคะซึ่งเป็นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะสแกนสมองผู้ป่วยได้ทันทีให้การรักษาเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยผู้ที่ต้องการใช้บริการนะคะจะต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปและมีเลขประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลสิริราชเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งรับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งยังมีบูธกิจกรรมมากมายเลยค่ะอย่างเช่นการตรวจสุขภาพทั่วไปการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจการเช็คสุขภาพสมองการเช็คความเครียดการคัดกรองโรคตานะคะการตรวจแพทย์แผนไทยเป็นต้นเราก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในแต่ละวันด้วยโอ้โหงานนี้ต้องบอกเลยห้ามพลาดจริงๆแล้วจัดตรงช่วงของสถานีของรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะคะนะคะนี่เรียกว่าต้องเป็นจุดเช็คอินสุขภาพของคนเมืองเลยที่ MRT สถานีสวนจตุจักรนะคะอย่างกิจกรรมของวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะศุกร์ที่4กันยายนก็พบกับคุณเบเบ้ทันชนกกูรูแล้วก็เทรนเนอร์การออกกำลังกายสุขภาพพี่ฟูงเภสัชกรและนักวิจัยสกินแคร์แล้วก็ปิดท้ายวันค่ะด้วยลีโอไมหมดนี่ที่จะมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกภายในงานนะคะอันนี้ของวันนี้นะส่วนวันพรุ่งนี้วันเสาร์นี่ก็จะพบกับสาระเรื่องสุขภาพจากทางสสส.ค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะโรงพยาบาลรวมใจรักและโรงพยาบาลบางโพนะคะก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปปรุงกลิ่นบำบัดเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดแล้วยังมีการสาธิตการทำเมนูสุขภาพจากเชฟบีมค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังจะได้พูดคุยในเรื่องสุขภาพจากวีเจจ๋านะคะแล้วก็ในการปิดท้ายวันค่ะด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิกจากครูตู้ครูสอนแอโรบิกชื่อดังกิจกรรมของเขานี่บอกว่า ห้ามพลาดจริงๆส่วนวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่6กันยายนนะคะก็จะมีกิจกรรมเต้นเพลินเบิร์นไขมันนะคะก็ชวนขยับร่างกายไปพร้อมกันจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.แล้วก็มีทอล์กบนเวทีนะคะไปกับสาระสุขภาพจากโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4ค่ะแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวกับมะเร็งจากกลุ่มมะเร็งเรียกพี่ก่อนที่จะปิดท้ายความสนุกนะคะด้วยครูหนุ่มซุมบ้าครูสอนซุมบ้าและฟิตเนสแถวหน้าของเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นได้บอกว่าห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของกิจกรรมของทาง BEM Care 2026 Health Station นะคะตั้งแต่วันนี้เลยวันที่4ศุกร์ถึงอาทิตย์นะคะ4ถึง6กันยายนนะคะก็ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะที่สถานีสวนจตุจักรทางออก2และ3นะคะเพราะฉะนั้นไปเช็คอินสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะแล้วก็สุขภาพดีก็เริ่มต้นจากความใส่ใจนะคะนี่เขาไปติดตามอะไรต่างๆได้นะคะใน Facebook ของทาง BEM ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่เรื่องของอากาศคุณเกวลีสารกิจพันธ์จากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยานะคะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
3: คุณเกวลีวันนี้จะมีฝนอย่างเมื่อวานไหมเมื่อวานนี้หนักมากเลยนะคะช่วงค่ำๆ
4: แนวโน้มวันนี้ค่ะก็ยังมีฝนได้ค่ะแต่ยังให้กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยอยู่ที่ 60% แนวโน้มเนี่ยก็คือตั้งแต่บ่ายถึงค่ำเนี่ย ก็ยังมีฝนได้เหมือนเดิมเลยค่ะจริงๆตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ย แนวโน้มฝนเนี่ยเราก็ยังให้มีฝนได้ตลอดช่วงเลยค่ะแล้วก็ โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่5เนี่ย แนวโน้มฝนอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะ ก
3: ็
4: คืออาจจะเป็นตั้งแต่ 60-80% นะคะ
3: ทุกภาคเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแนวโน้มวันนี้เนี่ยจริงๆก็ทุกภาคเลยเราให้อยู่ที่ 60-70% นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยก็เน้นเรื่องของฝนตกหนักมากอะค่ะในบางพื้นที่อะค่ะ
3: ท่วมได้เลยใช่ไหมคะอย่างนี
4: ้ใช่ค่ะแนวโน้มก็เป็นฝนตกหนักมากก็ต้องเฝ้าระวังอะค่ะ
3: กรุงเทพเราเมื่อคืนนี่แถบทางด้านสวนหลวงบางนาตกหนักบางจุดแถบวัฒนาการนี้น้ำท่วมขังรอการระบายเพราะว่าวันนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มอย่างนี้อีก
4: ใช่ค่ะวันนี้ก็ยังให้ฝนเยอะอยู่ค่ะอยู่ที่ 60% นะคะ
3: ที่สำคัญดูแลการเรื่องสุขภาพคนเป็นหวัดเป็นอะไรกันเยอะมากเลยนะคุณเกวลี
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะแล้วขึ้นลมทะเลล่ะคะในช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง
4: ขึ้นลมทะเลเนี่ยถ้าเป็นฝั่งของอันดามันเนี่ยบริเวณตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปอะค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องคลื่นนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยให้คลื่นสูงเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนฝั่งขนงอาจจะมากกว่า2เมตรได้อะค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเรือเล็กๆนี่งดออกจากฝั่งกันเลยในช่วงนี
4: ้ค่ะ
3: ค่ะส่วนโซเดลอันนี้นี่คือขึ้นฝั่งแล้วใช่ไหมอ่อนตัวลงแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะตอนนี้ก็อ่อนกำลังลงแล้วค่ะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนนะคะก
3: ็
4: แต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าไทยค่ะตอนนี้
3: เนี่ยมีผลกระทบทางอ้อมไหมโซเดลกับไทยเราม
4: ันก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้ฝนของบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าหลักๆนี่ก็ไม่ได้เป็นผลกระทบกับประเทศไทยเท่าไหร่
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เราก็มีมรสุมอยู่แล้วมันก็แรงขึ้นจากตัวของโซเดลที่มันมาดึงเพราะมันตัวมันใหญ่อย่างนั้นใช่ไหม
4: ใช่
3: แต่มันก็ไม่ได้มีผลโดยตรงแต่อ้อมก็หนักนะฝนบางพื้นที่เรียกว่าต้องติดตามต้องเฝ้าระวังกัน
4: ค
3: ่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงช่วงนี้เทคแคร์ด้วยนะคุณเกวลี
4: ค่ะเช่นกัน
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็รวมไปถึงทุกๆคนที่กำลังติดตามฟังจอสร้อยกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนแล้วก็อย่างนึงนะไข้หวัดนะคะไข้หวัดใหญ่แล้วก็รวมไปถึงโควิดด้วยนะอันช่วงนี้ก็ดูแลกันในเรื่องของสุขภาพออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากากป้องกันกันไว้ก่อนนะคะยิ่งถ้าเราไปอยู่ในจุดที่เป็นจุดชุมชนคนเยอะรถไฟฟ้ารถสาธารณะเนี่ยใส่ไปก่อนดีกว่าค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้มีรับแจ้งนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุถนนนางลิ้นจี่ค่ะบริเวณปากซอยนางลิ้นจี่ซอย2เก๋งกับรถ3ล้อเครื่องรถตุ๊กๆเนี่ยชนกันแล้วปรากฏว่าจุดนี้รุนแรงมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วย1คนแล้วบอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคลังเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนี้เพิ่มทางเลือกให้กับการออมของประชาชนอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดเชื่อลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่มวันนี้4กันยายนนะครับเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% นะครับต่อปีติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
5: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนเข้าถึงการออมพันธ